0: ภาพของนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลลงมาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวต้องขนเอาสัมภาระกระเป๋าต่างๆขึ้นเรือยางขึ้นแพยางเพื่อออกจากพื้นที่นะครับตรงจุดนี้เป็นรีสอร์ทในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยของจังหวัดสระบุรีแล้วมวลน้ำป่าเนี่ยยังคงหลากเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือช่วงดึกแต่ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งช่วงเย็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่นน้ำอยู่ภายในรีสอร์ทคุณผู้ชมดูสภาพนะครับตอนประมาณ 5:30 ก็ยังดูปกติจนกระทั่งตอนประมาณสัก 6:00 นิดๆนะครับน้ำป่าเนี่ยเริ่มที่จะทะลักมานะครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ากระแสน้ำก็เริ่มที่จะหนักมากขึ้นนะครับจนทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยฝนก็ตกนะครับแล้วก็ต้องขึ้นมาจากพื้นที่นะครับไปอยู่ในพื้นที่สูงเพราะว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่าในช่วงค่ำเนี่ยไปดูนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนประมาณ 3:00 น้ำป่ามาแล้วทีนี้อ้าวเห็นไหมกระแสน้ำทั้งแดงทั้งขุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันมีข้าวมีของเนี่ยลอยมาตามนี้ด้วยนะครับดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ
1: เขาตกมือเท้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะดูจะอง
2: เราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูสิ
1: เนี่ยมันจะ
2: ไม่ถึงได
1: ้ใช่เนี่ยค่ะน้ำตัวที่เราเห็นตอนกลางวันนะคะตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงมากจะถึงเต็นท์ของลูกค้าแล้วนะคะนะตอนนี้จะอมน้ำป่าเริ่มมาแล้วนะคะก็ติดน้ำใครอ่ะของใครอ่ะ
0: แล้วก็นอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังคงมีอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยบันทึกภาพมวลน้ำป่าที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลชะอมนะครับเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทีนี้บรรยากาศในรีสอร์ทที่มีนักท่องเที่ยวเขาติดอยู่แล้วก็เริ่มที่จะโพสต์ว่าน้ำทะลักเข้ามานะครับคือนักท่องเที่ยวบอกไม่ใช่เป็นนักเที่ยวแล้วแต่ว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจากการมาพักผ่อนก็ต้องรับมือมวลน้ำที่หลากเข้ามานะครับแล้วก็ที่สี่แยกไปดูตรงนี้บ้างสี่แยกเขาวัดเขามันในพื้นที่ตำบลทับกวางน้ำสูงจนกระทบกับการเนี่ยใช้ยานพาหนะที่จะผ่านจุดนี้ไปนะครับรถเล็กก็เอาไงดีนะครับมันจะลึกไหมข้างหน้าทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาแจ้งเตือนเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับเห็นว่ามีรถใหญ่ฝ่าไปได้แล้วก็ตอนประมาณสักก่อน 4:00 เนี่ยมีน้ำหลากจากภูเขาลงมาท่วมที่อุโมงค์โซนมวกเหล็กนะครับตำบลมิตรภาพของสระบุรีนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับทางน้ำหรือที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะน้ำมันอาจจะมากองอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมากอำเภอมวกเหล็กเนี่ยมีรถนี่คุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยครับฝากกระแสน้ำไหลเชี่ยวในพื้นที่ครับ

ถ้าเกิดฝ่าไปแบบนี้แล้วสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้นะครับทำให้ทั้งชาวบ้านกับทางกู้ภัยเนี่ยต้องมาช่วยกันทีนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่หมู่1ของตำบลมวกเหล็กนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากคลองมวกเหล็กเนี่ยเอาเนี้ยช่วงเนี้ยรีสอร์ทริมคลองเนี่ยนะครับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวด้วยว่างดนำรถข้ามคลองในช่วงน้ำหลากเพราะว่าเอาจริงน้ำมันค่อนข้างที่จะเชี่ยวน้ำค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดป้ายเตือนฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองโดยเด็ดขาดครับ

0: ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับของสถานีวังตะไคร้เตือนเมื่อประมาณช่วงดึกเหมือนกัน4ทุ่มนะครับขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำริมน้ำคลองวังตะไคร้เนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์ยกข้าวยกของเคลื่อนย้ายรถไปจอดอย่างที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีความเสี่ยงน้ำจะหลากเข้าท่วมในพื้นที่เช่นกันครับ
1: จากสระบุรีขยับขึ้นไปที่ทางโคราชกันหน่อยดีกว่านะครับเส้นมอเตอร์เวย์ M6 คุณผู้ชมครับคือรถคันนี้จะขับรถกลับบ้านเป็นฝั่งขาเข้ามอเตอร์เวย์ไปทางนครราชสีมานะครับปรากฏเจ้าตัวบอกว่าขณะขับรถเหมือนมีสัตว์ตัวนึงจะวิ่งตัดหน้าแต่สังเกตอีกทีนึงพอมาดูคลิปแล้วเอ๊ะช่วยกันดูหน่อยได้ไหมครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่ครับ
2: ตันเลยจ้ะ
3: โอ้ยหมา
2: เอ้ยมาไงวะ
3: หมา
2: เออ
3: ตายไปดิ
2: ไปตายไม่ชน
3: มันหลบทันใช่ไหม
1: โอ้โหนี่แหละครับคือจังหวะนี่เคราะห์ยังดีที่รถคันนี้ไม่ชนนะครับแล้วพอกดว่าเจ้าของรถคันนี้พอขับกลับบ้านไปแล้วเขาบอกมาย้อนดูกล้องหน่อยพอย้อนดูกล้องคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยได้ไหมฮะทีมข่าวพยายามซูมเข้าไปแล้วครับปรากฏว่าเจ้าของรถบอกเฮ้ยผมว่าไม่ใช่หมานะมันน่าจะเป็นเสือดาวหรือเปล่าหรือแมวดาวครับคือคุณกำธรเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตอนขับเนี่ยคิดว่าเป็นสุนัขครับแต่ต้องนึกก่อนว่าเอ๊ะสุนัขมันจะหลงเข้ามาในนี้ได้อย่างไรเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกกันว่าเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ M6 ฝั่งขาเข้านครราชสีมาครับห่างจากเขื่อนลำตะคองประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วจู่ๆขณะที่ขับรถแล้วฝนตกแบบนี้จังหวะนี้ฮะเหมือนเจ้าสัตว์ตัวนี้กำลังจะตัดหน้าแต่สุดท้ายมันถอยหลังกลับไปก็น่าจะเคราะห์ดีแล้วครับไม่ชนเข้านะครับขณะที่ทางโลกโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าน่าจะเป็นเสือดาวนะฮะผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาครับคุณธนชนให้ความเห็นว่าสัตว์ที่ปรากฏในคลิปถ้าดูจากในคลิปนะน่าจะเป็นเสือดาวซะมากกว่าครับโดยเบื้องต้นก็ต้องสอบถามกันว่าแล้วเสือดาวในบ้านเรามันมีเยอะขนาดไหนกันนะครับข้อมูลจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเสือดาวเนี่ยพบว่าหลงเหลือในป่าธรรมชาติของไทยตอนนี้ประมาณ100-130ตัวเท่านั้นครับและส่วนใหญ่ออกหากินช่วงค่ำแล้วจุดที่ไปพบก็คือ3ผืนป่าครับก็คือดงพญาเย็นเขาใหญ่ห้วยขาแข้งแล้วก็ผืนป่าแก่งกระจานครับ
0: มาดูสภาพอากาศของวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ตกหนักแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ที่จังหวัดตากนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยฝนประมาณ 70% มีฝนตกหนักแถวบึงกาฬสกลนครพนมภาคกลางฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ฝนตกหนักแถวเมืองการราชบุรีลพบุรีสระบุรีครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกครับวันนี้มีโอกาสเจอฝน 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักมากครับในพื้นที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้วันนี้มีโอกาสเจอฝน 40% ของพื้นที่พบตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ
0: ส่วนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อเนปาลกับทิเบตของจีนเนี่ยนะครับล่าสุดตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยขยับเพิ่มเป็นอย่างน้อย800กว่าคนเข้าไปแล้วแล้วก็สูญหายอีกนับพันนะครับนี่คือสภาพหลังจากเกิดเหตุเพราะฉะนั้นการทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยยิ่งผ่านไปโอกาสพบผู้รอดชีวิตยิ่งน้อยลงนะครับทีนี้ในพื้นที่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงอยู่แล้วก็ต้องระวังเพราะฝนเนี่ยยังคงตกอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าฝนมันเบาลงกว่านี้ก็จะทำให้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ผ่านพื้นที่เนี่ยลดลงได้นะครับทีนี้การส่งของไปช่วยเหลือทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็ถูกส่งไปถึงเนปาลแล้วนะครับแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นด้วยแล้วทีนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเนี่ยสูงถึงประมาณ 1.3 แสนล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วพอมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ซึ่งทั้งที่เจอศพแล้วและที่ยังไม่เจอศพเนี่ยนะครับที่สำคัญคือขณะนี้นะครับต้องมีการฝังศพจำนวนมากนะครับเพราะว่าศพก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยแล้วแล้วก็กังวลเรื่องของโรคระบาดตามมานะครับในฝั่งของจีนปฏิบัติการกู้ภัยและการบรรเทาทุกข์ในเขตปกครองตนเองทิเบตนะครับตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัย 2,000 กว่านายแล้วก็มีการส่งอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับแล้วก็กองกำลังกู้ภัยของจีนเนี่ยยังคงเข้าพื้นที่นะครับพยายามเข้าไปให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศนะครับแล้วก็ทางการจีนเนี่ยปรับให้พื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยต้องฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งเนปาลกับฝั่งของทิเบตนะครับ เนปาลเนี่ยอยู่ที่788คนนะครับส่วนทิเบตเนี่ย16คนส่วนยอดผู้สูญหายตอนนี้ 3,000 กว่าคนนะครับฝั่งเนปาลก็ประมาณ 2,500 กับ2คนส่วนผู้สูญหายในฝั่งทิเบตเนี่ย546คนด้วยกันนะครับ
1: สลับอารมณ์กันสักเล็กน้อยนะครับมากันที่ใครหลายคนที่กำลังมองหาเรื่องราวความสนุกในซิทคอมครับถ้าพูดถึงซิทคอมในบ้านเราแล้วครับมีหลายเรื่องเลยครับที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับอย่างเป็นต่อครับเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับและในปี2020

0: 16นี้เรื่องราวของแก๊งเป็นต่อยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสร้างความฮาเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องวุ่นๆของคนวัยทำงานที่ลุ้นกันแบบทันยุคทันสมัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นกันด้วยครับขณะที่อีกเรื่องนึงอย่างสุภาพบุรุษสุดซอยก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องราวของพี่น้องบ้านสุดป่วนที่ไม่ว่าจะเป็นการเจอเรื่องของความรักเรื่องงานเรื่องครอบครัวเมื่อมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะสร้างความวุ่นวายและเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้เหมือนเดิมนะครับสองซิทคอมสองบรรยากาศที่ดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนกับว่าเอ๊ะนี่มันคุ้นเคยและเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับรับชมมาได้กับเป็นต่อและสุภาพบุรุษสุดซอยย้อนหลังครบทุกตอนบนไหนบนแอปวันดีครับดูต่อเนื่องกันแบบยาวๆได้เลยนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษวันสุดท้ายเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับแอปวันดีครับ
1: ข่าวที่ทำให้คนไทยได้ใจฟูเมื่อวานนี้มากที่สุดอีกข่าวนึงก็คือเนี่ยครับการที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็คือนอกจากคว้าแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยนะครับยังได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาร่วมแสดงความยินดีชื่นชมกันในช่วงหน้าครับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: Yaris Active และ Yaris คันที่ใช่โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Give me more

0: ลงเลยวันนี้
1: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super

0: สบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อัปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
6: ่ I love อัปาเช่
7: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: Is that good?

0: ำเนศสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เ
3: ป็
4: นฉลากก่อนใช้ยา
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาโครไตมาโซน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
7: อกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่สุดอีกครั้งหนึ่งกับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะในการแข่งกับทีมชาติของจีนแล้วก็ไทยเนี่ยได้เป็นแชมป์เอเชีย2026ที่สำคัญกว่านั้นคือได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกด้วยนะครับทีเนี้ยเกมที่เกิดขึ้นเนี้ยต้องบอกว่าไทยเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีคือขึ้นนำไปก่อนเซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขาก็ปรับตัวแล้วก็พลิกเอาสถานการณ์พลิกสถานการณ์มาเอาชนะได้2-1เซตแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาแล้วก็ไทยเองสาวไทยเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับฮึดกลับมาเก็บชัย2เซตรวดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยชนะจีนไป3-2เซตนะครับแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันปีที่แล้วนะฮะก็เป็นของเรานี่แหละแล้วก็คว้าสิทธิ์ครั้งก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็คว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทีเนี้ยการไปแข่งโอลิมปิกอ่ะก็คือที่ผ่านมามีความพยายามเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันอ่ะมาวันเนี้ยเรียบร้อยแล้วถึงฝั่งฝันเรียบร้อยนะครับแล้วก็การที่ไทยชนะแชมป์เอเชียเนี่ยยังได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยนะครับแล้วอันดับของไทยก็ขยับขึ้นมา3อันดับจากอันดับที่17เนี่ยมาอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับทีนี้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกๆคนรวมถึงโค้ชออสนะครับที่เมื่อวานเนี่ยเปิดใจถึงความรู้สึกว่าโอ้โหคือการที่ชนะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงครับ
8: เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีในการที่จะขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนะก็หวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผู้บริหารสมาคมทั้งคนปัจจุบันและอนาคตด้วยรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยและที่สำคัญขาดไม่ได้เราก็คงจะต้องขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬา
7: แน่นอนนะครับว่าแฟนกีฬาให้การสนับสนุนแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าจะสนับสนุนเต็มที่ด้วยนะครับทีนี้ในมุมของนักกีฬาอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะครับก็บอกว่าดีใจมากๆนะครับเพราะว่า

0: ทำผลงานได้ดีด้วยแล้วก็จะได้ไปแข่งโอลิมปิกนะครับเพราะถือว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวอลเลย์บอลของไทยนะครับส่วนอีกคนนึงออมสินสาสีภาพรผลงานเธอก็โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้ทีมชาติไทยครับ
1: ต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
2: ่หนูจะอยู่
1: เราจะอยู่และใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
3: ใช่ไปไหนจ๊ะ
1: ใช่วลีใช่ขอบคุณมากค่ะ
3: ต้องชนะ
0: เห็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอแข่งนี้เอาจริงเลยนะครับแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนะครับพรพันธ์เกิดปราดได้ทั้ง MVP ได้ทั้งตัวเซตยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ศศิภาพรออมสินเนี่ยเมื่อกี้ได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมร่วมนะครับแล้วก็ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยในเกมนี้ที่28คะแนนและทัศน์ดาวนึกแจ้งก็คว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมร่วมไปด้วยนะครับนี่ก็คือแต่จริงคนอื่นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รางวัลแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญเหมือนกันที่มีส่วนทำให้ทีมชาติไทยชนะได้นะครับทีนี้นายกเนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนเห็นนะนี่ภาพน่ารักเชียวทุ่มเทต่อสู้จนสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจคนไทยทั้งประเทศนะครับและนายกบอกว่าช่วงเวลาที่นักตบสาวไทยเนี่ยเขาร้องเพลงชาติไทยบนผืนแผ่นดินจีนนี่มันภาพทรงพลัง
4: oh.
0: และทำให้คนไทยเนี่ยภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็บอกจะสนับสนุนแล้วก็ร่วมเชียร์โดยเฉพาะการไปแข่งโอลิมปิกทีเนี้ยถ้าพูดถึงเส้นทางการแข่งโอลิมปิกการแข่งวอลเลย์บอลของไทยที่อยากจะไปโอลิมปิกเพราะว่าหลายประเภทกีฬาเขาไปมาแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงอย่างแบดหรือว่าอย่างมวยใช่ไหมครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะเห็นฟอร์มการเล่นของวอลเลย์บอลเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ว่ามันเฉียดไงหลายรอบตั้งแต่ปี2012 2016 2020นะครับอันนั้นเนี่ยคือเฉียดเลยแหละแล้วก็2024เนี่ยพลาดในรอบคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความพยายามก็กลับมาประสบความสำเร็จได้ในปีเนี้ย2026นะครับได้ทั้งแชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ทั้งตั๋วที่จะไปแข่งโอลิมปิกในปี2028เอาขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับความพยายามของทุกๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ
4: ชื่นชมจากใจจริงๆนะฮะอ่ะไปกันที่แม่สอดจังหวัดตากครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็เอามาแชร์เป็นคลิปที่เขาบอกว่าคือเวลาไปเติมน้ำมันเนี่ยสังเกตว่ารถตู้ถ้าข้างหน้าเป็นรถตู้ทะเบียนของเมียนมาแล้วก็ทำไมมันเติมนานจังบางคันเนี่ยเกือบ20นาทีก็ไม่เสร็จสักทีปรากฏว่าพอไปถ่ายคลิปแล้วเปิดดูใต้รถพังงะครับน่าจะเป็นการดัดแปลงรถตู้เพื่อมาใช้บรรทุกน้ำมันอย่างเต็มแบบนี้ครับ
5: ผมว่าแล้วทำไมรถพม่าเติมน้ำมันที่ 7-8,000 โอ้โหดูถังน้ำมันเขาดิทะเบียนรถถังน้ำมันนี่เอาผ้าบังไว้ด้วยโอ้โหล่ามพื้นเลยถังน้ำมันโอ้โหถึงว่าตัวน้ำมันเป็นหมื่นนี่ก็อีกคันนะครับถังน้ำมันเยอะเหลือเกินดูถังเบลเลอร์เลยถังเบลเลอร์เลย
4: เห็นแล้วก็ตกใจครับโอ้โหเอ๊ะแล้วเขาเติมไปเยอะๆทำไมแล้วบางคันต้องบอกแบบนี้ว่าชาวบ้านเขาเอะใจเพราะว่ามาปั๊มกี่ครั้งมันก็วนมาเติมแล้วบางทีวันนึงมา 3-4 รอบนะคุณผู้ชมครับพอเติมเสร็จแล้วก็กลับไปที่เมียนมาครับอ่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาแชร์กันไว้นะครับเป็นรถยนต์ประเภทรถตู้ครับของชาวเมียนมาครับข้ามมาอยู่ในฝั่งเทศบาลนครแม่สอดนะครับเพื่อมาเติมน้ำมันแล้วกลับไปใช้ต่อก็มีคนบอกว่าที่เขามาเติมแบบนี้เนี่ยได้ไปครั้งนึงเนี่ยมากกว่า100ลิตรบางข้อมูลบอกว่าตั้งแต่100ถึง250ลิตรนะครับคือบางทีบางคันเติมตั้งแต่ 5,000 ถึงหลักหมื่นบาทก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเห็นบอกว่าที่ต้องเติมแบบนี้เพราะเขาจะข้ามกลับไปฝั่งตรงข้ามแล้วเอาไปขายให้กับเหล่าบรรดากลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันมีการกวาดล้างแล้วก็บางพื้นที่มีการตัดไฟแก่เหล่าบรรดาสแกมเมอร์แล้วก็พวกบ่อนคาสิโนต่างๆก็จะนำน้ำมันเหล่านี้ไปใช้กับเครื่องปั่นไฟก็เลยทำให้รถตู้ที่ดัดแปลงแบบนี้วันๆเนี่ยข้ามาฝั่งไทย 3-4 รอบแล้วนำกลับไปเพื่อตุนน้ำมันแล้วเอาไปขายเห็นบอกกำไรลิตรละ 15-20 บาทล่าสุดในอำเภอแม่สอดคุณกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลเนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งการและขอความร่วมจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่ในการร่วมในการขอจำกัดการเติมน้ำมันแต่ละครั้งด้วยนะครับ
0: มีประเด็นที่มีพลทหารนายหนึ่งนะครับเนี่ยไปลักทรัพย์มาแล้วก็ระหว่างทางที่ขับหลบหนีเนี่ยถูกตำรวจที่หนองคายเขาตั้งด่านแล้วก็จับไว้ได้ปรากฏว่าของที่ลักมาเนี่ยหนึ่งในนั้นมีทองคำพลทหารบอกว่าตำรวจพอเห็นทองปุ๊บบอกน้องแบ่งทองกับพี่บักคดีมันจะได้เบาลงเพราะว่าโดนคดีเสพแล้วขับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ได้อะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
4: Toyota Too Feel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
1: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
5: วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไป

0: ไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
1: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
3: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: 7:32 นะครับมันมีประเด็นที่ว่าพลทหารคนหนึ่งที่ไปลักทรัพย์และถูกตำรวจจับได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาอ้างอย่างนี้ว่าตำรวจที่หนองคายเนี่ยพอมาจับคือหลังจากที่ขโมยเสร็จขับรถออกนอกพื้นที่แล้วไปถูกจับที่หนองคายก็อ้างว่าตำรวจหนองคายเนี่ยพอเจอทองก็ขอแบ่งทองนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตำรวจหนองคายต้องออกคลิปในวันจับกุมเนี่ยมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการกระทำในลักษณะที่ถูกกล่าวหาแบบนั้นครับ
5: โทรศัพท์อะไรเนี่ยโทรศัพท์ผมพูดตรงๆเอาไปขายหรืออะไร
6: ผมก็ไม่รู้ครับ
5: อ้าว
6: โทรไปถามนาย
7: เราคนทหารนี่ยังไม่ปวดเหรอจะให้มาเอาของเหรอ
5: มันแปลกๆไงไปด้วยดิมองตรงเลย
4: นี่ก็เลยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในทุกๆครั้งจำเป็นต้องมีคลิปเพื่อยืนยันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่ตำรวจหนองคายเขาบอกว่าตั้งด่านตรวจตรงเนี้ยบนถนนมิตรภาพนะครับเป็นตำรวจหนองสองห้องประมาณ4 ทุ่มของคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วรถคันนี้คันสีขาวเนี่ยขับฝ่าสัญญาณไฟแล้วก็ขับสายไปสายมาถึงด่านก็เลยเรียกตรวจนะครับเจอนายปิยพงศ์เป็นคนขับนั่งมาพร้อมกับแฟนสาวแล้วคนขับอาการเนี่ยคล้ายกับมึนเมาเสพยาหรือเปล่าก็เลยให้ตรวจฉี่ปรากฏว่าเป็นสีม่วงอันนี้ชัดเจนก็คือว่ามีสารเสพติดในร่างกายนอกจากขับเสพแล้วท้ายรถมีกล่องพัสดุซึ่งมือถือ124เครื่องโน้ตบุ๊ก15เครื่องมันเยอะมากมันเยอะเกินกว่าคนทั่วไปจะครอบครองเพราะฉะนั้นเอ๊ะเอามาจากไหนเนี่ยเจ้าตัวนะครับคนขับอ้างว่าเป็นสินค้ามารับของที่จังหวัดหนองคายนะครับอันเนี้ยบอกพยายามอ้างอย่างนั้นนะครับแล้วตำรวจบอกมันมีพิรุธอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เสื้อแจ็คเก็ตที่เขาใส่เนี่ยตำรวจเนี่ยพอจะขอตรวจสอบเนี่ยมันดูแบบแปลกๆนะมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆเลยปรากฏว่ามีวัตถุสีทองนะครับเป็นแท่งนะครับคล้ายๆกับเป็นทองแท่งอ่ะขนาดใหญ่เลยมี6แท่งด้วยกันนะครับแล้วแฟนสาวที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็ใส่ทองหยองเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอเคทองของแฟนสาวเนี่ยมันมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของเขาก็คืนไปแต่ไอ้ทองแท่งที่ว่านี้นะครับไม่มีที่มาที่ไปตำรวจเลยยึดไว้นะครับยึดไว้ตามขั้นตอนแล้วก็ส่งไปให้ร้านทองตรวจทำไมต้องยึดคือ1มันไม่มีหลักฐานมาแสดงยืนยันว่าไอ้ทองคำแท่งเนี่ยเป็นของเขา2ก็คือพอถามไปถามมาเนี่ยพูดไม่ตรงกันนะครับไม่แน่ใจว่าเมายาด้วยไหมหรืออะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็บอกเป็นทองในจ้างหรือก็บอกเป็นทองปลอมสุดท้ายตำรวจเฮ้ยอันนี้มีพิรุธนะครับก็เลยยึดไว้แล้วก็ส่งให้ร้านทองเนี่ยตรวจปรากฏเป็นทองคำแท่งจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทองคำหรือของกลางทั้งหมดที่ถูกยึดเอาไว้ยังอยู่กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายอยู่เลยนะครับทีเนี้ยที่ตำรวจต้องเอาคลิปมาเปิดแล้วก็ต้องชี้แจงในลักษณะแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับนายปิยะพงศ์นะครับคือหลังจากที่ถูกตำรวจหนองคายจับและยึดของกลางแล้วเนี่ยนายปิยะพงศ์ถูกตำรวจสน.สายไหมมาจับอีกทีนึงทีหลังเพราะว่าทรัพย์สินที่เราเห็นเมื่อกี้ไปลักทรัพย์ในบ้านของข้าราชการทหารอากาศเมื่อ24สิงหาคมนะครับทีนี้เจ้าทรัพย์เขาก็เลยไปแจ้งความตำรวจตำรวจสน.สายไหมก็เลยตามจับทีนี้ก็เลยถามหาทรัพย์สินให้ทองอยู่ไหนปรากฏปิยะพงศ์นะครับก็บอกว่าไอ้ทองที่ว่าเนี่ยถูกตำรวจหนองคายขอแบ่งไปแล้วตอนที่ถูกค้นรถที่จังหวัดหนองคายครับ
8: ครับ8 บาทครับ
9: 8 บาทตำรวจใช่ไหม
8: ครับ
9: แล้วไงต่อ
8: เดินทางไปแล้วก็เขาบอกว่าอยากโดนเบาไหม
9: อ้าวแล้วเขาไม่ถามเหรอว่าทองใครทอง

0: มาจากไหนเขาได้ถามไหม
1: เขาถามอยู่ครับที่ไหน
0: ถามว่าไง
1: เขาบอกว่าเอาทองมาจากไหนผมบอกว่าก็เอามาจากของชุดของโทรศัพท์ที่ไปเอาของให้นายครับแล้วเขาถามว่านายรู้ไหมเขาบอกว่าผมก็บอกว่าไม่รู้ครับงั้นกูขอนะอันเนี้ยแล้วเขาก็แบ่งให้ผมคืน
0: เขาขอไปเท่าไหร่
1: เอาไป6บาทกับอีก2สลึง
0: เป็นทองแบบไหน
1: เป็นทองแท่งครับ
0: ก็คือแท่งละเท่าไหร่
1: แท่งละบาท
0: แท่งละบาท6แท่งแล้วก็อีก2สลึงขอไปเลยแล้ว
2: เนี่ยครับก็คือกลายเป็นว่าข้อมูลที่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยมันสวนทางกับคลิปที่ตำรวจหนองคายเขาเอาออกมาชี้แจงเอาออกมายืนยันการพูดในลักษณะแบบนี้ทำให้ฝั่งของตำรวจเสียหายนะครับแบบนี้ดูซิว่ามันจะโดนคดีอะไรไหมแต่ว่าคดีเรื่องของการลักทรัพย์เนี่ยนะครับที่เข้าไปในบ้านของข้าราชการทหารอากาศแล้วไปลักทรัพย์ก็โดนตำรวจสน.สายไหมเนี่ยแจ้งความก็คือร่วมกันลักทรัพย์เพราะเขาไปพร้อมกับแฟนสาวสองคนโดนร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานนะครับไอ้ประเด็นเรื่องของทองคำแท่งที่ถูกยึดไว้เดี๋ยววันนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็จะออกมาแถลงความชัดเจนรายละเอียดของคดีอีกทีนึงครับ
3: ไปที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมี2พี่น้องครับท่านนึงก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกท่านนึงก็เป็นพยาบาลนะครับเขาอยู่ในด้านทาวน์โฮมครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอร้อนใจมากเนื่องจากว่าตัวเธอ2คนบอกว่าทรัพย์สินในบ้านทองคำประมาณสัก13บาทกว่าครับพระเครื่องอีกด้วยฮะจู่ๆก็หายไปจากบ้านแล้วนี่ฮะจุดที่เขาสงสัยก็คือว่าคือในบ้านเนี่ยประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยการถูกงัดแต่บริเวณฝ้าเพดานที่ชั้น2ครับเอ้ยทำไมมีรอยมือแล้วพอผลักขึ้นไปปรากฏว่าก็ไปเจอว่าระหว่างช่องหลังคาของทาวน์โฮมที่สร้างติดกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีลักษณะของตัวตะแกรงเหล็กบางคนก็บอกว่าเป็นรั้วเหล็กดัดนะครับแต่เบื้องต้นก็คือเป็นลักษณะเหล็กเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูกันให้เห็นก็คือสีออกแดงๆเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าไปเจอว่ามันมีบางส่วนที่คาดว่าถูกตัดแต่หลังจากที่ตัดแล้วถูกเชื่อมกลับไปด้วยฮะก็เลยงงว่าเอ้านี่ขโมยถ้ามันจะมาทางเนี้ยมันจะแบบรับผิดชอบขนาดที่ว่าตัดเหล็กดัดเสร็จปั๊บก่อนกลับไปเชื่อมให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เลยฝากกันหน่อยนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในทาวน์โฮม2ชั้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในบัวทองหรือว่าบางบัวทองนะครับที่ตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับขณะที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของพี่สาวก็คือตัวคุณกล้วยไม้และก็น้องสาวคือคุณเบลซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งทั้งคู่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วเจ้าตัวบอกว่าพอเริ่มสังเกตว่าของมันหายไปเลยมาลองดูปรากฏไปเจอหลายอย่างแล้วคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะทองคำแท่งหนัก5บาท2แท่งก็10บาทสร้อยคอทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองหนัก1บาทอีก2เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก1บาทอีก1เส้นแหวนทองหนัก50สตางค์อีก1วงพระเครื่องอีกหลาย10องค์ครับรวมแล้วทองคำซึ่งณวันนี้บาทนึงก็ประมาณ 70,000 คุณผู้ชมครับหายไป13บาท50สตางค์มูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับที่เขาสงสัยแล้วก็บอกว่าทำไมยังตามตัวไม่เจอแล้วร่องรอยการงัดแงะเนี่ยสรุปแล้วคือตกลงมันมาจากทางไหนกันแน่ครับ
4: หมู่บ้านเรามีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยเนื่องจากว่ามีกล้องวงจรปิดมีรปภแล้วก็มีกล้องวงจรปิดทุกมุมแล้วหน้าบ้านเราก็มีกล้องวงจรปิดสายเข้ามาซึ่งคิดว่าการลักขโมยแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเราปรากฏว่าฝ้าข้างบนฝ้าตรงช่างตรงที่ช่างเขาเข้ามาซ่อมอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเปิดฝั่งหนึ่งแล้วมันก็มีรอยมือมันเผยครับมันก็มีรอยมือแล้วฝ้าผนังมันก็จะมีรอยเท้าเหมือนรอยมือรูดมาเหมือนเป็นฝุ่นนะคะก็เลยมั่นใจได้ว่าจนน่าจะมาทางฝ้าแน่นอนซึ่งทางตำรวจก็มาดูแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอผลพิสูจน์หลักฐานอยู่ลายนิ้วมือค่ะแต่ก็เป็นระยะเวลามากกว่า1อาทิตย์แล้วก็อยากให้ทางตำรวจช่วยเร่งในส่วนของพิสูจน์หลักฐานด้วยค่ะ
3: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ทั้ง2คนออกมาร้องกับสื่อไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านที่เป็นทาวน์โฮมด้วยกันเนี่ยก็กังวลใจแล้วตัวเธอ2คนบอกตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่กล้าอยู่บ้านครับเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายไม่รู้ว่าจะมาช่วงใดช่วงหนึ่งกันแน่ก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการตรวจสอบในพื้นที่ที่บางบัวทองด้วยนะครับ
2: มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับปรากฏว่ารถเก๋งของอาจารย์หมอเนี่ยขับชนนักศึกษาแล้วทำให้นักศึกษาเนี่ยเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บอีก1คนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ทำคดีครับ

0: ดเลยเงินหมดเลยข้างหน้าโอ้ยนะโอ้มอเตอร์ไซค์สุดยอดเลยอ่ะ3คนอัดโอ
1: ้เขาชนเลยครับพี
0: ่โอ้กระเด็นหมดเลยสงสารมากเลย
2: ทีนี้ในตอนเริ่มต้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่ออกมาแจ้งข้อมูลเนี่ยบอกว่าคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนก็คือจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดติดสัญญาณไฟแดงนะครับแล้วก็รถเก๋งเนี่ยก็คือขับมาแล้วก็ชนจนทำให้น้องนักศึกษาเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่1 2คนเสียชีวิตแล้วก็1คนได้รับบาดเจ็บนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะคนขับเนี่ยเป็นอาจารย์หมอหรือไม่นะครับแต่พอมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยงที่ดูแลแพทย์จบใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานอะไรเหล่านี้เดี๋ยวรอตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ใดๆซะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่25สิงหาคมตรงจุดนี้ก็คือแยกสัญญาณไฟแดง3แยกนางแลที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีคนเข้าไปช่วยน้องนักศึกษาที่ถูกชนนะครับแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเก๋งอ่ะขับเบียดกับรถอีกคันหนึ่งแล้วพุ่งออกมาทางซ้ายแล้วก็พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนักศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่เขาอ้างว่าเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวตำรวจต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ
3: ก็อยากให้ตรงไปตรงมาพี่ทำเรื่องนะเพราะน้องมัน
4: น้องเด็กอยู่
3: น้องมันยังเด็กอยู่ครับ
0: ครับ
4: ใช่แล้วเขาต่างบ้านต่างเมืองมาเรียน
3: พ่อแม่เขาอ่ะพี่อย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเขาเองก็มีอนาคตเด็กก็มีอนาคตพี่เขาอ่ะยังมีโอกาสได้ทำความฝันเขาแต่เด็กอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้ทำความฝันเขาเลยเขาอย่ามาเอาชีวิตเขามาเปรียบเทียบกับเด็กว่าตัวเขาอนาคตอีกไกลเด็กอนาคตไกลกว่าเขาเยอะพี่อยากให้หน่วยงานอ่ะใช่อยากให้หน่วยงานให้ความยุติธรรมน้องแค่นั้นเองพี
2: ่มันไม่มีอนาคตของใครที่ไปได้ไกลหรือว่าสำคัญกว่ากันทุกคนก็มีความสำคัญมีบทบาทมีหน้าที่ทั้งนั้นนะครับทีนี้ตำรวจพุ่มกับการสภ.บ้านดูบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคนขับไม่พบแอลกอฮอล์คือไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเฉยๆนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ผลการชันสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ยินเสียงชาวบ้านไปแล้วนะครับก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาออกมาเรียกร้องอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาครับ
5: ไปกันที่กำแพงเพชรกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเลยครับเนื่องจากว่าร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเขาทำแคมเปญครบรอบ20ปีแจกบัตรกินฟรีแต่บัตรดังกล่าวจะถูกเอาไปปล่อยไว้ตามที่ต่างๆเช่นในทุ่งนาบ้างริมถนนกันบ้างแล้วงานนี้อย่าเพิ่งตกใจครับเมื่อเห็นกลุ่มชนจำนวนมหาศาลแทบทั้งอำเภอไปตามล่าหาคูปองกินฟรีครับ
6: คนคุยจะเจอแล้ว
7: คนจะคุยมือละ
6: มีคนคุยจะเจอแล้วเร็วเจอแล้วโอ้โหครับ
7: ไม่เห็นเนาะอ๋อสักไปที่ยังไม่เจอ
8: ค่อยๆหาไม่ยาก
5: หาบัตรอยู่นะครับเยอะไหมล่ะครับนี่คือโฉมหน้าแหมเราก็เองก็อยากกินฟรีเหมือนกันแล้วมากันเรียกได้ว่าหลายหมู่บ้านยกอำเภอเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร้านเล้งหมูกระทะไซงามครับเขาจัดโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่โปรที่ว่าไม่ใช่ลดราคาครับแต่เป็นการนำเอาคูปองบัตรกินฟรีแล้วแม่เอาจริงๆนะก็ทำถึงเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนำบัตรฟรีปริ้นเป็นกระดาษนี่แหละแต่ครับเจ้าตัวบอกเวลามันไปซ่อนเนี่ยมันก็ต้องแบบอาจจะถูกแบบน้ำถูกฝนเลยใส่ซองพลาสติกเรียบร้อยแบบนี้แล้วเอาไปตามจุดต่างๆแต่เขาบอกนะครับว่าก่อนจะไปซ่อนเนี่ยคือเขามีการประกาศเอาไว้แล้วว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของร้านทางร้านมั่นใจว่าจะได้มีลูกค้าเพิ่มเติมกลับมาหนุนเรามีบัตรสมนาคุณมูลค่าใบละ500บาทแล้วก่อนจะเปิดนะครับก็ได้มีการถ่ายภาพโพสต์ใน Facebook ของทางร้านเป็นการระบุพิกัดว่าเอาคูปองในแต่ละช่วงวันเนี่ยไปใส่ไว้บริเวณไหนกันแน่แล้วนี่ฮะภาพบรรยากาศพอเจอก็เฮ้บางคนก็เอาเว้ยมีคนเจอแล้วเว้ยรีบกันหาหน่อยครับแต่ละวันจะมีการแจกวันละ 5-10 ใบต่อวันนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าเน้นกิจกรรมเนี่ยให้ไปหาช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเป็นหลัก แล้วเดี๋ยวพอหาเจอปั๊บเย็นๆค่ำๆก็แวะมากินกันเด็กๆชอบมากครับแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชอบซะขนาดนี้หนึ่งในเหล่าบรรดาผู้โชคดีบางคนบอกคุณผู้ชมเจอสักใบนี่ก็ดีใจแล้วแต่นี่คนนี้น้องวีรพลฮะผมเจอเป็นใบที่3แล้วพี่โอ้โหฟังเจ้าตัวหน่อยครับว่า

0: เยอะขนาดนี้ก็กะแค่ว่าคืนกำไรแล้วก็เล่นกันสนุกๆกับกลายเป็นว่าตอนนี้คนเป็นพันๆคนรอเลยว่าวันนี้เจ้าของร้านจะโพสต์บอกพิกัดจุดไหนแล้วก็จะเฮกันไปเป็นร้อยๆคนแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนทุกคนในพื้นที่ว่าคือที่แจกไปเนี่ยเพิ่งแจกไปได้สักประมาณ 40-50 ใบยังแจกต่อจนกว่าจะครบ300ใบครับ
1: เริ่มต้นเลยนะครับผมก็คิดว่าคือไม่ได้คิดว่าคนมันจะมากันขนาดนี้คือเริ่มต้นก็คือทำบัตรมาแล้วก็ไปแปะตามสถานที่ต่างๆมันเหมือนมันเป็นกระแสตั้งแต่ใบแรกแล้วครับคนเริ่มชอบก็ทักมาให้ไปติดตรงโน้นตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยที่ผมตั้งไว้ตอนนี้300แต่ตอนนี้เพิ่งไปแค่วันนี้เท่าไหร่40ใบก็ยังอีกยาวไกล
0: คำถามคือว่าทำแคมเปญแบบนี้เอ๊ะประชาชนลูกค้าตอบรับขนาดไหนเอาไปดูที่ร้านกันหน่อยฮะภาพบรรยากาศที่ร้านก็จะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเย็นครับคนจะมาช่วงค่ำซะมากกว่าเอ้ยคนก็เยอะนะคุณผู้ชมครับนี่ดูสินั่งกันแทบทุกโต๊ะแล้วบางคนเนี่ยมากินฟรี500บาทเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาก็มากันกับคนในบ้านไปๆมาๆกลายเป็นว่ายอดช่วงนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
2: เราตามต่อกับเรื่องที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ค้าเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหแทบจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับตอนนี้ผู้ว่าชัดชาตินะครับก็สั่งการเรื่องของการเจาะผนังเพื่อจะเข้าไปด้านในที่มันยังคงมีจุดความร้อนนะครับอาจารย์ชัดชาติบอกอย่างนี้ว่ามี3แผนหลังจากนี้ที่ต้องเร่งทำคือ1หาที่มาของต้นเพลิงไฟไหม้ได้ยังไง2ต้องเข้าไปดับความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่และ3ประเมินรวมถึงรื้อถอนอาคารนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเจาะพื้นเพื่อที่เจาะพื้นที่เพื่อจะเข้าไปยังจุดใต้ความร้อนที่อยู่ใต้คานเหล็กนะครับก็วัน2วันทุกอย่างน่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องของการเยียวยาอันนี้สำคัญเพราะว่าผู้ค้าเนี่ยเขาเตรียมสินค้าเตรียมของไว้มูลค่าเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ช่วยได้การเยียวยามันต้องเป็นภายใต้กรอบกฎหมายกทม.สามารถเยียวยาได้เต็มที่เนี่ย10,000กว่าบาทนะครับหลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่กทม.บอกนี่คือเป็นการช่วยเหลือภายใต้กรอบกฎหมายก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับ
3: พยายามเจาะเข้าไปทางด้านข้างเพื่อให้เราไปถึงจุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ไปติดตัวคานเหล็กที่ยังพาดอยู่ก็แต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่ก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่นะเข้าไปเองก็เห็นเสาที่เอียงก็มีค่าเสียหายในแง่ของการประกอบอาชีพให้แต่คงต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นผู้ประกอบการจริงไม่ใช่ผู้เช่านะคืออาจจะเป็นมีการเช่าช่วงสุดท้ายแล้วคนที่ได้คือคนที่ประกอบการจริง
2: อ่ะทีนี้ตัวของผู้ว่านะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของสปริงเกอร์นะครับว่าเดี๋ยวรอให้ทางพท.เนี่ยตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกทีนึงมีหรือไม่มี1คือมันมีไหม2ถ้ามันมีแล้วตอนไฟไหม้มันทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำถามเพราะว่าผู้ค้าเขาบอกมันเหมือนจะไม่มีหรือเปล่านะครับทีนี้ตัวของอาจารย์อมรพิมานมาศเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาคารไอ้เนี่ยไอ้คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยมี3ชั้นนะแต่ไฟมันลามรุนแรงรวดเร็วชั่วโมงเดียวมันไปหมดแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับ1ก็คือว่าด้านในอาคารมีเชื้อเพลิงที่มันติดไฟได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี2ไอ้การแบ่งล็อกการกั้นห้องในตัวอาคารเนี่ยมันทำให้เปลวไฟกับแก๊สร้อนเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยลามในช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียว3ก็คือโครงสร้างหลักที่เป็นเสาเป็นคานเหล็กนะครับพอเจอความร้อนสูงอ่ะทีเนี้ยมันก็บิดเบี้ยวเสียรูปคดงอนะครับก็เสี่ยงจะพังจะถล่มอะไรอีกนะครับ4เรื่องของการใช้สอยพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ต้องมีสปริงเกอร์นะครับมีปั๊มน้ำดับเพลิงแต่ทีเนี้ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือ1มันมีไหมกฎหมายกำหนดให้ต้องมีนะแต่เป็นกฎหมายฉบับใหม่สร้างขึ้นมาก่อนกฎหมายใหม่หรือสร้างในช่วงกฎหมายเก่ามันอาจจะยังไม่บังคับตอนนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอาคารมันกว้างเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งอ่ะคุณผู้ชมคิดดูกว้างไหมล่ะกว้างใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการที่สร้างอาคารใหญ่ๆข้างในมีของเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับการเตรียมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประปาหัวแดงหรือว่าน้ำที่ใช้ในการดับไฟถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับทีเนี้ยเบื้องต้นนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างบอกโครงสร้างมันบิดเบี้ยวแล้วอ่ะเหล็กมันเสียรูปเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วหลังจากนี้เคลียร์ข้าวเคลียร์ของต้องรื้อถอนอาคารเท่านั้นอันนี้ก็คือในมุมโครงสร้างนะครับก็เดี๋ยวกลายเป็นว่าจะต้องทุบแล้วก็สร้างใหม่นะครับทีนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับบอกว่าคือมันมีประเด็นนะครับ

0: ครับว่าอันนี้เผาไล่ที่หรือเปล่านะครับแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เจอประเด็นนี้แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีใครร้องเรียนด้วยนะเนื่องจากว่าทุกคนผู้ค้ามีสัญญาเช่าที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปแล้วเกือบ100ปากด้วยกันครับ
1: พยานให้การอย่างนี้เขาเห็นฟันก่อนพยานก็เลยรีบเข้ามาวิ่งเข้ามาดูแล้วก็เปิดแง้มเข้าไปดูหรือว่าเข้ามาดูก็เห็นเป็นเปลวไฟที่ล็อกของร้านค้าต้องขอสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะครับวันนั้นคือสอบคร่าวๆนะครับแล้วก็เวลามันค่อนข้างจะฉุกระหุกด้วย
0: แล้วก็ในมุมของผู้ค้านะครับบอกว่าที่ผ่านมาผู้ค้าคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมามีไฟไหม้มา3ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เธอเนี่ยอยู่ป.4เป็นเด็กจนตอนนี้อายุ30แล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการทำอะไรสร้างความปลอดภัยเพิ่มเติมเลยครับ
2: มีอุปกรณ์ในการเซฟตี้เรื่องไฟไหม้มีถังดับเพลิงมีสปริงเกิลอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
3: ไม่มีเลยค่ะไม่เคยมีที่นี่ไม่น่าจะไม่เคยรู้จักคําว่าสปริงเกิลมาค่ะ
4: แล้วถังดับเพลิงข้างในมีเยอะมั้ยคะ
3: ถังดับเพลิงหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะว่ามันติดตั้งตรงไหนถ้ามีก็คือน่าจะเป็นร้านขายถังดับเพลิงมากกว่าที่มีหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกัน
0: เนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนว่าไม่เคยเห็นว่ามันมีนะครับเพราะฉะนั้นอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบเนี้ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีจากเขตต่างๆนะครับว่ามีระบบป้องกันพวกอัคคีภัยเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เปิดวันจันทร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำรวจนะครับบอกว่าขอปิดถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ต่ออีก1วันนะครับแต่ก็จะมีการให้ตำรวจจราจรเนี่ยไปประจำตามแยกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ขออภัยคนใช้เส้นทางตรงนั้นที่อาจจะได้รับผลกระทบเอาพูดง่ายๆรถติดหน่อยนะครับ
5: เมื่อวานนี้ที่อุดรธานีเขต3มีการเลือกตั้งซ่อมสส อุดรธานีเขต3กันนะครับงานนี้ถึงขั้นท่านนายกบินไปร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งด้วยครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่ทางด้านของชาวบ้านเนี่ยไปร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับที่พื้นที่เขต3อุดรธานีหลังจากที่มีการเสียชีวิตของตัวคุณหลังทุรพลสส พรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ปรากฏว่าทางด้านของลูกเขยของคุณหลังทุรพลก็คือทางด้านของคุณอธิกรอธิการแก้วเคลือศรีตัดสินใจลงศึกเพื่อชิงชัยในครั้งนี้ครับปรากฏว่าช่วงเย็นปิดหีบปั๊บครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับอันดับ1ปรากฏว่าคะแนนนำลิ้วเป็นโวงกว่า3เท่าเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือคุณอธิการเนี่ยจากพรรคภูมิใจไทยคว้าไปถึง 38,227 คะแนนอันดับ2เนี่ย 13,083 คะแนนและอันดับ3 4,647 คะแนนได้ด้วยว่าอันดับ1ชนะขาดเลยก็ว่าได้นะครับขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นครับเราก็จะเห็นภาพก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็บินไปที่นั่นครับไปลงพื้นที่เขต3อุดรธานีสำนักงานเขตพรรคภูมิใจไทยนะครับในการร่วมลุ้นคะแนนตั้งแต่เวลา 18:30 น.ชาวบ้านก็มาต้อนรับท่านนายกพร้อมกับบรรยากาศที่ชื่นมื่นแบบนี้ครับ

0: จากนั้นไม่นานครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกที่เลือกตั้งซ่อมแล้วก็พื้นที่ไม่มากนักนะครับปรากฏว่าหลังจากที่นับคะแนนแล้ว 100% ครับมีการประกาศผลนะครับยืนยันอีกครั้งว่าคุณอธิการแก้วเครือศรีคว้าชัยชนะไปครองได้เป็นว่าที่ส.ส.ซึ่งงานนี้อนุทินเองก็ได้มีการร่วมนี้ฮะชูมือประกาศชัยชนะแบบนี้ครับ
1: พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีได้เห็นการทำงานแบบพรรคภูมิใจไทยที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่คนบอกรัฐบาลไม่มีผลงานไม่มีความก้าวหน้าส.ส.ใช้ไม่ได้รัฐมนตรีใช้ไม่ได้วันนี้พี่น้องเห็นพี่น้องสร้างความพี่น้องทำอำเภอเมืองพี่น้องชาวอุดรธานีตอบพี่คุกทุกคนที่สงสัยรัฐบาลให้กับพรรคภูมิใจไทยแล้วครับ
0: โอ้โหพูดซะขนาดนี้แหมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของผลโพลมีเรื่องของการวิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นว่าที่ส.ส.คุณอธิการแก้วเครือศรีก็กล่าวขอบคุณทุกท่านประชาชนทุกคนที่เลือกตนเองเข้ามากันขณะที่หลังจากนั้นครับประมาณ2 ทุ่มครึ่งท่านนายกอนุทินเองก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกราบขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีและบอกว่าผลการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์

0: ของทุกฝ่ายนะครับ
1: มีผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพนะครับที่พูดถึงเรื่องนักการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่อยู่ในใจของประชาชนคนที่ตอบแบบสำรวจนี้นะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 2,107 คนทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ก็คือส่งคนลงไปสำรวจนะครับในมุมของ2ท่านแรกซ้ายกับกลางเนี่ยก็คือจากฝั่งรัฐบาลคุณอนุทินนะครับมีคะแนนนิยมฝั่งรัฐบาลมากที่สุดแล้วตามมาด้วยคุณยศชนันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็คือคุณไอรักชนกนะครับแล้วก็รวมมาอยู่ในเพจเดียวกันทีนี้ภาพรวมดัชนีเนี่ยนะครับทางการเมืองดัชนีการเมืองหมายถึงว่าอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมืองอาจจะลดลงหน่อยนึงแต่ว่านโยบายไทยช่วยไทยพลัสไปดูอันนี้ครับไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเนี่ยเป็นผลงานที่ครองใจประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วประชาชนนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขติดตามปัญหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผู้มีอิทธิพลแก้ไขปัญหาปากท้องนะครับแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ไปดูอันอื่นบ้าง10ผลงานที่รัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็น10ผลเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างครับภาพเนี่ยไปดู10ผลงานที่รัฐบาลเนี่ยเขาถือว่าหรือว่าเคลมว่าออกมาแล้วเนี่ยได้ใจประชาชนมากที่สุดนะครับ1ก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นผลงานอันดับ1 2เรื่องของการเติมทุน 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศนะครับ3เรื่องของการช่วยลดภาระดอกเบี้ยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับ4เรื่องของค่าไฟ1ถึง200หน่วยแรกก็จะลดให้เหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับ5ก็คือเรื่องของบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ก็จะได้ประโยชน์จากโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะครับอันนี้ก็คือครอบคลุมให้มากขึ้น6ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนวันนี้ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้ายนะยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับใครยังไม่ทำก็รีบทำ7ก็คือปุ๋ยสั่งตัดอันนี้ก็คือช่วยเกษตรกรนะครับก็จะได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกลง8ก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับ9ก็คือการยกระดับการปราบสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรข้ามชาตินะครับและสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลเคลมเป็นผลงานคือการเดินหน้าสาธารณสุขดิจิตอลนะครับผลักดันไทยสู่ Medical and Wellness Hub นะครับแล้วก็บอกว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ประชาชนมีรายจ่ายลดลงและก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการของรัฐด้วยครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โมงกัน1นาทีนะครับวันนี้ที่สงขลาก็จะคึกคักหน่อยเพราะว่าครม.สัญจรก็จะไปจัดกันที่นั่นนะครับนายกรัฐมนตรีกับคณะก็ลงไปในพื้นที่แต่ทีนี้มันมีประเด็นนี้นะครับว่าเอ๊นายกเนี่ยนะครับคือลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าป้ายต้อนรับที่มันเคยเป็นประเด็นนะครับว่าเอ๊ต้องมีการสั่งทำป้ายต้อนรับแบบเนี้ยป้ายมากองกันแบบนี้ นายกก็โดนตั้งคำถามแล้วว่านี่ยังไงคือมันต้องยังไงคนไม่รู้จักนายกแล้วหรือต้องทำป้ายกันนะครับนายกจะตอบเรื่องนี้ยังไงไปฟังหน่อยครับ
1: คือทำไปก็ไม่ได้ใจอะไรอาจจะถูกตำหนิด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรพ้นไปปุ๊บแล้วทำไงเอาไปทำถุงขายแล้วผมกลายเป็นของเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกลายไปเป็นผมเช็ดเท้ายุ่งไตหงใช่ไหมมันไม่กลัวหรอกหน้าอย่างนี้เดินไปไหนตอนนี้ใครก็รู้จักหมดแล้ว
2: แสดงว่าจังหวัดอื่นก็
1: ผมเราไม่เคย

0: ไม่มีนโยบายให้ทำเช่นนี้เลย
1: เพราะฉะนั้นนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินไปไหนแล้วใครไม่รู้จักหน้านี้ว่าชื่ออนุทินเนี่ยไม่ได้นะเป็นนายกนะครับส่วนภารกิจวันนี้นะครับมีอะไรบ้างก็คือตั้งแต่10โมงเลยจะไปติดตามเรื่องการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาน้ำที่ประตูระบายน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมกับพัทลุงนะครับแล้วก็จะประชุมระดมความเห็นการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้แล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะครับไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าที่สงขลาแล้วก็สุดท้ายตอนเย็นเนี่ยไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปครับ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้แล้วนะครับตอน9โมงครับกับโครงการ THAI Passport นะครับที่จะเปิดให้ได้เข้าใช้งานระดับโปรนะครับย้ำก่อนว่าเบื้องต้นวันนี้นะคนที่ลงทะเบียนทุกคนที่ผ่านมาประมาณสัก1ล้าน3แสนกว่าคนเนี่ยวันนี้นะวันที่เข้าใช้งานตอน9โมงเช้าซึ่งสามารถเข้าใช้งานกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าบางคนบอกเอ๊ะต้องไปโหลดแอปหรือเปล่าเปล่าคุณผู้ชมครับต้องเข้าไปที่ aipass.go.th นะครับย้ำนะฮะ aipass.go.th นะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่เราลงกันมายกตัวอย่างเช่นผ่านแอปบัญชีของ Google บ้างของด้านของ Apple บ้างหรือว่า Microsoft กันบ้างจากนั้นก็ใช้สิทธิ์ในการเข้าสู่การใช้ระบบ AI ระดับโปรซึ่งจะมีให้คุณได้เลือกว่าคุณจะใช้ระดับโปรเนี่ยค่ายไหนจากนั้นก็จะมีการทดสอบครับคือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะให้คุณได้มีโอกาสในการเข้าอบรมคอร์สต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นคอร์สระยะสั้นคอร์สระยะยาวคอร์สแนะนำคือบางคนบอกว่าไม่รู้จัก AI สามารถเข้าไปใช้กันได้วันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทดลองใช้กันดูคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดบอกว่าพอสมัครแล้วมันคือเข้าไปใช้ Gemini Pro เลย ChatGPT Pro เลยอันนี้ก็ใช่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็คืออยากให้เข้าไปศึกษาแล้วเลือกใช้ AI ที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดเดี๋ยว 9:00 นนี้ลองดูกันครับ
1: ตอนนี้การใช้ประโยชน์จาก AI ก็หลายคนก็คือแทบจะทุกอย่างแล้วนะให้ AI ทำแทนให
3: ้ข้อดีมีเยอะข้อเสียมิจฉาชีพก็ชอบหาช่องโหว่เนาะต้องดูดีๆนะคะฝั่งนี้ดีแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโรงงานมาขายของเองค่ะจัดโปรวันแม่อีกแล้วแต่ห้ามพลาดนะเพราะว่าเห็นบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ปอสวัสดี
4: ครับพี่ปูครับสวัสดี2ท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่ปูบอกครับนี่คือการเอาโปรรังนกโปรเดียวกับช่วงวันแม่มาลดราคาใช้คำว่าครั้งสุดท้ายประจำปี2569เราสัญญากันแล้วว่าโปรนี้จะจัดจนถึง31สิงหาคมแล้วเดินทางมาถึงสิ้นเดือนแล้วเน
3: า
4: ะเร็วมาก
3: ไวมาก
4: ไวมากวันนี้รายการสดครับ8โมงอีก4นาทีอ่ะตอนนี้8โมง5นาทีแล้วทุกชมย้ำนะครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายทุกชมครับคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒน
3: ะ
4: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวพี่ผู้เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยๆหลายคนมักจะมีพฤติกรรมเหมือนผมเมื่อก่อนจะซื้อรังนกเฉพาะอ่ะโอกาสพิเศษ
3: ใช
4: ่อ่ะปีใหม่ฉันซื้ออ
3: ่
4: ะตรุษจีนฉันซื้ออ่ะวันแม่ฉันซื้อแต่หลักการกินรังจริงมันต้องกินทุกวันเพราะถ้าคุณกินทุกวันอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่ต้องยอมรับจริงๆว่ารังนกจะถูกลดราคาเป็นกรณีพิเศษช่วงเทศกาลใหญ่จริงปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างและครั้งล่าสุดประจำปีนี้ที่เราลดไปคือวันแม่และวันนี้ขออนุญาตครับยกยอดโปรวันแม่เอามาจัดอีกครั้งนึงและวันนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายสิ้นเดือนนะ31สิงหาคมตอนที่กันยายนเราจะปรับเปลี่ยนโปรใหม
3: ่
4: พี่พูดถามพี่พูดวันนี้ขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับส่วนตัวพี่พูดเคยซื้อรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45มลส่วนตัวเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
3: เคยซื้อนี่ร้อยนิดๆเลยพี่ปอ
4: หลักร้อยเนาะ
3: หลักร้อย
4: เพราะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนมักจะรอซื้อรังนกเฉพาะโอกาสพิเศษ
3: กินทุกวันไม่ไหว
4: ราคาแพงขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยกลับไปที่เฟรมเดิมครับเช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองแล้วเป็นโรงงานระดับมหาชนครับเราจะเอารังนกมาลดราคาทิ้งทวนทิ้งท้ายเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่เนาะอ่ะกล้องจับที่รังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมจำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดพี่พูดว่าประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,200 บาท
3: ค่ะ
4: อ่ะปกตินะถ้าไม่ใช่ช่วงวันแม่เราลดประมาณ 1,900 หรือคนว้าวแล้วแต่เช้าวันนี้ลดแบบวันแม่ครั้งสุดท้ายนะจาก 1,200 เราปรับราคาเหลือแค่700กับอีกแค่20บาท
3: อู้ยราคาด
4: ี100กับอีกแค่20บาทหลายคนเลยมักซื้อรังนกโปรวันแม่บ่อยๆเนาะ31สิงหาคมวันนี้รายการสด8โมงอีก7นาทีลดให้อีกครั้งหนึ่ง กลับมาที่เฟรมเดิมครับและเดี๋ยวงบ720บาท

0: ผมเพิ่มรังนกอีกพี่พูดเชื่อไหม
1: เชื่อค่ะ
0: เชื่อนะ
1: พอมา
0: เบิกรังนกวางตรงนี้เลยฮะ
1: จัดมาเลย
0: อันนี้คือเพิ่มให้ในงบ720บาทอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ720บาทรวมรังนกนะ6ขวดครับบวก6ครับเป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ปกติถ้าขวดได้100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทแต่เช้าวันนี้ให้แค่700กับอีก20บาทพี่พูดเมื่อกี้เราคุยกันขวดไป100ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเอาราคาหารตอนนี้720บาทหาร24ขวดจะตกเฉลี่ยนะขออนุญาตกล้องจับมาที่ป้ายผมหน่อยนะตกเฉลี่ยต่อขวดคือ30บาทพี่พู
1: ด
0: แล้วไซส์เราเนี่ยคือไซส์ใหญ่คือ45ม
1: ล.
0: พี่พูดเมื่อกี้เราคุยกันขวดละเป็น100ตอนนี้เหลือขวดนึงแค่30บาทกลับมาที่เฟรมเดิมถามความไม่เสิร์ฟพี่พูดนิดนึงรังนกแท้ๆที่กินแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นอ่ะเหลือขวดนึงแค่30บาทความไม่เสิร์ฟเป็นไงบ้างฮะ
1: เนี่ยต้องย้ำคุณผู้ชมว่ารังนกแท้จริงๆนะคะอันนี้ไว้ใจได้เลยเคยซื้อจากกระเช้าอ่ะกระเช้า 1,000 3,000 4,000 แล้วพี่ปอ
0: เป็นพัน
1: วันนี้ได้
0: โหลนึงนะแต่นี่2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาทวันนี้เหลือแค่720บาทเอาตรงๆไม่พูดถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะ700กว่าบาทเต็มที่ได้แค่7ขวด
1: ใช่ค่ะ
0: 7ขวดค่ารถคาราเสียเองนะแต่วันนี้720บาทวันแม่เจ้าหลังสุดท้ายนะ24ขวด2โหลให้ดูโรงงานของเรานิดนึงจะได้มั่นใจฮะท่านผู้ชมมาตรงๆนะไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีก็มาลดหรือปรับราคาแบบนี้ได้
1: ท่
0: านผู้ชมต้องมีโอกาสได้เห็นหลังบ้านนะโรงงานของเราเป็นมหาชนขออนุญาตขยายความของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดนะครับเทศกาลใหญ่ๆหรือว่าโอกาสสำคัญๆโรงงานของเราจึงสามารถปรับลดราคาได้แล้ววันนี้ผมต้องใช้คำว่าขอโอกาสใช้คำว่าวันแม่เจ้าหลังท้ายเราจึงขอโรงงานเฮ้ยนั้น24ขวด2โหลจาก 2,000 บาทอะขออีกครั้งหนึ่งที่720บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดหนึ่งครับรังนกของเราเป็นรังนกแท้ครับเวลาเกิดรังนกแท้ครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่สูตรนี้มันมีความพิเศษครับเราใส่นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราใส่เซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและเราใส่ไคลเจนแดปเปิลไทด์ครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าลงไปน
1: ะ
0: ปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยครับ24ขวด200อย่างต่ำ 2,400 บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงเช้าวันนี้เหลือแค่720บาทถามความพิเศษพี่พูดอีกหนึ่งรอบหน่อยว่าเห็นราคานี้และความพิเศษเป็นไงและโปรเนี้ยส่งฟรีด้วยอ่ะพี่ผู
1: ้คุณผู้ชมวันนี้ครั้งสุดท้ายนะย้ำว่าคำว่าครั้งสุดท้ายนะซื้อตุนได้ก่อนเลยเพราะเป็นล็อตผลิตใหม่ด้วยนะคะแล้วส่งฟรีอีกคุ้มมาก
0: ๆพี่ผู้แล้วถ้าบอกว่า720บาทยังให้ของแถมแบบเดียววันแม่อีกเชื่อไหม
1: ไม่เชื่อแล้วอันนี
0: ้อันนี้จริง
1: ๆให้จริงเหรอ
0: จริงจริงพี่ผู้หลายคนไม่เชื่อเพราะอะไร720บาทลองลด24ขวดก็คุ้มละ
1: วันนี้ยุบคุ้มแล้ว
0: ขออนุญาตกล้องวายอีกนิดนึงเพราะของมันเยอะอ่ะเบิกของวางไว้ตรงนี้พี่ผู้เอาตรงๆนะคนเราพออายุมากขึ้นเมื่อกี้ใครดูข่าวเช้าไปอ่ะเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะต้องใช้สายตาพี่ผู้เวลาใช้สายตามันเกิดอะไรขึ้นครับบางคนพออายุมากขึ้นน่ะเอาสมัยก่อนกันนะย้อนกลับไป10ปี20ปีแล้วไม่มีแสงสีฟ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี iPad นะ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเวลาอายุมากขึ้นน่ะตายังแห้งตายังพร่าตายังมัวลึกโทษนะบางคนพออายุมากขึ้นน่ะการมองเห็นน่ะมันลำบากมากพี่ผู้ลองนึกดูว่ายุคสมัยเนี้ย2026อ่ะทุกคนต้องมีปัจจัยที่5คือไม่มือถือก็ iPad แสงสีฟ้ามันทำร้ายสายตาการกระตุ้นให้ตาแห้งขึ้นตาผ้าขึ้นตามัวขึ้นสายตามีปัญหามากขึ้นทุกท่านสังเกตอันนี้ว่าคนอายุน้อยก็มีปัญหาเรื่องสายตาเยอะขึ้นเพราะมันมีเรื่องของแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองแล้วพี่พูดสังเกตอันนี้แล้วถามให้พูดไปด้วยนะถามท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะล้างตาครั้งสุดท้ายหรือทำความสะอาดตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ
1: โอ้ยนานมาก
0: เนี่ยท่านผู้ชมนานจริงๆบางคนถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์น่ะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลสายตาเลยเนา
1: ะ
0: วันนี้ผมเลยขออนุญาตครับให้ของแถมตัวนี้ขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับตัวนี้คืออะไรครับนี่คือ CL ตาโดนัทขอรายละเอียดคุณหน่อยใครตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดครับตัวนี้มีส่วนประกอบของรูทีนโกจิโบลี่แล้วก็บิวโบลี่ซึ่งถนอมแล้วก็ดูแลสายตา1กล่องเราบรรจุ30แคปซูลกันได้1เดือนครับ2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนใครมีปัญหาเรื่องสายตาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามคอลเซ็นเตอร์ที่เบอร์ด้านล่างจอให้อันนี้ไม่ได้ขายนะแถม
1: ให
0: ้แล้วเวลาให้พี่ผู้ขอญาตเก็บกล่องชุดงานพี่ผู้เอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ก็ทิ้งอยู่ดีพี่ปอ
0: ทิ้งนะอันนี้ของฟรีขอญาตเก็บกล่องชุดงานส่งเป็น3กระปุกให้กินได้อีก3เดือนอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอพี่ผู้700กับอีก20บาทถามความรู้สึกพี่ผู้อีก1รอบว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
1: ตอนแรกรู้ของแถมให้กระปุกเดียว
0: ไม่
1: พี่ปอ3กระปุกก
0: ่อน3กระปุกและหมดหน้าจอ720บาทส
1: ่
0: งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะเช้าที่โรงงานมาขายของเองเนาะเบอร์อยู่ตัวนี้นะครับ02-06-588พายพูดท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันช่วยไปนะครับท่านผู้ชมเหมือนที่ผู้บอกอ่ะแค่1กระปุกก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มแล้ว
0: ของแถมแต่นี่แถม3กระปุกใครตาแห้งตาผ้าตามัวงบ720บาทเอาผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีไป3กระปุกแต่ไฮไลท์ของเราอยู่ที่รังนกนะ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้จ่ายแค่720บาทครับ02-06-588ยังครับพี่ผู้720บาทตรงๆนะเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาจริงก็คุ้มมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าของแถมว่าคุ้มแล้วนะแต่หมดหน้าจอ720บาทครับรังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก3กระปุกหมดหน้าจอเฉพาะโรงงานมาขายของเองครับ700กับอีก20บาท

0: 02-06-5 ปรับไป8ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: วันนี้ใครที่ลังเลไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วย720ได้ทั้งหมดเนี่ยคุ้มมากๆซื้อกินเองซื้อฝากไงซื้อตุนก่อนเลย
0: คุ้มมากๆ
1: คุ้มมาก
0: แล้วรอบนี้คือรอบผลิตใหม่เก็บได้2ปีเต็มๆเนา
1: ะ
0: รังนกปกติขวดเป็น100ครับ24ขวด2โลยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาท02-06-5888ครับให้ดูโรงงานรออีก1รอบจะได้มั่นใจผมย้ำนะที่เราทำราคาลดได้ขนาดนี้เพราะผมมาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงงานมหาชนครับคือจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ชื่อเต็มของโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากๆนะครับอ่ะขอโปรรอบที่2คืออะไรครับช่วยชมย้ำนะครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โลยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนเนาะหมดหน้าจอ720บาท902-06-5888ยัง02-06-5888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับช่วยชมย้ำนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด2โลยังต่ำ 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทครับ02-06-5888ยัง02-06-5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมอ่ะปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด2โลยังต่ำ 2,400 บาทปรับราคาเหลือ720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอบคุณครับพี่ป
0: อ
1: วันรับข่าวเวลาแล้วนะคะไปพบกับรายการที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
2: นักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าหลากทะลักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่รีสอร์ทอำเภอแก่งคอยต้องอพยพนักท่องเที่ยวขนสัมภาระใส่เรือยางลุยน้ำสูงเกือบถึงหน้าอกท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยววันที่รอคอยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะจีน 3-2 เซตผงาดคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จและขยับอันดับโลกจากอันดับ17ขึ้นสู่อันดับ14วันนี้นายกอนุทินนำคณะลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนช่วงเช้าติดตามการบริหารจัดการน้ำและพบประชาชนที่อำเภอหาดใหญ่ก่อนเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการใหญ่ทั้งสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมสงขลาพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มูลค่ารวมกว่า 6,600 ล้านบาทลดเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยววันนี้สิ้นสุดยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนจากจำนวนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติราว 9,300,000 คนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์เพียง 4,700,000 คนโดยการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนจะผ่านเกณฑ์อัตโนมัติโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปวันนี้ 9:00 น.เปิดใช้ TSAI Passport พร้อมกันทั่วประเทศหลังมีคนลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว 1.3 ล้านรายโครงการนี้ตั้งเป้าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ยังอยู่กับครูฝ้ายนะครับครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งคุณณรณาธีรบอนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณนะฮะที่พูดคุยกันต่อนะครับเอาเข้าประเด็นแล้วฮะลูกเรือเนี่ยรายได้เยอะใช่ไหมครับ
9: มาก
8: นั่นไงเอาแบบตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าอาชีพเนี่ยรายได้เยอะดูดีนะครับแล้วอาจจะมี privilege บางสิ่งบางอย่างด้วยจริงเท็จแค่ไหนครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยรายได้เยอะจริงพี่พินเพราะว่านี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำไมเด็กจบใหม่อยากจะมาเป็นลูกเรืออ่ะฝ้ายถามหน่อยว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เด็กจบใหม่ได้เงินเดือนแรกแสนอัพ
8: เดี๋ยวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนครูฝ้ายครูฝ้ายกำลังจะบอกว่า

0: จบใหม่แล้วมาเป็นลูกเรือเนี่ยคือเป็นแสนเลยเหรอฮะ
1: เดือนแรกที่ไปทำงานกับเขาอะได้หนึ่งแสนอ่ะวงเล็บบางสายการบินนะไม่ใช่ว่าทุกสายแต่อันนี้ฝ่ายพูดถึงแบบเยอะที่สุดก่อน
2: นึกไม่ออกเลยอะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ในประเทศไทยกล้าให้เหรอเด็กจบใหม่ได้เดือนแรกเงินเดือนแสนอะ
0: ไม่มีครับ
1: ใช่ไหม
0: เพราะผมนึกไม่ออกคร
1: ับ แม้กระทั่งหมอยังไม่ถึงปะในเดือนแรก
0: ไม่น่าจะ
1: แต่ว่าลูกเรือให้ได้ไงฉะนั้นที่พี่บอกว่ารายได้ดีไหมคือรายได้ดีบางสายการบินรายได้ดีมากเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ถึง106นะ105 106ต่อเดือนนะแต่ก็ต้องแลกกันกับคุณจะต้องไปอยู่ที่ประเทศเขานะซึ่งคุณต้องจ่ายค่าบ้านเองจ่ายค่ากินของคุณเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าเป็นอยู
1: ่แต่ในขณะที่สายการบินของ Emirates Qatar อันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ดูไบไปอยู่ที่โดฮาซึ่งอันนั้นก็ไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วคาเทแปซิฟิกอยู่ฮ่องกงก็เป็นแสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องรีโลเคทไปอยู่ประเทศเขาคอสลิฟวิ่งมันก็แพงไง
0: คือต้องแลกกันว่างั้นเถอะ
1: ฉะนั้นค่าที่คุณหางบ้านค่าที่คุณจะต้องไปทำงานที่ประเทศเขาค่ากินค่าอยู่ที่นั่นมันแพงก็ได้รับแพงไปด้วยอันนี้ก็ make sense ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเบสไทยเนาะซึ่งเบสไทยก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการบินไทยแอร์เอเชียแค่นั้นนะรวมถึงสายการบิน Japan Airlines ที่ฝ้ายเคยอยู่มาก็เบสไทยEVA ไต้หวันก็เบสไทยอันเนี้ยก็ด้วยความที่คุณเบสไทยก็จะได้อยู่ที่ average ก็อยู่ที่ประมาณ 7-8
0: 7-8
1: พี่ทินว่าเยอะมั้ย
0: เยอะสิ
1: ไม่มันอาจจะดูไม่เยอะสำหรับพี่ทินแต่สำหรับเด็กอะเยอะนะ
0: มันเยอะนะ 7-8 มันก็เยอะนะสำหรับผมเนี่ย
1: ถ้าเทียบกับเด็กแล้วกันเนาะเด็กจบใหม่ก็ถือว่า
0: okay.
1: ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เขาสามารถรวยได
0: ้เอางี้โครงสร้างของเงินเดือนโครงสร้างของเงินที่ได้แต่ละเดือนของลูกเรือแบ่งเป็นอะไรยังไงกันบ้าง นะครับนี่คือคำถามนะครับรวมถึงถ้าจะให้น้องๆหนูๆเวลาเลือกสายการบินน่ะเขาควรจะเลือกอย่างไรแล้วมันมีความแตกต่างอย่างไรของแต่ละสายการบินเอาหลักๆนะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ
3: เงินทองของจริงอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่าง
6: เที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
7: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดักกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
9: เงินทองของจริง
0: กลับมากันต่อครับเงินทองของจริงครับอยู่กับครูฝ้ายนะครับอ้าวโครงสร้างของเงินหรือว่ารายได้นะของลูกเรือในแต่ละเดือนมันประกอบไปด้วยอะไรครับ
1: จริงๆเงินเดือนของลูกเรือน้อยพี่ทินอยู่ที่ประมาณ 20,000 เองเงินเดือน
0: อ้าว
1: แต่ว่ามันมีรายได้ส่วนอื่นที่ทำให้สะสมแล้วได้เยอะ
0: อะไร
1: อันที่1เนาะเงินเดือนอันที่2ก็คือเรื่องของเพอร์เดียมรู้จักเพอร์เดียมมั้ยก็คือ
0: Perdium.
1: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงละกันสมมติว่าคุณจะไปอเมริกาเขาก็ให้เงินก้อนเนี้ยเป็นเบี้ยเลี้ยงให้คุณไปกินไปใช้ที่นั่นไปช็อปที่นั่นก็จะมีตรงนี้อ่ะเงินเดือนแล้วนะแล้วก็เบี้ยเลี้ยง

0: นอกเหนือจากนี้ยังมีค่า flying allowance ก็คือค่าไฟบินสมมติเราบินจากนาริตะไปที่นิวยอร์กใช้เวลา12ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี้ยได้รายได้ค่าชั่วโมงบินด้วยตรงนี้ด้วยซึ่งนักบินก็ยิ่งได้ตรงนี้เยอะมากๆนักบินได้ประมาณชั่วโมงละ200เหรียญเลยนะ
1: ก็ประมาณ 6,000 ก็คือต่อชั่วโมงบิน12ชั่วโมงก็จะได้คูณไปเลยใช่ไหมชั่วโมงเท่าไหร่เขาคูณไป12ชั่วโมง
0: ใช่ซึ่งถ้าเราบินเยอะเราก็ได้รายได้ตรงนี้เยอะถ้าเราบินเขาเรียกว่า long haul เนาะก็คือบินยาวบินช็อต haul ก็บินสั้นๆอันนี้ก็รายได้แตกต่างกันในขณะที่เบี้ยเลี้ยงก็บางประเทศก็ได้เยอะบางประเทศก็ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะไปรายได้ของลูกเรือเนี่ยมันไม่ได้ fix ว่ามันต้องเท่าไหร่แต่ว่ามัน average ประมาณอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณบินมากคุณก็ได้มากคุณบินไกลคุณก็ได้เยอะคุณได้ไปประเทศที่แบบอย่างไปอังกฤษอย่างเงี้ยเงินดีก็ได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วย
1: แล้วที่เหลือคือเราประหยัดเอาถูกต้องไหมสมมติเราได้เพอร์เดียมไม่จำเป็นต้องใช้หมดหรือไงฮะความหมายคือสมมติเราได้
0: เพอร์เดียมอยากจะซื้อแบรนด์เนมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็หมดไง
1: แต่ถ้าสมมติเรากินแบบว่าแบบประหยัดอะไรพวกเนี้ยเราก็เซฟตังค์ได้เยอะ
0: ใช่ก็ส่วนใหญ่จะประหยัดส่วนใหญ่ประหยัดเพราะว่าอยากเก็บตังค์ไง
1: โอเค
0: แล้วก็มีเรื่องของโบนัสด้วยนะอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์แบบ6เดือนอย่างเงี้ยก็คูณเข้าไป 150,000 คูณ6เข้าไปโบนัสก็ได้มีค่านี้ด้วยนะค่าซักรีด
1: มีค่าซักรีดด้วย
0: ลอนดรีอลาวานซ์สมมติว่าจะยูนิฟอร์มอ่
1: ะ
0: จะส่งซักก็คือฟรีนะเขาก็ให้เงินค่าตรงนี้ด้วย
1: โอ้โหดีขนาดนี้เลย
0: ได้ค่า transportation ด้วยนะ
1: สมมติว่าค่าเดินทาง
0: ใช่จากบ้านจะไปสนามบินจากสนามบินกลับบ้านตรงเนี้ยเราสามารถมีค่าเดินทางตรงนี้ได
1: ้ดีขนาดนี้เลย
0: ก็เอามารวมทั้งหมดไงมีประกันด้วยน
1: ะ
0: ประกันซึ่งก็อันนี้แล้วแต่สายการบินอย่างของแบบสายการบินที่ให้ประกันที่ดีเนี่ยเราจะไปรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะฟรีก็คือ cover ให้หมด
1: โหรายได้ดีขนาดนี้เหรอจริงๆผมอยากจะถามต่อนะคุณผู้ชมแล้วเราควรเลือกสายการบินอะไรปัจจัยอะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆเวลาเราหมดลงแล้วใน EP นี้ผมขอไป EP หน้าได้มั้ย EP หน้าพูดถึงเรื่องของการเลือกสายการบินรวมถึงเบื้องหลังจริงๆกว่าจะมาเป็นนะลูกเรือได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายน
0: ะ
1: มันต้องเจออะไรหลากหลายรูปแบบนะครับและไอ้หลากหลายรูปแบบตรงนี้มันคืออะไร EP หน้าเจอกันนะครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ฮะถ้ามีคำถามจะถามเรานะครับทักเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงครับพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เรามี AI Assistantพร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฝ้ายก่อนนะครับขอบคุณครับลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟิตดีด้อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
5: โสดแบบ 100% แล้วล่ะค่ะสำหรับปันปันสุทธาตาซึ่งเจ้าตัวนั้นขอเปิดใจปิดฉากปมความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติหลังศึกษาดูใจกันมาพักใหญ่งานนี้หลายคนในโลกโซเชียลเนี่ยก็แอบโยงนะคะไปถึงต่อที่เจ้าตัวนั้นไปมูขอความรักกับราตรีมุรติแถมลั่นวาจาเอาไว้ว่าถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มันไม่ใช่แต่สาวปันปันก็เคลียร์ชัดแบบน่ารักน่ารักแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับองค์เทพนะคะเป็นการตัดสินใจของคน2คนมากกว่าค
6: ่
5: ะ
6: แหมมัน
7: ผลงานของเขา
8: อธิบายสิ
6: มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนตัดสินตัวเองใช่ไหมคะมันก็มีเรื่องที่มันไปไม่ได้แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเอ้ยก็ดีกว่านะตอนนี้เบรกไปก่อนถ้าถามถึงเรื่องที่เลิกกันก็คือเลิกกันดีตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หมายถึงว่าคุยกันดีทุกอย่างปกติเลยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้หนูโอเคมาก
9: กระแสตอบรับยังคงมาแรงสำหรับเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลที่พาผู้ชมอินไปกับทุกเรื่องราวและทุกอารมณ์บนเวทีหลังชมจบแล้วจะสนุกเข้มข้นและประทับใจกันแค่ไหนไปฟังเสียงจากผู้ชมกันเลยค่ะ
10: ออเดียโคสนุกอยากให้ทุกคนมาดูกันเพลงพร้อมมากเสื้อผ้าสวยมากนักแสดงทุกคนเล่นดีมากๆครับผม
11: เรื่องหลายๆอย่างอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องวงการบันเทิงอย่างเดียวมันมีเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการทำงานกับผู้อื่นอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกเพศทุกวัยสามารถมาดูได้หมดเลยค่ะ
12: ต้องมาดูค่ะเพราะว่าบทเด็ดๆหรือฉากเด็ดๆที่เราเคยเห็นในละครที่เราชื่นชอบมาอยู่ที่นี่ค่ะ
13: ตื่นตันมากๆค่ะแบบว่าทุกคนแบบร้องแบบอลังการมากๆ
14: คือครบหมดเลยทั้งดราม่าทั้งความสนุกความน่าติดตามคือทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำตาซึมตามหลายตอนเลยค่ะสุดซึมแสบครบเลยค่ะ
9: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดการแสดงแล้ววันนี้ถึง27กันยายน2569ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยจริงๆค่ะกับงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ห์ The Experience ที่วันดีออริจินอลเริ่มกับช่องวัน31และ Circle Square สร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนๆร่วมสัมผัสโลกของแดงใบเล่ห์ทำกลางบรรยากาศย้อนยุคกลับไปในปี2499ตลอด12วันเต็มๆพร้อมกลัดพบไหลกับนักแสดงซีรีส์แดงใบเล่ห์ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาพบปะแฟนๆแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะกับวันสุดท้ายที่ทำเอาตรอกใบเล่ห์เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาพบกับจีสุดที่รักไร้นรพัฒแม็กซ์เจนมานะและพลอยชลวิทย์บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆและก็ได้เสียงตอบรับที่ดีตลอดงานเลยล่ะค่ะ
1: เป็นอีกงานที่ชอบมากๆก็คือจัดมูดมาได้แบบว่าน่าเดินสุด
2: ๆดีใจครับที่คนดูซีรีส์ของเราเยอะเนาะแล้วก็ตามมาให้กำลังใจถึงที่นี่เลยก็ดีใจมากๆครับผม
3: ขอบคุณแฟนๆวันนี้ทุกๆท่านนะครับที่มาสนับสนุนพวกเราอยากจะให้ส่งเสียงให้หน่อยสักทีนึงได้ไหมครับไม่ได้ขออีกทีนึงได้ไหมครับ
4: 2ตอนสุดท้ายเนี่ยนอกจากความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะหักหลบหักเลี้ยวจนคุณเดาตอนจบไม่ถูกแน่อะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วอะช่องวางเขาจะหักไปทางขวาแต่เมื่อคุณคิดว่าไปทางซ้ายอะช่องวางเขาจะพาขึ้นฟ้าเลยครับ
1: ก็อย่าไว้ใจช่องวันมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไปตามล็อกยอดนิยมมันมีอะไรมากกว่านั้นครับ
0: ส่วนเรื่องราวของซีรีส์แดงใบเล่ห์เนี่ยเส้นทางของเหล่านักเลงและเดอะแก๊งจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31และสามารถดูได้ตั้งแต่ EP แรกจนถึงปัจจุบันได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
5: สบู่สมุนไพรนวลจรัสดูแลผิวให้นวลเจริญจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ

0: คุณจะไปไหน
1: ไปหาแม่ใหญ่ค่ะคุณพิมพ์ที่ว่าอยู่ห้องไหนเหรอคะฉันอยากไปหาเขาค่ะ
2: คุณจะไปให้เขาเห็นหน้าแล้วมีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ได้อารวาสโรงพยาบาลแตกพอดีย
0: ังไงผมฝากคุณพยาบาลดูแลแทนทีนะครับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพิมพ์ที่ว่ามีประวัติการรักษาตัวอยู่ที่นี่ทางโรงพยาบาลจะดูแลเป็นอย่างดีพักผ่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวค่ะฉันไป
0: หยุดทำตัวเป็นคนดีเขาบ้างก็ได
1: ้นี่คุณคิดว่าฉันแกล้งทำดีกับแม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอ
0: ต่อให้คุณดีจริงกับเขาก็เถอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาไงคุณเพิ่งมีเรื่องถูกเขาบีบคอมาหยกหยกคุณไม่ควรไปให้เขาเห็นหน้ารักษาเนื้อรักษาตัวให้หายดีก่อนดีกว่าแม
1: ่แต่ไม่มีคุณนรินทร์แม่ใหญ่ก็จะเป็นแม่ที่เหลือเพียงตัวคนเดียวนะคะ
0: ไม่ใช่แค่แม่ใหญ่หรอกผมกับคุณก็ตัวคนเดียวที่นี
1: ่นอกจากดูแลภูนราคุณนรินทร์คงอยากให้ฉันดูแลแม่ของเขาด้วย
0: แต่ที่คุณถูกบีบคอเมื่อกี้วิญญาณของพี่นรินทร์ก็คงคิดแบบเดียวกับผมว่าคุณไม่ควรไปให้แม่ใหญ่เจอหน้าในตอนนี้ไง
1: หยุดพูดว่าวิญญาณนะคุณนรินทร์ยังไม่ตาย
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าพี่นรินทร์ยังไม่ตายคุณเห็นอะไรคุณมีหลักฐานอะไรคุณบอกผมมาสิบอกผมมา
1: ฉันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นน่ะ
0: คุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณพูดออกมาได้ยังไงว่าพี่นรินทร์ยังไม่ตายคุณจะพูดออกมาทำไมฮะ
1: ตราบใดที่ยังไม่เห็นศพกับตาฉันไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดว่าคุณนรินทร์ตายไปแล้ว
4: ขึ้นไปหาศพมันให้เจอไม่ถ้าผมต้องเข้าป่าไปตามหาศพมันอีกเหรอครับ
5: เออสิวะขนาดเราฝังกลบมันมันยังขุดตัวเองออกมาจากหลุมได้เลยถ้าแกอยากมั่นใจว่ามันตายแกจะต้องเห็นศพมันด้วยตาของแกเอง
4: ปุ้ยบ้านมันบอกว่าศพถูกเสือกินไปแล้วผมจะไปหาเจอได้ไง
5: มันเดามันไม่ได้เห็นด้วยตามันเองหรือถ้ามันถูกเสือกินจริงๆมันก็ต้องเหลือชิ้นส่วนอะไรให้เราเห็นบ้าง
4: อย่าประมาท
5: ไปดูให้มันมั่นใจว่าคราวนี้มันตายจริง
4: เดี๋ยวไอ้พวกตำรวจว่าคุณจะหาหลักฐานเจอ
5: กูไม่ยุ่งกับตำรวจเว้ยตำรวจมันจะหาอะไรก็ให้มันหาไปเราก็หาของเรา
4: แล้วถ้าเราเจอหลักฐานอะไรเมื่อไหร่
5: ทำลายมันให้หมด

0: ถ้าทรายหายดีเมื่อไหร่ทรายจะกลับไปที่ภูเขานั่นไปตามหาคุณนรินทร์อีกครั้ง
1: นี่คุณกำลังทำผมประสาทเสียอยู่นะทราย
0: คุณจะไปกับทรายหรือเปล่า
1: พี่นรินทร์ตายไปแล้วทราย
0: ยังไม่ตาย
1: ถ้ายังไม่ตายแล้วพี่นรินทร์จะมีชีวิตอยู่รอดบนภูเขาได้ยังไงไม่มีทั้งอาหารไม่มีแม้แต่ที่หลบแดดหลบฝนจะอยู่ได้ยังไงทรายนี่มันกี่วันเข้าไปแล้วทราย
0: มันต้องมีสิที่หลบแดดหลบฝนที่ที่มีอาหารน่ะเขายังอยู่ที่นั่นเราแค่ยังเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ

0: มดหวังสิเราทั้งคู่ต้องไม่หมดหวังต้องไม่เสียกำลังใจคุณนรินทร์ยังไม่ตายพี่ชายคุณยังมีชีวิตอยู่เขารอเราอยู่ที่นั่นนะเราต้องกลับไปหาเขา
1: ขอบคุณนะที่พยายามให้ความหวังผมอะถึงแม้มันจะเป็นความหวังลมๆแรงๆก็ตาม

พิกลพิการฉันจะเป็นอะไรไม่ได้เด็ดขาดนรินลูกคิดถึงแม่ใช่ไหมลูกยังไม่ตายลูกถึงพยายามส่งใจมาหาแม่แม่จะไม่เป็นบ้าแม่จะพยายามรักษาตัวเอง

0: แม่ใหญ่คะหมอบอกให้แม่ใหญ่พักผ่อนมากๆนะคะตอนนี้เราเตรียมห้องพิเศษไว้ให้แล้วค่ะ
1: เตรียมให้ใครฉันจะกลับภูนารา

0: ภูนราในวันที่ไม่มีพวกมันเพ่นพ่านอยู่สักตัวมันช่างสบายหูสบายตาจริงๆวันไหนที่กำจัดพวกมันได้เหี้ยนหมดภูนราก็จะกลายเป็นสวรรค์สำหรับเรา
1: สวัสดีครับแม่ใหญ
0: ่มันไม่สติแตกไม่เป็นบ้าอะไรเลยหรือวะ
2: แม่ใหญ่ครับผมเห็นทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าแม่ใหญ่เป็นลมนี่ผมกะว่าพอเลิกงานเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมแม่ใหญ่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ
3: ทำไมอยากให้ฉันเป็นอะไรนักหรอ
2: ผมก็แค่ถามนะครับ
3: ฉันยังไม่รีบเป็นอะไรหรอกเพราะฉันต้องการลูกชายฉันกลับมา
2: เรื่องคุณนรินทร์นะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับตำรวจพวกเขาลงความเห็นพวกนั้นว่าคุณนรินทร์น่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนเรื่องศพวันนี้เขาก็จะระดมกำลังกันออกตามหาแต่ถ้าไม่พบเนี่ยเขาก็ต้องถอนกำลังแล้วก็ยุติการค้นหานะครับ
3: ใครจะยุติก็จะยุติหั่นหัวมันแต่ฉันไม่หยุดฉันจะตามหาลูกชายฉันนรินทร์นรินทร์มาบอกฉันว่าเขายังไม่ตายเขาอยากให้แม่ไปช่วย
2: คุณนรินทร์ติดต่อมาเหรอครับยังไงครับ
3: เขาส่งข้อความมาหาฉัน
2: ส่งข้อความส่งข้อความมายังไงครับ
3: ลูกชายฉันส่งข้อความมาหาฉันก็แล้วกัน

0: ใหญ่คะของที่แม่ใหญ่ให้ไปเอามาจากตำรวจได้มาแล้วค่ะนี่ค่ะแม่ใหญ
1: ่จะไปได้แล้ว
0: ค่ะ
2: จากที่เราตามค้นหามา1 วันเราเจอของสิ่งนี้ครับเลยไม่แน่ใจว่าของพวกนี้เป็นของคุณนรินทร์หรือเปล่า
1: ลองเท้ายังอุ่นอยู่เลย

0: แม่รู้แม่รู้ว่าลูกยังไม่ตายลูกพักรักษาตัวอยู่ไม่เจ็บนะลูกแม่อยู่ตรงนี
1: ้ไอ้นารินมันหายไปมันหนีขึ้นมาจากหลุมได้จริงๆ

0: ถ้ามันไม่ตายมันก็คงแค่สลบไปหรือว่า
1: อะไรครับ
0: หรือว่ามันแกล้งตายวะ
1: ถ้ามันแกล้งตายก็แปลว่ามันเห็นหน้าพวกเราหมดทุกคนแล้วมันก็รู้ด้วยว่ามีใครบ้าง
0: มันคงหนีขึ้นมาจากหลุมเพื่อเอาตัวรอดมันคงร้องหาให้คนช่วยจนหมดแรงจนหมดสติไปกลางป่าแล้วก็ไปเจอไอ้บ้านั่นปนเอาเสื้อผ้าไปจนหมด
1: แล้วศพที่หายไปล่ะครับศพมันหายไปไหน
0: โอ้ยมันก็อาจจะถูกสัตว์กินไปอย่างที่บ้านมันบอกไงแต่ถ้ามันไม่ตายตอนนี้มันคงส่งข่าวไปบอกแม่มันแล้วจริงๆโถ่นี่กูจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะเฮ้ย

0: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
2: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: แบ็คเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
7: คคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
8: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
7: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสักปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
8: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
7: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
8: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
7: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเท

0: ะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้ง

0: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
4: ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดหนองคายเตรียมแถลงความคืบหน้าวันนี้หลังตำรวจประจำด่านหนองสองห้องถูกกล่าวหาขอแบ่งทองคำขณะตั้งจุดตรวจก่อนคุมตัวพลทหารวัย22พร้อมแฟนสาวที่ก่อเหตุลักทรัพย์บ้านพักข้าราชการทหารอากาศมาสอบปากคำเพิ่มเติม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้แดงไปเล่2ตอนสุดท้าย
7: พวกเราทำงานพวกแม่งกับลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
8: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
9: จะพูดอีกครั้งไหนกูไม่ได้วางแผนฆ่ามึง
10: อะไรที่ออกจากปากมึง
9: คือคำโกหกไอ้แดง
11: ถ้าคุณทำงานให้ผมคุณจะรับรองความปลอดภัยให้ผม
12: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
10: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
13: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: แดงใบเล่
13: ทุกวันพุธแล้วพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
14: โทรออก
15: Give me more.

0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
1: ้เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้ากระโปรง
2: หนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล
3: ่กิเลนลูกแม่กิเลน
4: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคนอื่นสักที
5: มึงจะไม่มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงมึงใส่หัวออกจากบ้านกูไปเลยนะอีสัต
0: ว์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอร์วันด
7: ีวิมานอากาศ
8: Sky Castle Thailand
7: วันจันทร์อังคาร
8: เวลา
7: 20:30
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือน
8: กดดอกจัน59ซีเรีย
7: ลโทรออก
9: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนกระทิงแดกแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีปี2แจกหมื่นทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
11: มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว
10: Feel Good Every Day Richest Yogurt

0: ให้ทราย
1: คุณจะให้ทรายไปซื้ออะไรหรอคะ
0: ไปซื้ออะไรก็ได้ที่ทรายอยากได้สร้อยแหวนต่างหูทรายอยากได้อะไรก็ซื้อเลยคุณจะได้มีเครื่องประดับสวยๆใส่เวลาทำงาน
1: แต่ทรายไม่ค่อยชอบใส่สร้อยต่างหูหรือเครื่องประดับอะไรเลยอะค่ะ
0: แหวนสักวงไหมนิ้วมันดูโล่งๆอ่ะผมว่าใส่แหวนสักวงก็ดูสวยดีนะถือว่าผมให้เป็นของขวัญในฐานะผู้ช่วยคนใหม่ของผม

0: ่งวาเป็นยังไงบ้างคะ
1: กลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะไม่ยอมแอดมิดนี่ยาของคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอให้แข็งแรงไวๆนะคะอ๋อคุณณเรศรอรับกลับด้วยกันอยู่ที่หน้าห้องค่ะ

0: อุตส่าห์เดินไปถึงหน้าห้องทำไมไม่รอเดินมาด้วยกันล่ะ
1: เราออกจากป่ากันแล้วนะ
0: หมายความว่าเราร่วมทางกันไม่ได้อีกแล้วเหรองั้นถ้าทรายกลับเข้าป่าไปตามหาคุณนรินทร์อีกคุณก็คงไม่สะดวกร่วมทางไปกับทรายสินะ
1: นี่คุณคิดจริงๆเหรอว่าพี่นรินทร์ยังไม่ตายหรือคุณใช้เป็นแค่ข้ออ้างในการดูแลภูนราแทนพี่ชายผม
0: แล้วคุณคิดจริงๆเหรอว่าทรายอยากได้ภูนราจนต้องสร้างเรื่องคุณนรินทร์ไม่ตายขึ้นมาเป็นข้ออ้างอ่ะ
1: ก็สิ่งที่คุณคิดมันส่องไงอยู่ๆคุณก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าพี่นรินทร์ยังไม่ตายทั้งที่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไหนล่ะหลักฐานของคุณที่ยืนยันว่าคุณนรินทร์ตายไปแล้วจริงๆอ่ะงัดออกมาหักล้างกันสิไม่ใช่ดีแต่พูดลอยๆเงียบเพราะไม่มีหลักฐานใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าคุณนรินทร์ตายไปแล้วจริงๆมีแค่เสื้อผ้าชุดนั้นกับคำพูดของคนบ้าคนนึงมายืนยันว่าคุณนรินทร์ตายไปแล้วไม่ได้หรอก
1: ผมรู้ผมไปตามหาพี่นรินทร์เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณไม่ต้องมาเล่าซ้ําแล้วคุณก็รู้ไว้ซะด้วยนะผมคิดว่าพี่นรินทร์ตายไปแล้ว
0: คุณจะคิดยังไงก็ช่างเถอะไม่ต้องมาเล่าซ้ําทรายไม่อยากรับรู้แล้ว
1: ผมก็ไม่อยากรับรู้เรื่องของคุณเหมือนกันแหละแต่ผมทําไม่ได้ไงเพราะอํานาจดูแลภูนราอยู่ในมือผมจําเป็นต้องใส่ใจไม่ว่าคุณจะทําอะไร
0: อยากได้อํานาจดูแลภูนราคืนจากทรายล่ะสิบอกได้คําเดียวว่าไม่มีทางทรายไม่ไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแม้แต่คุณ

0: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี
9: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: อุ้ยนมแม
10: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: Give me more

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: ใจไม่ยอม
2: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
2: ไปไหน
4: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
5: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
6: ้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ย่แล้วลืมเขย่าขวด
1: จะนิยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: เป็นฉลากคนใช้ยา

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากส

0: เรียนสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันค้นหาคุณนรินทร์มาตลอด10วันผมขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราไม่พบตัวคุณนรินทร์เราพบแค่เพียงข้าวของเครื่องใช้ที่ลอยไปกับน้ำตกแล้วก็เสื้อผ้าที่ขาดที่เต็มไปด้วยคราบเลือดครับ
1: ขอโทษนะคะเจอเสื้อผ้าแล้วไม่เจอตัวหรอคะ
0: ไม่เจอครับ
2: ขอโทษครับหมายความว่าศพถูกถอดเสื้อผ้าออกเหรอครับแล้วศพหายไปไหนครับ
0: ขอโทษทีนะครับผมคงสามารถบอกรายละเอียดได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจครอบครัวของคุณนรินทร์ผมบอกได้แค่ว่าเราไม่เจอศพสูญหายและเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคุณนรินทร์เสียชีวิตแล้วครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: คุณอิทธิครับ
3: จบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้านนอกมีกาแฟชารับรองอยู่นะครับ
4: เฮ้ยนี่มันคุณสายแล้วก็คุณนเรศนี่นาไป
2: คุณสายครับเสียคุณนรินทร์ไปกระทันหันแบบนี้อนาคตของคุณนราจะยังไงต่อครับ
5: ก็ต้องมีคนรับช่วงต่อนะคะ
1: ใครคะเป็นคุณนเรศหรือเปล่าคะที่จะเป็นทายาทคนต่อไปของคุณนรา

0: ใหญ่อยู่นี่เองอ่ะ
1: ทำไมฉันจะอยู่ที่ไหนมันหนักหัวเธอหรอ
0: ตลกจังเลยนะคะ
1: ตลกนั่นเหรอ
0: ค่ะสำหรับนี้เนี่ยอาจจะตลกนะคะแต่สำหรับพี่ใหญ่เนี่ยนี่ว่าไม่ตลกแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นางทรายกับนเรศให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นะคะพี่ใหญ่ถึงอนาคตของภูนาราว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แทนนรินทร์ซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่พี่ใหญ่ค่ะ
1: นางทรายกับไอ้ลูกเมียน้อยมารวมหัวกันอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังชอดอยู่ทางโน้นนะคะของแกอีกล่ะ
2: นี่เหรออนาคตของเราทำตัวเป็นบ่างช่างยุช่างเสียมให้พี่นเรศเขาเดือดร้อนอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องทำให้มันเดือดร้อนก่อนสิแกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยืนโง่ๆอยู่ตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องตามไปแล้วถ้าแกพลาดช็อตเด่นเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกัน
3: ตกลงใช่คุณนเรศหรือเปล่าครับที่ต้องขึ้นบริหารภูนาราแทนคุณนริน
4: เราเพิ่งสรุปการตามหาตัวพี่นรินวันนี้เรื่องนั้นไม่มีเวลาคุยกันครับ
5: แต่ในฐานะลูกชายคนเล็กของคุณนราคุณนราก็ต้องตกเป็นของคุณไปโดยปริยายใช่ไหมคะใครบอกภูนาราจะต้องเป็นของนรินลูกชายของฉันคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าลูกเมียไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาฉกฉวยไปจากลูกชายฉันได้แม้แต่แกก็อย่ามาหวังเลย
4: ผมไม่ได้หวังครับผมไม่ได้อยากได้ภูนารา
5: พ่อพระเอกใจพระปากบอกว่าไม่

0: อย่าง
1: นี่อย่าบอกนะ
0: ว่าแกสองคนหัวกันอะ
2: เราไม่ได้หัวกันเราทั้งสองคนยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่เลยครับ
1: โอ้มีความเห็นต่างกันว่าถ้าเกิดใครฮุบภูนาราได้แกกับนางทรายใครจะขึ้นเป็นผู้บริหารอย่างนั้นเหรอหน้าด้านทั้งคู่แม้แต่เศษดินของภูนารามันก็ไม่คู่ควรกับแกคู
3: ่ใครจะคู่ควรบริหารภูนาราต่อไปเป็นเรื่องภายในค่ะไว้สรรหาได้แล้วจะรีบแจ้งให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านทราบนะคะจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ค่ะไปกันค่ะนเรศ
0: นี่แกกล้าเดินหนีใช่ไหมงั้นเหรอแกอีกคนเหรอ
4: คุณพิมพ์ที่ว่าคะคุณพิมพ์คะมีข้อมูลอะไรก็ให้เพิ่มเติมไหมคะ
1: แล้วอยากทราบอะไรไม่ทราบเหรอคะ
4: เรื่องการเสียชีวิตของคุณนารินนะคะ
0: ใครบอกลูกชายฉันตายลูกชายฉันยังไม่ตาย
5: ออกการข่าวจบแล้วนะคะความเป็นส่วนตัวให้กับคุณพิมพ์ที่ว่าใช่ค่ะ

0: อกว่าช่วงที่ผ่านมามันเจอเรื่องเจอข่าวอะไรเยอะเนาะอย่างตัวจอยอ่ะเราบำบัดด้วยการกินก็กินจัดเต็มเลยของมันของทอดของหวานแล้วมาช่วงนี้เจออากาศร้อนๆแล้วมีอาการวิงวินเวียนเหมือนจะวูบเลยอะค่ะใครที่เป็นเหมือนกันวันนี้ลองตั้งใจฟังดูนะมาขอความรู้ดีๆจากดร.ป๋อกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพอคนที่กินมันกินของหวานกินอาหารไปรูปกินของทอดโดยเฉพาะนะครับคนที่ชอบบำบัดด้วยการกินนะครับพอกินหวานกินมันก็จะติดก็กินไปอีกนะครับยิ่งกินยิ่งกระหายน้ำก็กินน้ำหวานนะครับทุกอย่างจะไปสะสมในร่างกายเลยตัวผอมๆเนี่ยอาจจะไม่พ้นนะครับเพราะคนผอมๆชอบคิดว่าออกกำลังกายแล้วนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอยากกินอะไรก็กินได้พวกนี้มันสะสมในร่างกายเพราะว่าพวกอาหารแปรรูปไขมันไม่ดีเนี่ยครับเวลากินเข้าไปมันไม่หนีไปไหนไม่หายไปไหนร่างกายกำจัดไม่ได้เพราะร่างกายไม่รู้จักเพราะนั้นเราก็ต้องกินไขมันดีไปไล่ไขมันเลวนะครับเพราะนั้นลองย้ำลองสังเกตนะครับถ้ารู้สึกว่าวิงเวียนหน้ามืดลุกนั่งรู้สึกมันหน้ามืดนะครับอ่อนเพลียหรือว่าชาตามปลายมือปลายเท้ารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนะคร
0: ับ เป็นตามนี้เลย
1: ถ้ามีพฤติกรรมตามนี้นะครับแล้วพฤติกรรมการกินเนี่ยเป็นไปตามที่บอกอยากรู้ว่าข้างในร่างกายจะเป็นไงนะครับลองเปิดถังดักไขมันที่บ้านดูถังดักไขมันที่บ้านเนี่ยมีมันอุดยังไง
0: ครับ
1: ในร่างกายแล้วเพื่อการกินสะสมเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับซึ่งผมเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่บ้านผมเป็นคนจีนนะครับเวลาเรากินเนี่ยครับหมูเห็ดเป็ดไก่หมู3ชั้นนะครับแล้วเวลาของบ้านผมเนี่ยเวลากินข้าวขาหมูกินขาเลยนะครับแล้วก็ราดน้ำฉ่ำๆหวาน
0: ๆ
1: แล้วก็เวลาเรากินเนี่ยครับแล้วกินอย่างอร่อยเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องกินไขมันดีไปไล่ไขมันเลวหาตัวช่วยซึ่งปกติเวลากินข้าวขาหมูกินกระเทียมกินปิ้งย่างเกาหลีสิ่งอย่างหนึ่งที่เจอนะครับคือกระเทียมเผ็ดเราก็เลยสกัดมานะครับเอาน้ำมันที่ดีมา4ตัวรวมกันมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวเพราะว่าข้าวกล้องมีประโยชน์นะครับแล้วก็น้ำมันงามอนน้ำมันกระเทียมตัวกระเทียมเผ็ดๆเนี่ยครับมีประโยชน์มากๆซึ่งวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสายกินเลยนะครับสายกินสายเอนจอยสายหวานสายมันสายทอดเนี่ยครับต้องตัวนี้
0: โฟมิกออยล์วันนี้โปรตามใจปาก
1: แน่นอนครับโปรตามใจปากวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโฟมิกออยล์1กระปุกใหญ่ไซส์นี้เลยเห็นหน้าแม่ก้อยมั้ยครับ
0: ใหญ่มาก
1: แม่ก้อยตัวแม่ตามใจปากนะครับผมจะเล่าให้ฟังแม่ก้อยเนี่ยชุดนี้นะครับขวดใหญ่ Family Pack 1ขวด250แคปซูลเยอะขนาดไหนลองดูที่ถาดนี
0: ้
1: 250แคปซูลเทียบเท่ากับกระปุกเล็กถึง8ขวดปกติเวลามาเนี่ยจะเจอผมมากับ6ขวด7ขวดต
0: ั
1: วนี้ก็8ขวดนะครับที่สำคัญคือโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เฉพาะ90เซตเท่านั้นผมแถม BSRB บวกวิตามิน B อีก8ตัว
0: ตัวนี้ก็ขายดีนะ
1: มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองเพราะนั้นสายกินสายชอบกินหวานกินมันกินของแล้วบวกตัววิตามิน B ให้ด้วยนะครับชุดนี้1ขวดใหญ่แถม1ขวดเล็กรวมทั้งหมดได้280แคปซูลทานได้280วันนะครับจากราคาเต็ม 2,000 กว่าบาทนะครับปกติโปรโมชั่นลดแล้วลดอีกอยู่ที่

0: 1,199 บาทแต่วันนี้ผมลดให้ทันทีอีก200บาทเพราะฉะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,000 ครับ999
1: คุณผู้ชมต้องบอกวันนี้โปรตามใจปากเป็นโปรที่14ปีมีครั้งเดียวและนี่คือโปรรอบสุดท้ายส่งท้ายแล้วนะคะเดือนมิถุนายนนะที่เราลดให้เพิ่ม200เพราะปกติแล้วสินค้าขายดีทั้ง2ตัวนี้เราไม่เคยเอามารวมกันและไม่เคยต่ำกว่า 1,000 แต่วันนี้ต่ำกว่า 1,000 ค่ะลดให้เพิ่ม200นะจ่ายเพียงแค่999บาทรีบกด1252เพราะฮะเหลือ78เซต
0: ครับผม
1: สายแน่นมาก
0: คุ้มมากผมบอกคุ้มจริงๆโปรนี้นะครับที่สำคัญคือเห็นรูปแม่ก้อยที่หน้าโปรนะครับแม่ก้อยอายุ70กินสะสมมา70ปีแม่ก้อยบอกว่าอยู่ในวงการ50ปีเนี่ยครับจะเลือกกินอะไรก็ไม่ได้เพราะกองถ่ายจัดอะไรให้กินก็ต้องกินอย่างนั้นนะครับจนทั้งแม่ก้อยทานไปทานมามีรูปอยู่หน้ากระปุกแต่ก่อนหน้านั้นแม่ก้อยเคยมีปัญหาเพราะแม่ก้อยบอกว่าขอกินขอเอนจอยชีวิตเถอะนะครับแต่ว่าช่วงนึงเนี่ยรู้สึกว่าบ้านหมุนวิงเวียนตอนนอนกลางดึกนะครับตื่นขึ้นมาแล้วนอนหลับไม่ไหวแม่ก้อยบอกว่าพอเข้ากองถ่ายเนี่ยจำบทก็ไม่ได้จำอะไรนึกอะไรก็ไม่ค่อยออกไม่ค่อยบอกหัวเม้งพอกลับบ้านมานะครับจะก้มไปอุ้มน้องหมานะครับหัวเหมือนจะทิ่มลงบันไดไม่ก้อยบอสโหนราวบันไดทันไม่งั้นเนี่ยแย่แน่เลยก็เลยมาปรึกษาแม่อีทดวงใจพรีเซนเตอร์ของสุภาพบุรุษอายุ70เหมือนกันแม่อีทบอกว่าโทรคุยกันนะครับผมก็คุยกับแม่ก้อยว่าแม่ก้อยเป็นสายกินมันกินหวานกินของทอดกินของสนุกสนานเนี่ยไม่ไหวแล้วแม่ก้อยก็อายุ70แล้วแม่ก้อยบอกว่าแก่แล้วขอกินเถอะนะครับแม่ก้อยบอกว่าขอใช้ชีวิตอย่างนี้เถอะผมก็เลยบอกว่าแม่ก้อยถ้าแม่ก้อยอยากกินอย่างนี้นะเราห้ามไม่ได้จริงๆนะครับกินโฟมิกออยเพราะมีน้ำมันดี4ตัวตัวแรกนะครับน้ำมันมะพร้าวมีเบเนนเชนไตรกลีเซไรด์ช่วยปรับสมดุลในพวกไขมันดีไปไล่ไขมันเลวได้นะครับแล้วก็มีน้ำมันกระเทียมน้ำมันลำข้าวอีกท่านนึงหม่าม้าผมเองนะครับไม่ใช่ฐานที่ไหนนะหม่าม้าผมส่งไปเข้าค่ายเพราะหม่าม้าเนี่ยกินเหมือนกันนะครับได้น้ำมันดี4ตัวกินตามหม่าม้าผมคนที่ผมรักและอยากดูแลแข็งแรงที่สุดกับแม่ก้อยนะครับน้ำมันมะพร้าวมีมีเดียมเชนไตรกลีเซไรด์น้ำมันลำข้าวมีประโยชน์จากข้าวกล้องแต่เราไม่ทานข้าวกล้องก็เลยไม่ได้จมูกข้าวนะครับแล้วก็น้ำมันงาขี้ม้อนตัวนี้มีโอเมก้า3สูงและที่สำคัญคือน้ำมันกระเทียมตัวความเผ็ดของกระเทียมเนี่ยนะครับมีทั้งอารีนซินมีซิลิเนียมนะครับแล้วก็มีตัวซัลเฟอร์เวลาเรากินข้าวขาหมูมันๆถ้าตามไอจีแม่ก้อยน
1: ะ
0: แม่ก้อยกินทั้งขาที่อาหารทะเลเป็นถาดๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย4ตัวช่วยได้กินตามแม่ก้อยกินตามหม่าม้าผมรู้สึกเหมือนป้าๆพี่ๆในจอนะครับรู้สึกเคยวิงเวียนหน้ามืดอ่อนเพลียชาตามปลายมือปลายเท้ารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกพอนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับพอหลับก็ไม่ค่อยสดชื่นหลับไม่ได้ไม่เต็มตื่นมาเนี่ยมึนงงนะครับลองดูว่าร่างกายเราเนี่ยสะสมอะไรเป็น
1: คุณผู้ชมตอนนี้เหลือ35เซตนะกับโปรวันนี้ปกติแล้วไม่เคยต่ำกว่า 1,000 แต่นี่โปร14ปีมีครั้งเดียวและรอบสุดท้ายตุนได้ตุนเลยนะกด1252วันนี้ได้ไปเทียบเท่า9กระปุกเลยใช่ไหมคุณปอคะ
0: ครับผมขวดใหญ่1ขวด250แคปซูล Family Pack เทียบเท่ากับขวดเล็ก18ขวดที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้นะครับซึ่งของใกล้หมดแล้วนะผมแถม BSRBคอมเพล็กซ์ที่มีวิตามิน B8 ตัวมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 คนขาดวิตามิน B เนี่ยครับวิตามิน B มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองชุดนี้คุ้มจริงได้ขวดใหญ่250เม็ดเท่ากับ8ขวดย่อยบวก BSRB คอมเพล็กซ์อีก1ขวดเท่ากับ9ขวดทานได้9เดือนเลยจากราคาเต็ม 2,000 กว่าบาทนะครับลดอีก200นะครับจากราคา 1,199 วันนี้จ่ายไม่ 1,000 จ่ายเพียง999บาทครับ
1: รีบโทรมาได้เลยนะคะ
0: ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเพราะ90เซตเนี่ยของเหลือไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขาดวิตามิน B แล้วลืมว่าจะทำอะไรถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับนอกจากแม่ก้อยที่อายุ70นะครับหม่าม้าผมอายุ70เหมือนกันซึ่งหม่าม้าผมเนี่ยครับไปไหนมาไหนแต่ก่อนไปเดินท่องเที่ยวไปต่างประเทศอย่างนี้ไม่ได้นะครับนั่งอมอยู่บ้านตอน60หม่าม้าแกอยากเกษียณพอเกษียณไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำงานเนี่ยโอ้ยหลงลืมเพราะว่าจากคนที่เคยทำงานทั้งชีวิตเนี่ยครับอยากนั่งพักผ่อนกลายเป็นว่าถามอะไรจำไม่ค่อยได้อยากไปไหนนึกไม่ออกบางทีเดินไปครัวบอกว่าป๋อจะไปหยิบอะไรจำไม่ได้ต่างกับปัจจุบันเนี่ยครับหม่าม้าไปเข้าค่ายไปทำCSRไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำประโยชน์ที่กับสังคมชุมชนแล้วก็ไปเที่ยวไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้พอหม่าม้าไปไหนแล้วก็ไม่เป็นห่วงนี่สำคัญเห็นไหมครับได้ไปเข้าค่ายอายุ70เพิ่งไปเข้าค่ายเพิ่งไปทำCSRไปทำประโยชน์เพิ่งได้ขึ้นเรือรบนะครับที่สำคัญตอนนี้หม่าม้าทานมาทุกวันนะครับทั้งโฟมิกออยล์แล้วก็สูตรน้ำมันงาดำรำข้าวบวกวิตามินบีตอนนี้จำความจำแม่นมากเลยนะครับดูรูปเก่าๆจำได้หมดเลยว่าใครเป็นใครเคยเที่ยวไหนตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยก็แม่นจำอะไรก็ไม่เคยลืมนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเติมวิตามิน B เข้าไปนะครับ BSRB Complex อันนี้เป็นตัวแถมน
1: ะ
0: แถมให้นะครับเฉพาะรายการพิเศษนี้จริงๆมีวิตามิน B รวมนะครับ B1 2 3 5 6 7 9และ B12 ซึ่งยกตัวอย่าง B12 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองและการทำงานตามปกติของร่างกายนะครับตัวนี้เราเสริมไม่ให้ที่สำคัญคือตัวโฟมิกออยล์เป็นตัวหลักๆคนที่ชอบทานมันชอบทานหวานและชอบทานของทอดทานอาหารแปรรูปเหมือนแม่ก้อยที่บอกว่าอยากจะใช้ชีวิตอยากจะกินให้สนุกอยาก

0: กินให้อร่อยนะครับแม่ก้อยทานเวลา2แคปซูลวันไหนเป็นปาร์ตี้ทาน6แคปซูลผมก็ทานเหมือนกันวันไหนผมไม่ทานปาร์ตี้ของมันๆของทอดๆทานสแน็คเนี่ยผมต้องกินผมกินทุกวันเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยครับเราเลือกไม่ได้บางทีเลือกได้แต่เราตามใจปากเพราะน
1: ั้
0: นสายกินนะครับโดยเฉพาะคนที่กินสะสมในร่างกายนะสะสมเหมือนถังดักไขมันที่บ้านเลย
1: ใช่วันนี้ต้องรีบโทรเลยนะคะ
0: มันแน่นเต็มถังดักไขมันเต็มร่างกายเราเลยนะครับแล้วยิ่งถ้ารู้สึกว่าวิงเวียนหน้ามืดบ้านหมุนรู้สึกว่าเวลาลุกนั่งเนี่ยมันเหมือนจะวูบอ
1: ่
0: อนเพลียตอนนอนก็นอนไม่หลับตอนตื่นมาจำอะไรก็ไม่ค่อยได้มึนๆงงๆปลายมือปลายเท้าชาต้องชุดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะชุดวันนี้คุณผู้ชมย้ำได้ไปทั้งหมดถึง280แคปซูลนะเธอแล้วนี่คือสินค้าขายดีของสุภาพโอสถ2ตัวทานคู่กันไปเลยไม่เคยต่ำกว่าพันแต่วันนี้หยุดขยี้ตาแล้วกด1252 999บาทเท่านั้นนะคะ1นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมเอาให้ทันนะรอบที่แล้วมาก็โซเอาไปแล้ว
0: ของหมดกลางรายการแน่นอนครับเพราะว่าชุดใหญ่1กระปุกเนี่ยเท่ากับ8ขวดแล้วแถมเบียร์ซาบีคอมเพล็กซ์เป็นตัวขายดีของเราผมเก็บให้ทุกสายเลยนะครับย้ำนะครับรีบโทรมานะครับถ้าวิงเวียนหน้ามืดอ่อนเพลียบ้านหมุนแล้วตอนนี้หยิบโทรศัพท์มานึกไม่ออกนะครับให้โทรมาถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วผมเก็บให้ทุกสายเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนะครับอาจจะกินไขมันเยอะเกินไปกินน้ำตาลกินของหวานกินของทอดเยอะเกินไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับได้น้ำมันดีที่4ตัวแล้วก็ได้วิตามิน B รวมด้วยทานตามแม่ก้อยนะครับแม่ก้อยอยู่ในวงการมา50ปีถ้าไม่เชื่อแม่ก้อยไม่รู้เชื่อใครแล้วแล้วมาตรฐานโรงงานเรามีทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องผ
1: ู้ช
0: มสามารถทำได้ได้8ขวดขวดใหญ่เหมือน8ขวดบวกเบียร์ซาบีคอมเพล็กซ์วิตามินบี8ตัวอีก1ขวดนะครับจ่ายไม่ 1,000
1: ใช่วันนี้ลด200วันสุดท้ายย้ำว่าวันสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรีบโทรเลยเดี๋ยวต่อเวลาให้อีก10นาทีเน
0: า
1: ะ
0: เดือนหน้าไม่ได
1: ้
0: นะ
1: ให้ทุกสาย
0: เดือนหน้าไม
1: ่ได้แล้วนะคะวันนี้1252โทรมาได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ถึงพันและส่งฟรีให้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโทรมานะ

0: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้อยู่ไหนมันอยู่ไหน
2: นั่นสิเดินตามมาติดๆหายไปอยู่ที่ไหนกัน
1: แล้วเธอมาแสมายุ่งอะไรกับเรื่องของฉันฮะ
2: พี่ใหญ่คะพี่ใหญ่จะด่าว่านี้นิทนได้นะคะแต่ที่นิทนไม่ได้ก็คือตาลาเล่กับนางสายที่จะรวมหัวกันยึดคุณนาราไปจับพี่ค่ะนิทนไม่ได้ถ้าจะให้เลือกข้างนะคะนี่ขออยู่ข้างพี่ค่ะ
1: แปลว่าเธอไม่ได้โง่ที่คิดได้ว่าควรจะมาอยู่ข้างฉัน
2: นี่ต้องขอโทษพี่ใหญ่ด้วยนะคะที่ผ่านมานี่ทำตัวไม่น่ารักกับพี่พี่ลบเมมโมรี่ออกไปให้หมดเลยนะคะเพราะต่อจากนี้ไปน้องสามีคนนี้จะดูแลช่วยเหลือพี่สะใภ้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: แต่เมมโมรี่ของฉันน่ะมันลบไม่ได้ใครทำอะไรกับฉันไว้อะฉันจำตั้งแต่ชาตินี้ไปยันชาติหน้าเลยแต่ถ้าเกิดใครคิดจะกลับตัวกลับใจมาอยู่ข้างฉันฉันก็พร้อมจะให้โอกาส
2: นี่ต้องกราบขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้โอกาสนี้นี่จะไม่ทำให้พี่ใหญ่ผิดหวังเลยค่ะ
1: แล้วจะยืนพูดอยู่ทำไมเล่าก็ไปตามหานางฟ้าไก่ในเล่สิจะเอาเรื่องมัน
2: ค่ะค่ะ

0: ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าภูนาราจะมีมุมแบบนี้ด้วยอ่ะสวยมาก
1: เป็นมุมเล็กๆที่ทรายแอบเก็บไว้เป็นที่ส่วนตัวคนอื่นไม่มีใครรู้หรอกเวลาอยากจะพักหรืออยากจะคิดอะไรเงียบๆคนเดียวทรายก็จะมาอยู่ตรงนี้

0: พี่นรินทร์เคยมาที่นี่หรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: นายคุณบอกว่าคนอื่นไม่มีใครรู้มุมส่วนตัวของคุณไง
1: คุณนรินทร์ไม่ใช่คนอื่นสำหรับสาย

0: แปลว่าคุณยอมรับว่าพี่นรินทร์กับคุณเป็นมากกว่าเจ้านายกับลูกน้อง
1: นี่คุณยังติดใจเรื่องนี้ไม่เลิกอยู่อีกเหรอ
0: ผมไม่ได้ติดใจแต่ผมแค่อยากให้คุณยอมรับให้มันชัดเจนผมไม่ชอบอะไรกำกวมผมเกลียดคนปลิ้นปล้อนโกหก
1: คำว่ายอมรับมันน่าจะใช้สำหรับคนที่ทำอะไรผิดแต่ทรายไม่ได้ทำอะไรผิดทรายก็ไม่จำเป็นจะต้องยอมรับอะไรส่วนคำว่าปลิ้นปล้อนโกหกคุณใช้คำนี้กับทรายได้ยังไงทำไมคุณใจร้ายเพราะ7ปีที่ทรายไม่ติดต่อคุณทรายเป็นคนปลิ้นปล้อนโกหกอย่างนั้นเหรอ
0: ก็ผมไม่เคยได้คำตอบที่มันชัดเจนไงว่าคุณหายไปไหนอะทั้งที่ตอนที่เราคบกันน่ะคุณพูดให้ความหวังผมมากมายแล้วคำพูดหวานๆของคุณน่ะมันก็ทำให้หัวใจของผู้ชายคนนึงยอมเชื่ออย่างสนิทใจว่าคุณรักเขามากจริงๆไง

0: อะไรซ้ายเลิฟก็แปลว่ารักไงนี่อย่าเพิ่งกวนเล่สิเดี๋ยวเล่ทำคันบ้านส่งอาจารย์ไม่ทันนะ
1: ถ้างั้นสายให้กำลังใจนะ

0: ขียนอะไรอ่ะมองไม่ค่อยชัดเลย
1: ก็เขียนว่ารักไงตาบอดหรือเปล่าเนี่ย
0: แล้วจะรักไปอีกนาน
1: รักไปจนกว่าเราจะเรียนจบเข้ามหาลัยจบปริญญาก็ยังรักรักจนกว่าเราจะได้แต่งงานกันซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกนะสายไม่ชอบเด็กอ่ะ
0: อันนั้นไม่รับปากนะต้องลองแต่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะทำให้สายชอบเด็ก
1: ทันหนึ่ง
0: นี่สัญญาแล้วนะว่าจะรักกันไปนานๆจนกว่าเราจะได้แต่งงานกันนะสายห้ามผิดสัญญาด้วย
1: ไม่ผิดสัญญาเด็ดขาดสายจะรักเบสคนเดียวไม่มีวันเปลี่ยนใจคุณเห็น
0: ไหน
1: ทำงานบ้านต่อนะ
2: แล้วนี่เหรอรักเล่ห์คนเดียวไม่มีวันเปลี่ยนใจมีแต่คำโป้หก
1: สายขอโทษสายไม่ได้อยากจะโกหกก็สายไม่รู้นี่ว่าชีวิตสายมันจะต้องมาเป็นแบบนี้มันยากนะชีวิตมันไม่ง่ายเลยอ่ะมันเลือกจะให้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นไม่ได้
2: แต่คุณก็เลือกแล้วไงต่อไปนี้ผมจะไม่ถามคำถามนี้กับคุณอีกเราจะเป็นแค่คนอื่นที่เคยรักกัน

0: ผมให้คุณมาฝึกงานนะไม่ได้ให้มาฝึกเสิร์ฟกาแฟคราวหลังไม่ต้องทำก็ได้ทราย
1: ไม่เป็นไรค่ะทรายอยากทำค่ะ
0: นี่น้องชายผมเองชื่อนเรศ
1: น้องชายคุณนรินทร์เหรอคะ
0: ใช่น้องชายคนละแม่แหละแต่ว่าผมรักมากเลยรักเหมือนน้องแท้ๆที่คลานตามกันมาเลยนะหล่อไหมล่ะ
1: หล่อค่ะ
0: สาวๆทุกคนก็พูดแบบนี้แหละนี่น่าอยู่เมืองนอกเนี่ยสาวๆลุมกันตึมเลยไม่รู้ว่าสาวคนไหนเนี่ยจะได้กลุ่มหัวใจน้อง
1: แค่สายรู้ว่าเรศมีความสุขสายก็ดีใจแล้วไม่ว่ายังไงสายจะรอเรศอยู่ที่นี่รอเรศกลับมาไม่ว่าจะในฐานะอะไรสายอยากจะเจอเรศอีกสักครั้ง
2: คุณเรศครับคุณเรศครับ
3: วิ่งมาหน้าตาตื่นแบบนี้มีเรื่องอะไรใช่ไหม
2: มีสิครับ
3: คราวนี้ใครอีกล่ะ
2: ก็ขาประจำเลยครับ
3: ต่อยเขาครับมันก็คงจะไม่พ้นเรื่องไปเจรจาว่าใครจะดูแลพุนาราแทนพี่นรินทร์ในเมื่ออำนาจอยู่ในมือของเขาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างไงปล่อยเขาแก้ปัญหาเองเถอะเราไม่ได้มีเวลาที่จะคอยตามช่วยตามห้ามเขาได้ตลอดเวลาเรามีเรื่องต้องทำคุณเอกชัย
2: แล้วคุณนเรศไม่กลัวหรอครับว่าอำนาจจะไปตกในมือของแม่ใหญ
4: ่โอ้ยโอ้ยคุณสายรอบปากเหี่ยวปากกามาได้ยังไงคะเนี่ยเห็นแม่ใหญ่ตามหาตัวคุณสายให้ควักเลยทั่วโรงแรมเลยค่ะ
1: เขาจะเอาอำนาจบริหารคุณนาราไปจากสายได้เลยใช่ไหมเนี่ย
4: โอ้ที่ตามล่าหาคุณสายก็เพราะเรื่องนี้เองเหรอคะเนี่ยอุ้ยขนลุกอ่ะนี่มันยิ่งกว่ามหาสงครามชิงแหวนครองพิภพลอร์ดออฟเดอะริงอยู่นะคะเนี่ยคุณนรินทร์ดันฝากอำนาจปกครองอาณาจักรคุณนราไว้กับมือคุณเหล่ามหาพูดก็ต้องตามมาลุมทำศึกแย่งชิงอำนาจไปจากคุณนะสิคะพี่เป็นห่วงคุณจริงๆนะคะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่เพนทรายไม่มีวันปล่อยให้อำนาจบริหารไปตกอยู่ในมือของใครเด็ดขาดพี่เพนจะต้องอยู่เคียงข้างทรายช่วยทรายทำงานนะคะ
4: ค่ะคุณทรายสู้เพนก็จะสู้เราจะไม่ทิ้งกันค่ะอยู่นี่เองพี่ใหญ่ค่ะเจอตัวแล้วค่ะ
5: ทักษะการเอาตัวรอดของหล่อนนี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเหมือนหนูท่อที่มันชอบมุดท่อน้ำทิ้งโสโครกหล่อนไม่มีวันหนีฉันพ้นหรอกลากตัวไป
4: คุณจะพาคุณทรายไปไหน
6: หลบไปนางเลขา
4: ดิซ่า
6: คะ
4: มาช่วยฉันสิตกลงคนนี้ย้ายค่ายแน่นอนแล้วหรอคะคนมากอยู่ได้ฉันบอกให้มาช่วยฉันจะไปไหน
6: ไม่ได้นะ
4: มันไม่ยอม
6: เดี๋ยวมัน
4: มันนี่มัน
6: แม่หยุดอย่าทำแบบนี้ได้ไหมฉันบอกให้แกได้แหละหยุดถ้าไม่ช่วยก็ออกไปห่างๆไป
4: ไปทำอะไรเหนื่อยเปล่าค่ะทรายไม่มีวันเซ็น
5: ไม่สิทำไมจะไม่มีวันนี้แหละเป็นวันที่แกจะต้องเซ็นลากมันไป
4: มานี่มานี่
6: ทรายมา
4: คุณนี
6: ่มานี
4: ่ทราย
6: ปล่อยทรายค่ะ
4: ปล่อย
6: มานี
4: ่คุณนี่ปล่อยค่ะทรายเดินเองได้ทรายไม่หนีหรอกค่ะ
5: อย่าไปเชื่อมัน
6: ไม่เคยเชื่อค่ะ

0: ี่ไม่เคยเชื่อใจแม่นี่ตั้งแต่วันแรกที่นาริตพามันเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะ
1: ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวมาที่นี่หล่อนก็คงวางแผนที่ฮุกที่นี่เอาแล้วสิ
2: ใครจะไปคิดแบบนั้นคะแม่ใหญ
1: ่หล่อนไงที่คิด
2: สายไปทำอะไรให้คะแม่ใหญ่ถึงได้ระแวงมากขนาดนี้เยอะเลยแหละ
0: อย่าให้ฉันแฉ
2: มาเลยสิคะสายก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองทำอะไรไว้นักหนาถึงได้โดนกล่าวหากันแบบนี
1: ้ก็การที่หล่อนรวบอำนาจของคุณนาราไว้ตอนนี้นี่ไงมันเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากโจรนางโจรหน้าด้านอยากได้ของคุณอื่น
2: ถ้าแม่ใหญ่คิดแบบนี้สายก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วค่ะไหนคะหลักฐานเอามาเลยสิคะแล้วก็แจ้งตำรวจจับสายด้วยปล่อย
0: นี่แม่สายแม่สาย
1: หยุดนะหล่อนต้องมาเซ็นคืนอำนาจคืนนาราให้กับฉันก่อน
0: แกต้องรีบไปจัดการเรื่องที่พี่ใหญ่สั่งให้เสร็จเรียบร้อยนะมันโจรแม่สาย
3: สวัสดีครับคุณสายมีอะไรกันหรือครับสวัสดีครับแม่ใหญ่
1: ลูกฉันหายไปตั้งหลายวันแล้วแต่คุณเพิ่งมาเนี่ยนะคุณทนาย
3: ถึงผมไม่ได้มาที่นี่ผมก็ติดตามข่าวแล้วก็อัปเดตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันเอาใจช่วยให้ค้นหาคุณนรินทร์เจอแล้วก็กลับมาทุกความปลอดภัยแต่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายืนยันกับผมนะครับว่าเขาจะเลิกค้นหาเชื่อว่าคุณนรินทร์เสียชีวิตไปแล้ว
1: นี่จะมาตอกย้ำเหรอว่าลูกชายฉันตายแล้วขอบคุณที่หวังดีแต่ลูกชายฉันยังไม่ตายนาริตยังไม่ตายได้ยินไหม
3: ผมเสียใจจริงๆครับแม่ใหญ่แต่ที่ผมมาเนี่ยผมมาเพื่อแสดงความเสียใจและที่สำคัญที่สุดอ่ะผมมาเปิดบันทึกของคุณนาริตที่ทำเอาไว้ครับ

0: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
5: ต้องบีบเต็มแปรง
6: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอแก
7: ่ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
8: จัดเต็ม
9: ไอ้ย่า
8: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
9: เ
8: ลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
7: ผลผลิตดี
10: เต็มสวน
8: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: แจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
1: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
3: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองเวลาเงินใน ATCOUN คน Spotifyเขารู้กัน
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: 5สาวคิสเมตยิ้มแก้มปริหลังยอดวิวเพลง Give Me More พุ่งแรงต่อเนื่องงานนี้นอกจากพลังรักจากแฟนคลับแล้วยังขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมความปังด้วยค่ะ
10: อีกนิดจะลาแล้วนี
11: ่ใครบนอะไรไว้นะคะ
12: เฮ้ยมาจะไหว้ย่อ1ล้านค่ะ1ล้านวิวค่ะ
13: ซึ่งโดนแน่
11: เพราะว่า1ล้าน
12: มาแน
11: ่เร็วๆนี้
14: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาครอไตรมาโซล
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
17: ไข่จ้ะ
16: คอแห้งไหมลูก
17: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
16: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
17: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
18: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
19: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
20: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
21: ย่าลืมส่งงาน
22: อย่าลืมการบ้านลูก
23: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
24: อย
23: ่
24: าลืมล้าง
25: อย่าลืมล้างลูกอย่าลืมปิดไฟ
26: จะเข้าความจ่ายอย่างนี
27: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
28: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
29: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
30: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
29: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
31: เรียบร้อย
29: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
32: ใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์เคี้ยวมันเต็มเม็ดครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นSystema Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema
33: ถ้าต้องการอะไรพิเศษบอกพนักงานเราได้เลยนะครับตามสบายนะครับฝากดูท่านด้วย
34: เชิญด้านนี้เลยค่ะ
33: มีอะไรเหรอครับคุณวี
35: ทนายของคุณนรินทร์มาครับ
33: มีเรื่องอะไรเหรอครับ
35: อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ตอนนี้แม่ใหญ่คุณนเรศคุณทรายรออยู่ที่ห้องประชุมนะครับคุณสายรีบให้มาเชิญคุณหินไปที่ห้องประชุมด่วนเลยครับ
33: ครับขอบคุณนะครับ

0: สวัสดีครับคุณสืบศักดิ
1: ์สวัสดีครับคุณดิษฐ
2: ์ก็รีบเชิญให้นั่งสักทีสิจะได้คุยกัน
1: เอาละครับในห้องขนาดนี้ก็มีทั้งคุณแม่ของคุณดรินน้องชาย
2: น้องชายต่างแม่ลูกเมียน้อยพูดให้มันครบด้วย
1: ครับน้องชายต่างบรรดาคุณดรินคุณอาผู้ใหญ่ที่คุณดรินเคารพและคุณทรายผู้ช่วยที่คุณดรินไว้ใจผมในฐานะทนายความคุณดรินได้มอบหมายหน้าที่สำคัญไว้ล่วงหน้าว่าหากเกิดเหตุร้ายไม่คาดคิดกับคุณดรินอย่างเช่นว่าหายตัวหรือเสียชีวิตกระทันหันผมจะต้องมาพบกับทุกๆท่านและบอกกล่าวเรื่องสำคัญ
2: ลูกฉันยังไม่ตาย
1: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอก
2: ก็ฉันบอกอยู่นี่ไงว่าลูกฉันยังไม่ตายแล้วจะมาอยู่ตามหาได้ยังไงในเมื่อลูกชายฉันยังมีชีวิตอยู
3: ่เดี๋ยวก่อนนะครับแม่ใหญ่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้หยุดการค้นหาคุณนรินทร์นะครับทางตำรวจก็ยังส่งคนเข้าไปตามหาในป่าบนภูเขากันอยู่

0: พราะว่าเราต้องการหลักฐานที่ชัดเจนที่จะยืนยันตัวตนของคุณนรินทร์นะครับ
1: แน่ใจเหรอว่ายังตามหาอยู
0: ่ผมรับรองครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องให้เรื่องของคุณนรินทร์เนี่ยออกจากกระแสสังคมก่อนเพราะว่ามันมีผลต่อการบริหารภูนารานะครับ
1: ให้มันจริงเหอะนิชา
2: ค่ะพี่ใหญ
1: ่ฉันมอบหน้าที่เธอเลยนะคอยตามคอยจิกเรื่องของนรินทร์กับคุณอิทธิว่ามันคืบหน้าไปถึงไหน
2: ได้เลยค่ะพี่ใหญ่นี่จะเป็นธุระจัดการตามเรื่องนี้เองค่ะมองอะไรฉันเข้าเรื่องแต่ค่ะคุณทนายพี่ใหญ่รอฟังอยู่นานแล้ว
3: ในซองเอกสารนี้เป็นบันทึกสำคัญของคุณนรินทร์ที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ
2: นี่เรามาเดากันเล่นๆไหมว่าใครจะได้ภูนาราไป
4: นี่เจ๊คิดว่าที่ทนายสืบสักมาวันนี้จะมาเปิดพินัยกรรมของคุณนรินทร์ใช่ปะ
2: Why not นี่แกเป็นเลขาของคุณนรินทร์มาตั้งนานแกก็น่าจะรู้นิสัยคุณนรินทร์ดีว่าเป็นคนรอบคอบมากขนาดไหนแค่ไปเดินป่าชิวๆนะยังทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณสายเป็นคนดูแลแทนเลยฉันสังหรณ์ใจนะว่าคุณนรินทร์ต้องทำอะไรอีกแน่ๆเลยอ่ะ
4: มันก็จริงของเจนะงั้นฉันขอเดาว่าคุณนรินทร์เนี่ยต้องทำเรื่องให้กับคุณนเรศดูแลปุณลาหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไอ้เจ๊
2: ฉันว่าไม่ได้ยกปุณลาให้คุณนเรศคนเดียวหรอกคุณสายต้องมีส่วนร่วมด้วยแน
4: ่เฮ้ย
5: โอ๊ยทำอย่างนั้นก็เกินไป
2: เกินอะไรยะ
4: เอ้
5: าอย่างไรคุณสายก็เป็นคนอื่นสายเลือดร่วมกันสักนิดก็ไม่มีจู่ๆจะมายกธุรกิจหมื่นล้านที่พ่อตัวเองสร้างมากับมือให้กับคนอื่นเนี่ยนะบ้าหรือเปล่า
2: แกสิบ้าน
4: ั่นดิ
2: ฉันพูดไปยกให้ตรงไหนฉันบอกว่ามีส่วนร่วมคือร่วมบริหารธุรกิจอ่ะไม่เก็ตเหร
5: อไม่เก็ตจ้ะเอาแล้วทำไมไม่ให้คุณนิที่เป็นอาแท้ๆร่วมบริหารล่ะคุณนิเนี่ยแกช่วยงานปลุกเบิกคุณรามาตั้งแต่รุ่นพ่อนะเห็นหัวกันบ้างเหอะ
4: เอ้าพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าด่าคุณนรินทร์นะดิต้องไม่เห็นหัวคุณนี
2: ้
5: เอ้าก็แล้วแต่ฉันพูดเรื่องจริงนี่คิดดูนะจริงๆอ่ะควรจะยกภูนาราให้คุณนี้บริหารไปเลยด้วยซ้ำ
6: แหมได้ยินแก๊งเลขาแถวนี้กำลังเถียงแย่งสมบัติแทนเจ้านายตัวเอง
5: เดี๋ยวก่อนถามเจ้านายของเราสองคนก่อน
7: ฟังนะไม่ใช่เป็นแค่เจ้านายเราอย่างเดียวเป็นถึงภรรยาหลวงของผู้ก่อตั้งภูนาราและเป็นถึงคุณแม่ของคุณนรินทร์ทายาทภูนาราเช่นเดียวกันเข้าใจไหม
2: เดี๋ยวก่อนนี่จะมาสอบโอเน็กกันยังไงลุงถึงได้มาติวประวัติศาสตร์ให้ฟังเนี่ย
5: เดี๋ยวก่อนจะเมียใครแม่ใครลูกใครวินาทีนี้ไม่แคร์จ้ะใครดีใครได้
6: เดี๋ยวก่อนรับรองชัวร์ไม่มั่วนิ่มเจ้านายของเธอเนี่ยไม่ได้แน่นอนเชิญรับกลาช่างสุดท้ายอ่ะไม่เลยขาถ่ายแถว
5: อีกะมันนี่มาหาว่าฉันไม่เลยขาถ่ายแถวนั้นหรอก็ยินดีกว่าขี้ข้าหัวแถวอย่างแกละกันอีกไม่ด่าฉันไม่ขี้ข้าหรอ
2: เออ
5: ต้องไหม
2: เอาเลยอย่ายอม
5: ไม่ยอมไม่ยอม
4: โอ้ยยอมเธอโอ้ยจะทำอะไรเกรงใจเท้าฉันหน่อยเหยียบไม่เกรงใจรองเท้าเลย
2: เอ้าเลยยื่นเท้าไปทำไมอ่ะ
4: ก็เจ๊มันหลบทันที่ไหน
2: เ
4: รา
2: โง่เนี่ยเราอะโง
3: ่ขณะที่นายสืบศักดิ์ได้อ่านบันทึกฉบับนี้ของข้าพเจ้านายรินภูสินคงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าจนไม่สามารถจะดูแลบริหารภูนารากอล์ฟคลับได้ในขณะนี้ดังนั้นข้าพเจ้าได้ทำบันทึกมอบอำนาจในการบริหารกิจการภูนาราฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้การบริหารภูนาราเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ติดขัดขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้หนึ่งข้าพเจ้าขอมอบอำนาจบริหารภูนารากอล์ฟคลับให้กับคุณพิมพ์ทิวาภูสินทร์ซึ่งเป็นมารดาของข้าพเจ้า

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ใหญ่เช่นเดิมนะคะซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม

0: ้อนแล้วเราจะต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในอ่ะถ้ามันใส่แล้วมันอึดอัดหรือว่ามันร้อนมันก็ไม่โอเคเราต้องใส่ตัวที่มันใส่สบายที่สุด
1: เพราะฉะนั้นอยากใส่อยากเติมอยากซื้อเพิ่มมีแล้วอยากซื้ออีกหรือว่ามีสีที่ยังเก็บไม่หมดเรียนเชิญด้านนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ชุดชั้นในตัวนี้ค่ะเราจัดมาให้ปกติเราจะขายอยู่ประมาณ 1,090 บาท
0: ไม่ค่ะวันนี้ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่990
0: ไม่ใช่อีกค่ะเพราะว่าวันนี้799บาทแล้วคุณได้ไป3ตัว3สีนี้สีลาเต้โกโก้โอเลี้ยง3ตัวนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเป็นสีไทยให้เลย799บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้
1: อุ๊ยสแกนมาเลยแม่สแกน QR Code มาหรือว่าไม่ไหวสแกนไม่ได้สักที1252โทรมาก่อนนะคะไม่ต้องจ่ายตอนนี้ค่ะเงินยังไม่มีไม่เป็นไรขอจองไว้ก่อนได้แม่
0: เ
1: ดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังค่ะและที่สำคัญคือราคาต่อตัวแม่750บาท
0: ใช
1: ่ราคาพรีเมียมเลย
0: เฮ้ยมันก็เหมือนกับซื้อ1แถม2
1: นะใช่จ้าวันนี้799บาทได้ไปเลย3ตัวเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคุยกระบะเซลล์ไม่ต้องไปดูร้านไหนไม่ต้องไปเก็บคูปองไม่ต้องไปทำอะไรเลยแม่แค่ยกหูโทรศัพท์โทรหาเรา1252โทรมาก่อนเดี๋ยวมันจะหมดไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าตัวนี้แม่ดูนะคะทรงที่เขาสวยคือซาบีน่าเขาออกแบบจริงจังค่ะแม่เขามีทีมออกแบบเลยเขาออกแบบมาว่าชุดชั้นในเนี่ยใส่แล้วต้องหน้าอกสวยอยู่ตรงกลางถูกไห
0: ม
1: ตัวนี้นะจะมองมุมไหนจะม
0: ุ
1: มซ้ายมุมขวา45องศาฟองน้ำเขาสวยมากมันเป็นหน้าอกสาวอ่ะแม่และที่สำคัญเทคโนโลยีด้านในอยากจะบอกเหลือเกินว่ามันทำให้เราหน้าอกเนี่ยเย็นไม่ร้อนอับชื้น
0: เพราะว่าเนื้อผ้าเขาเป็นรูแอร์โฟล
1: ว์แม่แล้วมันยืดหยุ่นได้แบบนี้เลยนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนื้อผ้าแบบนี้คือเสื้อชั้นในตัวเป็นพันได้เหมือนสปอร์ต
1: ถูกต้องสปอร์ตบาร์ตัวเป็นพันเขาใช้แบบนี้กันแต่ว่าตัวนี้มีตะขงตะขอมาให้เรียบร้อยและที่สำคัญไปกว่านั้นคืออยากให้ดูเทคโนโลยีฟองน้ำที่อยู่ด้านในด้วยค่ะ
0: เฮ้ยฟองน้ำสีเดียวกันกับชุดชั้นใน
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะ
0: สวยมาก
1: เราจะไปกดแบบที่ไหนมาเราจะไปซื้อแบบที่ไหนมานะแม่ฟองน้ำแม่จะเป็นสีขาวแล้วแผ่นบางเจี๊ยบมาก
0: คนละชิ้นต้องคอย
1: จัด
0: บาง
1: ที
0: มันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่าง
1: แต่ตัวนี้เป็น connected pad นะคะเป็นแผ่นเดียวกันเลยข้อดีคือมันล็อกหน้าอกเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางไม่แยกจากกันไม่ซ้ายชิ้นขวาชิ้นที่สำคัญคือแผ่นตัวนี้ไม่หนาหรือบางจนเกินไปแม
0: ่ไม่หนัก
1: ไม่หนักด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเห็นรูระบายอากาศไหมคะเทคโนโลยี Air Flow อยู่ทั่วทั้งแผ่นฟองน้ำแบบนี้แล้วเวลาเอาไปซักนะแม่เอาไปปั่นขยำขย
0: ุ่ยเดี๋ยวเฮ้ย
1: ยังเป็นเหมือนเดิมทรงเดิมเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะซักเข้าเครื่องป่งเครื่องปั่นไปเลยแม่ไม่ห้ามค่ะตอนนี้เหลือ60เซตสุดท้ายนับถอยหลังเหลือแค่6นาท
0: ีใช่ลืมบอกว่ามีจำกัดนะคุณผู้ชมค่ะคือปกติที่นุ้ยเคยซื้อชุดชั้นในซาบีน่าที่แบบเขาจัดราคาลดราคาเอาจริงๆลดแล้วลดอีกเขาก็ซื้อกันแบบ 4-500 ต่อตัวแต่วันนี้เพิ่งเหลือแค่ตัวละ200กว่าบาทเพราะ3ตัวนี
1: ้
0: คุณจ่ายแค่799บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีโทร1252สั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะหลายๆคนก็คาดหวังว่าเวลาใส่ชุดชั้นในอ่ะมันจะต้องเลือกไซส์ใช่มั้ยมี S M L อกเท่าไหร่นะรอบอก3 2 3 4 3 6ไม่ต้องตัวนี้เป็นฟรีไซส์ไม่ว่าพี่ๆแม่ๆจะหน้าอกเริ่มต้นที่28นิ้ว34นิ้วขึ้นไปหรือ46นิ้วบวกได้อีกสัก 1-2 นิ้วก็ใส่ด้วยกันได้แม่ไม่ต้องเลือกไซส์เลยเพราะว่าการเลือกไซส์ไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปในการซื้อซาบีน่าจ้า
0: เราเคยเลือกครับแต่คนนี้เห็นไหมคะรอบอกคนนี้คือ46นิ้วแต่ว่าให้ดูเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าของเขายังเหลือใส่ได
1: ้สบายสบาย
0: ใช่แล้วเขาเก็บเนื้อตรงนี้ให้เราปุ๊บเข้ามามันเลยเรียบเนียนแต่ว่ายังทำให้ทรงหน้าอกสวยแบบเดิม
1: ใช่หลายๆคนน่ะมีความกังวลอย่างเพื่อนๆตูนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ตัวเท่าตูนแม่ตูนพูดเลยรอบๆตัวตูนน่ะคนน้ำหนักเยอะมากๆน้ำหนักมากปุ๊บมันก็จะมีเนื้อปิ้นเนาะด้านข้างด้านหลังมีเต้าที่3เต้าที่4แต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่เนื้อผ้าเขาเยอะแถบข้างเขาก็ให้มาเยอะเห็นปะมันก็จะอบอุ้มอบกระชับเนื้อด้านข้างของเราเก็บเต้าไปเลยแม่รอบหลังแบบนี้ให้มันอยู่ด้านหลังเรียบเนียนและอย่างที่แจ้งไปว่ามันเป็นชุดชั้นในที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: ตรงนี้เขาระบายอากาศเป็น Air Flow เทคโนโลยีเฉพาะซาบีน่าเท่าน
0: ั้นถ้าระบายอากาศดีขนาดนี้ร้อนอบอับชื้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีกลิ่นอับไม่เหม็นเปรี้ยวแล้วใส่สบายทั้งวันทำให้เราอารมณ์ดีไปตลอดทั้งวันเลย
1: ถูกต้องค่ะแค่นี้เองแม่เราเอาชุดชั้นในดีๆใส่ไว้ด้านในแล้วรอรับความสวยจากเวลาที่เราแต่งตัวแล้วก็สีที่เราเลือกมาให้วันนี้หลายๆท่านอาจจะชอบแต่หลายๆท่านอาจจะยัง

0: เพราะว่าไปชอบสีพาสเทลซะส่วนใหญ่แต่อันเนี้ยใส่กับเสื้อขาวได้
1: ใช่
0: ได้หมดเลยเสื้อดำก็ได้
1: คือหลายๆคนนะคะที่ใส่กับชุดสีขาวแล้วกลัวว่าข้างในจะเห็นชุดชั้นในถ้าใส่ตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ชุดทับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่โป๊มันใส่แล้วคือมันเรียบเนียนแล้วมันสวยไปเลยไม่ต้องมาใส่อะไรหลายๆช
0: ั้นเราเห็นสมัยเนี้ยแม่ๆไปเต้นแอโรบิกสวนลุมกันใช่ไหมไปเต้นแอโรบิกอยู่หน้าห้างกันใช่ไห
1: ม
0: เขาใส่แค่บราตัวนี้ตัวเดียวแล้วหาเสื้อทับแล้วก็เป็นชุดออกกำลังกาย
1: เท่นะ
0: ใส่แล้วสวยนะคะมันดูไม่โป๊ด้วยแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตบาร์ด้วยนี่คือซาบีน่าแท้ๆแม่ราคาขอดูอีกรอบได้ไหมคะ750บาทต่อ1ตัวเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะชัดแล้วนะฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์นะวันนี้ได้3ตัวเท่าไหร่นะพ
1: ี่ใช่3ตัว799นั่นหมายความว่าคุณจ่ายเพิ่มอีกแค่49บาทแล้วคุณได้ไป3ตัวเหมือนซื้อ1แถม2ได้ไป3ตัว3สีแบบนี้เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ200กว่าบาท
0: แม่เอาจริงๆรีบโทรก่อน252เหลือ30เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
1: เฮ้ย
0: ใครยังไม่เคยได้ใส่เลย
1: อึ
0: ้งๆอยู่อุ๊ยเซตมันใหญ่คุณน้องพี่ใส่ไม่ไหวเอา3ตัวไปแม่3ตัวยังไงก็ได้ใส่
1: ใช่และที่สำคัญใครที่กังวลในเรื่องของไซส์ในเรื่องของคัพนี่ยื่นให้ดูแบบนี้นะ
0: 1 2 3
1: นี
0: ่โอ้
1: ก็แขนนุ้ยมันได้แค่นี้กำลังแขนได้แค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วไปได้อีกนะคุณผู้ชมแล้วคือกลับมาทรงสวยเหมือนเดิมแล้วเวลาซักเครื่องไปเลย
0: ซักได้แม่แม
1: ่นี่คือบิดจนเลือดไม่เดินแล้วนะ
0: โอเค
1: เอากลับมาคุณผู้ชมดูนะสะบัดเขานิดนึง
0: เนี่ย
1: ตรงสวยเหมือนเดิม
0: เราไม่รู้หรอกว่าแบรนด์อื่นเขาสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ทำได้แบบนี้ไหมมันก็อาจจะมีแต่ราคาไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ตกตัวละ200แน่นอนนี่คือชุดชั้นในที่น้องใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์นะคะและเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่อยู่คู่กับสาวไทยมาหลาย10ปีแล้ว
1: เอาจริงๆตั้งแต่เราเล็กๆเราก็ใส่ซาบีน่ามาตลอด
0: ใช่
1: แล้วเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาตลอดจนเป็นรุ่นนี้ที่ใส่สวยและใส่สบายจริงๆระบายอากาศได้ดีแม่คนอวบแม่ท้องเสื้อใน200กว่าบาทหาที่ไหน
0: ไม่มีแล้วก็ลำบากไปเลือกไซส์ด้วยไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมสั่งไปก็เสี่ยงว่าอุ๊ยถ้าใส่ไม่ได้จะทำยังไงดีไม่ต้องกังวลนะคะสั่งที่เราคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าฟรีไซส์ยังไงก็ใส่ได้แม่ดูก่อนอีกรอบนะนี่คือไซส์ที่แม่จะได้ไปอกเล็กอกน้อยได้ไหมได้ค่ะอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมได้ค่ะหรือว่าจะบิ๊กไปเลยก็ได้ค่ะแม่46นิ้วบวกอีก 1-2 นิ้ว
1: ใช่คือ
0: อกใหญ่เนี่ยก็ใส่ได้
1: ถูกอกใหญ่ก็ไม่น้อยอกเล็กก็ไม่แบนอ่ะจริงๆเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์กังวลว่าจะโทรทันไหม1นาทีกว่า
0: และเหลือไม่กี่
1: เซนแล้วคุณผู้ชมที่คุณจะได้ไปนะเป็นเสื้อชั้นในที่ใส่สวยสบายฟรีไซส์3ตัว3สีนี้แล้วในราคา799เหมือนซื้อ1ได้3
0: ตอนนี้ส่งฟรีนะคะถ้าโทรไม่ทันในรายการนี้ส่งฟรีอาจจะไม่มีแล้วต้องเสียค่าส่งตอนนี้คนรอสายเยอะถ้าเกิดว่าแม่โทรมาแล้วแบบอ้อรอนิดหนึ่งรอแนะนำให้รอแต่ยังไงก็ต้องได้ในล็อตนี้ไป799บาท3ตัวครั้งที่แล้วเราขายไปหมดสต็อกไปไกลมากแล้วกว่าจะเอากลับมาให้แม่3ตัว799ได้นานมาก
1: ถูกฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองสิทธิ์1252ความสวยและความสบายรวมกันอยู่ในตัวนี้แล้วแล้วเหลือตัวละ200กว่าบาทแล้วเราย้ำนะคะว่าคุณได้ซาบีน่าของแท้แน่นอน
0: ใช่แล้วค่ะหน้าอกหน้าใจของผู้หญิงก็สำคัญเหมือนใบหน้าเรานี่แหละแม
1: ่
0: ถ้าเกิดหน้าอกหน้าใจเรามันดูกลมกลึงสวยงามอยู่ที่ถูกที่ถูกทรงไม่ย้อยลงไม่ยกขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบใส่สภาพสวยแล้วจะดูอายุลดลงได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะคะให้โปรรอบสุดท้ายพี่นุ้ยได้กี่ตัวนะจ๊ะ
1: 3ตัว3สีลาเต้โกโก้โอเลี้ยง15เซตสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะจ่ายเพียงแค่799บาท1252สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้จ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองสิทธิ์ด่วนๆเลยค่ะ
0: เหลือน้อยลงแล้วค่ะความสบายนะคะจะไปส่งถึงหน้าบ้านพร้อมกับความสวยแบบนี้ด้วยย้ำว่านี่ใส่สบายมากย้ำว่านี่ของแท้ย้ำว่าส่งฟรีนะคะ799บาทรีบโทร1252วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: 2คุณนเรศภูสินซึ่งเป็นน้องชายของพระเจ้า
1: น้องชายต่างแม่ลูกเมียน้อยฉันบอกแล้วไงให้พูดให้ครบ
0: ครับคุณนเรศภูสินซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่มีอำนาจร่วมการบริหารจัดการคุณรักกอล์ฟครับ
2: ก็ดีเหมือนกันคืนอำนาจให้แม่และน้องชายเขาไปเราจะได้ไม่ต้องแบกรับอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองไว้ให้มันหนัก

0: หมดหน้าที่ของเราสักที
1: สามโดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีคุณกีรติกาธีรดากุลผู้ช่วยของพระเจ้าร่วมบริหารและร่วมตัดสินใจในทุกเรื่องในการบริหารงาน
2: เราทำอะไรลูกชายฉันฮะลูกชายฉันถึงไว้ใจน้ำหน้าอย่างเธอให้มาบริหารภูนาราร่วมกับฉันฮะ
3: ก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยค่ะพี่ใหญ่ในเมื่ออำนาจการบริหารเป็นของพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็สามารถที่จะไล่ใครออกก็ได้เป็นสิทธิ์ของพี่ใหญ่ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับผมยังอ่านไม่จบครับ
2: ก็รีบๆอ่านให้จบสิฉันจะได้เริ่มบริหารภูนาราโดยการกำจัดขยะเน่าๆออกไป
1: สี่ห้ามให้ใครใช้อำนาจบังคับหรือขู่เข็นให้คุณกีรติกาธีรดากุลลาออกโดยเด็ดขาด
3: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: ยกเว้นเสียว่าคุณกีรติกาจะมีความประสงค์จะลาออกเอง
2: ในเมื่อฉันเป็นผู้บริหารภูนาราทำไมฉันถึงไล่นางนี่ออกไม่ได้
3: ใช่ทำไมจะไล่ออกไม่ได
1: ้ถ้าหากผู้ใดปฏิบัติฝ่าฝืนคำสั่งจะถูกตัดสิทธิ์จากการร่วมบริหารจัดการภูนาราโดยทันทีและห้ามเข้ามาในเขตภูนาราอีกไม่ว่ากรณีใดๆไม่เช่นนั้นจะถือว่าบุกรุกมีความผิดตามกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีลงชื่อนายรินภูสินประธานบริหารผู้มอบอำนาจเอาละครับผมก็ได้อ่านจบแล้วนะครับผมหวังว่าทุกๆท่านจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามความประสงค์ของคุณนรินทร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพิมพิวาคุณนเรศคุณทรายในฐานะที่จะเป็นผู้บริหารภูนาราร่วมกันต่อไปจนรับอำนาจในการบริหารต่อไปครับ

พ่อพูดเสมอว่าภูนราคือความภูมิใจของพ่อสร้างมากับมือและอยากให้เราสองคนช่วยกันรักษาไว้เป็นสมบัติของครอบครัวไว้จนชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องห่วงครับพี่นรินทร์ผมจะช่วยดูแลภูนราแทนพี่เอง

0: ฉันว่านะน่าจะคุยกันเสร็จแล้วล่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเจ้านายใครจะได้เจ้านายใครจะอด
1: แน่แล้วจะรู้ได้ยังไงยะว่าใครจะได้ใครจะอด
0: แหมทําเป็นใสๆแค่เดินผ่านประตูออกมาดูสีหน้าก็รู้แล้วล่ะยะ
2: เดี๋ยวสายไปส่งนะคะ

0: ห็นสีหน้าแบบนี้คุณสายฉันได้ชัวร์เย
1: ้คนดีของฉันด้วยรู้จะได้อะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย
0: ยืนลุ้นกันไปก่อนนะฉันขอตัวไปทำงานใครจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเจ้านายฉันได้ชัวร์
2: เย้ยินดีไปทำงานเลยเจ๊เดี๋ยวฉันขอรุ่นเจ้านายฉันก่อน
0: อ๋อยังน่ายุ่งอยู่เหรอฉันไปก่อนนะฉันได้ชัวร์

0: ثلاثة. วานาเลสเนี่ยสามารถดูแลภูนารากอฟได้ดีอยู่แล้วล่ะแต่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรเอานะอายังอยู่เดี๋ยวอาช่วยเต็มที
1: ่ขอบคุณมากนะครับอา

0: ้าใช้ผมเดาเนี่ยที่ทนายสืบสักมาในวันนี้คงไม่พ้นเรื่องที่ใครจะมาดูแลที่นี่แทนคุณอรินเป็นคุณอเล่ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวนะยังมีอีก2คนที่จะต้องมาร่วมบริหารพูนารากอล์ฟครับกับฉัน
0: 2คนนี่อย่าบอกนะครับว่า1ใน2คนนั้นคือแม่ใหญ่

0: ไรหรอคะ
1: จดหมายของคุณนรินทร์ครับคุณนรินทร์สั่งกำชับผมไว้ว่าถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคุณนรินทร์จนจะต้องเปิดบันทึกฉบับพิเศษผมจะต้องนำจดหมายฉบับนี้มามอบให้ถึงคุณให้ได้ขอตัวกลับก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉันเป็นหัวหลักหัวตอนหรือยังไงพวกมันถึงไม่เคยเห็นหัวฉันนะอำนาจหุ้นส่วนตำแหน่งสูงๆไม่เคยตกถึงมือฉันฉันไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากเงินเดือนถูกๆไว้เลี้ยงพ่อยาไส
1: ้เงินเดือนแม่ก็ไม่ใช่น้อยนะเป็นแสนอ่ะแถมเรายังมีที่อยู่กินสุขสบายขนาดนี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วแม่
0: หุบปากมีที่อยู่ที่กินแล้วยังไงแกภูมิใจเหรอที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยทั้งที่เราก็นามสกุลโพสิงเหมือนกับพวกมันนั่นแหละเราเหมือนกับขี้ข้าทำงานงกอย่างเดียวไม่เคยมีตัวตนไม่มีเกียรติไม่มีหน้าตาในสายตาของคนอื่นเลยแม้แต่พนักงานในภูนารามันก็เห็นเราเป็นคนระดับเดียวกับมันนั่นแหละ
1: เราแม่จะอยากมีเกียรติอยากมีหน้าตาไปทำไมเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขดีไม่ใช่หรอ
0: ก็เกียรติกับหน้าตานั่นแหละมันทำให้ฉันมีความสุขแกมันยึดติดแต่คำว่าดีอยู่แล้วอะไรอะไรก็ดีไปหมดสุดท้ายนะชีวิตของแกจะไม่ดีเข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจในเมื่อลิตาทำดีลิตาคิดแต่เรื่องดีๆแล้วทำไมลิตาจะไม่ได้ดีแม่นั่นแหละ
0: ทำไมฉันทำไมฮะ
1: อยากมีเกียรติอยากมีหน้าตาแม่จะหามาได้จากไหนลิต้าอยากรู้นะ
0: ก็เงินไงถ้าฉันมีเงินฉันก็จะได้มันมาแล้วคอยดูนะอีพวกที่มันเคยดูถูกฉันด้วยสายตาเคยเบ้ปากใส่ฉันเคยปากหมาดูถูกฉันพวกมันทุกคนจะต้องก้มหัวไหว้ฉัน

0: ไอ้นันดินมันทำกูแสบยกอำนาจบริหารให้น้องมันให้แม่มันให้เด็กเมื่อวานซื้อที่มันเก็บมาเลี้ยงแต่กูเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อของมันสร้างคุณนราขึ้นมากับมือที่ดินตรงนี้ครึ่งนึงก็เป็นของกูแต่มันไม่เคยเห็นหัวกูเลย
1: แบบนั้นเท่ากับว่าคุณนราตกอยู่ในมือของมันทั้ง3คนแล้วสิครับ
0: ยังหรอกแค่อำนาจบริหารชั่วคราวยังไม่ใช่พินัยกรรม
1: แต่เดี๋ยวมันก็ต้องเปิดพินัยกรรมอยู่ดี
0: จริงสิไอ้นารินมันเป็นคนรอบคอบ
1: ถ้าทุกคนมั่นใจว่าไอ้นารินมันตายพวกมันต้องร้องขอให้ทนายเปิดพินัยกรรมแน่ๆครับ
0: มันคงยังไม่เปิดพินัยกรรมตอนนี้หรอกอีนางแม่ยายมันยังเพ้ออยู่เลยว่าลูกมันยังไม่ตายเพราะฉะนั้นใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภูนาราทั้งหมดมันจะต้องถูกกำจัดโดยเริ่มต้นจากนางสาย

ูนาราเป็นสมบัติของพ่อนะครับพี่พ่อสร้างมันมากับมือและพ่อก็รักมันมากด้วยอยู่ๆพี่จะมายกให้คนอื่นแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเขาจะดีมากขนาดไหนหรือพี่จะรักเขามากแค่ไหนก็ตามพี่ไม่มีสิทธิ์ยกภูนาราให้กับเขาคนในครอบครัวภูสินเท่านั้นที่จะได้ดูแลภูนาราผมขอโทษนะครับแต่ผมจำเป็นต้องขัดขวาง

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: อาสตางค์
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
13: ้ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
14: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เปรียกขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
15: ้เลอา
16: สามีสมุนไพรเลอาจ้าว
17: ระประสานพลังสมุนไพร
18: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
19: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
20: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่ผู้นี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3เป๊ปซี่พรีเซนต์บิ๊กเมาเทนวิลเลจโหยลงโอ้ใหม
21: ่ Is that good?
22: Ding

0: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
7: ฟันโอ
8: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
7: ฟันโอ
8: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
9: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
10: มาใหม่เพื่อศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
9: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
11: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
10: ก็มานางสกุลคูบุริน
9: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
10: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
12: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูล
13: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
14: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
10: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
15: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
9: เรามาเบลงกันก่อนไหม
17: ใจตรงกันเลย

0: lo sai.
1: ว่าไง
0: ผมปล่อยไฟรั่วไว้ในห้องน้ำแต่นางทรายกลับมาพอดีผมเลยรีบหนีออกมาครับ
1: แกแน่ใจนะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจะไม่เห็นหน้าแกตอนที่แอบเข้าไปในบ้านพักของมัน
0: ไม่ต้องห่วงครับผมก็ปี้ภาพทุกจุดของพูนาราไว้แหกตาทุกคนแล้วครับ
1: นางทรายตอนนี้แกกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: มันคงไม่ซักแห้งตัวเองด้วยการไม่อาบน้ำก่อนนอนหรอกครับ
1: ดีคืนนี้ฉันจะดื่มฉลองให้หมดขวดแล้วก็นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาฉันจะไปเก็บศพนางทรายที่ถูกไฟดูดตาย

0: ห้องน้ำ
1: มีได้เป่าผมแช่อยู่ในอ่างน้ำผมว่าสงสัยไฟจะรั่วแต่ทำไมคัทเอาท์ถึงไม่ยอมตัดไฟ
0: โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่โรงแรมมาจัดการดีกว่าไหมคะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอง
0: คุณจะทำเองเลยเหรอสายว่าอย่าเลยโทรเรียกช่างมาจัดการดีกว่าก
1: ลัวผมจะตายอะฮะผมยังต้องอยู่บริหารพุนลาร่วมกับคุณอีกผมไม่ปล่อยให้ตัวเองตาย ง่ายๆหรอกนะเรายังต้องร่วมงานกันอีก
0: ถ้าอย่างนั้นก็ระวังตัวด้วยนะคะอย่าชิงตายไปก่อนล่ะเดี๋ยวสายฮุบพุนลาไม่รู้ด้วย

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้าดีนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญที่มาในวันนี้เป็นคนที่พาคุณแม่ในวัย80กว่าเที่ยวตลอดเวลามีเคล็ดลับอะไรดีๆไปฟังจากเขาเลยค่ะคุณอันค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆก็ไม่เชิญถือว่าเป็นขาเที่ยวหรอกครับแต่ว่าเป็นตั้งใจแบบขาใช้ชีวิตน่ะก็พูดคำนี้กับเขาแล้วมามีอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ตั้งใจดูแลตัวเองสิจะได้ไปด้วยกันได้ทุกที่เลยแล้วเขาก็เปลี่ยนจริงๆฮะเขาก็ลุกขึ้นมาตั้งใจดูแลตัวเองจริงๆเพราะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแล้วเขาก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะครับแต่เขามีปัญหาก็คือร่างกายมันไม่เหมือนเดิมขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวลุกนั่งขึ้นลงบันไดขึ้นรถลงรถลุกนั่งเก้าอี้เอาแค่ขึ้นเตียงลงเตียงอ่ะเรายังรู้สึกว่าเขาใช้เวลานานมากกว่าปกติมากๆซึ่งเราไม่ได้หงุดหงิดแล้วเราก็ไม่ได้เร่งด้วยแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้แต่เราไม่เคยรู้ว่าตัวเขาเองก็หงุดหงิดหรือตัวเขาเองก็ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเขากำลังสู้กับอะไรอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเราออกไปทานข้าวนอกบ้านแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะไปห้างแต่เขาขอให้เราไปยืมรถเข็นบ้านพี่อันไม่มีรถเข็นแบบวีลแชร์เนี่ยแต่งตัวสวยกันออกไปกินข้าวแล้วผมบอกแม่เราเป็นอะไรวันนั้นคือวันที่ผมตัดสินใจว่างั้นไปตรวจเพราะว่าผมถามเขาไม่ค่อยยอมเล่าเพราะเขาเกรงใจกลัวเราเป็นห่วงไปเจอผู้เชี่ยวชาญปุ๊บโอ้โหพูดเลยว่าเขารู้สึกว่ามันติดขัดเสียดเสียวขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วมันทรมานอย่างไรยังไงบ้างพูดจนถึงจุดหนึ่งผมจำได้ว่าคือเขาพูดไปพูดแล้วเหมือนเขาแบบเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่เหมือนเขาเผลอแบบเหมือนเผลอจะอื้นแบบร้องไห้ออกมาว่าแสดงว่าเขาต้องเก็บความทรมานนี้ไว้เพราะเขาคิดว่ามันไม่มีทางเลือกครับเขาคิดว่าเดินไม่ไหวคือเดินไม่ได้แล้วมันจบละนะฮะแต่ณวันนั้นพอตรวจเสร็จสิ่งที่เราเจอคือนี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยและข้ออื่นด้วยแต่ข้อเข่ามันคือหลักเอ๊ะมันฟังดูว่าไม่บอกว่าไม่หนักนะแต่มันดูว่ามันยังพอมีทางไปนี่นะพอเขาอธิบายต่อคอลลาเจนตัวที่เสื่อมคือคอลลาเจน type 2อยู่ในทุกข้อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะฮะวันนั้นคือผมบอกอ๋อมันมีหลายชนิดเหรอ type 2คืออะไรอ่ะมันเสื่อมได้เราก็กินเสริมเติมเข้าไปได้จากการศึกษาและงานวิจัยเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญฝากมา2อย่าง1กินนะเติมนะเติมคอลลาเจนเติมไม่ถูกตัวอันที่2คือสม่ำเสมอนะคุณไปหาตั้งใจหาสุดท้ายคัดออกคัดออกคัดออกจนเหลือตัวนี้ครับนี่คือ CC แคลเซียมคอลลาเจนนะครับตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยมี type 2คอลลาเจนที่บอกให้กินเห็นไหมบรรทัดบนสุดเปรียบเทียบให้แล้วตัวนี้ยี่ห้อนี้มีมากที่สุดในท้องตลาดนะครับในเชิงปริมาณกับคนอื่นถึง5เท่าและมีแคลเซียมสารสกัดจากผักผลไม้วิตามินอีก29ชนิดแล้วก็มีอีกตัวสำคัญมากคือสาหร่ายสีฟ้าตัวนี้ครับช่วยลดการอักเสบรวมถึงการปวดตามข้อและมีส่วนช่วยในการดูแลคนที่กังวลปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนอร่อยด้วยน้ำตาล 0% ไขมันคอเลสเตอรอล 0% หมดติ๊กถูกหมดเลยวันนั้นตอนที่เจอผมเลือกเอาอันนี้แหละเริ่มต้นดูแลจากวันนั้นทุกวันไม่เคยขาดครบตามผู้เชี่ยวชาญบอกไหมล่ะสม่ำเสมอขอวันละซองรู้เรื่องเป็นยังไงก่อนกับหลังให้คุณแม่อ่านเป็นคนเล่าให้ฟังเลย
3: ทุกวันนี้ก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะเดินมั่งวิ่งมั่งวันนึง 3-40 นาทีไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวกับหลานเล่นกับหลานนะคะเวลามีงานสังสรรค์ก็ได้เฮฮาปาร์ตี้ขึ้นเต้นรำสนุกสนานชีวิตมาถึงวันนี้ได้ขนาดนี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
4: เรารู้สึกว่าต่อไปจะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงตอนนี้คนข้างเคียงใกล้เคียงดิฉันหรือแม้แต่ลูกๆทุกคนก็ทานกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักเพื่อนๆก็ทานตามกันเยอะเลยค่ะจะเดินทางไปไหนก็ต้องไม่ลืมที่จะแพ็คติดตัวไปเสมอค่ะแล้วเมื่อขาดเมื่อไหร่ก็จะต้องคอยตามลูกบอกให้ซื้อมาเพิ่มนะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนกันเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะทานตัวนี้หรือไม่นะคะทานเถอะแล้วก็ทานง่ายค่ะรสชาติดีมาก
2: ครับผมแม่เห็นเองกับตา80กว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้แบบนี้ขึ้นลงบันไดคล่องปรือขึ้นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอร้องเริ่มเถอะนะครับวันนี้จัดมาให้ถือว่าเป็นโปรรับเดือนใหม่ต้อนรับกันยายนกันก็แล้วกันนะครับให้รางวัลกับตัวคุณเองกันวันนี้นะครับ2กล่องแบบที่อันทานเลยเนี่ยปกติแล้ว 2,200 บาทวันนี้ลดเหลือแค่ 1,389 หายไปเกือบครึ่งและ100สิทธิ์100สายอันลดแล้วอันแถมให้อีก3ฮะคุณรับไปแล้ว5เต็มๆอิ่มอกอิ่มใจยังไม่จบครับนี่ฮะมีกระทะแบบนี้ให้ครับเป็นกระทะยี่ห้อเทมล็อกถามว่ามันพิเศษยังไงคุณดูก่อนความลึกของมันนะครับแล้วมันนี่หนาๆแบบนี้คุณฟังเสียงนะฮะเหมือนเล่นดนตรีแต่ยี่ห้อเทมล็อกด้วยแล้วตรงนี้มีนวัตกรรมที่ทำให้คุณประกอบอาหารอะไรอาหารมันไม่ติดนึกออกไหมนะครับแล้วก็มีแผงกระจายความร้อนกันต่างๆยังดีมียี่ห้อนะครับผมจัดให้ยังไม่จบครับ
1: นี่ฮ
2: ะ มีผ้าเช็ดตัวสีสวยมากนี่ผ้าเช็ดตัวนะฮะเมื่อสักครู่เขาถามว่าผ้าห่มเหรอเพราะคุณภาพเหมือนผ้าห่มเลยความหนาของมันนะครับรับผืนใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือผ้าฝ้าย 100% นะครับซับน้ำได้เป็นอย่างดีแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียไม่สะสมแบคทีเรียกันต่างๆนะครับคุณสามารถพกไปแบบใช้แทนผ้าห่มบนรถได้เลยจริงๆอ่ะไปยงไปยิมต่างๆได้อย่างดีอันจัดให้นี่ของพรีเมียมมากๆอ
1: ี
2: กอันนึง
1: ยังไม่หมดหรอ
2: ยังไม่จบชาจะไปต่อนี่คือกระเป๋าเป็นกระเป๋านะฮะที่คุณสามารถใช้เดินทางได้เลยนะครับตัวนี้เป็นผ้าร่มนะครับซึ่งเป็นผ้าร่มที่กันน้ำด้านหน้ามีช่องแบบนี้มีซิปด้วยอย่างดีนะฮะเบามากเลยแต่ว่าใส่ของได้หนักแล้วก็ทนทานมากผมใช้มาแล้วแล้วผมใช้อยู่เหมือนกันทั้งหมดตรงนี้วางไป8ชิ้นนี้ส่งถึงบ้านคุณราคาเต็ม 7,670 บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ 1,389 บาทโทรให้ทัน02030033หรือ LINE @TS88 หรือสแกน QR Code ด่วนๆเลยเห็นตัวเลขตรงสีแดงมั้ยฮะหยิบโทรศัพท์แล้วกดอย่าได้รอขอให้เริ่มวันนี้ใครที่ลังยังอยู่รออะไรหยิบโทรศัพท์กดสั่งเลยครับ02030033หรือ LINE @TS88 LINE @TS88 พาไปดูคนหนึ่งเอาคนใกล้ตัวผมเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดสุดพี่เอ๋พ
1: ี
2: ่สาวผมตระกูลภูผมภูนาถพี่สาวอันอายุ55ภูดีเมื่อก่อนเป็นนักบาสกรุงเทพนะครับณวันหนึ่งเขาต้องหยุดทุกอย่างเลยนะครับต้องเสี่ยงแล้วว่าจะยอมเจ็บตัวเพื่อรักษาเข่าของเขาหรือเปล่าณวันนี้ตั้งใจดูแลตัวเองตามกันมาด้วยสิคุณดูเองทุกวันนี้เขาวิ่งกระโดดรถเต้นได
1: ้
2: จริงๆนี่คือใส่ซ่อนอยู่นะนี่ใส่ซ่อนอยู่เอาวิ่งเล่นกับน้องพอกระโดดได้ขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้แล้วทุกวันนี้กลับมาเล่นสกีด้วยกันน่ะเล่นกับหลานได้ดูแลตัวเองด้วยสิ่งนี้และไม่ใช่ผู้สูงอายุผมอยากจะบอกว่าทุกคนเริ่มเลยแม้แต่คนที
1: ่
2: เป็นนักกีฬาออกกำลังกายหนักที่ตัวเองแข็งแรงมาก
1: ใส่หมดใส่หมดขอคัดหน่อย
2: นิดนึงเพิ่มได้ไหมเพิ่ม
1: ได้มั้ยคะ
2: เขาให้อีก60สิทธิ์ครับ
1: okay
2: ถือว่าต้อนรับกันยายนพิเศษจริงๆที่ได้ราคานี้ย้ำนะได้4 4 2แถม3เป็น5กล่องนะครับกระทะเทมล็อกผ้าเช็ดตัวอย่างดีและกระเป๋ารวมทั้งหมด8ชิ้นนี้ส่งถึงบ้านคุณไม่บวกอะไรเพิ่มแล้ว 1,389 บาทเฉพาะตรงนี้เชื่อกันเถอะเห็นหน้าพี่อ่านรีบโทรให้ทันสำคัญที่สุดแล้วผมเลือกของดีมาแล้วอย่างง 02030033 โทรเลย02030033หรือ LINE @TS88 เหลือแค่35เซตนะครับทานแบบเดียวกันผมเลือกให้แล้วผมเลือกของดีเสมอ02030033หรือ LINE @TS88 1,389 บาทเอาไปหมดนี้เลยครับ
1: คอลลาเจนเสื่อมต่างวัยป้องกันได้นะคะและโปรนี่คือคุ้มสุดๆเลยค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ท่านี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วคุณก็อย่าเพิ่งใช้ห้องน้ําในห้องนั้นก็แล้วกันรอให้ช่างเขามาตรวจก่อน
1: ขอบคุณนะที่มาช่วยทรายอ่ะ
0: คือไม่ต้องขอบคุณอะไรผมหรอกผมแค่บังเอิญน่ะ
1: บังเอิญอะไรบังเอิญแวะมาหรือบังเอิญแอบเข้ามาในบ้านทราย

0: ปล่อยผมนะ
1: ไม่ปล่อยคุณจะเอาจดหมายทรายไปทำอะไร
0: ผมบอกให้ปล่อยสัตว
1: ์ไม่ปล่อย
0: ทำไมจดหมายของพี่ผมมันมีความลับอะไรกับคุณนักหนาคุณถึงได้ห่วงขนาดนี
1: ้มีความลับอะไรมันก็เรื่องระหว่างทรายกับคุณนรินทร์ไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะต้องมาสอดรู้

0: โทษเถอะนี่หาว่าผมสอดทรายนี่ใช้เท้าเลยเหรอ
1: สำหรับคนสอดอ่ะไม่ผิดหรอก

0: าหมาให้ผม
1: ไม่ให้
0: เอาหมาให้ผม
1: ไม่ให้เขาบอกว่าไม่ให้ไง
0: นี่สาย
1: ไม่สายโอ๊ยคุณ
0: สาย

0: อยมือทรายนะจดหมายนี้คุณนรินทร์เขียนถึงทรายคุณมาสอด
1: คุณมาสอดอะไรด้วยคุณดาวผมสอดผมยอมรับว่าผมสอดเพราะว่าผมต้องปกป้องครอบครัวของผมรักษาสมบัติของพ่อผมเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาฉกฉวยเอาไปเป็นของตัวเองไง
0: นี่คุณหาว่าทรายอยากได้สมบัติของคนอื่นนักหรอไงอ่ะคุณคิดแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ดูถูกทรายแต่ดูถูกพี่ชายของคุณด้วยเขาไม่ใช่คนโง่หลงผู้หญิงจนหน้ามืดตามัวจนยอมประเคนสมบัติให้ทั้งหมดแต่คนที่ระแวงจนหน้ามืดตามัวก็คือคุณนั่นแหละทรายเคยคิดว่าคุณจะฉลาดกว่านี้นะแต่ไม่เลยอ่ะคุณมันก็งี่เง่าไม่น้อยไปกว่าใคร

เราขึ้นเขาไปตามหาคุณนรินทร์ตั้งหลายวันถ้าลืมเปิดน้ำทิ้งไว้ตั้งแต่วันนั้นน้ำคงท่วมห้องนอนไปหมดแล้วนี่แสดงว่าน้ำเพิ่งถูกเปิดอาจจะเป็นแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดแต่ทำไมถึงเสียบไดเป่าผมไว้ด้วยถ้าไม่ใช่แม่บ้านเราจะเป็นใครแล้วทำไมประตูระเบียงถึงไม่ได้ปิด

ทรายตอนที่คุณอ่านจดหมายฉบับนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมแต่เชื่อแน่ว่าผมไม่สามารถดูแลภูนลาได้ในขณะนี้บันทึกมอบหน้าในการบริหารที่ผมทำไว้จะช่วยให้การบริหารภูนลาเดินหน้าต่อไปได้ระหว่างที่ผมบริหารงานไม่ได้และคุณคือคนที่ผมไว้ใจให้ร่วมบริหารงานกับคุณแม่และน้องชายผมหลายปีที่คุณช่วยทำงานเคียงข้างผมคุณรู้จักภูนราดีไม่น้อยไปกว่าผมช่วยดูแลภูนราแทนผมก่อนนะทรายอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนผมหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในไม่ช้ารักนาริน

0: จดหมายของคุณขึ้นไป
1: คุณอ่านจบแล้วหรอเจออะไรไหม
0: ไม่มีอะไรก็แค่พี่นรินทร์เขียนฝากให้คุณดูแลคุณนรา
1: ก็ใช่น่ะสิสายถึงแปลกใจว่าทำไมคุณถึงอยากแย่งมาอ่าน
0: ก็ถ้าคุณไม่ทำเป็นห่วงก้างเหมือนว่าจดหมายนั้นมีความลับอะไรนักหนาผมก็ไม่ดิ้นรนอยากอ่านมันหรอก
1: แน่ยังมาโทษสายอีกจดหมายมันอยู่ในบ้านสายดีๆคุณนั่นแหละที่ดิ้นรนเข้ามาขโมยมันเองอ่ะ
0: นี่พูดให้มันดีๆผมไม่ใช่ขโมย
1: ไม่เรียกว่าขโมยก็ได้ก็แค่คนที่แอบย่องเบาเข้ามาหยิบของในบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: นี
1: ่ฟังแล้วไม่อยากเถียงให้เสียเวลาทำงาน
0: ทำงานเวลานี้เนี่ยนะ
1: ใช่แล้วก็ไม่ใช่สายทำคนเดียวคุณก็ด้วย
0: ผมเกี่ยวแหละคุณฮะ
1: สายก็ไม่ได้อยากเกี่ยวหรอกนะแต่คุณนรินทร์ขอให้เกี่ยวเราต้องบริหารคุณนราร่วมกันเพราะฉะนั้นมานั่งบริหารภูนราคุณจะรู้อะไรถ้าไม่ศึกษามันทรายมีข้อมูลอยู่ในนี้นะหรือว่าคุณรู้แล้วงั้นขอโทษนะที่จุนจ้าน
0: เดี๋ยวดิก็เอามาให้ผมสิผมจะได้ศึกษา

0: จะให้ผมนั่งมองจอเปล่าแล้วไง
1: เปิดให้ผมสิ
2: ทำเซียนเรียนมา

0: หิวไหมทรายหิว
1: หยุดพักงานหยุดพักงาน

อย่างน้อยก็มีเขามาอยู่ใกล้ๆแค่ได้มองก็ดีที่สุดแล้วของโปรดเขา

0: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
1: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาทท
2: ุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
0: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: เนสกาแฟ Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
5: เพิ่มกาแฟ
4: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ใช้ปุ๋ยทองใช้ปั้นฝักใหญ่30ส่วน

0: โครเอพลัสที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและเอ็นฟาโครเอพลัสซูเปอร์ UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: เป็นไข้แย่แล้วลืมขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: ใช้ฉลากก่อนใช้ยา
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
12: ปภ.แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกหลังระดับน้ำในคลองบ้านนาเพิ่มสูงเสี่ยงล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลตำบลบ้านนาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
13: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.

จะง่วงหรือจะหิวเนี่ยเอาสักอย่างไหม

0: ณอ่านไปก่อนนะทรายหิวอ่ะขอหาอะไรใส่ท้องก่อนถ้าคุณสงสัยตรงไหนเนี่ยก็จดไว้เลยนะเดี๋ยวทรายค่อยไปตอบ
1: ได้ไงอ่ะแล้วผมอ่ะ
0: คุณก็อ่านไปก่อนสิทรายขอกินแป๊บเดียวเอง
1: โหนี่มารยาทเจ้าของบ้านอ่ะมีบ้างไหมฮะมากินข้าวต่อหน้าแขกเนี่ย

0: ิวเหรอ
1: เปล่า
0: อ้าวจำได้ว่าข้าวผัดปูเป็นของโปรดกะว่าจะชวนกินด้วยกันสักหน่อยไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวทรายกินคนเดียวให้หมดเรียบเลย
1: เดี๋ยวดึกแล้วคุณอย่ากินเลยเดี๋ยวผมจัดการเอง
0: ข้าวผัดปูของโปรดก็ต้องกินกับพริกน้ำปลา

0: ูกับนางทรายกอดกันกลมเชียว
1: ก็น่าจะเป็นผัวจริงๆของมันก็ได้นะคะแม่ใหญ
0: ่ผัวเหรอนี่มันแก่ข่าวพ่อเลยนะ
1: อาจจะเป็นพวกเสียเมียเผลอที่นางทรายเนี่ยเอาตัวเข้าแลกเพื่อแลกกับเงินเหมือนที่มันทำกับนรินทร์ไงคะ
0: แกมันอีตัวฉันต้องกำจัดแกให้ได้นางทราย

0: เฮ้ยนี่คุณจะไปเช็ดเสื้อตัวเองทำไมอ่ะ
1: ช่างมันไอ้สายต่อเถอะ
0: โอ๊ยคุณคุณกินต่อให้อิ่มเถอะ

0: ล้างตัวอยู่หรอแล้วกันตัวเลอะแต่ไปล้างหน้า
1: ช่างผมนะ
0: ช่างได้ไงหันหน้ามาสิแล้วถอดเสื้ออืมนี่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ถอดเสื้อมายืนงงอะไรอยู่อ่ะเอาผ้าไปเช็ดหน้าแล้วถอดเสื้อมาทรายจะช่วยซักรอยพริกน้ำปลาให้ทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวเสื้อดีๆก็เสียหมดนะ
1: เอาแต่สั่งๆๆใจผมเช็ดหน้าหรือว่าถอดเสื้อก่อนดีล่ะ

0: ทำอย่างนี้ไง
1: ยิงเลยครับอ้วกเจ็บ
0: เจ็บบ้างไหม
1: เจ็บโอ๊ย
0: เจ็บบ้างไหม
1: โหจิกเข้ามาได้ดูดิกล้ามท้องผมแดงหมดแล้ว
0: แล้วเรียกว่ากล้ามท้องเหรอหรือว่าพุงมากกว่ามั้ง
1: นี่หยิกแล้วยังมาแซงอีกเหรอไม้ผมหยิกคืนซะดี
0: ๆเอ้ยสายไม่มีพุงให้หยิกหรอก
1: มีคนก็ได
0: ้เอ้ยนี่ขวด
1: นี่จะหนีเหรอได้ผมไม่คุยหนีผมให้คุณหนีทั้งคืนมันนี่
0: ไม่ปล่อย
1: โอ๊ยโอ๊ยไปได้โอ๊ยโอ๊ยปล่อยแล้วโอ๊ย
0: ไอ้อ่อน
1: สายเป็นอะไรไหมสาย
0: โอเค

0: ใช
1: ่หินนี่เหมือนที่วางอยู่ในบ้านผมเลยคุณไปเอามาจากไหน
2: เปล่านะคะทรายไม่ได้เอามาวางมันมาจากไหนอ่ะปกติก็ไม่มีอ่ะอยู่ๆมันมาวางอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
1: ผมกำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ๆมันก็ไปวางอยู่ในบ้านผม
2: เหรอคะต้องมีคนแอบเข้ามาในบ้านแน่ๆอ่ะ
1: ผมก็คิดเหมือนกัน
2: เจ้าหินนี้มันมีอะไรทำไมต้องมาวางไว้ตรงนี้หรือว่ามีเครื่องดักฟังซ่อนอยู่หรือมีกล้องหรือว่ามียาพิษ
1: หรือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่เขาทำสาปแช่งเรา
2: คุณหมายถึงมีคนทำของใส่เราเหรอ

0: ทรายไม่อยู่บ้านหลายวันพอกลับมาก็เจอก๊อกน้ำถูกเปิดทิ้งไว้ไดเป่าผมเสียบคาอยู่ในอ่างล้างมือจนไฟรั่วมันไม่ใช่การลืมมันไม่ใช่อุบัติเหตุอ่ะ
1: อาจจะเป็นแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดแล้วเขาลืมเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะทราย
0: ไม่ใช่แน่ๆทรายคิดว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านเพราะเมื่อกี้ทรายสังเกตเห็นประตูระเบียงมันเปิดแง้มไว้อยู่อ่ะ
1: คุณแน่ใจได้ไงว่ามีคนแอบเข้ามา
0: ทรายไม่มีหลักฐานทรายแน่ใจไม่ได้อ่ะแต่ทรายคิดว่าเป็นไปได้ที่มีคนแอบเข้ามาในบ้านจงใจจัดฉากเปิดก๊อกทำไฟรั่วจะทำร้ายทรายถึงตาย
1: ก็อาจจะอย่างที่คุณพูดนะไม่งั้นคัทเอาท์ทำไมถึงไม่ยอมตัดไฟตอนที่ไฟรั่วแล้วก็ตอนที่ผมกลับมาที่นี่ใหม่ๆมีคนร้ายเข้ามาในบ้านผมแล้วก็ทำร้ายผม
0: จริงด้วยเราสองคนยังเคยวิ่งไล่ตามมันจนเกือบถูกแม่ใหญ่ขับรถชน
1: นี่คุณคิดว่าเป็นฝีมือแม่ใหญ่ใช่ไหม
0: ซายยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ
1: แต่ผมเดาสีหน้าคุณน้อง
0: แต่เรายังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเป็นฝีมือของแม่ใหญ่
1: ทรายคุณต้องระวังตัวนะ
0: คุณก็เหมือนกันนะระวังตัวด้วย

0: เดี๋ยวทรายเก็บจานแล้วก็เอาเสื้อคุณไปล้างให้นะคุณก็อ่านทุกอย่างของภูนาราให้จบคืนนี้นะ
1: ฮะทุกอย่างให้จบคืนนี้เหรอทราย
0: ก็ถ้าคุณตั้งใจเดี๋ยวก็อ่านจบเองแหละ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนเช่นเคยครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31นะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: วันนี้เราตามความคืบหน้าเลยนะคะหลังเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นทั้งลมฝนทั้งน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงเข้าถล่มพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและที่พักหลายแห่งด้วยค่ะ
2: เป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะแบบโอ้โหครั้งแรกไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
0: คือจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยกันคือไม่ทันตั้งตัวนะคะ
1: หลายท่านเนี่ยก็แชร์นะครับบอกว่าไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ว่าต้องมาติดอยู่แบบนี้บางท่านก็เริ่มแชร์ข้อความว่าออกมาได้แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือเมื่อคืนนี้โดนกันทั่วหน้าเลยมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมวลน้ำที่เป็นสีขุ่นโคลนไหลเชี่ยวแรงทะลักเข้าท่วมที่พักหลายแห่งและมีนักท่องเที่ยวถ่ายบรรยากาศรีสอร์ทที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและก็บอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้กลางดึกที่ผ่านมามวลน้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็วเข้าท่วมรีสอร์ทอีกเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อย่างที่เราคุยกันกลายเป็นผู้ประสบภัยขนย้ายข้าวของบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนักท่องเที่ยวต้องเร่งอพยพออกจากที่พักแล้วตอนจะออกมาเนี่ยข้าวของสัมภาระกระเป๋าเดินทางเอาใส่เรือยางค่อยๆทยอยเคลื่อนย้ายกันออกมาแบบนี้นะลากของเพราะว่ากระเป๋านี่ลงพื้นไม่ได้ละต้องใส่เรือนะคะคุณผู้ชมบางคนก็เดินลุยน้ำฝ่าความเชี่ยวกรากออกมาการอพยพเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะคะขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับรถของนักท่องเที่ยวนี่ค่ะจะขับข้ามคลองสาธารณะช่วงน้ำหลากแต่น้ำมันเชี่ยวมากนะคะซัดรถตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงไปต่อไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไหวแล้วนะคะยังเคราะห์ดีที่มีกู้ภัยกับชาวบ้านมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะ

0: เนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่รถของนักท่องเที่ยวกำลังข้ามคลองมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและดูกระแสน้ำฮะไหลแรงมากครับรถเนี่ยคืออยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงแล้วจะขึ้นมายังไงกู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านบ้านหมาก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเจ้าของรีสอร์ทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้แจ้งเหตุการณ์ให้รับทราบผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการโทรแจ้งเหตุเข้ามาที่จังหวัดหรือที่ผู้ใหญ่จะได้รับการประสานจากสภ.มวกเหล็กให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนและช่วงเย็นเนี่ยจะมีการปิดประตูฝั่งบ้านหมากมวกเหล็กไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทนั้นไม่ได้แจ้งมาก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะที่ใช้ประโยชน์จากคลองสาธารณะคลองมวกเหล็กให้แจ้งเตือนลูกค้างดนำรถทุกชนิดข้ามคลองในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้เพราะกระแสน้ำไหลแรงสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำอาจทำให้กระแสน้ำยิ่งปั่นป่วนและเกิดน้ำวนเพิ่มความเสี่ยงต่อคนที่พยายามขับรถข้ามไปนะครับนอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านยังเสนอให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดป้ายเตือนลูกค้าอย่างชัดเจนว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกคือบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประจำเขามาเที่ยวเขาก็ไม่รู้ประเมินอาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นคนติดป้ายหรือต้องเป็นคนบอกนักท่องเที่ยว
1: ค่ะเพราะว่าอย่างคันนี้จริงๆก็เป็นรถยกสูงแล้วนะคะ
0: คือ
1: ถ้าในสถานการณ์ทั่วไปก็คิดว่ารถยกสูงประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะข้ามคลองได
0: ้
1: แต่เวลาน้ำมันหลากมาไม่ทันตั้งตัวเนี่ยรถใหญ่แค่ไหนบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
0: แล้วมันมืดค่ำด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าแบบทุกชนิดห้ามผ่านเลยในยามคับขันดีกว่านะคะเอาอีกแห่งคุณผู้ชมน้ำป่าทะลักมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกือบจะเข้ารีสอร์ทนะคะกวาดเอาสิ่งของไปกับน้ำเกือบหมดเลยค่ะ
2: ใช่เนี่ยค่ะน้ำเขาตกมือขาแล้วค่ะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะคือจะ
3: เอาเราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูสิ
2: เนี่ยมันจะ
3: ไม่ถึง
2: ได้ใช่เนี่ยค่ะน้ำตัวที่เราเห็นตอนกลางวันนะคะตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงมากจะถึงเต็นท์ของลูกค้าแล้วนะคะนะตอนนี้จะอมน้ำป่าเริ่มมาแล้วนะคะติดน้ำใครอ่ะของใครอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วอ่ะคุณผู้ชมกระติกน้ำของใครอ่ะข้าวของเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วคือพอยิ่งดึกน้ำก็ยิ่งไหลแรงซัดข้าวซัดของผ่านไปเสียหายต่อหน้าต่อตาเลยนะคะชาวบ้านที่เขามาพักผ่อนมากางเต็นท์อยู่ในตำบลชะอมของอำเภอแก่งคอยเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปอะค่ะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากแล้วก็เชี่ยวกรากมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบุเลยค่ะวิธีพักผ่อนมีสัก180

0: ิธีเนี่ยเรามาเลือกเอาวิธีที่109นะคะจะเจอน้ำป่าทะลักแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยตรงเต็นท์แบบนี้เลยนะคะเสี่ยงอันตรายมากๆนี่คือสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมจนกลางดึกเนี่ยยังลมฝนหนักแบบนี้เช้านี้เองก็เลยสถานการณ์ต้องบอกว่ายังหนักอยู่ในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าหลากเข้ารีสอร์ทหลายแห่งหลายจุดเห็นร่องรอยความเสียหายจากการถูกน้ำซัดอย่างแรงภาพจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งผู้โพสต์บอกว่าป้ายขนาดใหญ่เนี่ยล้มลงไปพร้อมต้นไม้ป้ายเล็กที่ต้านแรงน้ำไม่ไหวก็ปลิวไปหมดนะคะเปลชิงช้าในแคมป์ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเลยค่ะชั้นหินน้ำตกที่เคยเห็นเป็นชั้นๆก่อนหน้านี้นะคะเจอมวลน้ำเจอตะกอนกลบจนสภาพก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะตะลิ่งก็พังขยายวงกว้างกว่าเดิมรีสอร์ทระบุแม่น้ำจะไม่ได้ท่วมถึงลานกลางเต็นท์แต่เมื่อคืนถือว่าสถานการณ์อันตรายนะคะเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วไหลแรงก็เลยไม่รอให้ท่วมลานกลางเต็นท์นะคะอพยพก่อนดีกว่าพานักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนตั้งแต่หัวค่ำเลยประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยอพยพแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วประกาศตามหาลูกค้าที่เข้าพักตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเมื่อวานนะที่เป็นลูกค้าแบบ walk in ไม่มีเบอร์ติดต่อยังไงรบกวนแจ้งกลับทางรีสอร์ทหน่อยเพื่อยืนยันว่าทุกคนที่ออกจากรีสอร์ทไปเนี่ยปลอดภัยกันดีครบทุกคนอันนี้ฝากแจ้งกลับมาทางรีสอร์ทด้วยนะคะ
1: รีสอร์ทเขาเป็นห่วงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยครับล่าสุดประกาศปิดการท่องเที่ยวและงดกิจกรรมทุกประเภทอย่างน้อย1วันนะครับคือวันนี้31สิงหาคมบริเวณน้ำตก7สาวน้อยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7รวมถึงน้ำตกเกาะสีชังนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นและไหลหลากรุนแรงแบบที่เห็นที่หน้าจอซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ไม่เที่ยวดีกว่านะอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับอุทยานจึงปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์และประกาศจากอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยอย่างใกล้ชิดคือพูดง่ายว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยให้เข้าไปดูในเพจก่อนนะว
0: ่
1: าวันนี้เขาเปิดไหมสถานการณ์ฟ้าฝนที่นั่นเป็นอย่างไร
0: อ้าวส่วนสวนรุกขชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีประกาศปิดการท่องเที่ยวและกิจกรรมทุกประเภทเป็นเวลา1วันเช่นเดียวกันในวันนี้31สิงหาคมนะคะโดยทางสวนระบุค่ะว่าสถานการณ์อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวชมน้ำตกนะคะก็ขอปิดพื้นที่ไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและสามารถติดตามสถานการณ์และประกาศเพิ่มเติมจากสวนรุกขชาติมวกเหล็กก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณผู้ชมครับจากสระบุรีเนี่ยน้ำมันก็ไปต่อที่นครนายกนะครับเมื่อวานนี้เองที่นครนายกก็หนักไม่แพ้กันนะครับที่สถานีวังตะไคร้ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงตอนประมาณเกือบ4ทุ่มครับ

0: นี่ครับคุณผู้ชมครับทั้งกระแสน้ำที่ไหลแรงฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานีวังตะไคร้เมื่อคืนนี้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนตอน 3:45 เป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำคลองวังตะไคร้เฝ้ารองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ริมน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้เตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่นะครับและบรรยากาศที่คลองหลังแก่งวังยาวที่พื้นที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกพบว่าเมื่อคืนนี้ระดับน้ำที่คลองก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะว่าน้ำเริ่มนิ่งตั้งแต่เมื่อคืนถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำก็น่าจะลดลงเรื่อยๆแต่บางท่านฮะเนี่ยถ่ายเอาไว้บอกว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอบ้านนาพบว่าระดับน้ำคลองบ้านนาเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงนี่ฮะคลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อคืนนี้จากชาวบ้านลุ่มน้ำตำบลป่าขะอำเภอบ้านนานั่นเอง
1: จนกระทั่งเช้ามืดจนถึงช่วงประมาณสัก6นาฬิกาเศษๆนะคะทางปภ.เนี่ยแจ้งเตือนน้ำคลองบ้านนาล้นตลิ่งสั่งให้คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงทันทีค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านนาบริเวณสถานีสะพานวัดหนองเขี้ยมมีปริมาณน้ำใกล้ล้นตลิ่งแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะคาดว่าตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปมวลน้ำจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองบ้านนาเขตเทศบาลตำบลบ้านนาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะเดียว

0: กันยังมีสถานการณ์น้ำริมคลองวัดทองย้อยของอำเภอบ้านนาช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่โรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับตัววัดแบบนี้แล้วค่ะ
1: แล้วก็เริ่มไหลเข้าไปทางโรงเรียนแล้วครับนี่ช่วงประมาณ7โมงเกือบครึ่งนะครับก็น้ำกำลังลงมาอย่างต่อเนื่องก็ระวังตัวกันด้วยครับผมน้ำสูงมากครับก็มาแน่ๆครับก็ยังมืดครึ้มอยู่เลยเตรียมรับสถานการณ
2: ์ตอนนี้ภาคกลางนะที่ต้องจับตานะครับเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดสระบุรีหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วกระทบบ้านเรือนรีสอร์ทและเส้นทางสัญจรโดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยหลายคนก็ไปเที่ยวสระบุรีกันเยอะนะครับคุณเอกนิติกำชับจังหวัดภาคกลางที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแฟนข่าวของเราใครอยู่ที่สระบุรีปราจีนบุรีนครนายกรองนายกเอกนิติให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งเตือนและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้รีบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมข่าวช่องวันสดๆอยู่ตอนนี้คอมเมนต์รายงานสถานการณ์แต่ละพื้นที่เข้ามาได้เลยนะคะเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสระบุรีนครนายกเตือนถึงปราจีนบุรีแล้วพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่อีกจุดหนึ่งคือนครราชสีมาต้องระวังด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะคุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและปรากฏว่าน้ำฝนที่มันตกสะสมบนพื้นที่ป่าต้นน้ำทับลานเนี่ยมันไหลหลากลงพื้นที่ชุมชนอุดมทรัพย์ก็คือทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วชาวบ้านเองตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำเมื่อวานน้ำฝนจากพื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยหลากเข้าตำบลอุดมทรัพย์ของอำเภอวังน้ำเขียวโดยเฉพาะหมู่บ้านหัวเขาทองท่วมเส้นทางพื้นที่การเกษตรไปบางส่วนแล้วเส้นทางน้ำนะคุณผู้ชมแนวโน้มเนี่ยจะไปต่อถึงตำบลสแกราชที่อำเภอปักธงชัยชาวบ้านเองบอกว่าอ่ะมุมนึงก็ดีใจละค่ะมีฝนมีน้ำมาก็มาเติมในสระในพื้นที่การเกษตรนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาฝนทิ้งช่วงมานานผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงกระแสน้ำที่มาเนี่ยไหลเชี่ยวกรากด้วยนะคะวันนี้เองเนี่ยพื้นที่โคราชคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะส่วนที่สีคิ้วค่ะสภาพอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณลานกลางเต็นท์ตำบลสง่าพัฒนาคุณผู้ชมดูลมนะคะคือเห็นตัวเต็นท์แล้วชัดเลยแล้วเต็นท์มันไม่ได้แบบมีน้ำหนักอะไรนะนักท่องเที่ยวชาวบ้านต้องช่วยกันประคองไว้พยุงจับไว้ไม่ให้ปลิวไปตามแรงลมนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีการแจ้งเตือนเลยนะคะว่าเนี่ยคนในพื้นที่นะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยสภาพเนี่ยลมแรงแล้วก็น่าหวาดเสียวน่ากลัวไม่ต่างจากที่สระบุรีเลยนะคะทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแบบนี้ฝนเนี่ยเพิ่มทั่วไทยนะคุณผู้ชมภาคเหนืออีสานตอนบนด้านตะวันออกของอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนพายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันวันที่2ถึง3กันยายนนะคะแต่ยืนยันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขณะที่อิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยนี่ก็ทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: ครับเมื่อสักครู่พูดถึงโคราชพูดถึงสายฝนนะฮะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเขากำลังขับรถกลับบ้านจู่ๆมีสัตว์ปริศนาเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถนะครับตอนแรกนึกว่าน้องหมาแต่พอไปเปิดดูกล้องกลับไม่ใช่ครับ
3: มันไม่จ้ะ
4: โอ้ยหมา
3: เอ้ยมาไงวะ
4: หมา
3: เออ
4: ตายไ
3: ม่ถึงตายไม่ชน
2: นี่ฮะนาทีระทึกเลยนะครับคือฝนก็ตกหนักมากก็ขับลำบากอยู่แล้วแล้วปรากฏนี่ฮะเจ้าตัวเนี้ย
0: โอ้โหเราหยุดภาพจะได้ช่วยกันดูนะคุณผู้ชมว่าตัวอะไร
2: เออมันคือตัวอะไรตอนแรกเนี่ยคนในรถเนี่ยเขาคุยกันเขาบอกว่าเฮ้ยหมาเฮ้ยหมา
0: แต่ซึ่งแบบอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 อะเน
2: า
0: ะ
2: เออมันจะใช่หมาหรือเปล่านะฮะแล้วพอผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็คุยกันตกลงแล้วเมื่อกี้หลบทันใช่ไหม
0: ค่ะ
2: นะไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะครับขณะแล่นฝ่าสายฝนบนมอเตอร์เวย์ M6 ฝั่งขาเข้านครราชสีมาห่างจากเขื่อนลำตะคองประมาณ2กิโลเมตรสัตว์ปริศนาที่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเนี่ยเหมือนกับวิ่งตัดหน้ารถกระทันหันเคราะห์ดีตอนนั้นคิดว่าไม่ถูกชนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาตอนแรกเจ้าของคลิปเนี่ยคิดว่าเป็นหมา แต่พอย้อนไปดูกล้องหน้ารถมันมีจุดน่ะ
0: ค่ะ
2: มันมีลายไม่น่าจะเป็นหมานะฮะปรากฏว่าสัตว์ที่ปรากฏในคลิปคุณผู้ชมสุดท้ายรู้แล้วนะฮะมันคือแมวดาว
0: ค่ะ
2: แมวดาวคือแมวป่าขนาดเล็กที่มีลวดลายเป็นจุดๆทั่วลำตัวคล้ายกับเสือดาวถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเจ้าแมวดาวที่หน้าตาแบบนี้เพราะคุณผู้ชมมันกลายเป็นข่าวเศร้าเจ้าหน้าที่ตรวจการของมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเจอซากมัน
0: โถ
2: นะก็คือมันตายแล้ว
0: ค่ะ
2: ไปเจอซากมันบนถนนบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับแมวดาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่านี่ก็มืดค่ำถูกไหมฮ
0: ะ
2: มักจะอาศัยอยู่ตามป่าชายป่าพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับป่าอาหารหลักก็คือหนูนกกบสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ขนาดเล็กแมวดาวเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนนะครับแต่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายเหตุการณ์นี้ก็เอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะฮะนอกจากฟ้าฝนที่ต้องระมัดระวังแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของสัตว์ด้วยน
0: ะ
2: จะหมาจะแมวนี่ใครจะไปคิดนะจะเจอแมวดาวนะฮะแต่ว่าเส้นทางโคราชก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าป่าเขามันเยอะ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้มีข่าวอันนี้ที่มอเตอร์เวย์ที่เจอแมวดาวแต่ว่าสรุปว่าน้องตายใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งจะมีข่าวเองนะคะว่ามีคนเข้าไปกางเต็นท์ที่ลานกางเต็นท์พนัญทุ่งช่วงที่เขาปิดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพอเขาปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยมีคนไปเจอแมวดาวออกมาเดินเล่นเหมือนกันนะมันก็เป็นสัตว์ป่าหายากที่ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมขับรถขับราระมัดระวังไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ระวังนะคะไม่ใช่แค่ในบ้านเราอะค่ะต่างประเทศอยากให้ไปดูที่สหรัฐหน่อยน้ำป่าไหลหลากแล้วไปถล่มอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
2: นี่ที่เที่ยวชื่อดังนะ
0: ที่เที่ยวชื่อดังอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญแล้วคุณผู้ชมใคร
2: ดูน้ำ
0: น่ากลัวมากนะคะแล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวนะหายไปกับกระแสน้ำใช้คำนี้นับ10ชีวิตนะคะ
2: ค
0: ือฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำป่าซัดถล่มแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนที่รัฐแอริโซนาของสหรัฐแล้วมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย20คนถูกน้ำป่าซัดหายไปยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะจุดที่น้ำป่าซัดถล่มเนี่ยจะมีจุดนึงเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่หุบเขา Bright Angel และหุบเขา Phantom Ranchในขณะเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก80คนก็ถูกน้ำพัดไปจำนวนหนึ่งเลยนะคะซึ่งทางอุทยานได้ยืนยันนะคะว่าอพยพนักท่องเที่ยวออกมาแล้วปลอดภัย62คนอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้สูญหายขณะเดียวกันก็ประกาศปิดจุดเสี่ยงเพิ่มเติมหลายจุดในอุทยานแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคนไทยจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะคะนี่อ้างอิงของเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเสียชีวิตแล้ว1รายนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีสูญหายอีก15คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายอายุ46ปีเจอร่างอยู่ริมแม่น้ำโคโลราโดนะคะก็คาดว่าน่าจะมาจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรอบนี้นะคะอ้าวส่วนเนปาลเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคเนปาลและทหารเร่งฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มชายแดนเนปาลเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมวันนี้มีการฝังร่างผู้เสียชีวิตเกือบ100คนคือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีญาติมาติดต่อขอรับศพแล้วก็ขออนุญาตนะคุณผู้ชมคือศพมันก็เริ่มเปลี่ยนสภาพนะคะเขาก็จำเป็นต้องรีบฝังศพหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ก็คือฝังล็อตแรกไปแล้ว196คนนะคะการเดินหน้าฝังร่างผู้เสียชีวิตของทางการเนปาลมีขึ้นหลังเกิดความกังวลว่าทีนี้พอมีคนเสียชีวิตแบบเป็นหลายร้อยแล้วไม่ได้จัดการศพเนี่ยเขาก็กลัวจะเกิดโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัยจุดฝังศพถูกกำหนดเอาไว้กลางผืนป่าเขตชิตวันซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุภัยพิบัติไป200กิโลเมตรนะคะร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกนำมาฝังเขาจะทำการเก็บ DNA และบันทึกข้อมูลสำคัญเอาไว้ก่อนหากวันหนึ่งข้างหน้ามีญาติมาติดต่อมาร้องขอให้ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก็ยังสามารถทำได้นะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย804รายเป็นผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาล788รายฝั่งทิเบตของจีนอีก16รายนี่นะคะที่เราขึ้นให้ดูส่วนยอดสูญหายล่าสุดค่ะอยู่ที่อย่างน้อย 3,048 คนนะคะแบ่งเป็นฝั่งเนปาล 2,502 คนแล้วก็ฝั่งทิเบตอีก546คนค่ะ
2: ครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ยังเกาะติดอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: น้ำท่วมใหญ่ที่เนปาล นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมาหลายวันนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจหนองคายออกมาโต้พลทหารอายุ22ปีนะครับหลังกล่าวอ้างว่าเนี่ยถูกตำรวจจับแล้วตำรวจเสนอแบ่งทองแลกกับการลดข้อหาเนี่ยได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะเพราะตอนโดนจับเนี่ยมันมีทองมีทรัพย์สินเยอะไงนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเขาเอาคลิปมาโต้เลยเขาบอกว่าอ่ะดูคลิปตกลงแล้วตำรวจขอแบ่งทองจริงหรือเปล่าครับ
5: โทรศัพท์อะไรเนี่ย

0: โทษครับผมพูดตรงๆเอาไปขายหรืออะไร
1: ผมก็ไม่รู้ครับ
0: อ้าว
1: โทรไปถามนาย
2: เราคนทหารนี่ยังไม่ปวดเหรอมีกาย
3: ครับ
2: จะให้มาเอาของเหรอ
0: มันแปลกๆไงไปด้วยดิ
4: มองตรงเลยอันเนี่ยตอนแรกที่ตำรวจเขาขอตรวจเนี่ยตำรวจยังไม่รู้นะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอค้นรถของพลทหารที่มากับแฟแล้วเนี่ยทำไมของเยอะจังอ่
5: ะ
4: มือถือเป็นร้อยเครื่องโน้ตบุ๊กอีก10กว่าเครื่องทองเต็มตัวนายให้มาเอาของเหรอตำรวจถามเลยแต่สุดท้ายเนี่ยโป๊ะตรงที่ว่าคุณไปขโมยมา
5: ค่ะ
4: นะฮะแล้วเรื่องราวมันก็บานปลายไปถึงขนาดว่าตำรวจถูกกล่าวหาว่าขอแบ่งทองนะครับนี่คือตำรวจด่านตรวจหนองสองห้องที่หนองคายครับตั้งจุดตรวจบนถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีเพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรมยาเสพติดช่วงประมาณ4ทุ่มของ24สิงหาคมปรากฏว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ครับตำรวจเนี่ยไปเจอรถคันนึงขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกหนองสองห้องมุ่งหน้าไปอุดรธานีลักษณะขับสายไปสายมาพอถึงด่านก็เลยเรียกตรวจพบนายปิยพงศ์เป็นคนขับมีแฟนสาวนี่นั่งมาด้วยตำรวจสังเกตว่าปิยพงศ์อาการดูมึนเมาเหมือนกับเสพยาก็เลยจับตรวจฉี่พบว่าฉี่ม่วงนะครับจากนั้นตรวจค้นที่ท้ายรถก็ไปเจอกล่องพัสดุจำนวนมากนี่ฮะมีมือถือถึง124เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก15เครื่องสมุดบัญชีอีกจำนวนหนึ่งคนขับที่ชื่อปิยพงศ์เนี่ยอ้างว่าเดินทางมารับของที่หนองคายระหว่างสอบปากคำตำรวจพบว่าปิยพงศ์พูดจาวกไปวนมาแล้วมีพิรุธระหว่างตรวจค้นเสื้อแจ็คเก็ตเพราะพยายามปิดไม่ให้ตำรวจเนี่ยค้นบริเวณแจ็คเก็ตแต่ตำรวจค้นอย่างละเอียดก็ไปเจอลักษณะเหมือนกับเป็นทองคำแท่งขนาดใหญ่6แท่งและมีทองคำแท่งขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่ในถุงอีก
5: คือเยอะมากนั่นน่ะของกลางเต็มโต๊ะนะคุณผู้ชมทีนี้แฟนสาวผู้ต้องหาเองเอาที่ตัวนะคะใส่ทองคำเนี่ยน้ำหนัก3บาท2สลึงเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปตรวจสอบเลยนะคะดูเอกสารดูหลักฐานแล้วยืนยันกันได้ก็คืนทองส่วนนี้ให้เจ้าของส่วนทองที่เจอในเสื้อแจ็คเก็ตตำรวจยึดไว้ตรวจสอบก่อนเพราะอะไรคนขับให้ข้อมูลไม่ตรงกันเดี๋ยวก็บอกเป็นทองของนายจ่าเดี๋ยวก็บอกมันเป็นทองปลอมสุดท้ายเลยตำรวจเลยขอความอนุเคราะห์ร้านทองแห่งหนึ่งช่วยตรวจสอบของกลางที่ยึดมาหน่อยได้ไหมตั้งแต่เมื่อวันที่29สิงหาคมว่าไอ้ของกลางเหล่านี้มันเป็นทองจริงหรือเปล่าสุดท้ายร้านทองเขาก็ตรวจสอบให้แล้วก็ยืนยันกลับมาทองคำจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่ตำรวจเขายึดไว้นะอยู่ที่สภ.เมืองหนองคายเดี๋ยวจะตรวจสอบขยายผลถึงที่มาของทรัพย์สินต่างๆนะคะ
4: อันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อโต้ข้อกล่าวหา
5: ใช่
4: ว่าตำรวจไปขอแบ่งทองกับผู้ต้องหาหรือเปล่า
5: ใช่แล้วมันก็เห็นโป๊ะอะไรบางอย่างที่แบบอันนี้ในมุมตำรวจที่เขาบอกว่าผู้ต้องหาบอกเป็นทองปลอม
4: ครับ
5: สุดท้ายพอไปตรวจเป็นทองจริงด้วยนะคะในบางส่วนเนี่ย
4: แต่ว่าไทม์ไลน์ในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง29สิงหาคมเนี่ย
5: ค่ะ
4: ถ้าใครยังอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีนึง
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะว่าตกลงแล้วไอ้ช่วง 4-5 วันมันหายไปไหนใช่ไหม
5: อ
4: ัน
5: นี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: นะ
5: ค่ะ
4: เอาข้อสงสัยมันเยอะนะ
5: ค่ะ
4: ทีนี้ปิยพงศ์ที่ถูกจับเนี่ยเป็นพลทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกนะฮะแฟนสาวชื่อสุกัญญาอายุ22ปีเท่ากันนะครับก็ถูกตำรวจสน.สายไหมเข้าควบคุมตัวพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานหรือรับของโจรเพราะทรัพย์สินทั้งหมดคุณผู้ชมเขาไปลักทรัพย์ในบ้านพักข้าราชการทหารอากาศย่านสายไหมเมื่อ24สิงหาคมนั่นเองแล้วก็มาถูกจับที่สวนสุขภาพหอประชุมการตารัฐห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุยึดของกลางมาได้เนี่ย30กว่าชิ้นปิยพงศ์รับสารภาพเป็นคนเข้าไปขโมยของจริงหลังจากก่อเหตุก็ถูกตำรวจที่หนองคายจับขณะขับรถไปอุดรไม่พอตอนนั้นคือเสพยาด้วยก็ถูกข้อหาขับรถขณะเสพยาอีกนะครับแล้วอ้างว่าระหว่างตรวจค้นรถตำรวจเนี่ยพบทรัพย์สินและทองคำที่ได้มาจากการขโมยจึงเสนอว่าหากต้องการให้ถูกดำเนินคดีน้อยลงให้แบ่งทองคำเนี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปที่พลทหารเขากล่าวอ้างนะฮะว่าตำรวจเนี่ยขอแบ่งทองอ้าวทั้งหมดเดี๋ยวรอแบบนี้ก็แล้วกันครับผู้การจังหวัดหนองคายจะแถลงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งคาดว่าวันนี้ครับ
5: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องรายละเอียดทรัพย์สินแล้วก็ความโปร่งใสต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาสลับมาที่ข่าวดีกันหน่อยนะคะคือท่ามกลางข่าวหนักๆหลายเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากๆกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่สร้างประวัติศาสตร์สามารถเอาชนะทีมชาติจีนโดยเราไปแข่งที่บ้านเขาได
4: ้
5: 3-2เซตเชียร์กันแบ ไม่หายใจหายคอเลยนะคะและสุดท้ายก็คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4มาครองได้สำเร็จและเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่ LA ได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเมื่อวานเอาชนะเจ้าภาพจีนไปได้แบบสนุกเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งทำให้เราคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และสามารถป้องกันแชมป์ได้2สมัยติดต่อกันเมื่อคืนหลายคนตอนเชียร์ก็คือพอชนะแล้วเนี่ยร้องไห้เลยคนไทยเมื่อคืนคือมันแบบมันสุดจริงๆนะคะแล้วชัยชนะครั้งนี้ทำให้เราอ่ะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้สิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027อันดับโลกของไทยขยับขึ้น3อันดับจากเดิมอยู่ในอันดับ17ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ของโลกด้วยคะแนน 230.67 คะแนนนะคะสื่อกีฬาชั้นนำด้านวอลเลย์บอลหลายประเทศเลยหลายเพจเลยเนี่ยยกย่องทีมชาติไทยของเราอวยยศทำสถิติแล้วก็ย้อนประวัติของทีมชาติเรากันเยอะมากนะคะส่วนคนที่เราต้องขอบคุณอีกท่านคือโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็เปิดใจด้วยความดีใจเลยนะยอมรับว่ากวางคว้าชัยชนะและได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้เหมือนปาฏิหาริย์นะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริงค่ะ
4: ทีนี้นักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทุกคนสำคัญกันหมดนะครับมีแต่รอยยิ้มนะเมื่อวานหลังจากที่คว้าแชมป์มาได้นะฮะแนนทัดดาวนึกแจ้งก็บอกว่าดีใจมากที่ไทยเราสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกพร้อมประกาศว่าเรายังอยู่เดินหน้าสู่เวทีโลกนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานได้รับคำชมอย่างมากจากสื่อไทยแล้วก็สื่อนอกนะครับคือออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรครับคนที่ทำคะแนนสูงสุดเมื่อวานนี้ถึง28คะแนนก็ได้ขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยที่ร่วมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับ
3: เราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
6: ่หนูจะอยู่
3: เราจะอยู่และ
7: เลยเน
3: า
7: ะ
3: ใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
6: ใช่ไปไหนจ๊ะ
3: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
5: โอ้ยน่ารักเลยแล้วก็ยิ้มตาม
4: นะมีแต่รอยยิ้มนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: กัปตันทีมนะฮะชมพู่พรพันธ์ก็อยู่ข้างหลังด้วยนะครับทีนี้ความฝันที่จะไปโอลิมปิกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยคือมันยาวนานจริงๆคุณผู้ชมเอาตีเป็นเลขกลมๆใน20ปีเต็มก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมดูจากหน้าจอนะฮะคือตั้งแต่ยุค7เซียนจำได้ไหมตอนนั้นน่ะ
5: ค่ะ
4: ปลื้มจิตเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเคยเฉียดแล้วเฉียดอีก2012 2016 2020ก็ยังไม่สำเร็จนะครับจนมาถึง2026ปีนี้นักตบสาวไทยรุ่นใหม่สานต่อความฝันนะครับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยได้ยากมากทีมที่จะเข้าโอลิมปิกจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับและครั้งนี้ไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นล่าสุดวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอุ้ยขนลุกนี่นายกบอกนะฮะดีใจนะจุกในลำคอส่วนเรื่องอัดฉีดนายกบอกว่าไปสุดซอยอยู่แล้วครับ
8: โอเคครับ
9: เมื่อวานวอลเลย์บอลได้แชมป
8: ์โอ้ยดีใจครับเนี่ยเวลาผมดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นน้องๆเวลาเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญคือเนี่ยความรู้สึกเนี่ยผมแม่มันบรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำค
4: อนายก
5: ขนแขนสแตนด์อัพขนลุก
4: จุกในลำคอเลยคือดีใจมากอ
5: ่ะ
4: ดีใจแทนนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
5: คืออย่าว่าแต่ขนแขนสแตนด์อัพเลยค่ะพวกเราที่เชียร์เมื่อวานเนี่ยเราก็สแตนด์อัพเป็นเหมือนกันไหมไม่รู้คือเรานั่งไม่ติดแล้วลุกขึ้นยืนแล้วอ่ะ
4: มันสูสีทุกเซตเนี่ยเมื่อวาน
5: โอ้โหแล้วยิ่งเซตสุดท้ายอ่ะคือแพ้ไม่ได้แล้วอ่ะน
4: ะสุดท้ายเราก็ชนะมาได้สำเร็จนะฮะนี่สร้างประวัติศาสตร์จริงๆนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ชื่นใจแทน
5: ฝันที่เป็นจริงนะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเชียร์ชิงแชมป์โลกแล้วก็ต่อด้วยโอลิมปิกกันยาวๆไปเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทั้งนักกีฬาแล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นเบื้องหลังแล้วก็แฟนคลับ กองเชียร์พี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เราร่วมใจกันและวันนี้ก็มาถึงจริงๆนะคะ
4: คร
5: ับคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะใครที่ชอบซีรีส์แนวตั้งพลาดไม่ได้เลยนะคะกับวันดีช้อยส์จากแอปวันดีคือดูเพลินจนหยุดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแอปวันดีเนี่ยขนซีรีส์ไทย3เรื่องสุดแซ่บมาเสิร์ฟกันแบบจัดเต็มนะคะเริ่มกันที่กุหลาบซ่อนพิษเรื่องราวของหญิงสาวที่กลับมา

0: งคืนทุกอย่างจากคนที่เคยทำลายชีวิตเธอเกมแค้นเกมรักเกมหักหลังฟาดกันทุกตอนแบบไม่มีพักนะคะแล้วต่อด้วยรักผิดล็อกซีรีส์โรแมนติกชุลมุนนะคะเมื่อหญิงสาวที่เป็นหนี้20ล้านต้องปลอมตัวไปเจอหนุ่มปริศนาแต่ดันเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นรักแบบผิดฝาผิดตัวและก็นี่เลยค่ะเลวร้ายสายโลหิตดราม่าพีเรียดสุดเดือดที่รวมเรื่องราวความรักความแค้นและการหักหลังรวมถึงการแย่งชิงอำนาจเอาไว้แบบเข้มข้นจัดเต็มมากๆนะคะแล้วยังมีช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลมาให้ดูแบบจุกๆอีกกว่า160เรื่องทั้งภาคไทยและซับไทยดูได้แบบยาวๆเลยนะคะลูกค้า AAS พลาดไม่ได้กับโปรแรงวันสุดท้ายเดือนสิงหาคมนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะสมัครได้เลยค่ะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลนะครับเมื่ออาจารย์หมอซิ่งเก๋งฝ่าไฟแดงไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาเนี่ยฮะที่เขามากัน3คน
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตไป2เจ็บสาหัส1แล้วน้องๆเนี่ยเพิ่งอยู่ปี1เองนะฮะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยอาจารย์หมอท่านนี้ออกมาชี้แจงแล้วกับกระแสข่าวว่าหนีไม่รับผิดชอบหรือเปล่า
0: ก็มีคำพูดที่มีรายงานบอกอนาคตผมยังอีกไกลในข้อที่จริงยังไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S21 Fancon
4: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: ดำดำยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
7: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
8: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
7: ฆ่าเชื้อโรค
8: แอลกอฮอล์แอลซอล
9: ตราเสือดาว
8: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: Give me more

0: ุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
3: Is that good?

0: ร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
4: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
1: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
5: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
1: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
6: ถึงไม่ใช่
1: ไทยพงศธร
7: รู้ไหม
1: มนแคนแก่นคูน
7: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
1: สิริพรอำไพพง
8: เป็นสิ่งของ
1: หมายไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
1: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
11: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
13: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
17: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
16: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับมีข่าวหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับว่าต้องคืนความยุติธรรมให้กับน้องๆนักศึกษาที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ที่ตอนแรกตามรายงานคือเป็นอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งฝ่าไฟแดงแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษา3คนที่เขามาด้วยกันแล้วเขาจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตไป2เนี่ยฮะดูฮะบาดเจ็บ1
18: ชนเข้าไปแบบเต็มๆเลยอะค่ะ
16: แรงมาก
18: ค่ะ
16: ไม่มีเบรกเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ25สิงหาคมนะครับรถเก๋งคันนี้ไปชนกลุ่มนักศึกษาแล้วน้องๆเนี่ยปี1เองอายุเพียงแค่18 19มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขณะจอดรอสัญญาณไฟแดงบริเวณ3แยกนางแลที่เชียงรายสุดท้ายครับเสียชีวิต2รายบาดเจ็บสาหัส1รายคนที่ขับรถเก๋งแล้วพุ่งมาชนเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับแต่ล่าสุดมีรายงานว่าไม่ใช่อาจารย์แพทย์ตามรายงานตอนแรกแต่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงดูแลแพทย์จบใหม่ส่วนสถานะและบทบาทที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่คุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะทั้งซากรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งที่ชนคือมันยับหมดเลยฮะพังยับครับพยานเนี่ยระบุว่าหลังเกิดเหตุร่างผู้ประสบเหตุเนี่ยกระเด็นไปไกลเป็น10เมตรแล้วเห็นรถเก๋งไปขับเบียดกับรถอีกคันก่อนพุ่งมาชนกลุ่มนักศึกษา3คนอย่างไรก็ตามครับ ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเพราะพยานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินหมอที่เป็นคนขับเนี่ยพูดว่าตัวเขาอนาคตยังอีกไกล
18: ค่ะ
16: ลองไปฟังพยานครับ
6: ก็อยากให้ตรงไปตรงมาพี่ทำเรื่องฮะเพราะน้องมัน
8: น้องเด็กอยู่
6: น้องมันยังเด็กอยู่ครับ
8: ใช่แล้วเขาต่างบ้านต่างเมือง

0: ทำยุติธรรมน้องแค่นั้นเองดิ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะอนาคตผมยังอีกไกลเนี่ยแล้วน้องที่เสียชีวิตเนี่ยอนาคตเขาก็ไกลเหมือนกันถูกไหมคะแต่พูดจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ฝากตรวจสอบด้วยมันเป็นดราม่าใหญ่กันอยู่นะคะส่วนผู้กำกับการสภ.บ้านดู่เนี่ยระบุค่ะว่าผลตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับเนี่ยไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะคะเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานผลชันสูตรประกอบสำนวนคดีในขณะที่ชาวบ้านก็ฝากหน่อยค่ะว่าช่วยแก้ปัญหาได้ไหมคะสัญญาณไฟส่องสว่างบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
2: บ
1: ายพาสสามแยกนางแลเนี่ยมันมืดมากนะคะแล้วมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะมันมีแค่แสงไฟจากสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ไฟทางเนี่ยมันค่อนข้างสลัวนะคะ
2: แล้วก็จริงๆชาวบ้านฝากมาอีกนะครับว่ารถเนี่ยขับกันค่อนข้างเร็วด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: สำหรับแยกนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดครับตำรวจเตรียมเรียกนายแพทย์ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับนัดมาพบพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่วันนี้ตอนบ่ายสามโมงดูสภาพรถนะฮะของคุณหมอนะฮะพังยับนะฮะเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือมาโดยตลอดครับและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าเคลื่อนย้ายร่างค่าซื้อลงศพค่าใช้จ่ายจัดงานศพและได้เดินทางไปร่วมงานศพหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่จังหวัดน่านถึง2ครั้งแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับอ้าวคุณหมอผู้ก่อเหตุยืนยันกับนักข่าวเราผ่านทางโทรศัพท์นะครับไม่ได้เจตนาชนไม่ได้หลบหนีพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกขั้นตอนครับ
3: รีบไปช่วยคนที่เจ็บซึ่งก็คือคนที่เจ็บที่สุดก็ตอนนั้นก็เหมือนไม่มีชีพจรครับหลังจากนั้นสักครู่เนี่ยก็คือพอทุกอย่างมันดูแบบพอประมาณนึงครับก็ไปให้การกับตำรวจที่อยู่ตรงนั้นตอนแรกเลยครับว่าผมแบบว่าไม่ได้คือผมก็คงก็ขับรถแบบตามในคลิปนะครับแล้วก็เกิดเหตุสูญเสียขึ้นแบบนั้นครับแล้วก็ไม่ได้หนีความผิดอะไรครับ
2: หมอก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีนะครับแล้วก็ไม่ได้จะปัดความรับผิดชอบ
1: ค่ะคือณตอนนี้มีบางรายงานที่ระบุว่าทางครอบครัวผู้ตายเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะเจรจาเพราะว่ายังอยู่ในภาวะเศร้าโศกอย่างมากขอให้ผ่านพ้นการจัดพิธีไปก่อนนะคะเพราะนั้นก็เลยยังไม่ได้เจรจากันแล้วก็เดี๋ยวตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของน้องอีกคนที่รอดชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้เจ็บสาหัสด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเศร้ามากๆก็คือผู้ประกอบการคนไปเห็นสภาพความเสียหายแล้วเป็นลมหมดสติไปเลยนะคะนี่คือศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเหลือแต่ซากนะเมื่อเช้ายังมีกลุ่มควันมีความเสียหายให้เห็นอยู่นะคะโดยเฉพาะอุปสรรคสำคัญก็คือโครงสร้างลานจอดรถชั้น2ชั้น3ที่พังถล่มลงมาจุดเกิดเหตุชั้น1เนี่ยจึงยังไม่สามารถเข้าไปฝ่าถึงจุดต้นเพลิงได้ต้องรื้อไอ้โครงสร้างที่พังถล่มลงมาก่อนแล้วที่บีบหัวใจก็คือระหว่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ใส่เสื้อสีขาวนะก็เข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเนี่ยค่ะต้องหามออกมาเลยนะคะเพราะว่าพอเธอไปเห็นสภาพที่เกิดเหตุแล้วอะเป็นลมเลยเพราะว่ามันหมดเนื้อหมดตัวเลยอะค่ะ
4: รถพยาบาล
1: เธอร้องไห้จนเป็นลมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลนะคะก็คือแล้วความที่ตั้งแต่มันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เจ้าตัวก็คือไม่ได้พักผ่อนมา3วันแล้วก็เครียดหนักมากเลยหมดสติไป10นาทีที่เห็นที่ร้องไห้นั่นคือปฐมพยาบาลจนฟื้นมาก็ร้องไห้ใหม่อีกแล้วก็ไม่ใช่แค่ท่านนี้ค่ะอีกหลายคนก็คือสภาพไม่ต่างกันก็ฝากเจ้าหน้าที่เร่งรัดในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสลับอารมณ์กันหน่อยนะครับเพราะว่ารอบวันนี้นะครับหนุ่มหล่อมารออยู่แล้วนะฮะตรงกฤษกรครับสารวัตรหนุ่มหล่อกับการสืบคดีเพลิงไหม้ปริศนาและการตายสุดลึกลับที่ความสัมพันธ์กับคู่หูค่อยๆลึกซึ้งกว่าที่คิดนะจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
5: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
6: ปรากฏการณ์ความหอมใหม่ด้วยไฮยีนเนเจอร์เวลเนสลองเลยไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
7: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
1: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
0: สสว.ปลดล็อก SME
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech SDเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ป้าเขาจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: มีมี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625 ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: รถเยอะเรื่องไม่ถูก
8: ใช่ไหม
7: เนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
9: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
10: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
11: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
12: สวัสดีจ้ะเจ
13: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
14: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
10: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
15: มาทำงานกับอา
16: ไอ้ปุ๊กยา
17: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
18: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
10: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
19: ่ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
20: แดงใบเล่
19: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
20: โทรออก
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
25: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
26: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
27: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควร

พลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจัดสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครองคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S28 FanCon
2: เราวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้อนรับหนุ่มตรงๆของเราซึ่งหนุ่มตรงๆของเราเนี่ยตอนนี้นะเขาไปเล่นซีรีส์วายครั้งแรกชื่อ New The Series แล้วจะบอกเลยว่าเขาไปรับบทเป็นแน่คุณพี่ตำรวจแล้วก็เอ๊ะเหมือนจะเป็นคุณพี่หมอนิติเวชเพราะอะไรทำไมเธอทำอะไรได้หลายอย่างเอ๊ะแล้วกินเลือดอะไรหรือเปล่าเขาอยู่มานานแล้ว
3: ตรงๆกันนะ
2: เออ
3: เราได้
2: ไขข้อข้องใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมข่าวเป็นอมตะขนาดนี้อย
4: ู่อ๋อเหรอ
2: เ
4: ป๊มาเฉลยเรื่องนี้เหรอเนี่ย
2: เออมาเฉลยเรื่องนี้
3: เดี๋ยวอย่าเอาเรื่องจริงกับในซีรีส์มาปนกันเดี๋ยวคนดูงงไปหมดแล้ว
2: โอเคในซีรีส์เนี่ยนะก็คือว่าจะมีตำรวจหนุ่มอีกคนนึงนะชื่อเจมส์นะคะแสดงโดยน้องบอสเนี่ยนะคะเป็นตำรวจหนุ่มไปสืบคดีแบบเพิงไหม้ปริศน
3: า
2: แล้วต้องไปเจอใครเจอตรงในเรื่องชื่อเคนนี่แล้วเป็นไรเป็นหนูเฮ้ยแล้วหนูนี่คืออะไรถามตรงๆเลยจ้า
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
2: อุ๊ยเล่นซีรีส์วายครั้งแรกเป็นไงบ้าง
6: ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อีกอย่างนึงเหมือนกันเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสไปเล่นข้างนอกด้วยพอเล่นข้างนอกอะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราประมาณมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้นะ
6: ใช่ครับเพราะเราก็ต้องโอ้โหไม่ใช่ไปแล้วก็ไปดรอปไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเอาวิชาที่เราได้ฝึกฝนมาจากบ้านเราไปทำตรงนั้นให้เต็มที่
2: นี่เขาเหรอว้ายตายแล้วผู้ที่โดนฝึกฝนโดยพี่บอยตะกุลเขียนนี่แหละ
4: เ
2: ลยอุ้ยทำไมทำอะไรได้เยอะแยะขนาดนี
3: ้
2: แล้วก็ต้องเล่นเป็นคนอยู่มา200 ปี
6: ใช่ครับ
2: เออเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันแต่วันนี้ตอนแรกอะตรงๆจะต้องมากับบอส
6: ครับ
2: ถูกป่ะบอสไปไหน
6: บอสเข้าโรงพยาบาลครับ
2: เพราะว่า
6: ตอนน้องปอดรั่วครับปอดรั่ว
2: ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเล่นซีรีส์
6: ไม่ได้เกิดจากการเล่นซีรีส์แล้วเกิดจากการออกกำลังกายแล้วก็คือ
2: เราออกกำลังกายยังไงจนปอดรั่วลูก
6: คือน่าจะออกกำลังกายจนหนักมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาคือที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามีอาการไออยู่ทุกวันครับแล้วมันไม่หายสักทีเขาไปซื้อยากินอะไรเงี้ยก็ไม่หายเขาก็เลยไปที่คลินิกก็เลยแบบตรวจแล้วก็ส่งเขาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเลย
2: คือ
6: เขาก็เลยต้องเจาะซี่โครงครับแล้วก็เอาถุงลมออกมาครับ
2: ฮะก็คือผ่าตัดเอาถุงลม
6: ต้องผ่าตัดเอาถุงลมออกมาที่มันรั่วเลยครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยปอดเขาคุณหมอบอกว่าเหลืออยู่แค่ 40%
2: ทำงานได้ 40% เอง
6: ใช่ครับ
2: แต่เขาถือว่าแข็งแรงมากนะ
3: ห
2: น้าเธอเวอร์ตกหน้าเมื่อกี้เธอเวอร์มาก
3: แล้วอยู่มาทั้ง
6: ใช่แต่ผ่านมาแบบ5-6 วันแล้วที่เขาแบบมีอาการเงี้ยไอทุกวันอะไรเงี้ย
2: โชคดีที่ไปหาหม
4: อแต่ปลอดภัยแล้วเนาะใช่ไหมจ๊ะ
6: ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับก็เดี๋ยวเฝ้าดูอาการต่อไปครับเมื่อคืนเพิ่งผ่าตัดครับ
2: อ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือว่าเฝ้าดูทั้งอาการเฝ้าดูทั้งซีรีส์ของน้องด้วย
6: ครับ
2: ถูกไหมแล้วเล่นคู่กันเห็นบอกว่าเฮ้ยประทับใจน้องอยู่เหมือนกันเนอะเป็นเรื่องแรกของน้อง
6: เป็นเรื่องแรกของน้องครับคือประทับใจคือสิ่งแรกอ่ะคือเรามองเห็นตัวเองอ่ะคือเรามองเห็นตัวเองจริงๆนะมันเหมือนเราเมื่อก่อนอ่ะที่เราแบบ
2: เพิ่งเข้ามาน
6: ับศูนย์จริงๆเลยครับเราไม่ได้มีพื้นฐานเลยแล้วตัวบอสเองคือเขาเดินแบกมาแบบ 7-8 ปีครับนี่คือผลงานชิ้นแรกของเขาแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปเรียนการแสดงที่ไหนสิ่งนึงที่เราทำได้อ่ะคือเราอยากเอาประสบการณ์ที่เรามีสิ่งที่เราเคยฝึกฝนเราเคยกว่าเราจะมายืนตรงนี้ได้มันโอ้โหมันใช้เวลามากๆเลยครับก็เลยอยากเอาตรงเนี้ยไปคอยแนะนำน้องอะไรที่พอช่วยได้ก็แบบอยากช่วยให้เขาได้แบบเต็มที่มากๆ
2: อ่ะน้องบอยก็คือเด็กปั้นตรง
4: ๆ
2: โอเคนะ
6: ไม่ก
2: ็ขอตรง
6: ๆคือ
3: ช่วยกัน
6: จริงๆพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วครับคือมันทำงานด้วยกัน2 คน
2: อ
6: ่ะคือตอนแรกเรามองเขาเป็นน้องคนนึงอ่ะแต่พอแบบถ่ายด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วมันมองแค่น้องมันไม่ได้อ่ะความ
2: อ้าวแล้วเรามองเขาว่า

0: รอ่ะ
1: คือมันก็ต้องคือความรู้สึกมันค่อยเพิ่มขึ้นอ่ะจากคำว่าน้องมันใช่มันมีคำว่าพาร์ทเนอร์แล้วมันมีคำว่าทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเป็นคนที่ผมต้องแบบ
2: ต้องแบบ
3: คือจริงนะไม่ใช่ฟังตรงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ย
2: ต้องแบบจุ
3: ๊บภาพอะไร
0: เฮ้ย
2: เมื่อกี้
0: แล้วภาพอ่ะมาพูดอะไรมาฉายอะไรตอนที่พูดซีเรียสเรื่องที่เขาช่วยพาร์ทเนอร์เขาอยู่อ่ะ
3: คือสมาธิ
0: อะไรนะไม่ได้เฮ้ยถามเมื่อกี้อะไรอ่ะก็คือต้องทำงานร่วมกันแหละ
1: ใช่ทำงานร่วมกันแล้วพอทำงานด้วยกันคือความพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคำกำแพงครับว่าตอนแรกพี่น้องมันเริ่มแบบเราเริ่มอยากที่จะเล่าอะไรที่คนอื่นไม่รู้ให้ฟังมันกลายเป็นเซฟโซนของเราม
3: ันคลิกอย่างนี้นะแบบบอกเล่าได
0: ้คืน
2: สนิทกัน
3: แล้วมีเขินไหมลูกแบบเวลาอย่างเช่นที่เช่นฉากเมื่อสักครู่นี้นี่มีเขินไหมจ้าต้องโตถามจริงๆ
1: แบบตอนแรกก็เขิน
3: ใกล้กัน
1: ตอนแรกก็เขินครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยคือซีรีส์เรื่องเนี่ยครับคือผู้กำกับพี่บอสคือเขาจะให้เขียนกระดาษไว้เลยเขาจะมีกระดาษให้คนละแผ่นเลยครับแล้ววันนั้นก็ก่อนที่เราจะซ้อมกันนะครับเราจะมีซ้อมฉากนี้กันด้วยนะครับ
0: แล้
1: วเ
0: ขา
1: ใช่ครับคือเขาจะให้เขียนเลยว่าทำได้แค่ไหนทำได้ประมาณไหนตรงนี้ตรงคือเป็นข้อเยอะมากเลย2หน้ากระดาษนะครับแล้วเราก็ซ้อมกัน1ทีนะครับก่อนที่จะเข้าวันถ่ายจริงๆนะครับแล้วมันก็เลยวันถ่ายเราก็เลยไม่เขินกันแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเราเขียนว่าอะไรอ่ะ
3: บอกได้ไหมอ่ะบอกได้ไหมก่อน
1: ก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับเพราะว่าในซีรีส์ก็จะได้เห็นหมดทุกอย่าง
0: เชื่อไหม
3: เขียนหรือเปล่า
0: เชื่อไหมถ้าเป็นลูกศิษย์พี่บอยทะกลเกียรตินะเขาต้องเขียนว่าอะไรรู
2: ้
0: ป่ะไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ครับ
3: เออ
0: จริงๆในใจที่เชื่อนะจริง
2: ดูหน้าตรงๆ
3: ดาแดงแล้ว
1: ทำได้จริงๆทุกคนจะรู้ว่าผมทำได้ทุกอย่าง
0: เห็น
3: ไหมล่ะ
0: เออถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามซีรีส์เออแล้วการรับบทเป็นหนูคราวนี้ต้องถามแล้วว่าลงลึกไปแล้วว่าหนูคืออะไรแล้วอยู่มาตั้ง200ปีคืออะไรยังไงอย่างเงี้ย
1: คือหนูเนี่ยหนูที่ทุกคนคือตอนแรกทุกคนก็จะงงว่าหนูคืออะไร
0: ใช่
1: คือเราจะคล้ายๆกับแวมไพร์คล้ายๆกับแวมไพร์ที่ทุกคนเคยดูแต่ว่าเราจะมาตีความใหม่ให้เป็นไทยมากขึ้นเลยครับคือไม่ได้แตกต่างไปมากจะมีความแตกต่างก็คือเขาก็คือจะโดนแสงแดดได
0: ้อ้าว
1: เขาก็จะโดน
0: แสงแดด
1: ใช่แล้วเขาก็จะปะปน
0: กินกระเทียมได
1: ้กินไม่ได้กินได้แค่เลือดอย่างเดียว
0: อ้าว
3: กินเลือดเหมือนกัน
1: กินได้แค่เลือดอย่างเดียวครับ
3: อันนี้กินเสื้อไงเห็นไหมเป็นเลือดเป็นอะไรอย่างนี้
1: ใช่เขาจะกินเลือดอย่างเดียวเลยแล้วก็โดนแสงแดดได
3: ้
1: เขาก็เลยจะสามารถปะปนอยู่กับทุกๆคนในทุกวัน
0: เฮ้ยๆและนี่คืออะไร
2: โดนไฟได
1: ้โดนคือเขาจะไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: คืออ
0: ันนี้หมายความว่าอยากจะพยายามจะฆ่าตัวตาย
1: ใช่เพราะว่าคือมันก็จะมีเรื่องราวสิ่งนึงคือมันยังไม่ได้เล่าว่าเหตุทำไมผมถึงต้องฆ่าตัวตาย
0: อัน
1: นี้คือสิ่งหนึ่งที่คนดูยังไม่รู
0: ้ไม่รู้
2: ต้องไปดูในเรื่อง
1: ใช่แล้วก็เป็นแผลเนี่ยก็จะฟื้นฟูตัวเองได้เลยครับ
0: เฮ้ย
2: กินเลือดเหมือนกิน
0: คือจริงๆอ่ะกิน
3: เหมือนออกกินแกงหวย
2: เมื่อกี้ดูดแบบเออเดินชิวๆอ่ะ
3: ชิว
0: ๆก็เขากินมา200ปีแล้วไงมันไม่มีความคาวแล้ว
2: แล้วก็เลยอะไรนะตัวขาวอันนี้ขาว
0: เฮ้ยเธอเลืองแสงได
1: ้เคล็ดลับความขาว
0: ต้องตัวเป็นนู
3: หรือเป็นนูเหรอ
0: ไม่ใช่แต่เป็นนูแล้วจริงๆก็มีมิติในการเล่นเหมือนกันถูกไหมมีดราม่าเยอะเหมือนกัน
1: มีดราม่าครับคือทำไมเราต้องตายมันคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างครับคือการเป็นนูคือต่อให้เราจะมีชีวิตอมตะแต่คำว่าอมตะมันไม่ได้ไปควบคุมหัวใจเราน
0: ี่
1: คือหัวใจเรายังสั่งการให้คนคนนั้นน่ะสามารถมีความรู้สึกได
0: ้
1: มีความคิดถึงมีความรักมีความเสียใจร้องไห
0: ้
1: มันยังมีตรงนั้นอยู
0: ่จ้ะ
1: มันก็เลยมันจะเลยเป็นเหมือนคนทั่วๆไปคนธรรมดาคนหนึ่งแค่ไม่มีวันตายแค่นั้นเอง
0: โอ้โหบางครั้งหลายคนบอกว่าเฮ้ยการเป็นอมตะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะโอ้แต่ถ้าลองไปเป็นดูแล้วอ่ะ
2: ไม่ตายเลย
0: เราอยู่คนเดียวอ่ะเราคนนี้เราไปหมดเลย
1: มันขึ้นอยู่ว่าอยู่กับใคร
0: นี
1: ่มันขึ้นอยู่ว่าคำว่าอมตะไปอยู่กับใครถ้าแบบไปอยู่กับผมณของเคนเนี่ยมันก็คงต้องตายเพราะว่ามันพี่คิดดูว่าในซีนนี้คือมันไปตายมาหลายร้อยรูปแบบมากจนไปจบกับการตายเครื่องซักผ้าคือแปลว่ามันต้องไปผ่านการตายมาเยอะมากๆจนคิดไม่ออกแล้วจนคิดว่าการตายเครื่องซักผ้าคงเป็นวิธีที่แบบอาจจะตายก็ได้วะแล้วความหวังของตัวละครเคนก็
2: คือ
1: จะตายได้นั้นต้อง

0: มีหนูที่ฆ่าหนูได้เท่านั้นเขาก็เลยมีความหวัง
1: แต่ตอนนี้นุ้ยกำลังงงกับนูอยู่ว่านูไหนอีก
2: เราจะต้องไปติดตามว่าจะเจอนูอีกตัวหรือเปล่าถูกไหมแล้วความหวังของเคนน่ะที่อยากจะจากไปอ่ะรวมถึงภารกิจสืบสวนสอบสวนที่ต้องทำอยู่เนี่ยเป็นยังไง
1: และอะไรอ่ะ
3: ยังไง
2: สัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์เขาไงมันจะเป็นไงเอาตรงๆฝากหน่อย
0: ครับผมขอเล่าตัวละครบอสด้วยได้ไหมครับของบอสเขาก็เป็นตัวละครที่คือเขาอยากมามากๆเลยครับเขาอยากมาแต่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆเลยตัวละครบอสเนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกับผมแบบผมรับ2อาชีพเหมือนกันเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งหมอบอสก็เข้ามาเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับคือพ่อเขาเนี่ยเกิดถูกฆ่าตายด้วยการคือเขาสงสัยว่าเป็นหนูที่ฆ่าเขาที่ฆ่าพ่อเขา
2: ตายแล้ว
0: เขาแล้วจังหวัดที่เราเกิดเหตุนะครับคดีฆาตกรรมที่ปริศนาบอสเขาก็เลยตัวสารวัตรเจมเขาก็เลย
2: เข้ามา
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่มาสืบหาคดีนี
2: ้เพื่อที่จะตามหานูที่ฆ่าพ่อเขาแต่ว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์แล้วรักกับหนูจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวติดตามเป็น EP ที่4แล้วนะคะสามารถดูได้กับหนูเดอะซีรีส์นะคะนี่
4: อ่
2: ะ
4: แล้วไหน
2: ไปดูได้ทาง
0: วีทีวีครับ
2: จ้าเอ้ยโอ้ยซิกแพคดีน้องดูแลตัวเอง
3: ทุกวันพุธนะสอง
2: ว
3: ัน
2: พุธ
3: ใ
2: ช่ใช
1: ่
2: ค่ะเอ้ยโอ้ยตรงๆแววตาเธอมันดีเอ้ย
3: ขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะที่เสิร์ฟให้
0: พอได
2: ้ไหมเสิร์ฟสุดๆเลยอ้าวนี่เป็นคำถามจากตรงๆเลยนะพอได้ไหมครับเจอกันทุกวันพุธนะครับวันนี้ขอบคุณตรงๆจ้านอกจากตรงๆแล้วเรายังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะที่เพิ่งคว้ามงมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้คือมิสและมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์2026นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีจ้า
1: สวัสด
2: ีครับเจนนี่และฮอนนั่นเองนะคะ
3: ยินดีด้วยนะคะ
2: ก่อนอื่นถามแบบเจนนี่ก่อนดีกว่าเนอะหนูเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: ลูกครึ่งไทยอะไรเอ่ย
5: ไทยออสเตรียค่ะอยู่ที่ยุโรปค่ะ
2: นะคราวนี้เนี่ยวันเมื่อคืนนี้เนาะที่มีการประกาศผลถึงกับสุดลงไปเลยเจนนี่ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง
5: รู้สึกว่าดีใจมากทำตามความสำเร็จตามความฝันจริงๆแล้วเพราะว่าหนูเริ่มประกวด10ปีที่แล้วแล้วก็ในระยะเวลา10ปีที่แล้วไม่เคยชนะวงใหญ่ได้แล้ว10ปีที่แล้วหนูชนะกองแรกที่หนูประกวดก็คือ Miss Teen Thailand ตอนนั้นหนูก็เป็นตัวเต็งแต่หนูพลาดแล้วหนูก็แบบกลัวว่าอุ๊ย history will it repeat itself
2: มั้ยมันจะกลับมาไหมประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
5: ใช่ค่ะก็เลยแบบกดดันนิดหน่อยแล้วพอแบบพอเขาประกาศชื่อหนูแบบหนูหยุดร้องไห้ไม่ไหวแบบหยุด
1: หยุดตลอดเลย
5: ใช่กลับบ้านแล้วก็ยังร้องค่ะแบบไม่หยุดเลยดีใจมากค่ะ
2: ได้บอกกับครอบครัวว่ายังไงบ้าง
5: ก็ทำตามความ
3: อ๋อนี่ลูกสุด
2: ลงไปเลยไงในที่สุดเนี่ยเราก็ทำได้
5: ใช่ค่ะทำเพื่อครอบครัวเพื่อตามความฝันตัวเองเพื่อคุณพ่อที่อยู่ข้างบนแล้วก็มองเราอยู่ค่ะ
2: นะคุณพ่อต้องภูมิใจแน่ๆคราวนี้น้องฮอนล่ะฮอนเองก็บอกว่ามาประกวดเวทีนี้เพราะว่าจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
6: ใช่ครับ อย่างฮอนเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ครับเวลาเดินทางอะไรเงี้ยเจอพวกรถเมล์ที่มีควันดำๆอะไรเงี้ยเยอะๆครับก็เลยแบบมีความตั้งใจว่าอยากจะแบบเป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็ได้มาสมัครของเวทีของ Mr. Earth Thailand คร
2: ับ ค่ะพอได้รางวัลแล้วเป็นไงบ้าง
6: ก็อย่างแรกดีใจมากครับที่แบบว่าวันนี้แสงส่งมาที่ตัวเราแล้วเราจะได้ส่งต่อในสิ่งที่เราทำอยู่ครับเพื่อให้เกิดเอฟเฟคของการเปลี่ยนแปลงสักทีนึง
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Mr. Earth และก็ Miss Earth เนี่ยก็คือจะมีภารกิจด้วยถูกไหมที่อยากจะผลักดันในเรื่องราวของโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมถูกไหมอย่างเจนนี่อยากจะพูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
5: ของเจนนี่ก็คือ over consumption นะคะคือสิ่งที่แบบซื้อของเกินไปสิ่งที่หนูแพชชั่นมากแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วก็คือซื้อลดซื้อเสื้อผ้า fast fashion นะคะแบบซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือขายหรือบริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
2: ก็เพื่อลดปริมาณขยะด้วย
5: หลายคนคิดว่าแบบเราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกซีซันเช่นนางงามอะ
1: พี่ไม่มาดูทางนี้หรอคะอันนี้ซื้อทุกวันนะ
5: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค
2: ่ะแต่พี่หมุนเวียน
1: เ
2: สื้อที่พี่ไม่ใช้แล้ว
1: ยังไง
2: พี่ไปบริจาค
1: ได้ไหม
5: คะเดี๋ยวพี่เวลาพี่แบบออกไปข้างนอกพี่ก็ปิดไฟหรือว่าปิดแอร์ตามรถพี่ก็ทำสิ่งอื่นได้ไม่ต้องถ้าพี่ไม่สะดวกกับแฟชั่นพี่ก็ทำอย่างอื่นได
2: ้ได้ของบ้านพี่ใช้โซลาร์เซลล์
5: ดีมาก
1: ไปกันได
2: ้ห้องเจนนี่มีแบบพลังในการพูดที่เราแบบมีจิตสำนึก
1: หมอแล้วหมอแล้ว
2: หมอแล้วลุงฮอนอยากผลักดันเรื่องอะไรคะ
6: อย่างของฮอนอยากให้ปรับ mindset ใหม่ว่าจริงๆการรักโลกมันเป็นเรื่องง่ายๆแก้ตัวนะครับแค่ปรับพฤติกรรมแล้วแค่นิดหน่อยเองบางทีแบบว่าทานอาหารเหลือนะครับก็ทานให้หมดจะได้ไม่ต้องเหลือเป็น food waste เราปรับแค่นิดเดียวแต่ว่าเราทุกคนช่วยกันปรับในเวลาเดียวกันมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟคที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได
2: ้เนอะเริ่มจากตัวเราเริ่มจากแน่ในครอบครัวเราตัวเราเองเป็นวงสังคมเล็กๆก่อนแล้วก็มันจะขยายเป็นสังคมที่กว้างขึ้น
1: แต่อาหารเหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงทางนี้นะฮะไม่เหลือแน่นอน
3: คือเรา3คนเนี่ยชำนาญการแก้ปัญหาฟู้ดเวสต
2: ์ซึ่งแน่นอนนอกจากว่าภารกิจที่เขาจะไปรณรงค์เกี่ยวกับการรักโลกของเราแล้วเนี่ยเนอะยังต้องมีไปประกวดในระดับโลกอีกด้วย
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ยังไงต่อ
5: ก็เดี๋ยวเดือนตุลาคมเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ประกวดวันที่14พฤศจิกายนค่ะ
2: ก็ไปตามเชียร์ได้ฮอนไปประกวดที่ไหนครับ
6: ของฮอนจะเป็นในช่วงปีหน้าครับ
2: ครับ
6: ใช่ครับที่เวเน
2: โอ้เวเนซุเอลาเนี่ยนะโอ้ตายแล้ว
6: ช่วงนี้ระหว่างรอการประกวดก็จะเป็นการผลักดันเรื่องของโครงการแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเพราะยังมีทีมงานที่เป็นฮอนเป็นเอิร์ธแล้วก็จะมีใน
2: ใช่ใช่ใช่
6: มีน้ำลงไฟ
2: มีไฟไงเธอ
6: ก็ในการผลักดันโครงการทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงทั้งมิสและมิสเตอร์ครับ
2: เลิศจังเลยและอยากจะติดตามทั้ง2คนได้จากทางไหนเจนนี่ก่อน
5: ก็สำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็ติดตามเจนนี่ก็สำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ก็จำเจนนี่แล้วก็พวกรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่ได้ตำแหน่งมิสเอิร์ธไฟเออร์วอเตอร์เอิร์ธแลนด์แล้วก็แอร์ตามมิสเอิร์ธไทยแลนด์ที่ Facebook นะคะ
2: ตามได้ฮอนละจ้
6: าใช่ครับใน Facebook ของ Mr. Earth Thailand ครับก็จะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เราจะร่วมกันผลักดันโลกของเราสังคมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นครับ
2: โอเควันนี้ขอบคุณนะคะ Mr. Earth Thailand และ Miss Earth Thailand ด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ ดีมากด้วยอีกครั้งนึง
2: นี่เพิ่งเห็นสายสะพายเป็นแบบเป็น
5: สวยมากค่ะ
2: สวยมากๆเลยนะคะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้หนุ่ยมีนี่อินองศาจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เพิ่งจบไปแต่ว่าเรายังไม่อยากจบอยากจะวนลูปเป็นวงกลมเดี๋ยวนี้เรามาวนด้วยกันเนอะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะรับแขกวันนี้นะคะต้องบอกเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะได้ซื้อรังนกลดราคาโปรเดียวกับวันแม่กับคุณปอภาคภูมิค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ยาครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยวันนี้เป็นโปรรังนกลดราคาแบบวันแม
4: ่คร
7: ั้งสุดท้ายเนาะงั้นใครเปิดช่องวันอยู่วันนี้มาสดครับเที่ยงกับอีก17นาทีเป๊ะๆเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายพี่อาคนจีนโบราณเขานิยามนกนะว่าเป็นยาอายุวัฒน
4: ะ
7: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวแล้วยิ่งกินเขาบอกว่าร่างกายยิ่งแข็งแรงด้วยปกติแล้วนะครับในรอบปีคือ1ปี365วันอ่ะหลายคนมักจะรอซื้อนกเฉพาะเทศกาลใหญ
4: ่
7: บางคนรอปีใหม่พี่ยาบางคนรอตรุษจีนบางคนรอเทศกาลแม่เพราะ3ช่วงนี้รังนกจะถูกลดราคาเยอะมากที่สุดและวันนี้เหมือนที่พี่ย่าบอกครับผมเอาโปรรังนกนะมาลดราคาเหมือนช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายย้ำว่าเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นใครที่พลาดช่วงวันแม่12สิงหาคมไปนะวันนี้31สิงหาคมสิ้นเดือนพอดีปกติหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะอะไรครับราคาแพงขออนุญาตกล้องจับที่รังนกหน่อยคือปกติถามพี่ย่าแบบนี้เคยเห็นรังนกไซส์แบบนี้ไซส์45 ml ส่วนตัวพี่ย่าก็เห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: เป็นร้อยค่ะคุณ
7: หลักร้อยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
7: เพราะหลักร้อยหลายคนจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษทีเพราะราคาค่อนข้างแพงกลับไปที่เฟรมเดิมครับแต่ละคนจะรู้อยู่แล้วว่ารังนกอ่ะยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายพี่ย่าบอกว่าปกติขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยเนา
4: ะ
7: กล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,200 อ่ะปกติลด 1,000 หลายคนก็ว้าวแล้วนะจาก 1,200 แต่วันนี้ผมให้ราคาเดียวกับวันแม่31สิงหาคมเที่ยงกับอีก19นาทีเหลือแค่700กับอีก20บาทย้ำว่าเช้าวันนี้ไม่เช้าเที่ยงวันนี้นะตอนเที่ยงอีก19นาทีปกติขวด100ครับ12ขวด 1,200 วันนี้ผมยืนยันปรับราคาที่700กับอีก20บาทกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงปกติขวดนึงเป็นร้อยครับ12ขวด 1,200 วันนี้เหลือแค่700กับอีก20บาทความรู้สึกของพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
4: ราคาดีมากค่ะ
7: ราคาดีเนาะ
4: ใช่เพราะปกติไปซื้อห้างไม่ได้ราคาแน่นอน
7: เซต1โหลแบบนี้ทุกคนรู้ครับราคาหลักพันอัพ1,200 1,300ต้องมีแต่วันนี้ผมยืนยันที่720บาท

0: และในงบ720บาทถ้าผมบอกพี่ย่าว่าผมเพิ่มรังนกอีกพี่ย่าเชื่อไหมมีอ่ะเบิกรังนกเข้ามารายการฮะอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ720บาทอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ720บาทนะครับรวมรังนกทั้งหมด6ขวดครับบวก6เป็น2ครับบวก6เป็น18และบวก6เป็น24ถ้าพี่ย่าบอกว่าขวดละ100บาท24ขวด200อย่างต่ำต้องมี
1: 2,400
0: ถูกต้องย่าแต่วันนี้ยืนยันจ่ายจบที่700กับอีก20บาทตอนนี้เที่ยงกับอีก20นาทีให้โทรก่อนเที่ยงครึ่งเนาะใครสนใจเตรียมตัวโทรกันได้หนึ่งพี่ย่าลงตรงนะปกติรังนกอ่ะขวดนึงเป็น100อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรา720ตั้งหาร24ขวดจะได้รับอ่ะมันจะเฉลี่ยต่อขวดเท่านี้พี่ย่า30บาทกล้องจับหน่อยเนี่ยเฉลี่ยต่อขวดแค่30บาทพี่ย่าแล้วปกติเรานกขวดนึงเป็น100ตัวนี้เฉลี่ยต่อขวดคือ30บาทไม่เคยขายรังนกถูกขนาดนี้และ1ขวดของเราคือปริมาณคือ45แอลกลับไปที่เฟรมเดิมครับพี่ย่าพอเห็นราคาเฉลี่ยต่อขวด30บาทความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: คุ้มมากค่ะ
0: คุ้มเนาะ
1: ปกติ100อัพทั้งนั้น
0: นะคะ100อัพทุกยี่ห้อเลยต้องเป็นรังนกแท้นะ100อัพเหมือนพี่ย่าบอกแต่วันนี้เฉลี่ยต่อขวดคือ30บาท24ขวดคือ720บาทและทุกออเดอร์วันนี้นะบริการส่งฟรีโดยไม่มีแอดออนหรือบวกอะไรเพิ่มใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านจอแล้วนะฮะให้ท่านชมดูโรงงานของเราที่หนึ่งท่านชมมาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โรงงานของเราเป็นมหาชนเนี่ยในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนที่หนึ่งคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตราทรัพย์ข้อดีเวลาโรงงานมหาชนมาขายของเองหนึ่งคุณจะได้สินค้ามาตรฐานที่สูงมากเพราะพอเป็นโรงงานมหาชนอ่ะแปลว่าเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์สองเวลาเป็นโรงงานมาขายของเองข้อดีอย่างที่สองที่เห็นชัดมากคือสินค้าไม่ต้องผ่านราคาคนกลางปกติรังนกเรารู้แล้วว่าขวดได้100บาท24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่วันนี้ปรับราคาหมดหน้าจอเหลือแค่700กับอีก20บาทแล้วหารเฉลี่ยต่อขวดคือแค่30บาทต่อขวดถูกมาก24ขวดคือ720บาทและทุกออเดอร์วันนี้เราบริการส่งฟรีเราบริการเก็บเงินปลายทางให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังแท้ครับยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระปี้กระเป๋าครับส่วนนี้เสริมนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเสริมคอลลาเจนเข้าไปครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าและเพิ่มเซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงพี่ย่าจริงๆอ่ะหมดหน้าจอ720บาทหลายคนก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มค่ะ
0: แต่ต้องผมว่าผมมีของแถมอีกพี่ย่าเชื่อไหมมีให้แบบเดียวกับวันแม่ขอราคาของแถมเพิ่มหน่อยครับวันนี้ผมจะให้คอลลาเจนครับซึ่งคอลลาเจนกระป๋องเงินตรานะครับปกติระวังจำหน่ายเนี่ยพี่ย่าตามบูธวัตสัน CJ Big C และโลตัสสินค้าหรือโรงงานถ้าไม่ได้จริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้กระป๋องหนึ่งท่านผู้ชมเราขายอยู่ประมาณ300บาทเนาะวันนี้ขอญาตเบิกคอลลาเจนเข้ามารายการครับและขอญาตกล้องจับที่คอลลาเจนหน่อยวันนี้ผมแถมฟรีนะในงบ720บาทคุณจะได้คอลลาเจนแบบนี้ไป2กระป๋องเกือบ600บาทแต่เงื่อนไขเวลาส่งเราขอญาตเก็บกระป๋องที่โรงงานเพราะเราให้ฟรีพี่ย่าเอากระป๋องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งค่ะ
0: ทิ้งเนาะเราให้ไปเป็นถุงแบบนี้ครับ1ถุงคือ 120,000 มิลลิกรัมครับ2ถุงคือ 240,000 มิลลิกรัมปกติไปซื้อเองได้นะถุงแบบนี้เกือบ300บาท2ถุงเกือบ600บาทให้ดูรายละเอียดของคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทนี่นะครับส่วนนี้ใส่ทั้งเปปไทด์ไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์ครบจบเรื่องคอลลาเจนครับทั้งผมผิวเล็บกระดูกข้อต่อหัวเข่าอินเสิร์ตลงและกลับไปที่เฟรมเดิมครับหมดหน้าจอยืนยันที่720บาทครับ02-65-88ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับทุกท่านครับนี่คือโปรวันแม่ย้อนหลังและจัดวันนี้วันสุดท้ายครับ31สิงหาคมปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำ 2,400 บาทเที่ยงวันนี้ปรับราคาเลยแค่720บาทคอลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอแค่720บาท902-065ปรับต่างๆยังครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำ 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าวันนี้ปรับราคาเลยแค่720บาทคอลลาเจน1ถุงคือ 120,000 มิลลิกรัมครับให้ไป2ถุงกินได้เกือบ2เดือนเนาะ 240,000 มิลลิกรัมดูแลกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแบบครบจบเลยปกติหมดเนี่ยราคาหลายพันแต่วันนี้คิดแค่720บาทใครสนใจครับ02-065-888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลจะตัดสินใจอยู่ฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนรายการช่วงเที่ยงหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: โปรแบบเดียวกับวันแม่วันสุดท้ายค่ะทุกคนต้องรีบจัดค่ะพิเศษมาก
0: ไม่อยากให้พลาด นะพี่ย่าจริงๆเอาเฉพาะเรานกคุ้มมาแหละเพราะปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทคอลลาเจนฟรี2ถุงใหญ่เงื่อนไขที่เดียวเก็บกระป๋องไม่ใช่โรงงานเท่านั้นเองหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ครับให้ดูราคาคอลลาเจน1รอบปกติคอลลาเจนไปซื้อเองนะกระป๋องนึงประมาณ300บาท2กระป๋องคือ600บาทเงื่อนไขวันนี้เก็บกระป๋องที่โรงงานให้เป็น2ถุงใหญ่อันนี้ก็คุ้มครับอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึง100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าให้2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ยังก็02-065-888และวันนี้พิเศษนะครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายเนาะรังนก24ขวดปกติต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทคอลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888

0: ยังก็02-06-588เบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยย้ำเบอร์ตรงท้ายก่อนดูรายการต่อนะครับ02-06-588ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: เพราะวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะใครรักฟู้ดโฟนห้ามพลาดนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของโฟธ ณัฐวัฒน์ จิโรจน์ธิกุลศิลปินและนักแสดงจาก GMMTV และ Riser Music คอนเสิร์ตครั้งนี้โฟธ ตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าสิ่งมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปพร้อมกันในชื่อ Oh My Foth Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ไบเทคไลฟ์รับรองโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อพิสูจน์ศักยภาพในฐานะศิลปินเดี่ยวของโฟธ ณัฐวัฒน์กันได้แล้วใครที่อยากไปร่วมผจญภัยไปพร้อมกับโฟธใน Oh My Foth Concert สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com ค่ะ
1: อุ้ยแล้วไปพบกันนะคะในคอนเสิร์ตของโฟธ โฟธ นั่นเองค่ะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะแต่ตอนนี้ใครที่กำลังอินกับอินองศาล่ะคะกับซีรีส์เรื่องอรุณลุ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือเศร้าหนักมากร้องไห้หนักมากและที่สำคัญก็คือว่าทำแบบนี้ก็คนดูได้ยังไงสำหรับใครที่บอกว่าอยากดูแบบรัวๆได้เก็บทุกโมเมนต์ของอินองศานะคะเอาแบบว่าสามารถพอสแล้วว่าดูความน่ารักของเขาทั้งคู่ได้เนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะกับซีรีส์อรุณรุ่งได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะคอนเทนต์จริตไทยต้องดูที่แอปวันดีนั่นเองค่ะอ่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานุ้ยยังจะให้ทุกคนอบอวลอยู่ในมวลของอินองศาไปชมพร้อมๆกันค่ะ
3: นับตั้งแต่วันแรกที่แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งถูกขวางกั้นด้วยชนชั้นฐานันดรศักดิ์และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เสิร์ฟทั้งความหวานฟินอินจินแถมความขมปนน้ำตาซึ่งถ่ายทอดโดย2นักแสดงรุ่นใหม่เคมีฟ้าประธานอย่างอินจักรศิลป์และองศาทิทัศน์พร้อมด้วยพลังของทัพนักแสดงคุณภาพซึ่งการแสดงเหล่านี้นั้นทำให้คนดูหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงความรักของภพถิ่นและธินกรแบบถอนตัวไม่ขึ้น
4: สนุกครบทุกรสชาติเคมีเมคเคที่ตามหาค่ะ
5: รักภพถิ่นและธินกรมาก
4: ๆอันคัดคือเลิศมาก
6: พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
7: มีภาค2ต่อเลยได้ไหม
3: ทำให้อรุณรุ่งกลายเป็นซีรีส์ที่มาแรงในช่วงค่ำคืนสร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างถล่มทลายพุ่งทะยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งและก็หลายๆอันดับทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
8: ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตอรุณรุ่งแล้วก็ร่วมเดินทางของเรามา11 EP นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่รักพวกเราแล้วก็รักอรุณรุ่งครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆวันนี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางความรักจากทุกๆคน
9: อินคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ positive energy จากแฟนๆด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนเป็นอะไรที่อินจะไม่มีวันลืมเลยจะจำไปจนวันตายเลยผมดีใจมากๆที่ทุกๆคนรักเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับผมขอบคุณครับ
3: นอกจากเรื่องราวหวานปนขมจะถูกใจแฟนๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้พี่อินและน้ององศาฮอตป๊อปท็อปฟอร์มเข้าไปอยู่กลางใจแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแม่หมูเด้งและเคตาแป๋วก็จะได้แรงซัพพอร์ตจากแฟนๆในทุกๆงานแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่งอรุณรุ่งที่กลายเป็นช่วงเวลาของความสุขและความประทับใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนตลอดไปจนถึงแสงแรกของวันใหม
1: ่ผู้ชมค่ะถ้ายัง move on เป็นวงกลมเหมือนนุ้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะคอนเทนต์จริตไทยดูรวดเดียว11 EP สำหรับซีรีส์อรุณรุ่งได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะอุ๊ยน่ารักอ่ะหมูเด้งกับตะแป๋วนะคะและที่สำคัญด้วยความฮอตของเขาเขากำลังจะเตรียมอินองศาเวิลด์ทัวร์ค่ะ2หนุ่มนี้จะบินลัดฟ้าไปถึง7เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้มิลานไทเปมาเก๊าโฮ

0: จิมินห์และกรุงโซลที่สำคัญไม่ลืมกรุงเทพมหานครของเรานะคะซึ่งอีเวนต์ดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะถ้าใครเป็นแฟนหมูเด้งและน้องฟางแป๋วอินองศานะคะอย่าลืมปักหมุดรอที่รอบวันไว้เพราะว่าถ้าขายบัตรเมื่อไรแล้วมีรายละเอียดกิจกรรมเมื่อไรหนุ้ยจะรีบมาบอกทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะกับอินองศา First Fan Meeting in Bangkok นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วนะคะออฟชัยนนท์รออยู่สวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
1: Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับคดีมหากาพย์หัวสวนะครับหรือว่าโกงสวนะครับสวชุดนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งมานาน2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าผลสรุปแล้วกับกรณีหัวสวที่มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับกกต.ก็ได้นัดวันออกมาแล้วนะครับ14กันยายนนี้นะครับเป็นวันชี้ชะตานะครับล่าสุดเนี่ยกกต.บอกว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์รายบุคคลนะครับข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีสวที่โดนเนี่ยประมาณสัก10คนทางกกต.ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่มีการล็อกเป้านะจะโดนกี่คนสีน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มจะโดนไม่มีแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางของฝ่ายค้านนะครับทางพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมฝ่ายค้านและทางกลุ่มของไอลอว์นะครับก็ยังเดินหน้าเปิดหลักฐานเปิดพยานอย่างต่อเนื่องในแทบจะทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันหน่อยอัปเดตเรื่องของหัวสวกับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านและรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์คร
4: ับ สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ทั้งสองท่านที่เกี่ยวรายการนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราจะได้พูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับของพรรคภูมิใจไทยคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับก็มีประเด็นกันอยู่นะฮะเรื่องของสายโทรเข้าโทรออกจากผู้สมัครสวก่อนหน้านี้แต่เอางี้ก่อนครับผมตั้งต้นจากโพสต์ของท่านนายกนะฮะต้องถามคุณไอติมเนี่ยตกลงไอติมละลายไหมเพราะว่าคือคุณอนุทินเนี่ยได้ไปโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าแปลเป็นไทยนะฮะเหล็กไม่ละลายแต่ไอติมเนี่ยละลายนะต้องถามไอติมหน่อยฮะ
5: คือจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะไม่ออกมาตอบโต้เรื่องนี้เลยเพราะว่าผมสังเกตแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบหนึ่งของการโพสต์ท่านนายก
3: เป็นยังไง
5: ฮะว่าทุกครั้งที่มีเวทีใหญ่เรื่องสวเนี่ยท่านนายกมักจะโพสต์ Facebook ถี่ขึ้นถ้าจำได้ครั้งล่าสุดที่เราจัดเวทีใหญ่เนี่ยก็มีการโพสต์เกี่ยวเรื่องกำแพง
3: ครับ
5: พอมารอบนี้เราจัดเวทีครั้งใหญ่เหมือนกันเวทีผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็มีการโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่กว่าปกติ
3: หลายเรื่องด้วย
5: เราก็ไม่ได้อยากจะให้วิวาทะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไปกลบสาระสำคัญของเรื่องของหลักฐานแล้วก็ข้อมูลที่เรานำเสนอเรื่องคดีโกงสว.
3: ครับ
5: แต่ว่าก็ยืนยันครับว่าไอติมตรงนี้ไม่ละลายแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าไอติมที่ทนายกทานละลายหรือเปล่าเพราะอุณหภูมิอาจจะร้อนเพราะว่ามีคนร้อนตัวคร
3: ับ ถามมุมอาจารย์นิดนึงฮะอันนี้มันเหมือนเป็นสีสันหรือมันมีนัยยะอะไรไหมฮะอาจารย์
4: คือผมว่าก็เป็นสีสันการเมืองละนะครับที่คุณไอติมตั้งข้อสังเกตว่ามักจะตรงกับวันที่จัดเสวนาพอดีเพิ่นจัดเสวนาเขาจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหม
5: วันเสาร
4: ์วันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดท่านนายกท่านอาจจะมีเวลาเล่นโซเชียล
3: ก็เลยโพสต์ทีละ
4: ก็เลยโพสต์ทีหน่อย
3: ไม่น่ามีประเด็นอะไร
4: เป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับก็หยิกหยอกการเมืองกันไปนะฮะ
5: แต่ถ้าอยากจะคุยเรื่องสาระเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะฟังเรื่องของสาระออกจากปากนายกที่สภาบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งมามีการตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นนายกเนี่ยมาตอบในสภาก็จะมีครั้งหนึ่งตอนอภิปรายนโยบายนะครับที่มีการตอบแล้วก็มาปล่อยข้อมูลที่มันบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับคุณพักขมลนะครับแล้วก็มีการปิดสภาหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นนายกมาตอบอะไรที่เป็นสาระในสภาอีกเลยนะครับกระทู้สดเนี่ยทางนายกเองก็ไม่เคยมาตอบในสภาดังนั้นผมคิดว่าเราเอาสาระมาคุยกันดีกว่านะครับแล้วก็ยังไงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้เนี่ย มีเรื่องการโกงสวแน่นอนรวมกับอีกหลายเรื่องก็หวังว่านายกจะไม่ได้พยายามสั่งการให้ประธานสภาหาช่องทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีการอภิปราย

0: เรื่องการโกงสว.หรือว่าเรื่องการโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนายกอนุทินนะครับล่าสุดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นนะครับบอกว่าคดีหัวสว.เนี่ยอยู่ที่กกต.ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับนักข่าวก็ถามว่ามีอะไรจะฝากถึงพรรคประชาชนไหมที่กลุ่มไอลอไปจัดงานที่กกต.ไปจัดงานวิ่งเมื่อวานนี้คุณไอติมก็ไปวิ่งมาเหมือนกันถูกไหมฮะนายกก็บอกว่าอย่าผิดกฎหมายก็แล้วกันยืนยันว่าให้ความสำคัญกับงานสภานะครับส่วนกรณีที่โพสต์ไปเนี่ยเรื่องไอติมละลายไม่ละลายเนี่ยไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับจากนายกอนุทินหน่อยครับ
2: มีอะไรอยากฝากฝ่ายชน
3: ครับพี่ไม่มีครับครับ
2: เป็นฝากเลยฝากอะไร
3: ไม่ฝากครับครับ
2: วันนี้ผมไปวิ่งที่กกต.ปีสองเรติมไอลอก็ยังไปอยู
3: ่ไปอะไรนะ
2: ไปวิ่งออกกำลังกายที่กกต.
3: วิ่งเลย
2: ที่หน้ากกต.
3: อ๋อ
4: กดดันจะลง
3: ก็ถ้าทำตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอย่าเป็นกฎหมายก็แล้วกัน
2: กังวลไหมครับเพราะว่าเขาจะจัดชุมนุมใหญ่ด้วยช่วงก่อนวันมุ่งต้นวันที่13เขาจะจัดชุมนุมใหญ่เจ็ด
3: ห
2: น
3: ึ่
2: งคน
3: ก็อย่าทำผิดกฎหมาย
1: นายกตอบสั้นๆนะอย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน
0: ครับไปวิ่งอ่ะไม่ผิดกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ไอ้คดีโกงสว.เนี่ยถ้าจริงอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนครับ
1: ดูปฏิกิริยาท่านนายกครับอาจารย์เป็นยังไงฮะ
5: ก็ท่านก็ตอบคำถามที่นักข่าวถามแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับ
1: ครับ
5: คราวนี้ในเรื่องของการที่ทางไอลอว์เขาไปจัดกิจกรรมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะจัดได้เพราะอย่าลืมว่าศูนย์ราชการก็เป็นสถานที่ราชการนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็เข้าไปใช้ได้แล
1: ้
5: วก็ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะปกติทุกเย็นเขาก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปวิ่งออกกำลังกายอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่นายกบอกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ได้ครับไม่ได้มีปัญหา
1: อะไรทีนี้เรามาลงเนื้อหาสาระเรื่องของหัวสวหรือว่าโกงสวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันประเด็นค่อนข้างเยอะนะฮะผมไล่เรียงไปทีละเรื่องเอาเรื่องใหญ่ๆสำคัญเริ่มจากสายโทรศัพท์เยอะนะฮะบันทึกการโทรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอันนึงที่คนฮือฮามากก็คือที่ไอลอไปเปิดว่าสวปราณีตโทรหาเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมี12สิงหาคมปี67ระยะเวลาโทรเนี่ย39วินาทีอ่ะผมถามคุณไอติมแบบนี้2มุ
0: ม
1: มุมนึงเนี่ยคนบอกว่าเอ๊ะละเอ๊ะผู้สมัครสว.จะโทรหาเลขากกต.ทำไ
0: ม
1: อีกมุมนึงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเขารู้จักกันเขาจะโทรหากัน39วิเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลักฐานที่จะยืนยันว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าเชิญฮะ
0: ความจริงก็ฟังได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าผมย้ำแบบนี้เวลาเราพูดถึงหลักฐานการโกงสว.แล้วก็แต่ละชิ้นที่เราเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนกับแต่ละชิ้นเนี่ยมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นนึงแต่นั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราเอาแต่ละชิ้นมาประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการโทรออกโทรหากันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นคำให้การของพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นการยืนยันว่าเคยไปรวมตัวกันที่โรงแรมไหนเนี่ยพอเอาชิ้นแต่ละชิ้นมาประกอบกันเนี่ยมันเลยเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเพียงลำพังแค่มีการโทรระหว่างสว.คนนึงกับคุณแสวงเนี่ยมันก็น่าสงสัยอยู่นะแต่ในตัวมันเองอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามีการทำความผิดแน่นอนนะครับแต่พอเอามาประกอบกับหลักฐานชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมนำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องประวัติการโทรเราได้ยินมาเยอะมากนะครับเรื่องนี้ว่ามันมีอยู
1: ่
0: แล้วก็เหมือนกับมีหน่วยงานออกมายืนยันว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อมูลที่จริง
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีข้อมูลเรื่องประวัติการโทรอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสงสัยนะครับก็คือเป็นข้อมูลประวัติการโทรจากบุคคลคนหนึ่งชื่อคุณรัตนาบ่อถ้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงเป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับแต่เขาเนี่ยมีประวัติการโทรไปหาสว.เนี่ยอย่างน้อย19คน
1: ครับ
0: รวมกันอย่างน้อย62ครั้งในห่วงเวลาแค่80วันซึ่งคาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับประเทศแล้วก็การเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่สว.
1: ครับ
0: อันนี้ผมคิดว่ามันมีความน่าสงสัยจริงๆว่าทำไมบุคคลคนนี้ถึงต้องโทรหาสว.จำนวนมากนะครับแล้วพอไปค้นดูเนี่ยไปค้นพบว่าคุณรัตนาเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสส.ชลัดรัชกิจประการซึ่งเป็นสส.บัญชีชื่อพรรคภูมิใจไทยและเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ครับ
0: มันก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึงต้องไปโทรคุยกันกับสว.จำนวนมากจำนวนครั้งที่สูงมากเป็นพิเศษเนี่ยภายในระยะเวลาที่มันคาบเกี่ยวกับช่วงการเลือกสว.และการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พอดีซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากคุณชลัดว่าตกลงคุณรัตนาเนี่ยช่วยงานคุณชลัดหรือพรรคด้านไหนแล้วทำไมถึงมีข้อมูลปรากฏว่าไปโทรคุยกับสว.จำนวนมากแบบนี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าสงสัยแล้วผมทิ้งท้ายแบบนี้ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออหลักฐานมันต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยหรือเปล่าก็บอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนของศาลบางคนบอกว่าถ้างั้นก็ไปว่ากันในศาลสิค่อยเอาหลักฐานไปพิสูจน์กันในศาลก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรากลัวเรื่องไปไม่ถึงศาล พราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นกกต.แล้วความจริงกกต.เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเรื่องหลักฐานแต่ถ้ามันมีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยกกต.ต้องสั่งฟ้องไปที่ศาลส่วนสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลก็จะไปไต่สวนหลักฐานโดยละเอียดแล้วก็พิพากษาว่าใครผิดหรือไม่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเอาจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาประกอบเนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเพียงพอแล้วที่จะสั่งฟ้องไปที่ศาลส่วนผิดจริงหรือไม่ไปว่ากันที่ศาลครับ
1: ครับครับเดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นจะได้ถามคุณไอติมต่อนะฮะแต่เอาเรื่องตรงนี้ก่อนฮะอาจารย์บันทึกการโทรเข้าโทรออกคนนั้นโทรหาคนนี้คนนี้โทรหาคนนั้นจำนวนครั้งอีกมากน้อยในห่วงเวลาการเลือกสว.เนี่ยมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่กกต.ต้องส่งศาลเพียงพอไหมอาจารย
5: ์คือผมว่าตรงนี้มันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือในแง่ของกฎหมายกับส่วนที่สองก็คือในแง่ทางสังคมในแง่ของกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่ายังคงต้องมีการพิสูจน์กันนะครับว่ากระบวนการในการที่โทรเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงไหมเนื้อหาในการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันในชั้นศาลนะครับเพราะว่าแม้ในชั้นกตเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปตัดสินอะไรได้นะครับก็ต้องเป็นว่าในชั้นศาล
1: ครับ
5: คราวนี้ในประเด็นในทางสังคมเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือบรรดาผู้ที่ถูกพาดพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกกต.เนี่ย ควรจะต้องออกมาชี้แจงว่าเนื้อหาที่พูดนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าชี้แจงบอกว่าเนื้อหาที่พูดก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาโทรมาสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะไปสมัครสังคมก็จะได้หายคลางแคลงใจอ๋อ
1: สมมติที่โทรหาคุณแสวงเงี้ย
5: นะนั่นแหละครับแต่ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันว่าถ้าสุดท้ายไปพิสูจน์ชั้นศาลแล้วมันไม่เป็นตามนั้นจริงๆนะเนื้อหาสาระในการโทรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการที่ต้องมาชี้แจงของบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วมันก็เป็นความเป็นธรรมด้วยคืออีกฝั่งนึงเขามีข้อสงสัยนะครับเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีข้อสงสัยในพฤติการที่อาจจะดูผิดปกตินะครับเดียวกันฝ่ายที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็ควรจะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าไอ้ที่โทรกันเนี่ยมันมีอยู่จริงไห
1: ม
5: ถ้ามีจริงเป็นเรื่องอะไรนะไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนกว่านั้นอันนี้คือประเด็นทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเห็นการชี้แจงอะไรโดยเฉพาะจากกกต.ซึ่งวันนี้ก็รู้ว่าถูกโฟกัสเป็นพิเศษนะในเรื่องนี้นะครับ
1: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่คุณไอติมเพิ่งจะเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือมีข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้งพิกัดโทรศัพท์ของสว40คนที่ไปรวมตัวกันที่โรงแรมพูแมนเมื่อ21กรกฎาคมคือหลังจากที่เป็นสวแล้วถูกไหมฮะ40คนเนี่ยอยู่ใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยอ่ะตรงนี้มันมีนัยยะยังไง
0: คนจริงต้องเริ่มต้นจากการที่ว่ามันมีพยานบุคคลก่อน
1: ครับ
0: ที่มีการมาให้ข้อมูลว่าในวันที่21กรกฎาคมปี67เนาะ
1: ครับ
0: มีเหตุการณ์ที่โรงแรมพูแมนที่ผมเรียกชื่อเล่นว่าเป็นปฐมนิเทศสว.คือเขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่าเป็นการรวมตัวกันของสว.จำนวนมากเขาบอกว่าหลักหลายสิบหรือแม้กระทั่งเกินร้อยคนเนี่ยเพื่อไปคุยกันเรื่องของการเตรียมเข้ามาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะครับรวมไปถึงการตกลงกันว่าจะมีการเลือกใครเป็นประธานวุฒิเป็นรองประธานวุฒิซึ่งมีการเลือกจริงวันที่23กรกฎาคมคือ2วันหลังจากวันที่เขาว่าว่าเกิดเหตุการณ
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีพยานบุคคลบอกว่าเห็นไม่ใช่นอกจากสว.แล้วเนี่ยเห็นคุณอนุทินไปปรากฏที่โรงแรมในวันดังกล่าวด้วยรวมไปถึงส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นพยานบุคคลแบบนี
1: ้ที่มาเล่า
0: ซึ่งเราก็เลยมีการถามไปถึงท่านนายกรอบนึงซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นท่านนายกก็เหมือนกึ่งๆยอมรับอะว่าน่าจะอยู่ที่ภูแมนจริงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: ถึงแม้ท่านไม่ได้ตอบตรงๆนะเกี่ยววันที่21กรกฎาคมปี67ท่านพูดประมาณว่าต้องถามว่ามีวันไหนบ้างที่ไม่ไปถูกมั้ยมันก็เป็นการยอมรับนะครับทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เราได้ยินมาท
1: ี
0: นี้ข้อมูลที่รับเพิ่มเติมมาเนี่ยคือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณมือถือ นะครับความจริงเรื่องนี้มันได้ยินกันมานานแล้วว่ามันมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีการพูดถึงกันอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ยินแม้กระทั่งคนในรัฐบาลบางคนเนี่ยในระหว่างวิวาทะเรื่องสว.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีการพูดยืนยันว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้อยู่จริงผมก็เลยไปตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลแล้วก็ค้นพบว่าวันที่21กรกฎาคมปี67ก็คือวันที่พยานบุคคลบอกว่าเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปพบสัญญาณมือถือที่ระบุว่ามีสว.อย่างน้อย40คนใช้คำว่าอย่างน้อยเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีการตรวจสว.ทุกคนมีสว.อย่างน้อย40คนเนี่ยที่อยู่ที่โรงแรมพูแมน
1: ครับ
0: ในบริเวณโรงแรมพูแมนเนี่ยวันที่21กรกฎาคมปี67จริง
1: ๆครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามานำเสนอนะครับกึ่งๆถามคำถามไปถึงสว40คนนี่แหละว่าวันนั้นเนี่ย อยู่ที่พูแมนจริงไหมครับแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะว่า อยู่ที่พูแมนในตัวมันเองก็อาจจะยังไม่ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแต่ตอนนี้มันแค่ว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือเปล่าว่ามีการทุจริตและเมื่อไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆที่เราเห็นกันตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานมันเพียงพอแล้วหรือยัง
1: ครับผมถามต่อนิดเดียวจะได้ถามอาจารย์ด้วยนะฮะไอ้คำว่าไอ้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยทีนี้จริงๆเราเคยคุยกันแล้วนะฮะถามย้ำอีกทีว่าบางทีความเชื่อของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไหมว่าคนนี้เห็นแบบเนี้ยฟังจากคุณไอติมต้องทรงแต่บางคนบอก แค่นี้มันยังไม่ต้องส่งมั้งอย่างเงี้ยมันบรรทัดฐานมันอยู่ไหน
0: คือต้องบอกว่าคำว่าอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันมาจากบทบัญญัติในกฎหมายแต่เราไม่ได้พูดกันลอยๆนะ
1: ครับ
0: แน่นอนแหละพอมันเป็นคำว่าอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ

0: ดุลพินิจของผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วคนที่จะชี้ขาดในขั้นตอนนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง7คน
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมคิดว่าในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยมองเข้ามาเราก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ว่าด้วยหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือเปล่าว่ามีการทุจริตแต่สมมติกกต.บอกว่าไม่สนใจความเห็นประชาชนเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอให้กกต.ยึดมาตรฐานของตัวเองในอดีต
1: ครับ
0: เพราะถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยด้วยบทบัญญัติกฎหมายเดียวกันเนี่ยมันมีหลายกรณีนะครับหลายคดีที่มันหลักฐานที่มีเนี่ยเป็นเพียงข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความนะครับผมยกตัวอย่าง2กรณีกรณีนึงที่ชลบุรีกรณีนึงที่โคราชเนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยน่าจะเป็นแค่ผู้สมัคร2คนเนี่ยพูดประเมินกันว่าแชทกันว่าจะจับคู่กันนะครับในขณะที่โคราชเนี่ยเป็นแชทไลน์ที่มีคนนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณ2คะแนนนะขอ1คะแนนแค่นี้กกต.เคยสั่งฟ้องไปที่ศาลแล้วแล้วความจริงศาลพิพากษาว่าผิดด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามผมคือว่าถ้าข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความมันเคยเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในมุมมองของกกต.เนี่ยแล้วไอ้หลักฐานทั้งหมดที่เราเห็นกันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งไม่ว่าจะเป็นบัตรการลงคะแนนที่มีตัวเลขตรงตามโพยเป๊ะไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงต่างเนี่ยมันยังไม่เพียงพออีกเหรอมันไม่ชัดเจนกว่าข้อความลายไม่กี่ข้อความหรือ
1: ถ้าเทียบกันถูกไหมฮะสองประเด็นนะอาจารย์เริ่มจากประเด็นที่1ก่อนคือไอ้เรื่องของข้อมูลพิกัดโทรศัพท
2: ์
1: สว40คนไปรวมตัวในโรงแรมหลังจากที่ได้เป็นสวแล้วประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงก่อน
2: ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยนะครับที่ทางฝั่งซึ่งเขามีหลักฐานเนี่ยเขาก็มีประเด็นตรงนี้เช่นเดียวกันนะ
1: ครับ
2: แต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยกระบวนการการพิสูจน์ว่าการไปรวมตัวกันนั้นเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับและการรวมตัวดังกล่าวได้ส่งผลอะไรอย่างไรต่ออันนี้เป็นชั้นที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับแต่ณตอนนี้อย่างที่บอกว่าคือถ้ามันมีข้อสงสัยทางสังคมเนี่ยควรจะต้องตอบต้องเคลียร์กันให้ชัดนะครับก่อนที่มันจะไปสู่ชั้นศาลนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการตัดสินตามตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่คดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการเมืองเช่นสว.นะหรือวุฒิสภาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเช่นองค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องการพิสูจน์ทางกฎหมายแต่ต้องทำให้สังคมนั้นไม่มีข้อขังแข็งใจในเรื่องนี้ด้วย
1: ผมแซงที่เดียวฮะอาจารย์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะผมเนี่ยพยายามติดต่อทั้งสวที่อยู่ในข่ายทั้งกกต.ก็ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งสวและกกต.เนี่ยคือพูดน้อยมากอาจารย
2: ์ครับนั่นสิถึงบอกว่าต้อง
1: ที่อาจารย์บอกต้องตอบเนี่ยคือ
2: ต้องตอบต้องชี้แจงนั่นสิครับมันไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกกับการที่พูดน้อยหรืออะไรต่าง
1: ๆ
2: ควรจะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานถ้าไม่จริงก็ต้องมาหักล้างฝ่ายที่เขามีข้อสงสัยมีข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
1: ครับ
2: ครับ
1: อีกประเด็นนะเมื่อกี้ที่คุณไอติมตอบไปแล้วนะคือไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่จะต้องทำให้กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลเนี่ยตกลงบรรทัดฐานเราเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่ชลบุรีที่โคราชได้ไหมอาจารย
2: ์มาตรฐานในการพิสูจน์เรื่องหลักฐานอันคุณเชื่อได้ว่านั้นเนี่ยเราจะมีเส้นแบ่งอย่างไร
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับถ้ากฎหมายเขียนว่าให้ส่งอันนี้แปลว่าทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย
1: ์ครับ
2: ถ้ากฎหมายบอกว่าจะต้องดำเนินการทำอย่างนั้นอย่างนี้แปลว่าอันนั้นคือผู้ตัดสินคราวนี้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
1: ครับ
2: ตรงกลางระหว่างการเป็นบุรุษไปรษณีย์และการเป็นผู้ตัดสินผู้ตัดสินแน่นอนคือศาล
1: ครับ
2: บุรุษไปรษณีย์อย่างเช่นในกรณีมาตรา82ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนเลยว่าเมื่อมีส.ส.ส.ว.ยื่นคำร้องอันนั้นในเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามให้ประธานสภาส่งไปที่สามนู่นนั่นหมายว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคือเป็นได้แค่บุรุษไปรษณีย์แต่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางในอยู่ตรงกลางระหว่างจะเป็นบุรุษไปรษณีย์หรือจะเป็นผู้ตัดสินจะไปตัดสินก็ไม่ได้นะเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับไม่งั้นก็ถือว่ากตเองเป็นศาลเตี้ยไปตัดสินซะก่อนก็ไม่ได้
1: อ
2: ันนี้จะไม่ส่งเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าให้กตส่งเลยโดยไม่ต้องพิจารณาอะไรเป็นบุตรไปรษณีย์เหมือนมาตรา82ก็ทําไม่ได้
1: ครับ
2: เพราะนั้นกตก็ต้องมีการมาพิจารณาว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นเนี่ยเส้นแบ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะซึ่งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา226นะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62เนี่ยก
1: ็
2: ได้ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็หมายว่าต้องไม่ถึงขั้นว่าปราศจากข้อสงสัย
1: ครับ
2: นะถ้าปราศจากข้อสงสัยนั้นคือหลักในทางกฎหมายอาญานะครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยมีโทษที่ลงต่อบุคคลเพราะนั้นต้องปราศจากข้อสงสัยแต่อันเนี้ยไม่ถึงขั้นว่าต้องปราศจากข้อสงสัยแต่ต้องมีหลักฐานที่ดูแล้วมีน้ำหนักเพียงพอนะเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอนุ2ชุดเนี่ย
1: ค
2: ือชุดที่26และชุดที่36เนี่ยดันไปมีความเห็นแบบสุดขั้วนะครับคนละทิศคนละทางเลยชุดหนึ่งก็บอกว่าต้องส่งหมดทั้ง229คนนะในขณะชุดหนึ่งบอกว่าต้องยกคำร้องทั้งหมดเพราะนั้นต้องจบที่7เสือแล้วล่ะครับนะหรือกตทั้ง7ท่านเนี่ยแหละครับที่ต้องพิจารณาว่าท้ายสุดท่านจะฟังน้ำหนักทางไหนนะครับและอย่าลืมว่า

0: ตรงนี้ยังมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: กับคดีที่มีการเคยส่งศาลฎีกาไปก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเนี่ยแค่เป็นเรื่องการแลกคอนแทคกันนะครับฉันเลิกเธอเธอเลิกฉันศาลยังมองว่าผิดเลย
1: อ
0: ันนี้คือเงื่อนไขเช่นเดียวกันในทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาด้วย
1: ครับครับเดี๋ยวเรื่องอนุ

0: สุดเนี่ยรองเลขาธิการกกต.ก็เอาผิดไอลอบอกว่าเอาเอกสารความเห็นภายในที่เสนอให้เช็คบิน136สว.ตามโพยหัวออกมาเผยแพร่ก็ไปแจ้งความกองปราบอีกเรื่องที่มาหลักฐานหน่อยฮะ
1: คือผมก็ย้ำมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะเป็นพิเศษนะว่าข้อมูลที่เราได้จากเกี่ยวกับการโกงสว.เนี่ยมันมาจากหลายทิศทางมากนะครับเพราะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลองจินตนาการดูนะครับหากคุณเชื่อว่าขบวนการโกงสว.มีอยู่จริงเนี่ยและหากคุณเชื่อว่าสว.ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเลือกมามีอยู่ประมาณ130กว่าคนตามที่อยู่ในลิสต์ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยลองคิดย้อนกลับไปครับว่ามันต้องใช้คนไปโหวตระดับประเทศกี่คนต้องใช้คนไปโหวตระดับจังหวัดกี่คนต้องใช้คนไปโหวตระดับอำเภอกี่คนพอคูณกลับไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่จะรู้เห็นนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งหรือเคยไปรับรู้ถึงกระบวนการนี
0: ้
1: มันมีอยู่จำนวนมากจริง
0: ๆครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่มันอาจจะมีข้อมูลไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามทำเนาะในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยคือเราก็ต้องกลั่นกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับแม้ว่าบางส่วนมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอเคมันมีการไปพาดพิงถึงบุคคลนู้นบุคคลนี
0: ้
1: ถ้าผมทำงานโดยไม่มีความรับผิดชอบเลยเนี่ยผมอะไรมาปุ๊บผมเปิดเลยแล้วก็เป็นคำถามไปถึงคนนั้นหมดเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมควรจะมีการกันกรองในระดับหนึ่งก่อนว่าอ่ะมันมีมูลเหตุที่มันควรสงสัยจริงหรือเปล่าเพราะก่อนที่เราจะเอ่ยชื่อใครเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าหลักฐานข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีน้ำหนักเพียงพอหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติของผมที่ผ่านมา
0: ผมถามเพิ่มอย่างนี้ฮะว่าบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าคุณไอติมเอาความจริงมาพูดครึ่งเดียวไหมอย่างที่ภูมิใจไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะพูดครึ่งเดียวไหมพูดไม่หมดไหมเปิดไม่หมดไหมเก็บไว้บางส่วนรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่พูดไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาหรือบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงขนาดว่าวันนั้นที่โฟนอินในรายการคุณสรยุทธ์มีบางสื่อนะไอติมแพ้น็อกกลางรายการอะไรแบบนี้คุณไอติมว่าไงฮะ
1: คือจริงต้องบอกว่าถ้าเป็นกรณีนั้นเป็นการเฉพาะเนี่ยผมเก็บกรณีนั้นมาถามเป็นกระทู้สดการถามกระทู้สดเนี่ยโดยวิธีการกติกาอยู่แล้วก็คือเป็นการแลกเปลี่ยน2ฝั่ง
0: ครับ
1: นะครับแต่ละฝ่ายมี15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราได้รับข้อมูลมามันเป็นข้อกล่าวหาเราก็นำเสนอเป็นข้อกล่าวหา
0: ครับ
1: เราก็พอจะคาดการได้บ้างว่ารัฐมนตรีอาจจะชี้แจงประมาณไหนแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเราก็คิดว่าก็คงเหมาะสมที่สุดให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงด้วยปากเขาเองว่ารายละเอียดการชี้แจงเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: และถ้าย้อนไปฟังเทปวันนั้นเนี่ยพอรัฐมนตรีไม่มาเนี่ยความจริงวันนั้นเนี่ยผมเองก็พูดนะครับตอนอภิปรายว่าผมคาดว่ารัฐมนตรีจะชี้แจงแบบนี
0: ้
1: ตอนนั้นผมพูดประโยคนี้เลยว่าผมคาดว่าท่านจะบอกว่าเจอผู้สมัครนี้จริงแต่ว่าเป็นการคุยเรื่องไก่งวงซึ่งนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาถ้าผมมีเจตนาที่จะนำเสนอแค่ด้านเดียวเนี่ยผมไม่ต้องพูดเรื่องนั้นก็ได้ไหมครับจริงไหมครับแล้วก็ท้ายสุดผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมในรายการซึ่งก็มี2ทางและความจริงต้องชื่นชมคุณนภินทร์ด้วยนะเพราะจากที่อาจารย์บอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาควรจะมาชี้แจงเนี่ยผมว่าคุณนภินทร์น่าจะเป็นคนแรกๆที่ออกมาชี้แจงแล้วพูดง่ายๆคือไม่หลบคำถามคือเจอคำถามอะไรก็ตอบหมดส่วนเชื่อไม่เชื่อนี้ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนพิจารณาแล้วก็จากคำตอบที่ให้ในรายการวันนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าพอไปตรวจสอบข้อมูลต่อเนี่ยมันมีเหตุอันควรสงสัยต่อเพิ่มเติมที่ผมได้โพสต์ไว้ในเพจผมนะครับแต่ว่ากลับมาที่ว่าผมก็นำเสนอข้อมูลที่ผมมีและผมคิดว่าถ้าผมพอจะรู้ว่าคำชี้แจงเป็นแบบไหนผมก็พยายามนำเสนอตรงนั้นอยู
0: ่ครับครับนะถามในมุมของอาจารย์บ้างนะฮะสองประเด็นนะ
2: ครับ
0: หนึ่งก็คือว่าที่มาของหลักฐานที่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนประชาธิปัตย์หรือไอลอว์มาเปิดเนี่ยตอนนี้ภูมิใจไทยและสวเขาสงสัยอยู่
2: ครับคือข้อสงสัยดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปหักล้างกันในชั้นศาลนะครับว่าพยานหลักฐานเหล่านี้จริงไม่จริงมีน้ำหนักอะไรมากน้อยเพียงใดหรืออีกฝั่งจะมีอะไรมาหักล้างนะครับอันนั้นคือสุดท้ายที่เป็นผู้ตัดสินเป็นข้อยุติจริงๆนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของชั้นของการชี้แจงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็จำเป็นระดับหนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
2: ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นว่าเขามีข้อมูลที่ไม่ได้ตรงกันนะครับต่างๆหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการบอกว่าส่วนใหญ่เราจะได้ยินพยานหลักฐานจากอนุชุดที่26
0: ครับ
2: ทำไมไม่มีการพูดถึงพยานหลักฐานชุดที่36ด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เอามาเปิดเพื่อหักล้างกันให้เห็นว่าสุดท้ายอนุ2ชุดเนี่ยที่เขามีความเห็นไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเขายึดหลักฐานข้อมูลอะไรชุดไหนชุดเดียวกันไห
0: ม
2: นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นการที่สังคมเนี่ยเหมือนกับช่วยกกต.ในการตัดสินด้วยนะครับก่อนถึงวันที่14กันยายนนี
0: ้
2: ที่กกต.ได้นัดหมาย
0: เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของหลักฐานที่ตอนนี้ DSI ก็จะไปแจ้งความกกต.ก็จะไปแจ้งความเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีผลกับทางนี้ไหมฮะ
2: คือแน่นอนว่าในแง่ของระเบียบราชการเนี่ยเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเรื่องลับนะครับหรือเป็นเอกสารราชการเนี่ยบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายเหมือนกันในการเอามาเปิดเผยนะครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเขาก็อยากที่จะรับรู้รับทราบตรงนี้ได้ระดับหนึ่ง
0: ครับ
2: ดังนั้นหลักฐานอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ถึงขั้นกระทบต่อความมั่นคงหรืออะไรร้ายแรงเนี่ยนะ

0: ครับก็อย่าไปถึงขั้นดำเนินคดีอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีไม่เคยมีนะอย่างเช่นในกรณีในอดีตเนี่ยหลังช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองประมาณทักสิบกว่าปีก่อนมีการเอาหลักฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มีการจำคุกอะไรต่างๆกันไปตอนนั้นนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันกับกระบวนการในการตรวจสอบ
1: ครับครับ
2: ผมเสริมนิดเดียวเวลาเราบอกว่าฟังความทั้งสองด้านเนี่ยแล้วเราบอกว่าต้องฟังทั้ง26กับ36เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ดีสุดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่สมมติเรารู้แค่เฉพาะในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ26เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ฟังความด้านเดียวนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของ26เนี่ยมันก็ต้องมีการสอบสวนทั้งผู้กล่าวหา
1: ครับ
2: และก็ผู้ถูกกล่าวหานะครับก่อนที่จะสรุปความเห็นว่าหลังจากฟัง2ทางแล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างไ
1: ร
2: นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าการทำงานของ26โดยรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากการกลั่นกรองก่อนอาจจะมีคนที่ถูกกล่าวหาเป็นหลายร้อยคนก็ได้มากกว่า229คนและเขาก็ฟังความ2ด้านเกี่ยวกับแต่ละคนแล้วก็สรุปออกมาว่าหลังจากฟังความ2ด้านแล้วเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนที่มีมูลความผิด229คนนะครับแล้วก่อนจะไปถึงชั้น36เนี่ย
1: ความ
2: จริงมันต้องผ่านอีกชั้นนึงก่อนคือความเห็นเขาเรียกว่าความเห็นเลขาแต่ผมเข้าใจว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยคือเป็นการมอบรองเลขาให้มาลงความเห็นแทนซึ่งในชั้นนั้นเนี่ยรองเลขาก็ต้องฟังความทั้ง2ด้านดูว่าจากที่26ไปสอบสวนมาเนี่ยฝั่งผู้กล่าวหาว่ายังไงผู้ถูกกล่าวหาว่ายังไงพยานหลักฐานอื่นเป็นยังไงและหลังจากฟังความสองด้านแล้วมีความเห็นอย่างไรถ้ากลับมาอย่างกรณีคุณณภินทรเนี่ย ประชาชนก็ฟังได้แล้วก็ตัดสินได้ว่าคิดว่าเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยโดยไอลอว์เนี่ยนอกจากชุด26จะฟังความสองด้านแล้วเห็นว่าควรสั่งฟ้องคุณณภินท
1: ร
2: เนี่ยชั้นเลขาธิการเนี่ยก็ปรากฏว่าฟังความเห็นสองด้านแล้วก็เห็นควรสั่งฟ้องเช่นกันมาถูกยกก็ในชั้นของ36ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า36เนี่ยก็เป็นอนุที่ยกคำร้องทุกคนซึ่งเรียนตามตรงมีหลายคนที่ผมว่าหลักฐานชัดกว่าคุณณภินท
1: ร
2: ด้วยซ้ำดังนั้นผมก็ตั้งคำถามในการทำงานของชุด36นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นถึงผลสรุปของชุด26กับความเห็นของเลขาเนี่ยมันเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากฟังความ2ด้านแล้ว
1: นะฮะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยบ้าง นะครับคุณพรรณปริศนานันทกุลนะฮะสักครู่ครับ
3: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เราเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay

0: time now.
1: เก๋มันตะวันร้อนเหลือหลังทางแอปฟันดีที่เดียวจอมโจรอันเรื่องชื่อ
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็น
1: กับความทรงจำที่ขาดหาย
3: ฉันไม่ปล่อยตอบฉันมานายเป็นใคร
4: ผมเป็นใคร
3: ฉันสงสัยว่าผู้ชายคนนี้คือเสือตะวัน
1: ความจริงที่ต้องตามหา
5: ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาท่านชายระวีการให้เจอ
1: ความลับที่ต้องพิสูจน์
6: ถ้ามึงทำสำเร็จกูจะยอมรับว่ามึงคือเสือตะวัน
7: จากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: และหัวใจที่พร้อมออกล้น
3: ต้องให้ย้ำอีกกี่ทีว่าเราสองคนไม่ใช่ผัวเมียกัน
8: ยังก็มาเป็นตอนนี้เลยไหม
1: เฮมันตะวันรอดดูครบทุกตอนแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก

0: ตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาท

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: Toyota True Feel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
2: ้ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
3: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไอเดีย AI Ecomaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ติดตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้เราคุยเรื่องมหากาพย์หัวสวหรือว่าโกงสวนะครับที่เดี๋ยว14กันยายนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกกต.จะส่งฟ้องศาลหรือไม่นะฮะตอนนี้นะฮะอยู่ในสายกับเรานะครับผมจะมาพูดคุยในอีกมุมนึงบ้าง นะครับกับคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพระดอนสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีผลิตแล้วก็สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
7: สวัสดีครับครับคุณพระดอนนี่อยู่สงขลาใช่ไหมครับเนี่ย
8: เสียงอาจจะดังหน่อยผมอยู่ที่สงขลาครับแต่พอได้ครับเชิญฮะ
7: ครับครับครับเอาผมถามสั้นๆไม่ยาวมากครับเรื่องของหัวสวที่กกต.เนี่ยนัดจะชี้ชะตา14กันยายนนี้เนี่ยส่วนตัวคุณพระดอนเองก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเชื่อมโยงเนี่ยกังวลมากน้อยขนาดไหนฮะ
8: ผมไม่กังวลอะไรเลยครับ
7: ครับ
8: ก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะครับผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการแบบไหนผมพร้อมรับทุกสถานการณ์ในกรณีกกต.มีมติส่งผมส่งพวกส่งสว229คนตามที่ทางฝ่ายไอลอหรือคุณผลิตเรียกร้องหรือใครเรียกร้องเนี่ยพวกผมก็พร้อมที่จะไปต่อสู้แต่ว่าก็ต้องบอกทุกฝ่ายนะครับว่ากติกาบ้านเมืองมีแบบไหนทุกฝ่ายก็ควรที่จะเคารพกติกาบ้านเมืองผมยกนิดเดียวครับเรื่องของกกต.เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพยายามที่จะทำให้สังคมเชื่อว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือชุดที่เรียกว่าชุด36เพื่อที่จะเอาชุดนี้เนี่ยมาหักล้างความน่าเชื่อถือของชุด26ซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้าแล้วแต่ผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่ากระบวนการของกกต.ในการพิจารณาคดีใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กรณีนี
7: ้ครับ
8: เขามีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอันดับแรกก็คือผ่านคณะกรรมการอนุกรรมการชุดไต่สวนสืบสวนสอบสวนซึ่งปกติเนี่ยเขามี25ชุดนะครับชุดนี้แต่พอดีคดีกกต.พอดีสว.เนี่ยกกต.เขาเห็นว่าเป็นคดีใหญ่เขาก็เลยตั้งชุดพิเศษขึ้นมาคือชุด26
7: ครับ
8: ซึ่งก็มีคณะกรรมการ7ท่านด้วยกันนะครับ
7: ครับ
8: หลังจากที่ชุดนี้เสร็จแล้วตามขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปที่สำนักงานเลขาเพื่อที่จะให้เลขากกต.เนี่ย
7: ครับ
8: ทำความเห็นเมื่อกกต.ทำความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกกต.ใหญ่กกต.ใหญ่ก็จะปกตินะครับก็จะใช้คณะกรรมการอีกชุดนึง
7: ครับ
8: ซึ่งเรียกว่าชุดวินิจฉัยซึ่งตามปกติเนี่ยชุดวินิจฉัยเนี่ยเขาจะมี35ชุด
7: ครับ
8: และเนื่องจากเป็นคดีพิเศษเหมือนกับที่ตั้งชุด26กกต.เขาก็ตั้งชุด36ขึ้นมาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการเพราะฉะนั้นชุด36ชุด26หรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะของทางเลขากกต.ล้วนแต่เป็นในกระบวนการของการพิจารณาอรรถคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับ ไม่ใช่เฉพาะคดีสว.ที่ตั้งชุด36ขึ้นมาตามที่เขากล่าวอ้างก็คือเอา36ขึ้นมาหักล้างชุด26ซึ่งอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนว่านี่คือกระบวนการที่ชอบของทางกกต.ที่เขาทำแบบนี้ทุกคดีไม่ใช่เฉพาะคดีของสว.
7: คือผมถามคุณพระรามเพิ่มเติมจากประเด็นนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่ทางฝ่ายค้านหรือไอลอเนี่ยจะมาบอกว่าชุด26เนี่ยเขาฟันไปแล้ว229คนความเห็นของเลขาที่หลุดออกมาก็สั่งฟ้องเช็คบินเหมือนกันเนี่ย
8: แล้วความเห็นของเลขาซึ่งวันนั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่คือคุณคันชิต
7: เป็นรองเลขา
8: คุณคันชิตก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าความเห็นเขาหลุดมาได้อย่างไรและความเห็นของคุณคันชิตไม่ได้เห็นคอยตามชุด26ทั้งหมดนะครับความเห็นของคุณคันชิตไม่ใช่ทั้ง229และไม่ได้สอดคล้องของชุด26
7: มี
8: การลงมติที่52นะครับซึ่งทั้ง3ก้อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่แยกจากการแบ่งชัดเจนไม่ขึ้นตรงต่อกันเพียงแต่ว่าชุด36ก็เอาความเห็นของคุณคันชิตซึ่งเป็นทำหน้าที่เลขากับเอาความเห็นของชุด26ซึ่งสรุปสำนวนมาชุด36มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับชุด26
7: ครับ
8: เขาสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนชุด36ไม่มีอำนาจไปสืบสวนสอบสวนชุด36มีหน้าที่วินิจฉัย
7: ครับ
8: ถ้าเขาสงสัยติดขัดประเด็นไหนเขาจะให้ชุด26เนี่ยไปสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมหรือไต่สวนเพิ่มเติม
7: ครับครับ
8: นี่คือกระบวนการทั้งหมดครับทีนี้สิ่งที่พยายามพูดกันเยอะครับถามบอกว่าเอ๊ะกกต.ทำไมไม่เอาความเห็นชุด26เสนอศาลทั้งหมดผมก็ต้องถามกลับครับว่าเอ๊ะทำไมกกต.ไม่เอาความเห็นของคุณคันชิต
7: หรือชุด36
8: เอาความเห็นของคุณคันชิตเลขที่ทำหน้าที่เลขาเนี่ยเสนอศาลล่ะหรือทำไมไม่เอาความเห็นของชุด36เสนอศาลล่ะเพราะผมเชื่อว่ากกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยเมื่อเอาความเห็นทั้งหมดนะครับเมื่อสำนวนชุด26เอาสรุปสำนวนวินิจฉัยชุด36หรือเอาความเห็นของคุณคันชิตทำหน้าที่เลขาเนี่ยมาสรุปผมเชื่อว่าเขามีวิจารณญาณเมื่อพิจารณาแล้วเขาเห็นอย่างไร7ท่านเห็นอย่างไรผมในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับถ้าต้องไปดำเนินการใดๆต่อผมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วผมก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
7: ครับ
8: ทีนี้อย่างที่เรียกร้องตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าออกมาไม่ตรงใจกับใครหรือตรงใจกับใครพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการหรือไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาแล้วไม่ตรงใจกับตัวเองไม่ตรงใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไปทำกระบวนการแบบเมื่อวานไปกดดันกระบวนการยุติธรรมไปกดดันกกต.
7: ครับ
8: แบบนี้จะเห็นว่าตลอด2ปีพวกผมไม่เคยทำนะครับ
7: อ๋อคือหมายถึงว่าสมมตินะฮะสมมติวันที่14กันยายนเนี่ยกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลเลยหรือส่งฟ้องแค่บางคนเนี่ยแล้วทางฝ่ายค้านกับไอลอเนี่ยเขาจะมาเปิดหลักฐานที่เขามีตามที่เขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ย
8: เปิดครับเปิดเลยครับเปิดครับเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดวันนี้หรือจะไปเปิดวันหลัง14หรือจะไปเปิดเมื่อไหร่ตามที่สะดวกนะครับพวกผมก็พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลถ้ามันเกี่ยวข้องกับพวกผมก็พร้อมชี้แจงใดๆที่เกี่ยวข้องกับพวกผมเมื่อตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ออกมาตอบโต้ใดๆเพราะผมมั่นใจว่าพวกผมไม่ผิดและพวกผมมั่นใจว่าพวกผมไม่ได้ทำอย่างที่ข้อกล่าวหาและผมรู้ด้วยว่าสิ่งที่อยู่ในสำนวนเนี่ยผมก็ไปสืบดูเหมือนกันว่าอ๋อมาจากไหน
7: ครับ
8: มันตั้งต้นเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากไหนผมก็พอที่จะรู้นะครับ
7: โอเคอ่ะนิดเดียวฮะสั้นๆพอดีเวลาเราน้อยครับคุณพระราขอถามย้อนนิดเดียวไอประวัติการโทรที่เชื่อมโยงกับผู้สมัครสวก่อนหน้านี้แล้วคนก็ไปเชื่อมโยงว่าทำไมมันเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยเยอะจังเลยครับคุณพระรา
8: จริงๆจริงๆวันนี้อันดับแรกที่วันก่อนผมได้บอกตั้งข้อสังเกตไป
7: ครับ
8: ว่าผมไม่แน่ใจจริงๆว่าข้อมูลที่เอามาเปิดกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จอย่างไรเมื่อมาถามผมเองเนี่ย2ปีแล้วครับผมก็เรียนตรงๆวันนั้นผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามีใครโทรหาหรือผมโทรหาใครอย่างไรหรือไม
7: ่
8: นะครับทีนี้ถ้าทางคุณเป๋าหรือคุณผลิตยืนยันว่าไอ้นี่ข้อมูลจริงต่อไปก็ผมก็พูดเหมือนที่กรวีเคยพูดแล้วครับ
7: ครับ
8: แล้วพวกผมทำผิดกฎหมายอะไรในกรณีถ้าหากมีการโทรหรือไม่โทรเนี่ยการโทรศัพท์หาใครหรือใครโทรหาเรามันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราอยู่ในกระบวนการไปร่วมกระทำความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งได้การได้มาซึ่งสวนะครับ
7: ครับ
8: การโทรหรือไม่โทรมันควรที่จะต้องมีหลักฐานมากกว่านั้นว่าเฮ้ยไฟ

0: ็ตามอยู่ในกระบวนการหรือไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้โทรหาคนนั้นคนนั้นโทรหาคนนี้แล้วไปกล่าวหาเขาทั้งหมดว่าเขาอยู่ในกระบวนการหรือเขาทำผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ชุด26สรุปทั้งหมดถูกไหมครับว่าเออเขาโทรหากันนะเอาข้อมูลการโทรศัพท์ว่าเออเขาโทรหากันแล้วก็เหมารวมๆว่าไอ้ทั้งหมดนี้ร่วมมือกันดำเนินการทำผิดกฎหมาย
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งผมว่ากระบวนการเนี่ยมันควรจะต้องมีการไต่สวนให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นการกล่าวหารายคน
1: ครับ
0: นายพลดอนทำผิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมีการจ่ายเงินให้ใครหรือเปล่าม
1: ี
0: การไปตั้งโต๊ะรวมประชุมเพื่อที่จะได้มาเหมือนอย่างที่พักบางพักเขาทำในศูนย์การค้าใหญ่หรือในโรงแรมใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ชูมือสนับสนุนกันพวกเราสวประชาชนต้องชนะพวกผมมีภาพแบบนั้นไหมครับพวกผมมีการไปกระทำการอะไรแบบนั้นไหมครับ
1: ครับ
0: และชุด26ไม่เคยเรียกผมไปไต่สวนนะครับไม่เคยเรียกผมไปสอบถามยังแต่ว่ากล่าวอ้างผมว่าเนี่ยเป็นกระบวนการ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้บอกว่าผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
1: ครับครับ
0: ทำอะไรบ้างไม่ได้บอกผมเลยครับเดืองแต่ว่าพวกผมเนี่ยอยู่ในกระบวนการ
1: โอเค
0: แล้วถามมาครั้งเดียวผมก็ตอบกลับไปว่าผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการ
1: ครับ
0: และผมไม่ทราบข้อกล่าวหาของท่านเพราะท่านไม่ลงรายละเอียดข้อกล่าวหาเลยว่าผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ใครผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะไม่มีข้อกล่าวหาที่ชัดเจน
1: ครับ
0: อันนั้นคือครั้งเดียวที่ผมไปไล่ย้อนกลับมาดูนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ย2ปีมีเรียกผมเป็นเอกสารผมก็ตอบกลับเป็นเอกสารครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเรื่องข้อมูลโทรศัพท์อะไรเนี่ยไม่เคยเรียกผมไปให้การใดๆทั้งสิ้น
1: ครับครับได้ครับวันนี้สอบถามเท่านี้ก่อนนะครับคุณพระดอนครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณพระดอนปริศนานันทกุลจากภูมิใจไทยอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ตอบฮะขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังทั้งสองท่านฮะสักครู่ครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10บาท
11: ดีนะ
12: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
13: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
14: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
13: โอเค
15: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
2: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
3: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
2: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
3: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
0: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
5: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
6: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำครับ
15: เฮ้ยเฮ้ย
6: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
9: คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
18: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
1: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่น

0: ไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
5: เป็นฉลากคนใช้ยาย
6: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้เลอา
9: สามีสมุนไพรเลอาจ้าว
10: ระประสานพลังสมุนไพร
11: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
12: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
13: เจ้าวระ
14: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
15: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
16: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
18: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วนะฮะมีหลายประเด็นนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาทางทีวีก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อออนไลน์กันด้วยนะครับถามคุณไอติมแบบนี้ถ้าฟังจากคุณพารามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนพยายามจะบอกว่าที่กกต.เขาไต่สวนเนี่ยเขามีคณะ26กับคณะ36อ่ะทำไมคุณไม่พูดคณะ36บ้างล่ะที่เขายกหมด229คนเนี่ยคุณพูดแต่คณะ26กับความเห็นเลขาอะไรแบบนี
19: ้ความจริงพูดอยู่ตลอดนะครับผมย้ำแบบนี้นะครับกระบวนการเนี่ยมันมี3ขั้นตอนคือ26มาที่ความเห็นเลขาธิการแล้วก็36ใช่ไหมครับ26เนี่ยเราพอจะรู้จากข่าวสารนะว่ามีการสั่งฟ้อง229คน
18: ครับ
19: พอมาที่ชั้นเลขาเนี่ยเราเห็นจากข้อมูลสาธารณะว่ามีการสั่งฟ้องบางส่วนแต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ยสั่งฟ้องกี่คนแต่เหมือนกับคุณพระดอนอาจจะรู้นะเมื่อกี
18: ้
19: ว่าคุณพระดอนมีการพูดว่ารองเลขาคันชิตเนี่ยซึ่งแสดงความเห็นในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาเนี่ยเหมือนบอกว่าไม่ได้เห็นตรงกับ26ทั้งหมด
18: ใช่ครับ
19: แต่ว่าเราก็เห็นว่ามีการสั่งฟ้องบางคนอยู่ดังนั้นก็ถ้าคุณพระดอนมีข้อมูลว่ารองเลขาคันชิตมีความเห็นว่าสั่งฟ้องกี่คนก็เปิดเผยมาได
18: ้ครับ
19: ส่วนอนุ36เนี่ยมีความเห็นยกหมดเลย
18: ยกหมดเลย
19: คือสั่งฟ้องศูนย์คนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจการทำงานของอนุชุดที่36นะครับ
18: ครับ
19: แต่เราตั้งคำถามในความน่าเชื่อถือของการทำงานสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยพอมันมาถึงชุดกลั่นกรองแล้วเนี่ยความจริงกกต.เนี่ยเขามีอนุกลั่นกรองอยู่แล้ว35คณะ
18: ครับ
19: แต่ว่าในคดีนี้เนี่ยเขามีการตั้งคณะพิเศษขึ้นมาคือชุดที่36นะครับสำหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะโดยอ้างว่าคดีมีความซับซ้อน3เดือนที่แล้วเนี่ยตอนกกต.มาชี้แจงในสภาเนี่ยผมขอข้อมูลไปว่าถ้างั้นขอข้อมูลย้อนหลังหน่อยว่าคดีก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัฐมนตรี60บังคับใช้เนี่ยมีคดีไหนบ้างที่ตั้งอนุชุดที่36เป็นพิเศษขึ้นมารอมา 2-3 เดือนแล้วครับยังไม่ส่งมาสักทีนึงแค่อยากรู้ว่ามีคดีไหนบ้างยังไม่ส่งมาส่วนถ้าจะบอกว่าแต่26ก็ตั้งพิเศษเหมือนกันเพราะมีอยู่แล้ว25แต่อันนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลชัดกกต.พูดเองว่าเป็นเพราะว่ามันมีเจ้าที่ DSI มาร่วมด้วยก็เลยต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาอันนี้คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2จะไม่ตั้งคำถามกับอนุชุดที่36ได้อย่างไรในเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาคือยกคำร้องทุกคนนะครับเอาคนที่ผมคิดว่าหลักฐานชัดที่สุดเนี่ยยกตัวอย่างอย่างคุณสุบินศักดาที่เป็นผู้ช่วยสสพิชัยจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการโอนเงินเข้าหาผู้สมัครสบจากอำเภอเดียวกัน10คนเนี่ย1วันก่อนการเลือกสบระดับจังหวัดเนี่ยถ้าอันนี้ยังไม่ถูกมองว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลักฐานจะต้องชัดกว่านี้ขนาดไหนนะครับแล้วผมคิดว่ามันชัดกว่าไอ้ข้อความลายที่กกต.เคยมีและสั่งฟ้องในกรณีโคราชกับชลบุรีด้วยซ้ำ
18: ครับ
19: เพราะนั้นเนี่ยพออนุ36มีความเห็นที่มันสุดโต่งถึงการที่ว่ายกคำร้องทุกคนรวมไปถึงคนที่ความจริงมีหลักฐานชัดมากๆเนี่ยมันก็ย่อมตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่าเป็นอนุที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามจะฟอกข่าวและเป็นทางลงให้กับกกต.ที่จะใช้อ้างได้ว่านี่ไงทำตามอนุ36แล้วทิ้งท้ายแบบนี้เราเชิญมาแล้วนะครับเราเคยเชิญประธานอนุ36มาชี้แจงในกรรมการ
18: เป็นไงฮะ
19: แต่ว่าตอนแรกบอกว่าจะมาสักพักนึงบอกว่าไม่มาบอกว่าได้เสร็จสิ้นการทำหน้าที่ไปแล้วดังนั้นไม่ขอชี้แจงนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามแสวงหาข้อมูลตรงนี้แต่ว่ามันไม่มี เขาไม่ยอมชี้แจงกลับมาครับ
18: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ด้วยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยชุด2636เราควรจะฟังไม่ฟังอะไรยังไงกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับสลับอารมณ์มาช้อปปิ้งสินค้าดีๆจาก JMO Shopping กันบ้างนะครับใครอยากมีผิวหน้าสวยตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กับผู้หญิงที่เป็นต้นแบบของความสวยของผู้หญิงหลายๆคนนะครับติดตามจากคุณจอยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะพี่ออฟต้องบอกว่าตัวนี้กันแดดปกปิดปกป้องและบำรุงในตัวเดียวจบแน่นอนโปรดี1252รอได้เลยนะคะ
18: เดี๋ยวเลยครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บ้านเราเนาะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนหลายคนบอกทากันแดดแล้วหน้ามันเยิ้มหน้ามันหยาแต่จะไม่ทาก็ไม่ได้เดี๋ยวฝ้ากระจากแดดจะถามหาละสิวันนี้มีคำตอบมาให้ต้อนรับพี่ตั๊กมายุราและคุณลี่เล้งกันดีกว่าค่ะ
11: สว
5: ั
11: สด
5: ี
11: ค่ะ
5: สว
11: ั
5: สด
11: ี
5: ค่ะ
13: ความสวยแบบพี่ตั๊กมายุราหลายๆคนไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วพี่ตั๊กเนี่ยโดนแดดโดนไฟมาเยอะมากๆ
11: โอ้โหเยอะมาก
13: แต่ดูสิคะฝ้ากระจากแสงแดดแทบไม่มีเลยอ่ะ
11: ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำดำและเกิดฝ้ากระจากแสงแดดแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีอายุ
13: จริงมันก็แก่มีอายุตามแสงแดด
11: สำค
13: ั
11: ญมากนะเพราะงั้นพี่ตั๊กให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดวันนี้นำเสนอนะคะสำหรับยูราซันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกพี่ตั๊กเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครทั้งนั้นต้องทานะคะตัวนี้คุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อเนื้อมูสบางเบาเกลี่ยง่ายวันนี้โปรดีคุ้มรับสิ้นเดือนแน่นอนพี่ตั๊กให้กันแดดของยูราไป4บวก1
13: โอ้5
11: เป็น5หลอดเลยแล้วยังมีครีมประดาวนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งครีมครีม4สตาร์ที่ทุกคนถามหา
13: ให
11: ้อีก3ซองตัวนี้ดีมาก
13: และยังมี
11: ผ้าขนหนูคละสีคละลายให้อัครสีให
5: ้ผืนใหญ่มาก
11: นะคะโปรดีมากในราคาเพียง999บาทเรามีจำนวนเพียง90เซตเท่านั้น1252รีบโทรค่ะ
5: ด่วนเลยนะคุณผู้ชมจากปกติหลอดละ279บาทถ้าคุณโทรทันวันนี้ยูราเหลือแค่หลอดละ111บาท1252ด้วยเลยนะ
13: ราคาดีจำกัดแค่90เซตนะคะวันนี้วันเดียวเปเดวันสิ้นเดือนวันเงินเดือนออกเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ๊ะพี่ตาขาที่บอกว่าเนื้อบางเบาแต่ว่าปกปิดได้ดีปรับสีผิวได้ด้วย
11: เนียนกริปเอาดูเลยพี่ตาขาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้พี่ตาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
13: ทุกคนดูนะพี่ตาแต่ง
11: จริงๆเราทากันแดดมาแล้วรอบนึงพี่ตาสามารถเติม
5: เติมระหว่างวันได้
11: เห็นไหมเอาให้ดูแค่นี้ก่อนง่าย
13: ๆ
11: ม
13: ัน
11: ไม่เป็นคราบไปเลย
5: ไม่เป็นคราบไม่เยิ้มไม่ตกร่อง
11: เลยเห็นไหมคะไม่ตกร่องด้วย
13: เนียนมาก
11: ตบง่ายๆและใช้ได้กับทุกสีผิวไม่ว่าสีเข้มสีขาวนะคะผิวคุณจะเป็นแบบไหนผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ในหลอดเดียวกันเลย
13: พี่ตาแบบนี้มันเป็นเหมือนเมคอัพเบรนเหมือนเป็นแบบปรับสีผิวเลยในตัวคือมันเป็น 3-in-1 ถูกไหมคะ
11: ใช่อ
13: ย่างแรกคือกันแดดอยู่แล้วแหละ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกคือกันแดดทั้ง UVA แล้วก็ UVB เยอะมากๆแต่ว่าไม่เหนียวเนินอะ
11: ไม่เหนียวเนิน
13: อะอย่างที่2คือปรับสีผิว
11: ถูก
13: ทันทีเลยเมื่อกี้ไม่ว่าจะเฉดสีผิวไหนก็ตามและอย่างที่3คือบำรุงเหรอคะพี่ตา
11: บำรุงนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์วิตามินซีและวิตามินอีนะคะเป็นทั้งบำรุงปกป้องแล้วก็ปกปิดพี่ตั๊กเชื่อว่ากันแดดที่ดีควรจะบำรุงผิวไปด้วยนะคะอย่างพี่ตั๊กนี่มีกิจกรรมกลางแจ้งตลอดเวลาเล่นกอล์ฟมา20กว่าปีแล้วโอ้โหหน้าได้แค่นี้ก็เก่งแล้ว
13: ตีกอล์ฟกี่โมง
11: ตีกอล์ฟก็บางทีก็เที่ยงบางทีก็บ่ายโมงบ้างนะคะ
13: แต่สังเกตนะว่านอกจากจะออกแดดจัดตลอดแต่พี่ตั๊กก็เติมกันแดดยูราตัวนี้ตลอดมันไม่เป็นคราบ
11: ง่ายๆเลยนะคะจะลงน้องลงน้ำแล้วตอนนี้คุณก็รู้ว่ายน้ำด้วยตอนนี้นั่นเล่นกอล์ฟวันก่อนวิ่งหนีฝนหน้ายังสวยพริ้งอยู่เลยแล้วก็ยังกันแดดได้ดีอยู่ด้วย
13: แต่ที่สำคัญอยากเห็นอุ้ยจุ่มลงไปทั้งศีรษะ
11: เป็นยัง
13: ขึ้นมาปุ๊บหน้ายังใสเหมือนเดิมเลยคือมันไม่เยิ้มขอทดสอบเลยละกันนี่ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ตักทาแล้วลงน้ำได้ขนาดนั้นบีบลงไปในน้ำแบบนี้แปลว่ามันจะต้องไม่เยิ้ม
11: สมมติว่าโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อระหว่างนี้1252โทรไปด้วยโปรดีรับสิ้นเดือนคุ้มมากค่ะ
13: น้ำไม่ขุ่นนะคะคือมันเกาะกับผิวเราแล้วก็จะไม่ทำให้หน้าของเราหยาหรือไม่ทำให้ไหลเยิ้ม
11: ไม่มี
13: แปลว่าฝนตกไม่ต้องกลัวหน้าเย
11: ิ้มไม่ต้อง
13: แปลว่าเหงื่อออกไม่ต้องกลัวหน้าเป็นคราบรีบโทรให้ทันค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากพี่ตั๊กเปเดย์3นาทีสุดท้ายแล้ว
11: 4บว กหนึ่งพี่ต้าให้กันแดดไปถึง5หลอดนะคะมีจำกัดเพียง90เซตแล้วยังมีไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวให้อีก3ซองไปทาให้เนียนใสแล้วก็มีผ้าขนหนูคละสีให้อีก1ผืนนะคะ90เซตในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
13: รีบโทรเลยนะย้ำว่าวันนี้วันเดียวนะคะฉลองเงินเดือนออกและอยากให้ดูเนื้อครีมกันอีกสักนิดนึงพี่ตากตัวเนี่ยเขาดังมากๆในเรื่องของการเป็นกันแดดไม่งอแป้งมันคือยังไงมันเหมือนเป็นเนื้อมูสแบบนี้เลย

0: ล้วมันก็จะเกลี่ยง่าย
1: อุ้ยทุกคนดูนะ
2: ปื๊ด
1: หนึ่งปื๊ดสองปื๊ดคือเนียนแล้วแล้วปรับสีผิวเลยทันท
3: ีไม่ต้องมองกระจกก็ทาได้
2: จ้าแล้วสังเกตจะไม่ทิ้งความมันความเยิ้มอะไรเลย
1: ไม่กินหอมมากอ่ะมันไม่มันมาดูตรงนี
0: ้
1: มันไม่มันมาดูนี่เลยนี่เอากระดาษซับมันกดลงไปแบบนี้ค่ะไม่มีความมันกระดาษซับมันไม่เปลี่ยนสีและยังไม่พอนอกจากไม่มันแบบนี้แล้วเนี่ยนะดูสิมันไม่มันเลยอ่ะยังไม่พอนะเวลาที่มันไม่มันอ่ะมันก็จะไม่อุดตัน
3: ไม่อุดตัน
2: อันนี้สำคัญนะ
1: มันไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลย
3: อันนั้นจุ่มแล้วเหรอ
1: จุ่มแล้วหลายคนจะกลัวเป็นสิวกลัวเป็นอะไรอันนี้คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะและถ้าลงน้ำแบบพี่ตักเมื่อกี
0: ้
1: ลงไปแบบ
2: น้ำเจอฝน
1: เห็นไหมว่าน้ำไม่ขุ่นและต้องทดสอบด้วยอันนี้ค่ะซับเลยซับสดๆในรายการแบบ
3: ไหลไหมคะ
1: ว่าไหลเยิ้มติดออกมาไหม
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีหลุดออกมาเลยในขณะที่ถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมของรีพี่ตักอันนี้รีบเปลี่ยนไปนานมากแล้วนะ
3: ไม่อยากเช็ดมือหน่อยเหรอคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะยังใสยังสวยอยู่ในขณะที่กันแดดตัวเดิมของรีคนดูนั้นเนี่ยมันทาแล้วมันไม่ซึมเลยพอมันไม่ซึม
3: คือมันก็ทาได้แต่มันต้องใช้เวลา
1: แต่กว่ามันจะถึงเวลานั้นถ้าเราไปเจอฝุ่นออกมามันก็อุดตันมันก็เป็นสิ
3: ว
1: และถ้าเหงื่อเราออกหรือฝนมันตกกระทันหันขึ้นมาทำยังไงทุกคนดูน้ำ
2: มันสี
3: มันก็ไหล
1: มันเละเทะไปหมดเลยแบบนี้คุณเลือกได้ว่าจะเอาใสๆแบบยูราด้านบนหรือจะเอาเละเทะแบบที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระแบบ
2: มีผิวหน้าแบบ
3: เอาใสๆแบบยูราพี่ต้องบอกระหว่างนี้1252นะคะส่ง
1: ที
3: ่มีเก็บเงินปลายทางในราคาเพียง999บาทภาพที่ขึ้นอยู่นี้พี่ตั๊กอยากจะบอกว่ากันแดดของเรายูราเนี่ยนะคะเราไปออกงานคอสโมพร็อพเมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์การประชุม
2: งานใหญ่นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็น
3: สิริกิจงานทั่วโลกเลยเขาก็จะมาออก
1: บู
3: ธออกอะไรกันนะคะเรียกว่ามีคนให้ความสนใจกันแดดของยูราเยอะมาก
1: ค
2: ่ะ
3: ญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งฮ่องกง
1: อิ
3: ตาลีมีหมดเลย
2: ให
3: ้ความสนใจอยากจะเอาไปนำเสนอประเทศของเขา
1: แต่ตอนนี้เหลือ20เซตสุดท้าย
3: ควรเร็ว
1: ถ้าเกิดยูราส่งออกไปต่างประเทศระวังของหมดเพราะตอนนี
3: ้ระวังแพง
1: อาจจะบอกเลยทุกวันนี้เนี่ยรอดนึงก็คือ200กว่าบาทวันนี้เหลือ100นิดๆเท่านั้นและวันเดียวเท่านั้นกับประมาณ10กว่าเซตสุดท้ายพี่ตั๊กให้วันนี้เยอะมาก5หลอดใช้กันไปเลยหลายๆเดือ นและครีมสตาร์ปลาดาวตัวนี้คือเป็นไวท์เทนนิ่งครีม
3: ให้อีก3ซอง
1: ค่ะ
3: มีภาพของหนูมีคนตะโกนถามมาหลังกล้อง
1: อะไรอ่ะ
3: ผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ใช้ได้
2: คุณหนุ่ย
3: ผู้ชาย
1: ตี
3: ผู้ชายสามีใช้หน้าเดี๋ยวระวังเธอหน้าเนียนนะ
2: ระวังหน้าเนียนนะ
1: โทรนะคะ
2: นะ1252
1: 1252สำคัญมากค
3: ่ะ
2: โปรดีเอาให้ทันนะคุณผู้ชมโปรพิเศษเฉพาะรายการนี้วันนี้ขอบคุณพี่ตังมายุราน
3: ะคะขอบคุณค่ะ
2: แบบนี้1252โทรมาได้เลยค่ะ
4: ขอบคุณนะครับใครสนใจรีบกดนะครับผู้ชมครับกลับมาช่วงท้ายนี้นะถามความเห็นอาจารย์ทิ้งท้ายทางทีวีหน่อยเดี๋ยวไปต่อในออนไลน์กันนะครับตกลงอนุชุด26กับ36เมื่อกี้ภูมิใจไทยเขาบอกเปิด36บ้างสิ
5: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าอันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องข้อมูลให้สังคมเห็นด้วย
4: ร
5: เรื่องกฎหมายเดี๋ยวอันนั้นไปว่าในทางกฎหมายแต่ระดับหนึ่งข้อมูลที่เปิดได้นะครับอันไหนที่มันเกี่ยวความมั่นคงเกี่ยวชื่อบุคคลก็ปิดได้นี
4: ่
5: ใช่ไหมก็เอาให้สังคมได้เห็นได้พิจารณาด้วยว่าระหว่าง26กับ36หลักฐานอะไรเป็นอย่างไ
4: ร
5: แล้วก็คนที่ควรจะออกมาชี้แจงเนี่ยคือกกตจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณพระดอนเนี่ยแถลงดีกว่ากกตอีก
4: ที่เมื่อกี้โฟนอินกับเรา
5: เนี่ยโฟนอินกับเราเรายังไม่เห็นกกตมาแถลงให้เห็นขั้นตอนอะไรต่างๆว่าการทำงานเป็นไงสิ่งนี้คือสิ่งที่คนอยากจะเห็นว่ากกตจะให้ข้อมูลกับสังคมอย่างไรบ้าง
4: ครับทีนี้เดี๋ยวในช่วงออนไลน์กันเนี่ยผมจะคุยกับทั้งสองท่านต่อนะครับเพราะว่าไอ้ประเด็นคณะชุด26 36เนี่ยผมอธิบายทิ้งท้ายสั้นๆแบบนี้นะว่าคณะอนุชุด26ของกกตเนี่ยสั่งฟ้องเนี่ย229คนทั้งสวและนักการเมืองที่เกี่ยวพันหลายท่านแต่ชุด36เนี่ยคือไม่ฟ้องเลยนะฮะ0คนเรื่องนี้มีข้อโต้แย้งจากฝั่งภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรที่โพสต์ไว้เดี๋ยวไปต่อกันในช่องทางออนไลน์และเรื่องอื่นที่เมื่อกี้คุณพระดอนทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ
5: คร
4: ับเดี๋ยวเจอกันต่อในออนไลน์ของข่าวช่องวันครับสวัสดีครับ
6: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
7: โอลิมปิกวิชาการเนี่ยหนูเอาให้ได้เลยนะ
8: มันก็คือเป็นเหมือนความกดดันที่เราแบกมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครอบครัวเป็นแบบหมอมาหลายรุ่นแล้วเราก็ส่งต่อมาว่าเอ้ยลูกเราก็ต้องไปได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะต้องสอบให้ได้ดีได้ที่หนึ่งประเทศต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอผมมีลูกแล้วเนี่ยบางทีเราก็เอาความคาดหวังของเราเองไปใส่ไปที่ลูกสุดท้ายแล้วมันคือลูกอยากเป็นอะไรไม่รู้แต่คือเราอะเอาความคาดหวังของเราอะไปใส่ให้ลูกแล้วลูกก็เป็นแค่มีนี้มีที่ทำเสร็จแทนเราอะไรเงี้ย
9: ที่พี่แก

0: ถูกต้องเลยก็คือเอาความคาดหวังของเราที่ฉันอยากเป็นเมื่อฉันในวัยเด็กฉันเลยเอาความคาดหวังมาใส่ถ้าดูแล้วเราอย่าทำแบบนั้นนะเขาก็ต้องมีโกของเขาอะแต่เนี่ยเป็นความคาดหวังของฉันที่ฉันอยากจะเป็นแบบนี้ให้เธอเดินให้หน่อย
1: มันจะต้องมีคนรับบทโหดคุณก็รับบทนางฟ้าโอ้ลูกไปซะ
2: เราเป็นแค่พ่อแม่เขาเฉยๆไม่ได้หรอคะ
3: ทุกคนมันมีโกที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีกาวใจที่จะไปด้วยกันให้ได้นะคะในชีวิตจริงเราก็คือกาวนั้นที่บ้านของเรา
4: เองเป็นมนุษย์แม่ที่พยายามเชื่อมให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถูกไหม
3: ค่ะไม่หรอกมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที
1: ่พอแล้วกูจะร้องไห
3: ้เลยหรือว่าคือต้องร้อง
4: ชีวิตจริงเหรอครับเข้มในบางอย่างคือชานนกับรัชชานนนี่คือคนละคนเลยเรารักเขามากเราถึงผลักดันเขาขนาดนี้ก็เล่นด้วยความรักด่าก็ด่าด้วยความรักแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความฝันเขาเลยแต่พ่อเอาตัวเองมาเป็นหลักไงแล้วมันไม่ใช่แค่นนนะแต่มันคือแบบหลายๆคนในสังคมเราม
5: ีอะไรก็คุยกันตรงๆได้คุยได้ถูกเรื่องโอเค
6: ครับดูแลครับ
7: ถ้าเป็นตัวโดนัทจริงๆนะเราก็น่าจะเป็นแม่แบบนั้นได้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติของความเป็นแม่มันมีความเป็นห่วงจนเกินไปอยู่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ดู Sky Castle อะค่ะมันก็จะรีเฟล็กแหละบังคับเพราะแบบให้เรียนอะไรเขาหวังดีไงแล้วเขารักแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมตัวไปว่าเฮ้ยมันมากไปแล้ว
8: ผมว่าเราคาดหวังกับเขาหรือว่าเราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาหรือเราตั้งเป้าอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นหรือเราอยากจะให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาจะมีความสุขแล้วเขาจะได้ดีที่สุดในเวของเขาเองนึกออกป่ะอยากสร้างมินิมี
9: นี่พ่อแกเป็นถึงหมอทำไมถึงไม่เอาเชื้อพ่อแกมาบ้าง
10: กลุ่มได้เชื้อแม
9: ่จะมาว่าฉันนะ
11: ถามว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วตั้งความหวังไหมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราตั้งความหวังเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เราตั้งความหวัง
12: เราบังคับลูกเกินไปป่ะ
13: คือในบางครั้งด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามามองในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่จะพูดว่าเฮ้ยที่เราทำทุ่มเทเนี่ยมันเพื่อความฝันของลูกแต่บางครั้งมันต้องกลับมามองว่ามันความฝันของลูกหรือมันความฝันของตัวเราเองที่เราไม่ได้ทำในหลายๆครั้งทุกครั้งหนุ้ยเองจะต้องถามลูกเสมอว่ามีความสุขไหมลูกทุกวันนี้หนูมีความสุขไหม
11: แล้วศิลาเองก็รู้สึกว่าทำไมไม่เป็นหมอก็เป็นหมอเหมือนพ่อมันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิมรสบอกว่าก็ลูกเขาชอบนี่คือความฝันของลูก
13: นี่ชีวิตเขา
11: ไม่ใช่ชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณน่ะมันดีจริงๆเหรอที่ตื่นเช้ามาแล้วเบิร์นเอาแล้วไม่อยากไปทำงานแล้วอีศิลามันก็เหมือนแบบคิดได้ว่าว่ะเมียพูดถูกฉันเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าต่อให้จะเป็นหมอก็ตามไม่ได้แปลว่าชีวิตฉันจะดีเนี่ยแล้วเป็นพ่อแม่ที่พร้อมใจกันโอเคลูกไปตามสิ่งที่ลูกชอบแล้วมันน่ารัก
1: ถ้าพี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
13: ้ตัวเราเองอะด้วยความที่เป็นพ่อแม่แล้วเราถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่อีกเจเนอเรชันหนึ่งอะแต่เมื่อเราอะมาเป็นเจเนอเรชันที่มันเป็นพ่อแม่แล้วอะเราต้องให้สเปซความเป็นตัวตนของเขาบ้างรู้แหละว่าความหวังดีแต่ความรักของคุณอะมันต้องไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้ลูกคนนั้นอะมาทรมานด้วยความฝันของตัวคุณเอง
11: อย่าคิดว่าลูกเป็นสมบัติของเราขนาดนั้น
13: ใช่
11: คือสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปจะเจริญงอกงามในแบบของเขาเอง
7: ด้วยซีรีส์เรื่องนี้มันถ่ายทอดออกมาเพื่อจะให้เราหยุดคิดแหละว่าเอ้ยเราลิมิตของความรักที่เรามีมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราลืมไปหรือเปล่าว่านี่ชีวิตเขาหรือชีวิตเราอะค่ะคนชอบบอกว่าโอ๊ยละครอะเวอร์ไม่จริงเรื่องจริงเวอร์กว่าเยอะ
2: หลายๆคนก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่ก็คือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังวางแผนให้ลูกด้วยความรักเนี่ยมันเฮลตี้กับลูกหรือมันไม่เฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นพ่อแม่มันยากเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูช้อปปิ้งว่าเราจะเป็นครอบครัวใครดีเพราะว่าครอบครัวอื่นเขาก็สนุก
14: ครับ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
16: ีที่ดี
15: วิมานอากาศ
16: Sky Castle Thailand
15: วันจันทร์อังคาร
16: เวลา2ทุ่มครึ่ง
15: พิเศษลูกค้า AA
16: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: 99บาท
16: ต่อเดือน
15: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
16: โทรออก
17: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไตรมาโซล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ละครเรื่องนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว
2: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้

0: มีดมาให้แกฉันถามว่าได้มาได้ยังไง
1: ทำไม
0: ก่อนหน้านี้ยังปากเก่งอยู่เลยตอนนี้ไม่กล้าเห่าแล้วหรอ
1: แกไม่ต้องกลัว
0: ฉันมีก๊อปปี้อีกเยอะทำเป็นหนังแผ่นขายเลยไหมล่ะ
1: ชื่อเรื่องอะไรดีอ่ะ
0: อีกแก่ตันหากลับ

0: ไข้นะของลูกแกมีมากกว่านี้มีไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปเลยด้วย
1: กี่เลวแกทำอะไรลูกฉันนะ
0: อยู่ดีๆก็เป็นห่วงลูกขึ้นมางั้นเหรอกินยาอะไรผิดเข้าไปอ่ะปกติไม่เห็นแกจะเห็นหัวลูกกันเลยสวยมากนะถึงได้แย่งผัวชาวบ้านฉันอยากรู้นะว่าแกหน้าแห้งติดพันมันจะยังรักแกอยู่ไหม

0: าฮะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: มานานแล้วค่ะนานขนาดที่ได้เห็นพี่ชัยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ย
0: ยิ้มเหรอเมื่อกี้พี่ยิ้มเหรอ
1: นี่ยังยิ้มอยู่เลยไหนเราเสียคิดถึงใครอยู่คุณนลินใช่ปะป้าดีใจนะที่พี่ชายได้เจอคนที่ทำให้มีความสุขแล้วอะ
0: ป้าก็ทำให้พี่มีความสุขนะ
1: มันไม่เหมือนกันมันเป็นความสุขคนละแบบเลยค่ะแค่สายตาที่พี่ชายมองฟ้ากับมองคุณลินอะมันมองไม่เหมือนกันเลยเพราะอยากเห็นพี่ชายมีความสุขนะคะรู้ใจตัวเองได้เล่า
0: แล้วฟ้าล่ะความสุขของฟ้าคืออะไรหรอ
1: ความสุขของฟ้าคือการที่ได้เห็นคนที่ฟ้าหลังมีความสุขค่ะ
2: ไม่อยู่เที่ยวต่ออีกหน่อยแล้วพี่เก
3: ๋พี่อยู่มา2วันแล้วนะแล้วดูพี่สิแห้งขนาดนี้ไม่ไหวอ่ะและที่สำคัญเนี่ยนะไม่ได้เจอผู้ปกครองสุดหล่อด้วยไม่รู้จะอยู่ทำไมอ่ะ
2: หล่อเล่นพี่มีงานต้องเคลียร์ที่โรงเรียนยังไงก็จะมาเที่ยวใหม่แล้วกันนะจ๊ะ
3: ค่ะคุณพ่อคะ
4: ครับครับ
3: ไปแล้วค่ะ
4: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
3: แล้วเจอกันนะ
2: บ๊ายบาย
3: แล้วปลอดภัยค่ะ
2: จ้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สรุปแล้วเขามาทำไมเนี่ยมากินกับนอนอย่างเดียวไม่เห็นเที่ยวไหนเลยอ่ะ
2: สไตล์เขาแหละพ่อ
5: ถ้าเก็บเป็นอย่างนี้นะพ่อกุ้มใจตายแน่เลยอ่ะ
2: โถ
1: คุณเบนไม่อยู่ค่ะ
6: ไปไหนแล้วเมื่อไหร่กลับ
1: ไปดูงานที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะกลับเมื่อไหร่ค่ะ
6: อะไรนะไปต่างประเทศแล้วนี่เป็นเลขาภาษาอะไรเจ้านายไปไหนไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างไปไหนก็ไปไป

เบนอยู่ไหนไม่รู้ถึงรู้ฉันก็ไม่บอกพ่อดิคุณออนปล่อยลูกชายพี่ไปได้ละบังเอิญว่าออนเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยสิแล้วออนก็อยากจะรู้ว่าเบนจะทนดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ล้มละลายได้หรือเปล่าฉันไม่แปลกใจที่ทำไมเมื่อก่อนคุณทาถึงต้องไปหาเศษหาเลยนอกบ้านเบนจะต้องกลับมาหาฉันคอยดูเสร็จธุระแล้วก็เชิญกลับมาได้ละไม่ส่งนะ

0: ก่อนนะ
1: ในแม่สบายดีไหมคะ
2: แกรู้ไหมว่าเป็นอยู่ไหนฉันมีเรื่องจะขอร้องแกเลิกกับเบนซ่าฉันรู้ว่าแกคงจะช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเขาไม่ได้รักแกเขารักฉันแล้วเราสองคนก็มีอะไรกันในวันแต่งงานของแกคงไม่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเราสนุกกันมากแค่ไหนเป็นเขาไม่ชอบอะไรที่จืดชืดแต่ตอนนี้เขาแค่รู้สึกผิดกับแกถ้าแกออกไปจากชีวิตของเขาเขาก็คงจะตัดสินใจอะไรง่ายๆค่ะ
0: แม่ทำแบบนี้ทำไมคะใจมาแต่งงานกับเขาตั้งแต่แรกทำไมอะ
2: เพราะฉันต้องการจะแยกแกออกจากพี่ชายแกไงแต่ฉันก็เพิ่งรู้ใจตัวเองที่ฉันไม่อยากเสียเบนไปถึงจะต้องแลกกับอะไรฉันไม่แคร์แล้วถ้าแกต้องการจะตอบแทนบุญคุณฉันเหมือนที่แกเคยพูดมาตลอดจริงๆแกก็ออกไปจากชีวิตของเบนซ่า
0: ถ้ามันจะเป็นการตอบแทนบุญคุณของในแม่ได้หมดเอาไปเลยค่ะ
3: ไม่เคยคิดว่าคนรักกันจะ
0: ฝ่าจะไปจากชีวิตของเขาและในแม่ต่อไปนี้ทั้งในแม่และเขาจะไม่ได้เจอไฟ
2: ก็ดีเพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเบนไปเหมือนตอนพ่อแกแล้วแกจำเอาไว้นะเบนเขารักฉันเรารักกัน

ฟ้าพ่อให้พี่มารับฟ้าไปทานข้าวด้วยกันน่ะฟ้าฟ้าอยู่ไหมฟ้าฟ้า

0: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าฟ้า
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วนี่ฟ้าไปไหนมาทำไมกลับมาถึงได้เป็นแบบนี
1: ้ฟ้าไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะฟ้าแค่อยากอยู่คนเดียวขอฟ้าอยู่คนเดียวสักพักนะคะข้ารู้ว่าพี่ชายเป็นห่วงขอบคุณนะคะ
0: ฟ้าจำที่พี่เคยบอกได้ไหมว่าพี่จะดูแลและปกป้องน้องสาวคนนี้ของพี่ตลอดไป

0: ผลตรวจออกแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ได้4สัปดาห์แล้วค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: คุณแม่ตั้งครรภ์ได้4สัปดาห์ค่ะนี่ค่ะเด็กฝังตัวแล้วนะคะ

0: ติดดาวมาแล้วนะคะแล้ววันนี้อยากเชิญชวนทุกคนลองเช็คอาการไปพร้อมๆกับจอยหน่อยว่ามีอาการเหมือนกันไหมบางครั้งก็เป็นอาการเหน็บชาทั้งที่นั่งเฉยๆนั่งทำงานอยู่ดีเหน็บขึ้นมาชาขึ้นมาหรือคิดอะไรช้าคิดแล้วคิดอีกจะหาของทีเนี่ยโหคิดทำคิดย้ำทำอยู่แบบนั้นถ้าใครมีอาการแบบนี้แล้วก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่คุณเนี่ยขาดวิตามิน B12 เพราะอะไรเพราะวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองนั่นเองวันนี้มาขอความรู้ดีๆกับดร.ป๋อกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับการขาดวิตามิน B ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับบางคนบอกว่าขาดวิตามิน B2 แต่เวลาทานวิตามิน B นะครับเขาทานวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 อันนี้คือ B คอมเพล็กซ์ที่ทานรวมกว่าจะทานได้ครบนะครับเราทานได้ยากที่สำคัญก็คือวิตามิน B จะอยู่มากนะครับ1ข้าวกล้องผักผลไม้หลากสีนะครับแล้วก็พวก

0: ตับพวกเครื่องในซึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทานก็ไม่ค่อยครบนะครับซึ่งอาจจะขาดวิตามิน B อาการอื่นๆอย่างเช่นนอนน้อยความเครียดบางคนนะครับเป็นสายดื่มสายอมควันนะครับก
1: ็
0: จะทำให้ขาดวิตามิน B ทำให้ร่างกายนี่มันวิกลงไปได้นะครับเพราะนั้นลองเช็คลิสต์ดูนะครับสับสนมึนงงคิดช้าหาของไม่เจอนะครับรู้สึกว่าเหน็บชาบางทีนั่งนานๆจะลุกไม่ขึ้นบางท
1: ี
0: ชายุบยิบเลยนะครับตอนนอนก็นอนไม่หลับตื่นมาก็ไม่สดชื่นอาจจะขาดวิตามิน B นะครับเพราะนั้นวันนี้เรามาเติมวิตามิน B กันดีกว่านะครับแน่นอนครับสินค้าสุภาพบุรุษตัวที่ขายดีที่สุดของเราก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวนะครับทุกคนบอกว่าเคยทานอยู่น้ำมันมีอีดวงใจเป็นน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1แต่วันนี้เราเติมวิตามิน B เพิ่มอีกถึง8ตัวนะครับครบเลยนะครับย้ำนะครับ1 2 3 B5 B6 B7 B9 B12 แทนที่จะกินน้ำมันงาดำน้ำมันลำข้าวแล้ววิตามิน B เป็นกำกำ
1: ไม่ต้องกินแยกกัน
0: ผมรวมมาให้ใน1แคปซูลแล้วครับทานง่ายๆและที่สำคัญคือแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับมั่นใจได้เลยไปไหนก็เจอแบรนด์ของเรานะครับไปที่รถไฟฟ้า BTS รถเมย์บิลบอร์ดต่างๆสุภาพบุรุษไปอยู่ทุกที่เราอยากย้ำนะครับว่ากลับมาใส่ใจตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าอาหารจากธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่มีประโยชน์มากๆแต่เราอาจจะทานไม่ครบพี่สำคัญค
1: ือวันนี้ขอโปรเลยค่ะ
0: แน่นอนครับผมมาโปรพิเศษนะครับต
1: ั
0: วนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับ
1: นั่นสินี่คืออะไร
0: ปกติจะสังเกตนะครับเราจะขายเป็นกระปุกเล็กๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: 4กระปุกแถม3กระปุกได้7กระปุกรวมกัน210แคปซูลแต่เนี่ยครับเป็น1ซองใหญ่ถุงใหญ่ๆนะครับเป็นถุงรีฟิลซึ่งคุ้มค่ามากๆเพราะคนบอกว่าซื้อไปทานเป็นประจำน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กระปุกเต็มบ้านเลยอยากได้ถุงรีฟิลไปเติมนะครับซึ่งถุงรีฟิลนี่คุ้มมากๆ1ถุง180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุกเล็กนะครับโปรโมชั่นวันนี้ซื้อถุงรีฟิลใหญ่ๆ1ถุงเท่ากับ6แล้วนะครับแถมเพิ่มไป1กระปุกเท่ากับ7กระปุกพอนั้นรวมทั้งหมดนะครับได้210แคปซูล7กระปุกแต่พันกว่าไม่ต้องจ่ายชุดนี้รวมทั้งหมดจากราคา 2,300 กว่าบาทนะครับปกติราคาอยู่ที่ 1,199 บาทผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวนะไม่ถึงพันหรอวันนี้แค่999คือปกติทุกครั้งที่มาเนี่ยจอยกับดร.ป๋อและสุภาพโอส
0: ถ
1: 67กระปุกประมาณ6กระปุกมั้ง 1,199 ใช่ไห
0: ม
1: แต่วันนี้ย้ำคุณได้เทียบเท่า7กระปุกเลยและลดให้เพิ่ม200จ่ายแค่999บาท
0: เพราะนั้นชุดนี้นะครับ
1: โอ้คุ้มมาก
0: คุ้มกว่าเดิมเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่เป็น FC สุภาพบุรุษทานตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วซื้อไปรีฟิลแล้วถุงรีฟิลของเราเป็นซิปล็อกด้วยนะครับถ
1: ้
0: าไม่มีกระปุกเติมตัวซิปล็อกเนี่ยแกะทานแล้วเก็บไว้ได้นานๆเลยนะครับ
1: คุณผู้ชม1252รวนแล้วเข้ามาได้เลยนะตอนนี้จ่ายไม่ถึงพันแล้วได้ไปถึง7กระปุกเฉพาะคนโทรทันเท่านั้นนะคะ
0: ปกติพันกว่าก็หมดกลางรายการนะแต่นี้ไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ข้อมูลของเรานะครับอันนี้คือตำราน้ำมันงาดำนำเข้าสุภาพบุรุษที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติใช้เป็น reference อ้างอิงงานวิจัยต่างๆได้นะครับน้ำมันงาดำ5ส่วนและน้ำมันลำข้าว1ส่วนวันนี้ที่เราเป็นสูตรพิเศษนะครับราคาพิเศษเราเติมวิตามิน B ให้อีกถึง8ตัวถ้าดูข้อมูลหลังซองนะครับจะมีวิตามิน B ยกตัวอย่างนะครับวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวิตามิน B12 มีประโยชน์นะครับคนรู้จักอยู่แล้วม
1: ี
0: ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและระบบสมองรวมทั้งระบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดแดงและถ้าดูนะครับตัวงาดำลำข้าวบวกวิตามิน B จะเป็นเม็ดสีทองๆอย่างนี
1: ้
0: ตัวเดิมจะเป็นเม็ดใสนะครับเพราะนั้นคนทานวิตามิน B รู้ดีเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นประโยชน์เข้มข้นเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องซื้อวิตามิน B แยกบางคนบอกว่ารู้ว่า B มีประโยชน์ทานเป็นกำเลยซ
1: ื้
0: อ B1 ตัว B2 ตัว B6 B12 ต
1: ั
0: วนี้เรารวมมาให้หมดแล้วที่สำคัญคือเป็นอัตราส่วนที่มีประโยชน์ต่อคนที่ใส่ใจตัวเองมากๆที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้คุ้มจริงๆนะครับย้ำนะครับโปรเดิมพันกว่าบาทก็หมดกลางรายการแล้วโปรโมชั่นชุดนี้ไม
1: ่ถึงพันน่ะ
0: มีเฉพาะ90เซตเท่านั้นในรายการนี้เท่านั้นครับ
1: ด่วนเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่60กว่าเซตเท่านั้นนะคะย้ำนะโปรวันนี้เนี่ยคุณได้ไปทั้งหมดทานยาวๆ7เดือน
0: พ
1: อทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุกเลยนะคะแต่จ่ายแค่999บาทไม่ต้องจ่ายหลักพันส่งฟรีถึงหน้าบ้านเพียงแค่กด1252รัวเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ
0: ครับคุ้มเหมือนเดิมถูกกว่าเดิมนะครับที่สำคัญคือ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแล้วพอพูดถึงวันแม่ก็ขาดไปไม่ได้นะครับมาม่าผมนี่เองมาม่าปัจจุบันอายุ70แล้วแต่มาม่าทำงานอยู่นะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทำงานนะครับอายุ60แล้วเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ความคิดเนี่ยจะหลงลืมง่ายนะครับพอไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนเนี่ยก
1: ็
0: โอ้โหกินแต่ของมันกินแต่ของหวานทุกอย่างสะสมตามร่างกายเลยเพราะนั้นมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยให้ท่านทำงานให้ท่านใช้ความจำใช้ความคิดช่วงนึงมา ม้าจำบทสวดมนต์ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หม่าม้านะครับกลับมาสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ผมให้หม่าม้าทานน้ำมันงาดำลำข้าว BSRB บวกวิตามิน B คอมเพล็กซ์ตัวนี้ครับท
1: ุ
0: กวันเวลา2แคปซูลแล้วดูรูปเก่าๆนะหม่าม้าหม่าม้าจำได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยป๋อเด็กๆไปไหนพาไปเที่ยวไหนคนนี้ชื่ออะไรไปไหนมาบ้างตอนนี้หม่าม้าจำได้หมดเลยนะครับยังจำได้อยู่นะครับว่าใครเคยยืมอะไรไปบ้างใครเคยยืมตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยจำได้แม่นเหมือนเดิมเราก็สบายใจเดี๋ยวนี้เวลาไปยืมตังค์หม่าม้าหม่าม้าจำได้แม่นคิดดอกเบี้ยได้แม่นเหมือนเดิมนะครับเพราะมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับ
1: แล้ว
0: เน
1: ี่ยหม่าม้า
0: พอสุขภาพดีก็ไปเที่ยวได้ปกติเนี่ยหม่าม้าบอกอายุ70เขาไม่ยอมให้ขี่อูฐแต่พอไปเนี่ยหม่าม้าให้เขาเชื่อว่าหม่าม้าแข็งแรงไปได้นะครับแล้วปกติอย่าว่าแต่ขี่อูฐขี่ม้าขาชาเลยนะครับนั่งออฟฟิศเฉยๆเนี่ยบางคนนั่งแล้วนั่งนานๆนุกไม่ไหวนะครับเพราะนั้นด้วยอายุ70หม่าม้าบอกว่าอยากไปไหนอยากไปขี่ม้าอยากไปขี่อูฐอยากไปทำกิจกรรมต่างๆ
1: คืออย่าว่าแต่ขี่อูฐเลยอย่างจอยตอนนี้นั่งทำงานนั่งนานๆอยู่ดีมันมาแล้วนะอาการเหน็บชาแบบจู่ๆเราขยับไม่ได้เลยเพราะมันเจ็บมันชาเหน็บไปหมดเลยอะค่ะ
0: เพราะนั้นนะครับอยากใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับน้ำมัน BSRB Complex บวกวิตามิน B ให้นะครับหม่าม้าบอกเป็นประจำเลยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยเหน็บชาหลงลืมคิดไม่ออกจะเดินไปครัวหาอะไรหาไม่เจอนี่ครับวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและระบบสมองวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและระบบสมองเหมือนกันเพราะนั้นนะครับใครเคยมีปัญหาเดินไปหาของไม่เจอหากุญแจบ้านหากุญแจรถหาโทรศัพท์มือถือสับสนมึนงงอ่อนล้าคิดอะไรไม่ออกนอนไม่ค่อยดีนะครับเหน็บชาตามไปมือไปเท้านะครับชุดเนี่ยคุ้มมากๆที่สำคัญคือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับ
1: เหลือแค่40เท่านั้นเซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมเพราะโปรวันนี้นะใครที่เป็นแฟนๆสุภาพโอสถจอยแนะนำให้ตุน
0: ย้ำอีกรอบนะครับถ้านั่งเฉยๆตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเหน็บหรือเปล่าเป็นชาหรือเปล่ายุบยิบบางคนบอกว่ารู้สึกนั่งทำงานนานๆเนี่ยทั้งเมื่อยทั้งเหน็บชานะครับอ
1: ัน
0: นี้ดูข้อมูลข้างหลังนะครับของเรามีฮาลาล
1: ที่
0: น
1: ้
0: องม
1: ุ
0: สลิมอิสลามสามารถทานได้เลยนะครับแล้วเราก็มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้วและเห็นไหมครับวิตามิน B เต็มไปหมดเลย
1: ใช่เนี่ย
0: ที่เรายื่นขอนะครับเรามีการส่งตรวจยื่นขอเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจนะครับว่าได้ทั้ง B1 B2 B3 5 6 7 9 B12
1: ครบเลยไม่ต้องไปซื้อแยกปกติแล้วเนี่ยวิตามิน B ต้องไปซื้อแยกน้ำมันงาดำรำข้าวเราก็ซื้อแยกทานแยกวันนี้ชีวิตคุณสะดวกมากขึ้นสุภาพโอสถเขาคิดคนและออกแบบให้แล้วเหลือแค่คุณโทรมาสั่งแล้วโอช้อปปิ้งก็คือน่ารักจัดโปรแบบดีมากเลยวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ที่นี่ที่แรกย้ำนะคะซองนี้ซองเดียวเท่ากับ6กระปุกแต่เราไม่ได้แค่6กระปุกไงจ๊ะเราให้ไป7กระปุกเลยจ้าจ่ายในราคา999บาทเท่านั้นกด1252ใครต้องกินตัวนี้บ้างคะดร.ป๋อ
0: กับชุดต่ำพันนี้นะครับคุ้มค่าทุกคนเลยนะครับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปสามารถกินได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัยอ่านหนังสือวัยทำงานคอมเครียดนอนน้อยและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับลองรู้สึกว่ามีอาการตามนี้หรือเปล่านะครับบางคนสับสนมึนงง อ่อนล้าอ่อนเพลียรู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะครับนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่น
1: ค
0: ิดช้าหาของไม่เจอเหน็บชาตามไปมือไป
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินนะกด1252ไปด้วยเพราะถ้าหมดแล้วหมดเลย
0: หมดแล้วหมดเลยเพราะสาเหตุชอบทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการของทอดผักผลไม้ไม่ยอมทานถั่วเปลือกแข็งไม่ทานนะครับเครื่องในไม่ทานว
1: ิ
0: ตาม
1: ิน
0: บ
1: ี
0: เป็นหมดเลยแล้วพอนอนน้อยด้วยเครียดด้วยวิตามินบีหายไปเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้สามารถได้ประโยชน์ทั้งน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวเป็นไขมันดีไล่ไขมันเลวแล้วนะครับแล้วก็เติมวิตามิน B ไปให้พออายุเยอะเนี่ยต้องเติมวิตามิน B ทุกคนครับ
1: จริงคุณผู้ชมด่วนเลยนะย้ำเลยว่าวันนี้วันเดียวที่ได้ไปเทียบเท่า7กระปุกแต่จ่ายแค่999บาท20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมขาใครดูอยู่คือโอกาสดีของคุณอย่าปล่อยให้ความโชคดีนี้ลอยนวลไปหุยตอนนี้สายแน่นมากคุณป๋อขอต่อเวลาได้ไหมคะ
0: ครับผมอยากเก็บให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับสับสนมึนงงคิดช้าอ่อนเพลียนึกอะไรไม่ออกเอ๊จะทำอะไรอยู่เอางี้ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนแล้วผมต่อเวลาให้อีก5นาทีครับ
1: ต่อเวลาให้แล้ว5นาที1252โทรมาหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเติมวิตามิน B กันนะคุณผู้ชมด้วยโปรวันนี้โปรดีมากเลยวันนี้หมดเวลาของโปรติดดาวแล้วสวัสดีค่ะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติด

0: ุ้ย
1: อาวิน
0: ี่หน้าคุณไปโดนอะไรมา
2: คุณทานคุณต้องไปจัดการอีออนให้ฉันนะมันกับผู้มารุมทำร้ายฉันที่คอนโด
0: ฮะนี่ออนก็ทำกับคุณขนาดนี้เลยเหรอ
2: คุณรู้ไหมทุกวันในอีออนมันมั่วมากแม้กระทั่งคนขับรถนี่ฉันไม่ได้ใส่ความมันนะฉันมีหลักฐานแล้วทุกคนก็ได้เห็นหลักฐานแล้วด้วยฉันสะใจจริง
0: นี่แต่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
2: แต่มันทำร้ายพี่พีก่อนอะคุณรู้ไหมที่ลูกเราต้องเจอทุกวันนี้เพราะอีออนมันให้คนมันหลอกลูกเราคุณได้ยินไหมเนี่ยว่าทุกอย่างที่ลูกเราเจอเป็นฝีมือของอีออนมันอีเด็กรอนั่นน่ะมันสารภาพกับฉันหมดละว่าพี่ชายของมันน่ะคือไอ้พลคนขับรถของนางออนฉันว่าฉันแก้แค้นมันแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำ

0: ร้อน
1: พี่เอกสวัสดีครับ
0: เป็นความจริงเหรอที่นายมาหลอกพีพีเพราะคุณอรวีสั่งให้นายทำ
1: ครับผมเป็นน้องพี่พลผู้หญิงคนนั้นสั่งให้พี่พลไปจัดการกับพีพีแล้วก็ให้ผมไปสนิทกับพีพีครับแต่ผมสาบานได้นะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนั่น
0: แต่นายก็ทำร้ายพีพีไปแล้ว
2: คุณคุยกันดีๆ

0: ล้วตอนนี้พี่ชายนายอยู่ที่ไหนฉันอยากคุยกับพี่ชายนาย
1: ตอนนี้พี่พลคงลุกมาคุยกับใครไม่ได้แล้วครับ
2: เกิดอะไรขึ้น
1: ผู้หญิงคนนั้นส่งคนไปทำร้ายพี่พลตอนนี้พี่พลอาการโคม่านอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลครับ

0: นั้นน่ากลัวมากผมเห็นเขาไปที่โรงพยาบาลพี่พลรู้ว่าตัวเองกำลังจะเกิดอันตรายเลยสั่งให้ผมเอาคลิปไปให้กับแม่พีพีครับ
1: ถ้าเรื่องทั้งหมดที่นายพูดเป็นเรื่องจริงนายกับพี่ชายนายก็ต้องได้รับกรรมที่ก่อไว้เหมือนกัน

คุณฟ้าคะคุณฟ้าคะคุณฟ้าคะลินเอาอาหารมาให้ค่ะคุณฟ้าคะ

พ่อกับพี่เอกไม่ต้องเป็นห่วงฟ้านะคะฟ้าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะฟ้าไม่อยากให้พ่อกับพี่เอกต้องมาเดือดร้อนเพราะฟ้าอีกแล้วขอบคุณดูแลฟ้ามาตลอดนะคะรักและเคารพเสมอฟ้า

0: ไม่เข้าใจเลยคุณทำไมฟ้าถึงต้องหนีไปด้วย
1: คุณฟ้าบอกว่ากลัวคุณกับอาทานเดือดร้อนแปลว่าฟ้าต้องมีบางเรื่องที่ปิดบังพวกคุณอยู
0: ่แต่ฟ้าไม่มีใครเลยนะแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่ยังไง
1: คือเท่าที่ฉันรู้จักคุณฟ้าเนี่ยคุณฟ้าเขาเป็นคนที่คิดทุกอย่างอย่างดีที่สุดก่อนจะทำอะไรบางอย่างงั้นฉันว่าสิ่งที่คุณทำได้อะคุณต้องเชื่อใจคุณฟ้าคุณเป็นพี่ชายที่คุณฟ้าเขารักและเชื่อใจที่สุดดังนั้นคุณน่ะก็ควรจะไว้ใจคุณฟ้าเหมือนกัน

0: สวัสดีครับ
1: คุณเอกองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โทรจากโรงพยาบาลนะคะพอดีติดต่อคุณอัจฉริไม่ได้แล้วคุณอัจฉริให้เบอร์ของคุณเอกองไว้เป็นเบอร์สำรองค่ะ
0: ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับ
1: วันนี้มีนัดตรวจครรภ์ค่ะ
2: แต่อัจฉริยังไม่มาเลยค่ะ
0: ตรวจครร
2: ภ์ใช่ค่ะวันนั้นคุณอัจฉริเป็นลมแล้วมาที่โรงพยาบาลค่ะเราพบว่าคุณอัจฉริกำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะคุณเอกองติดต่อคุณอัจฉริได้ไหมคะฝากบอกให้มาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อน้องนะครับ
3: มีอะไรคุณ
0: ที่คลินิกโทรมาบอกว่าฟ้าท้อง

0: ผมควรจะทำยังไงดี
1: ฉันคิดว่านอกจากคุณกับคุณฟ้าน่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่คุณควรบอกคุณเบนนะ
0: ทั้งที่เขาทำเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะเขาไม่สมควรรับรู้เรื่องนี
1: ้แต่คุณก็เห็นไม่ใช่หรอว่าคุณเบนเขาดูเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
2: ผมจะไม่มีวันทำเรื่องผิดพลาดแบบนั้นอีกเพราะเขาไม่เหมือนผู้หญิงอื่นผมยิ่งอยู่กับเขายิ่งทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงดีๆมันแตกต่างกันยังไงวะและผมว่าไม่มีวันที่จะปล่อยผู้หญิงแบบนี้ออกไปจากชีวิตผมนะครับ
1: ฉันคิดว่าคุณควรบอกคุณเบนให้รู้เรื่องนี้นะแล้วก็ปล่อยให้เขาสองคนตัดสินใจกันเอง

0: พี่สันครับอันนี้ไอรอนเพื่อนผมพี่ที่ผมเล่าให้พี่ฟังนะครับมันกำลังเดือดร้อนนะครับ
1: ได้ข่าวว่ามึงอยากได้เงินก้อนใหญ
2: ่ครับผมจะเอาเงินไปรักษาพี่ชายผมครับ
1: ครั้งที่แล้วมึงก็ตกติดของนายตาแล้วครั้งนี้กูจะไว้ใจมึงได้นะ
0: ได้ครับพี
1: ่รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรบ้างทำงานกับกูนะกูขอแค่อย่างเดียวซื่อสัตย์กับกูก็พอมันยังใหม่มันก็เป็นพี่เลี้ยงมันแล้วก็วิ่งเส้นเดียวกัน
0: ได้ครับพี่

0: ยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ
1: นี่ยังน้อยนะเว้ยบางคืนได้เยอะกว่านี้อีกอ่ะที่ส่วนของมึง
0: แล้วมึงจะทำอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตเลยวะ
1: กูก็คงทำมันจนกว่าพ่อขี้เมากูแม่ตายคาขวดเหล้าถ้ากูไม่ทำนะใครจะเลี้ยงกูวะแม่มึงก็ไม่ตายจากแม่กูเลยแถมเสียกทิ้งผัวแก่ขี้มาไว้กูอีกเออน่ะมึงได้จ่ายค่าพยาบาลรักษาพี่มึงพี่สันแม่งตัวจริงเว้ยมีของตลอดมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่เดิมนะ

0: นติดต่อมาหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่
1: ไม่ทราบค่ะ
0: อีโง่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างทำงานภาษาอะไรไปว่าไงเดือนเดี๋ยวฉันเข้าไป

0: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
1: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
2: ้อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: ในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
9: ้หอมฟิน
8: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
10: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
11: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S School
12: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร
15: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
0: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน 2500

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: หนุ่มมาเทพไร้นรพัฒน์เอ่ยปากชมแพทย์สุทัศนีเล่นดีจนขนลุกในเมืองมัญญาเดอะมิวสิคัล
2: สนุกมากๆคือชอบมากๆพี่แพทคือสุดมากๆคือเขาแบบเสียงเขาเป็นแบบทำให้เราขนลุกได้ตลอดบางทีมือก็เผลอตบเองแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันแบบสุดยอดมากๆครับ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาครอไตรมาโซ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้จะให้โอกาสหมอเย็บว่า
6: ให้โอกาสเขาเป็นแฟนเหรอ
5: จะให้โอกาสเขาจีบ
7: นี่คือคุณแม็กกี้ she's my girlfriend
8: ฮะ
5: พี่อีบอสนี่มันจะมีแฟนได้ยังไง
9: จะแฉความชั่วดีให้หมดเลย
10: เป็นกำลังใจให้นะ
11: พี่ชายเขาโอเคไหมครับเนี่ย
12: ตั้งแต่รู้เรื่องก็หายไปเลย
13: ขอโทษที่ทำให้ความฝันจะเป็นพ่อของจะล่มสลาย
14: เดี๋ยวก่อนพวกเราจะกลับมาเป็นปกติได้ใช่ปะ
15: มันขึ้นกับว่าอะไรคือปกติ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: เราจะ

0: was hopeful to be late.
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
3: แบ็คแบ็คเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: ไฟมันเผาใจ
8: Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema
9: ผลประกอบการเดือนนี้ลดลง 40% ค่ะ
10: ฉันไม่ได้โง่ฉันดูรีพอร์ตเป็นฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงลดลง
9: ก็ที่เกิดเรื่องในห้องประชุมวันนั้นนะคะลูกค้ากลุ่มใหญ่เขามาจากโครงการนั้นแล้วเขาก็ถอนตัวออกไปนะคะ
10: ยุ้ยพวกแกคนเดียวอย่าเพิ่งไปช่วงนี้ได้ติดต่อยายฟ้าหรือเปล่า
9: ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะตั้งแต่คุณฟ้าออกไปก็ไม่ได้ติดต่อกับเธออีกเลยค่ะกาแฟค่ะ
11: ขอบคุณครับน้องกับทั้ง
9: นี้ออกสุดปลายค่ะ
12: พวกผมมีเรื่องอะไรกับคุณฟ้าหรือเปล่า
11: ฟ้าเขาหนีไปแล้ว
12: ฟ้าเขาอยู่กับคุณไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงอ่ะ
11: ฟ้าหนีโดยที่ไม่บอกใครแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าฟ้าอยู่ที่ไหนแต่ที่ผมนัดคุณมาเจอเพราะผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณ
12: เรื่องอะไร
11: ฟ้าท้องฟ้าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมาตลอดทั้งที่ถูกนายแม่เลี้ยงมาอย่างกดดันแต่ฟ้าเขาไม่เคยคิดที่จะบอกใครเลยฟ้าเขาแข็งแกร่งกว่าที่ผมและคุณคิดมากนะแต่ฟ้าคงไม่อยากคุณรู้ว่าเธอท้อง

0: แล้วทำไมคุณฟ้าเขาถึงต้องหนีไปทั้งที่เขากำลังท้องอยู
1: ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟ้าเขาคิดอะไรอยู
0: ่หรือว่าคุณอรวีกำลังวุ่นวายกับคุณฟ้าอยู่เรื่องเร็วๆผู้หญิงคนนี้เขาทำได้ทุกอย่างเลยนะ
2: คุณจะไปไหน
0: ผมจะไปหาคุณอรวีผมจะพูดกับเขาให้รู้เรื่อง
2: ผมไปด้วย

0: ำอะไรที่นี่ฉันเจ็บนะ
1: คุณเอาคุณฟ้าไปไว้ที่ไหนบอกผมมา
0: เขาพูดเรื่องอะไรฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่ไหนมันหนีไปอยู่กับแกไม่ใช่หรอป่านนี้ก็คงจะมีอะไรอะไรกันไปถึงไหนแล้วล่ะ
2: หยุดพูดแล้วก็หยุดคิดเรื่องโสกบกโสกปกแบบนั้นสักทีเถอะครับไม่มีใครเหมือนนายแม่หรอกที่ไปมีอะไรกับคนขับรถ
0: ฉันไม่ได้ทำนะเบนอย่าไปเชื่อมันนะมันโกหกฉันไม่มีทางทำแบบนั้น

0: ฉันรักเธอคนเดียวนะ
1: คุณจะไปมีอะไรกับใครผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆผมไม่มีวันที่จะทำผิดแบบนั้นกับคุณอีกและที่ผมมาวันนี้เพื่อที่จะมาบอกนะเรื่องของเราสองคนมันจบกันไปแล้วและผมขอเตือนไว้อีกอย่างอย่ามายุ่งกับเมียกับลูกผมอีก
0: ลูกลูกใคร
1: ฟ้ากับผมกำลังจะมีลูกด้วยกัน
2: คุณทาน
3: เราไม่อยู่ด้วยกันนะคะไม่อยู่กับวีนะ
2: แกหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ
3: ทานไม่อยู่กับวี
2: แกหยุดพูดสิฉันไม่ให้แกหยุดพูด
4: อย่าทำอย่า
2: คุณลูก
4: หยุด
2: เอาไปเลยนะเดี๋ยวลูกของวีจะอันตราย
5: นี่คุณว่าไงนะ
3: วีท้องกับคุณค่ะทาน
2: ไม่จริงมันโกหกเธออย่าไปเชื่อมันนะลูกของเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันว่าเป็นลูกไอ้เอกมากกว่า
4: พอสักทีเถอะครับนายแม่เลิกให้ร้ายฟ้าได้แล้วฟ้าเป็นคนเดียวที่ดูแลนายแม่มาตลอดยอมทนทุกอย่างทั้งที่เธอถูกทำร้ายฟ้าเป็นลูกของนายแม่นะครับ
2: มันไม่ใช่ลูกฉันมันกำลังจะแย่งเบนไปจากฉันเบนถ้าอยากได้อะไรฉันจะให้เธอทุกอย่างเลยนะฉันจะช่วยเธอทั้งแม่เธอทั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ฉันสัญญานะ
1: คุณเลิกเอาเงินมาฟาดหัวผมได้แล้วและผมจะฉีกสัญญาบริษัทของเราสองคนด้วยมือของผมเองเลิกยุ่งกับเราได้แล้วนะ
2: เบนเธออย่าทิ้งฉันไปนะฉันรักเธอนะเบนฉันรักเธอนะ
1: คุณพอได้แล้ว

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีเฟสเซลไมโอช้อปปิ้งแล้ววันนี้อยู่กับดร.มลิกาสวัสดีค่ะดร.
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: วันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เปิดตัวคือแตกแตนมาก
2: แตกแตน
1: คือมีหลายๆคนสั่งไม่ทันขนาดเราต่อเพิ่มสายให้นะ
2: ใช่
1: ยังหมดอ่ะวันนี้จึงต้องกลับมานะคะเพราะว่าฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆตัวนี้เป็นโกโก้ที่ตรงปกที่สุดตั้งแต่ไม่เคย
2: เอ็มโกโก้เอ็กเอสถ้าเกิดใคร3 XL 2 XL 4 XL ไหลมาจนเหลือ XS กินเข้าไป3มื้ออาหารก่อนจะกินอาหารเนี่ยกินโกโก้ดร.มลิกาก่อน
1: ใช่แล้วโกโก้คือหอมเข้มข้นคือแบบมันเหมือนแบบมันดีต่อแบบความอร่อยด้วยแล้วก็มันดีต่อร่างเราด้วยค่ะดีต่อเอวเราด้วยนะ
2: เป็นโกโก้ตรงปกไม่จืด
1: รสเนี่ยค่ะโกโก้นำเข้าจากประเทศบราซิลด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: สารสกัดอัดแน่นมากวันนี้จัดมาให้เลยแบบดร.หาขอโปรแบบครั้งที่แล้วค่ะ
2: คืออย่างนี้วันก่อนเนี่ยเขาให้ไป4กล่องใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คือซื้อ3แถม1
1: ใช่
2: โกโก้ตัวนี้จะเป็นล็อกบล็อกเติร์นด้วยนะคะทุกคนคือจากดร.มลิกา 3XL อ่
1: ะ
2: ตอนนี้ก็เหลือแค่ L เดียว
1: อุ้ย
2: แล้วใส่กางเกง LS มาแล้วทีนี้มันก็เหลือเนี่ยเหลือ3นิ้วเนี่ย
1: นะนี่คือขยับไซส์กางเกงลงมาแล้วนะก็ยังเหลือ
2: ต้องเปลี่ยนไซส์กางเกงอยู่ตลอดเวลาสรุปตัวนี้นะคะจะเป็นโกโก้ที่ดร.มลิกาขอให้โปรแบบนี้ก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: คือซื้อ3แถม1แล้วก็ส่งไปเลย
1: ค่ะ
2: เท่าไหร่ดี
1: ให้ราคานี้เลย 1,199 บาทเท่าคันนี้แล้ว
2: จัดไป4กล่องนี้เนี่ยถือว่าลงทุนแค่พันเดียวจัดไปเลยแล้วก็ส่งตามนี้เลยกดไปที่เบอร์
1: 1252ค่ะย้ำนะคะ1252มีแค่90เซตซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะแล้วการันตีว่าตรงปกคือหอมเข้มข้นมาก
2: สามารถกินร้อนกินเย็นและกินเป็นแบบว่าเหมือนบุสบูตี้ได้แล้วก็เท่ากับว่าได้ไปทั้งหมด40ซอง40ซองนี้ก็เท่ากับว่าได้ซองละ20เองอ่ะ
1: ใช่ซึ่งรสชาติดีมากดร.มะเหมี่ยวกินมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วติดใจ
2: ใช่ไหม
1: โอ้ครั้งที่แล้วก็คือตุนแล้วแบบอันนี้ใส่น้ำตาลไหมคะ
2: ไม่ใส่โนชูการ์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะกินแบบอยากได้หวานอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสามารถเนี่ยประเภทสูงมากต่ำมากเบามากหิวมาก
1: ค่ะ
2: สามารถกินได้หมดเลยเพราะว่าโนชูการ
1: ์
2: เป็นตัวที่เราเนี่ยใช้สารสกัดทดแทนทั้งหมดและนอกจากนั้นแล้วก็เป็นโกโก้นำเข้าเป็นโกโก้แท้ไม่ต้องทดแทนจากอะไร
1: โอ้รสเป็นโกโก้นำเข้าจากบราซิลนะ
2: ตัวโกโก้เนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมความจำด้วยบำรุงสมองด้วย
1: เครื่องดื่มโกโก้มันดี
2: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยซื้อโกโก้ไปให้กินเลย
1: ค่ะแล้วใครที่รู้สึกว่าติดหวานติดน้ำหวานตอนบ่ายโอนเลี้ยงหวานหวานจำฉ่ำลองเปลี่ยนไปโกโก
2: ้และถ้าเกิดใครอยากจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าให้มันนอนได้นิดหน่อยหรือไม่ก็คือสามารถที่จะล็อกบล็อกเบิร์นล็อกรูปให้ถูกเหลือแบบนี้แล้วก็บล็อกให้รูปร่างเป็นแบบนี้แล้วก็เบลนก็คือเผาผลาญเป็นเมตาบอลิซึมภายในอ่ะก็สามารถกินได
1: ้สารสกัด12อย่างเลยคือไม่ได้มีดีแค่โกโก้คือมี MCT oil ด้วย
2: ใช่
1: นะคะมีถั่วขาวด้วยอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะ
2: แล้วก็ส้มแขกถั่วขาวแล้วก็สารสกัดอื่น
1: ๆ
2: แล้วก็ที่สำคัญคือคาซิทีนที่มันจะเป็นตัวล็อกบล็อกเบลน
1: ค่ะแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนด้วย
2: ใช่สารสกัดทั้งหมดนี้จะเป็นตัวบำรุงสุขภาพเท่ากับเป็นโกโก้ดูแลสุขภาพดูแลสมองแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นตัวที่ล็อกบล็อกเบลน
1: ดร.ซองละ20บาท
2: ใช
1: ่ใส่เยอะมากนะ
2: ถ้าเกิดเธอไปกินโกโก้ที่ไหนก็ตามแต่เธอจะเจอแก้วละ100 200
1: ใช่
2: ตัวนี้คือแก้วละ20
1: แล้วชงร้อนชงเย็นได้วันนี้โทรได้โทรนะคะใครโทรช้าบอกเลยไม่ทันต้องรอผลิตนะตัวนี้แตกแตนมากครั้งที่แล้วดร.
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วสายแน่นมากนะตอนนี้แล้วตอนนี้มีรอสายแล้วด้วย
2: คือทุกคนอย่างนี้นะคะทุกคนดร.มลิกาให้แค่100เซต100เซตเท่านั้นในวันนี้นะคะแล้วก็สดๆเลย7นาที100เซต100เซตทั่วประเทศเลยนะคะ
1: แล้วค่ะเหลือ74
2: ได้ไปทั้งหมดนะคะ4กล่องและรวมซองทั้งหมดไปนะคะ40แก้ว40ซอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งชงร้อนชงเย็นชงเป็นสมูทตี้ได้หมดเลยแม้จะใส่น้ำแข็งก็ไม่จืด
1: ใช่แล้วเดี๋ยวชิมให้ดูทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,199 บาทย้ำว่าส่งฟรีโทรค่ะต่อสายไว้ที่เบอร์1252หรือสแกน QR code ก็ได้ย้ำนะไม่โทรคือไม่ทันดูดินี่ขนาดชงใส่น้ำแข็งอ่ะ
2: บอกได้เลยว่าใครก็ตามแต่ต้องการรอนอนนิดหน่อยนะคะบอกได้เลยดูกางเกงได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วต้องใส่กางเกงไซส์อ่ะ 2XL แล้วก็ลงมาเหลือ L
1: เนี่ยลงมาจากครั้งที่แล้ว
2: ใช่ก็คือครั้งที่แล้วพี่ใส่ไซส์ M ไซส์ L
1: แล้วดร.ใส่ไซส์ L
2: วันนี้ใส่กางเกงไซส์ M เนี่ยมันจะเหลือประมาณนิ้วนึง
1: ลด เนี่ยแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า66เซนแล้วด็อกเตอร์
2: ใช่
1: ชงเย็นก็อร่อยนี่ถ้าไปร้านคาเฟ่นะไม่ต่ำกว่า180นะแก้วนี
2: ้นั่งชั่วโมงนึงกินแก้วนึง200บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้นั่งเนี่ยประมาณสัก3นาทีกินไปเลย 2-3 แก้วแล้วตัวนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้หญิงที่อยู่ทางบ้านนะคะทานนะคะ1แก้วก่อนที่จะทานมื้อเช้ามื้อเย็นแล้วก็มื้อเที่ยงทั้งถ้าเกิดทานก่อนอาหารเนี่ยมันจะไม่ลดปริมาณการกินอาหารไปประมาณครึ่งต่อครึ่ง
1: ใช่มันอิ่มไวแล้วคุณพี่คนนี้ที่จิบอยู่นะในวีดีอาร์อายุ50นี่คือคน50ที่ใส่ใจตัวเองค่ะ
2: มาก
1: ลดแบบนี้
2: มาก
1: เนี่ย
2: แล้วมันจะมี Q10 ด้วยแล้วก็ผิวจะเปล่งปลั่งด้วยนะคะจะมีออร่าเจ้าที่เจ้าทางก็ชอบเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยแบบว่าสวยแล้วก็สามารถรับทรัพย์อ่ะเพราะออร่ามันเกิดอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นวันนี้ใครอยากสวยรับทรัพย์สวยโซแบบนี้เหลืออยู่50กว่าเซตค่ะ
2: ตัดไป
1: ย้ำโปรอีกรอบเลยค่ะดร.ค่ะ
2: ตัดไปค่ะซื้อ3แถม1ได้ไป4กล่อง40ซองทั้งหมด40แก้วเฉลี่ยแก้วละเหลือ20บาทเพราะฉะนั้นได้ไปทั้งหมด1,100เท่าไหร
1: ่1,199บาท
2: ตัดไปค่ะ
1: ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยนะคะของพร้อมออกจากคลังเลยใครอยากลองชิมยังไม่ต้องโอนเงินมาไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านต่อสายไว้ค่ะ1252ย้ำนะคะ1252การันตีว่าเป็นโกโก้ที่ตรงปกมากๆ
2: เป็นโกโก้ที่เข้มข้นนำเข้าจากบราซิลซึ่งโกโก้บราซิลจะเป็นโกโก้อันดับต้นของโลกโกโก้จะมี4ประเทศมีบราซิลมีสเปนมีอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียแล้วก็เวียดนามซึ่งเราเอาโกโก้ที่อันดับต้นเลยเพราะฉะนั้นก็มาจากที่บราซิลเลย
1: โอ้โหคัดสรรมาให้แล้วคิดดูดีมาไกลแล้วไม่ได้ใส่แค่โกโก้นะสารสกัดอื่นๆอีกไปช่วยกันทำงาน
2: สารสกัดทั้งหมดนั้นจะเป็นตัวช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยทำงานก็ตาม
1: นี่แหละดูแลทั้งภายในนะคะสดใสออกมาถึงภายนอกแล้วใครที่อยากขยับนะขยับเอวอ่ะบอกเลยซัมเซตนี้ค่ะอร่อยตรงปกนะคะไม่จืดไม่จางเข้มข้นหอมนัวย้ำ1252ต่อสายไว้อุ๊ยกลัวโทรไม่ทันอ่ะ
2: จัดไปทุกคนฉันให้แค่100นึงนะเพราะว่า100เซตเนี่ยก็ถือว่าปริมาณพอสมควรแล้ว
1: เหลือ30กว่าเซตแล้วค่ะ
2: เอาทุกคนเร็วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จจากตรงนี้ก็สามารถโทรได้ตลอดนะคะก
1: ็
2: ไปที่1252แล้วก็นอกจากนั้นก็ไปที่แอดไลน์ไปเลย
1: หรือสแกน QR โค้ดตรงนี้ก็ได้นะคะย้ำว่าเฉพาะโปรที่นี่เท่านั้นถ้าไปโทรจากช่องทางอื่นเบอร์อื่นไม่มีโปรนี้นะคะ
2: ตัวนี้การันตีโดยดร.มริกานะคะแล้วก็โกโก้ทั้งหมดเรารวมทั้งสารสกัดทั้งหมดมาจากงานวิจัยที่จะดูแลสุขภาพโดยตรงและบำรุงสมองโดยตรงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆราคาที่คือของพรีเมียมราคาย่อมเยาเข้าถึงทุกคน
1: อ
2: ่ะ
1: พรีเมียมจริงคือหารเฉลี่ยตกซองละ20อ่ะแล้วได้อะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มเพื่อดีต่อร่างเราอ่ะ
2: บ้านพี่เนี่ยจะมีแบบไฮโซไฮซอสต่างๆเข้าบ้านเยอะมากปกติก็จะมาจิบนู่นจิบนี่ใช่ไหมคะพอเข้ามาปุ๊บเวลคัมดริงก์เนี่ยแล้วก็จะเป็นโกโก้เย็นโกโก้ร้อนนะเสิร์ฟโกโก้เย็นเสิร์ฟโกโก้แม่บ้านดีใจมากเพราะไม่ต้องไปวิ่งไปหาอะไรเลยสารวนอันนี้เนี่ยเสิร์ฟแขกพอใจมาก
1: จริง
2: ดูมีความเป็นไฮโซดูผู้ดีมาก
1: เข้มข้นหอมมันนัวแต่ไม่มีน้ำตาลนะคะเขาใช้สารให้ความหวานแล้วก็ที่สำคัญสารสกัดที่แบบบำรุงเราอะเนาะ12อย่างใส่ไปในนี้ดร.คะทั้งหมดเนี่ยเหลือ22
2: เต็มพิกัดเต็มพิกัดทุกคนจัดไปนะคะแล้วก็22ทั้งหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมานิดนึงเหมือนน้ำท่วมอำเภอปัว
1: อาจจะให้
2: น้ำลงมา
1: จัดสรรให้หน่อยได้ไหม
2: ไปเพิ่มอีกเพิ่มได้สัก50พออ
1: ่ะโอเคอาจจะเติมให้ได้สัก50เซตฉะนั้นโทรให้ติดค่ะที่เบอร์1252
2: จัดไป
1: ย้ำนะทั้งหมดเนี้ย40ซองชงได้40แก้วโกโก้นี้ของดร.เองนะคะจ่ายที่หน้าบ้าน 1,199 บาทอันนี้ของดร.เลยใช่ไหมไม
2: ่
1: ใช่พรีเซนเตอร์ใช่ไหม
2: ของพี่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ค่ะตัวนี้จะเป็น M คือมาริกา M โกโก้ XS มันเกิดขึ้นเพราะว่าดร.มาริกาตัวเพลมากเพราะฉะนั้นก็ต้องการความกระชับความอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนียงหรือต้นขาสันแขนหนังเหนียงต่างๆเพราะว่ามันจะพองเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่ไปจัดการบล็อกแป้งบล็อกนั่นบล็อกนี
1: ่
2: มันก็เลยกลายเป็นโกโก้ M โกโก้ XS มันชื่อว่า XS ก็แปลว่าโกโก้เนี่ยของเราสามารถที่จะนำไปสู่จากเนี่ยค่ะ
1: ช่วยดูแล
2: จาก 3XL 2XL อ่ะเหลือแค่ XS อ่ะ
1: ค
2: ือ
1: จริงนะถ้าไม่ดีจริงนะผู้หญิงคนนี้ไม่ทำนะผ
2: ู
1: ้หญิงคนนี้เขาเป็นคนจริงอ่ะทำจริงใส่จริงแล้วใส่ทุกอย่างแล้วเขาใช้โกโก้บราซิล
2: เราไม่ต้องการในการที่จะไปปักนั่นปักนี่ปักปากกาปักอะไรสารพัดแล้วมันแบบมีปัญหาต่อนั่นต่อนี
1: ่
2: ต่อร่างกายต่อหัวใจ
1: อันนี้แหละง่ายที่สุดเป็นเครื่องดื่มเนาะชิลๆนะคะจิบที่บ้านเป็นเครื่องดื่มรับแขกก็ได้ติดหวานยามบ่ายชงได้เลยอุ่นใจสบายใจ
2: พี่แนะนำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะชงก่อนที่จะทานข้าวมื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือว่ามื้อเช้าก็ตามแต
1: ่
2: มันจะสามารถลดปริมาณการกินจาก2ชามก็เหลือแค่ครึ่งชามจาก3ทัพพีก็เหลือทัพพีเดียว มันจะทำให้ล็อกเลินค่ะทุกคนแล้วอยู่บางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวคาเซตินตัวสารสกัดต่างๆมันจะไปช่วยการเบลน
1: ฉะนั้นสารสกัดใส่มาให้ย้ำนะคะวันนี้เหลือเวลาน้อยแล้วค่ะทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้านโปรโมชั่นนี้ครั้งสุดท้ายให้ดูพร้อมกันนะ
2: ไปเลย
1: 1,199 บาทส่งให้ฟรีต่อสายไว้ที่เบอร์1252ย้ำนะ1252ด็อกเตอร์เนี่ยให้หลายๆแค่อีก50เซตเท่านั้นฉะนั้นเอาไปก่อนค่ะโปรนี้ขอบคุณด็อกเตอร์มากๆโทรมาที่เบอร์1252ค่ะ
2: ขอโชคดีนะคะ
1: โทรมา

คุณจะทำยังไงต่อผมคงต้องตามหาฟ้าให้เจอก่อนคุณรู้ตัวนะเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยฟ้าเขาคงไม่ให้ไปแต่ผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณฟ้าเขาปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแค่นั้นก็พอแล้วถ้าผมเจอฟ้าผมจะบอกคุณ

0: าเราขายหมดเนี่ยเรามีเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลพี่แน่
1: แล้วเมื่อไหร่จะขายหมดวะโรงพยาบาลโทรมาทวงกูแล้วเนี่ย
0: โอ้มึงใจร้อนจังวะยาด้วยไม่ใช่ไอติมที่จะเดินเลขขายไหนก็ได้เนี่ยแต่ถ้ามึงมีแหล่งที่รวมวัยรุ่นเยอะเนี่ยก็ดี
2: เชี่ยมีที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอวะ
1: อืมไอ้จอร์นมันพากูมา
0: ที่แบบนี้ทำไมจอร์นไม่บอกกูวะ
3: ไงร้อน
4: พี่โจสวัสดีครับนี่ไอ้ตาครับเพื่อนผมไอ้จอร์นก็รู้จักพี่
5: ดีครับ
3: เป็นไงหายไม่นานเลยนะกูรู้เรื่องพี่ชายมึงแล้วมีอะไรกูช่วยไหม
4: ไม่เป็นไรพี
3: ่โอเคงั้นตามสบายแล้วกัน
4: ครับ
0: ใครวะมองหน้ากูผ่านเรื่องชะมัด
4: พี่โจเจ้าของที่นี
0: ่เอ้าแล้วมึงไม่บอกกูวะกูจะได้ดีลธุรกิจเลยขายยาให้เนี่ยแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเลยเว้ยเราแม่งไม่ต้องเดินเองอีก
4: ไม่ได้มึงถ้าพี่โจเขารู้ว่าเขาไล่เราออกแน่มึงต้องทำเงียบๆอย่าให้เขารู
0: ้โอเคได้เราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากกลุ่มนี้เลยเว้ย
6: สวัสดีครับ

0: จอนเพื่อ
1: สวัสดีพี่
2: สวัสดีครับ
0: เป็นไงเรื่องสอบทำได้หรือได้ทำ
2: ทำได้สิพี่ไอ้จอนสักอย่าง
1: แหมมันอ่านหนังสือหนักขนาดเนี้ยถ้ามึงทำไม่ได้กูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ
2: เงียบปากไปเลยมึงอ่ะเมื่อไหร่จะกลับมาเรียนนี่กูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะ
1: เออกูกลับมาเรียนก็ได้แต่มึงต้องติวให้กูนะ
2: เรื่องติวเนี่ยงานถนัดกูเลย
0: ดีเออไอ้รอนมันมานะ
2: แล้วมันอยู่ไหนอะพี
0: ่เออกูเห็นมันอยู่ข้างในอะมาหาเพื่อนมัน

ไอ้จ๊อบมันเกิดอะไรขึ้นวะเปรี้ยว

0: เฮียไปไหนดีวะ
1: มึงนี่ปะ
0: เร็วๆๆลงก่อนเลย
1: ลงก่อนไปก่อน
0: เร็วๆๆๆเ
1: ดี๋ยวมึงเร็วเร็วไปไปไปดิ
0: มึงสองคนทำอะไรที่นี่เนี่ยตกใจหมด
1: มึงนั่นแหละตามาขายยาที่นี่ได้ไงวะ
0: มึงมันต้องทำมันเป็นคนดีเลยจอร์ดทำอย่างกับมึงไม่ได้เล่นยากูไอ้ร้อนรีบไปเร็วเดี๋ยวพ่อมึงก็มาหรอก
1: มึงทำแบบนี้ได้ไงวะพาไอ้ตั๊กมาขายยาที่นี
2: ่กูขอโทษแต่กูต้องทำว่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ครับผม
1: ตำรวจว่าไงบ้างพี
3: ่ไม่มีอะไรมากก็แค่ปิดที่นี
5: ่ฮะปิดที่นี่เลยเหรอพี
3: ่ก็น่าจะสักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะไอ้พวกนั้นมันแอบเอาของเข้ามาขายถ้าทางตำรวจหาหลักฐานได้ว่าที่นี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะกลับมาเปิดได้เหมือนเดิม
1: ผมขอโทษนะครับพี่เป็นเพราะผมพายรอนมาที่นี่แท้ๆ
3: เฮ้ยไรไม่เกี่ยวกับมึงหรอกไอ้จอร์ดเอาไว้ว่ามึงสองคนน่ะ

0: ที่พีน่าจะห้ามมันได้จะเสียดายทั้งสองคนก็ดันทะเลาะกันอีก
1: เฮ้ยแต่กูว่ามันมีวิธีหนึ่งเว้ยที่จะทำให้มันเลิกทำแบบนี้ได้อะ

0: ศพของมึงเว้ยส่วนเนี้ย
1: ของกู
0: มึงทำอะไรของมึงอ่ะเงินมันนั่งเยอะแบ่งๆกันใช้บ้างไม่ใครรู้หรอกเว้ยแล้วถ้าพี่สันเขารู้อ่ะมึงไม่บอกกูไม่บอกเรื่องเงียบจบปะเดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยแล้วเดี๋ยวเจอกัน

0: โหลเปี้ยว
1: กูมีอีกเรื่องจะบอกมึงว่ะพีพีมันท้องกับมึง
0: ฮะท้องเหรอ
1: ต่อไปอ่ะมึงจะทำอะไรมึงต้องคิดถึงพีพีกับลูกแล้วนะเว้ย
2: กูโทรมาบอกแค่นี้แหละ
1: กูแค่เป็นห่วงแค่นี้นะ

0: บ้าง
1: ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: ทานอะไรสักบ้างสิมีหัวไ
2: หมเป็นไงบ้าง
1: คำถามเหมือนแม่เลยนะคะ
0: ตอนนี้คุณฉันว่าฉันจะพาพีไปฝากคำนะท้องแรกนะลูกต้องดูแลตัวเองดีๆรู้ไหม

0: พี่เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง
1: ลูกเราเรารับผิดชอบเองได้
0: พี่

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: เป็นฉลากคนใช้ยา
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
8: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
9: นี่มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออตโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
12: ้มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
13: มีสิควิกแซ่บต้มผมนี่ไง
14: แซ่บอะไรขนาดนี
13: ้ควิกแซ่บต้มผมแซ่บกระแทกใจ
15: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากGarnier
17: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถอดถอนคนทุจริตสอบท้องถิ่นครบแล้ว 100% ย้ำยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องแม้ขอดูคะแนนกว่า 1,500 รายชื่อส่วนทกไม่เถียงคุณเทพไทยเสนพงษ์และอาจารย์วรนัยวานิชกะตามติดประเด็นร้อน31สิงหาคม69ดับเครื่องชนหัวสวชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้น้ำปลาร้า
4: แม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์
7: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: พีไม่ยกโทษให้กูอ่ะใช่สิสิ่งที่กูทำมันเยอะมากใครจะยกโทษให้กูอ่ะ
1: แล้วมึงเอาไงต่อวะ
0: ตอนนี้กูมีวิธีเดียวคือหาเงินรักษาพี่ชายกู
2: แต่มึงใช้วิธีอื่นไม่ได้เหรอวะที่ไม่ต้องไปขายยากับไอ้ตาง
0: ั้นพวกมึงบอกกูดิว่าหาเงินวิธีไหนได้มากแล้วก็เร็วแบบเนี้ยกูจะทำ

ูขอบคุณพวกมึงสองคนมากนะเว้ยแต่กูต้องจัดการปัญหาของกูทีละอย่างจบเรื่องพี่ชายกูอะยังไงกูก็ต้องหาวิธีคุยกับพีพีให้ได้กูต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กูทำกับพีพี

0: ออนอยากให้ท่านตามหาผู้หญิงคนนี้ให้หน่อย
1: นี่มันคุณฟ้าลูกสาวคุณออนไม่ใช่หรือครับ
0: ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นคนที่ออนต้องการให้มันหายไปจากโลกนี้มากกว่า

0: คุณเบนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
0: นี่มาหาคุณอรวีเหรอคะ
1: อ๋อเปล่าครับผมเข้ามาติดต่อฝ่ายจัดซื้อเรื่องค่าปรับผิดสัญญาครับขอตัวนะครับ
0: เดี๋ยวค่ะคุณเบนคือเดือนมีเรื่องอยากจะบอกคุณเบนนะคะเรื่องของฟ้า
1: คุณเดือนรู้ว่าคุณฟ้าอยู่ที่ไหนแล้วครับ
0: เปล่าหรอกค่ะคืออยากจะถามคุณเบนนะคะว่าได้เจอฟ้าบ้างหรือเปล่า
1: ไม่เจอเลยครับคือคุณฟ้าก็โกรธผมมากเขาเลยหนีผมไปยังไงถ้าคุณเดือนรู้ว่าคุณฟ้าเขาอยู่ที่ไหนช่วยบอกผมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นห่วงเขามากเลย

คุณน่ารักมากเลยรู้ไหมคุณเป็นภรรยาที่แสนดีของผมคุณมีไข้อ่อนๆผมเลยกอดคุณไว้แต่คุณไม่ดื้อน่ารักมากเลย

0: ไหมแม่ฟ้าฟังฉันก่อนนะฟ้า
1: ผลตรวจออกแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ได้4สัปดาห์แล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: คุณแม่ตั้งครรภ์ได้4สัปดาห์ค่ะนี่ค่ะเด็กฝังตัวแล้วนะคะ

0: สวัสดีค่ะท่าน
1: ผมได้เบาะแสลูกสาวคุณแล้วนะ
0: ครั้งนี้จะทำให้ออนผิดหวังนะช่วงนี้ได้ติดต่อยายฟ้าหรือเปล่า
2: ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะตั้งแต่คุณฟ้าออกไปก็ไม่ได้ติดต่อกับเธออีกเลยค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับโปรับจับโลดทุกคนค่ะบอกเลยว่าการดูแลตัวเองนี่นะไม่ว่าจะเลขไหนอายุเท่าไหร่เราต้องดูแลให้ดีได้แน่นอนยิ่งอายุเลข5แล้วนะใครบอกว่าอุ๊ยการดูแลตัวเองอายุเลข5แล้วมันยากเย็นเข็นใจวันนี้ไม่ยากเลยและง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณมีไตรลาจีน่ากระปุกเดียวเท่านั้นคือตอบโจทย์ทุกปัญหาวันนี้ขอต้อนรับพรีเซนเตอร์สาวสวยอยู่ข้างๆแล้วค่ะแม่ปุ้ยค่ะ
2: สวัสดีค่ะออมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ต้องบอกสาวสวยเพราะว่า
2: ต้องบอกว่าก่อนเข้ารายการเมายับนี่ชื่อรายการอะไรนะโปรลับ
1: เซลยับ
2: เซลยับ
1: เซลยับ
2: เมายับเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะหลายๆคนเนี่ยบางทีเห็นหน้าแม่ปุ้ยก็จะบอกอย่างนี้ว่าจะทาทำไมอะครีมทำไมแม่ไม่บอกให้ไปหาหม
1: อ
2: เลยจะบอกคุณผู้ชมว่ามัน
1: แม่ไปกูรูอะ
2: มันไม่เหมือนกัน
1: จริง
2: ก็คือจริงๆจะไปหาหมองหาหมอก็ได้แต่คุณภาพผิวพูดถึงคุณภาพผิวเนี่ยคุณผู้ชมดูใกล้ๆมันโกหกกันไม่ได
1: ้ต่อให้ดึงตึงขนาดไหนแต่ผิวไม่ได้ก็จบนะ
2: ก็คือไม่ได้ค่ะคือถ้าทำอย่างเดียวแล้วไม่กลับมาทาไม่กลับมาบำรุงเอาง่ายๆพี่อ๋อมคุณผู้ชมขาถ้าแม่ปุ้ยไม่มีไตรลาจีน่ากระปุกแดงไม่มีทางได้มายืนคู่กับพี่อ๋อมตอนนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าปีนี้แม่ปุ้ยก็55อีกนิดเดียวจะ60โอ้แล้วจะบอกว่าคนวัย55สมัยก่อนนะมันก็คือผิวหญ้าผิวยายอ่ะก็ต้องเรียกคุณหญ้าคุณหญ้าคุณยายคุณยายเพราะผิวมันต้องเป็นแบบนี้ผิว55แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
1: ไม่ถ่ายตอนอายุเท่าไหร
2: ่30ไปปลาย
1: ไปแล้วหรอ30
2: ใช่30ไปปลายก็ทำงานเยอะแยะเลยมีทั้งริ้วรอยทั้งรอยหมองคล้ำดูโทรมไปหมดเอาง่ายๆนะทั้งหมดที่เห็นนี่นะ
1: ต่างกันเลยอ่ะดูใน
2: แก่คำเดียวแก่ไหมแก่คำเดียวเลย
1: ตายแก่เลยอันนี้อันดุ
2: สุดนะคะถ้าพูดถึงว่าทำไมถึงเลือกไทรลาจีน่าเพราะไทรลาจีน่ากระปุกแดงกระปุกนี้อยู่มา17ปีจะเข้าปีที่18
1: ของเขาดี
2: ค่ะถ้ามันไม่ดีจริงมันจะขายมาได้ยังไงตั้งเกือบ18ปีแล้วก็จะเห็นไทรลาจีน่าในทีวีบ่อยมากๆจริงไหมคะหลายที่ด้วยถ้าไม่มีคนซื้อจริงๆถ้าไม่มีคนใช้จริงๆถ้าไม่มีคนชอบจริงๆไม่มีคนซื้อซ้ำมันจะขายได้ยังไงที่ยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าของข้างในเขาดีจริงๆยืนยันด้วยคุณภาพสินค้าและเอาง่ายๆเมื่อกี้เห็นแม่ปุ้ยไปแล้วไปดูพ่อโน่พ่อโน่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาหนักกว่าแม่ปุ้ยอีกนะคะเพราะว่าทำงานทำสวนทำไร่นักแสดงอะไรต่างๆ
1: แล้วก็ดูแก่เลย
2: พ่อโน่เขาดื่มนี่ไงอ๋อ
1: ใช่ใช
2: ่เขามี
1: ใช้ชีวิตแบบ
2: สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีกแต่อีกอย่างจะบอกว่าพ่อโน่จะใช้ของแพงแค่ไหนก็ได้จริงไหมเรารู้กันอยู่แล้วแต่พ่อโน่ก็เลือกใช้เซรั่มไทรลาจีน่าเซรั่มของคนไทยแล้ววันนี้พ่อโน่อายุ60
1: เกาหลีเลยอะ
2: สุดเลยแล้วผิวดีมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะคือแม่ปุ้ยมาพูดกี่ครั้งนะหลายรายการนะถ้าคุณผู้ชมไม่เปิดใจลองไม่มีทางรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นหน้าตอนเป็นสมัยป้าปุ้ยป้าปุ้ยอ่านข่าวอ่ะป้าปุ้ยอ่านข่าวจะบอก
1: ตอนนั้นเขาเรียกกันจริงเปล่า
2: ใช่คนเข้าใจว่าชื่อป้าปุ้ยจริงๆก็คือ
1: เป็น
2: ป้าจริงๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่หนักๆแบบนี้นะหนักๆแบบนี้กลับมายืนพูดคุยกับคุณผู้ชมกับน้องอ๋อมวันนี้55แฮปปี้กับผิวตัวเองวันนี้มาก
1: เลือกเรื่องจริงเลือกของ
2: ใช่เพราะว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าริ้วรอยคนเรานะอ๋อมมันไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนส่วนใหญ่คนจะคิดว่ามีตีนกามีเส้นๆบนหน้าผามีใต้ตาเนี่ยเขาเรียกริ้วรอยแนวนอนแต่ว่าไอเนี่ยตรงขีดๆเนี่ย
1: กลางเนี่ยแก่เลยนะ
2: ตรงร่องน้ำหมาก
1: แก่เลยปากคว่ำ
2: แล้วก็ใช่แล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยขีดๆหนกไอข้างบนปาก
1: เป็นจีบเลย
2: เขาเรียกริ้วรอยแนวตั้งไทรลาจีน่าบอกตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าจะทำให้ริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนของคุณผู้ชมนั้นจางลงและเบาบางลงภายใน2อาทิตย์หรือ14วัน
1: แม่อ๋อมเชื่อแม่เลยนะทำไมรู้ป่ะถ้าของเขาไม่ดีจริงแม่ไม่พูดอย่างนี้นะ
2: โอ้ไม่กล้าพูด
1: ไม่ได้ไม่มีสคริปต
2: ์ไม
1: ่พูดออกมาจากใจอะ
2: พูดแบบมั่นใจ
1: เออพูดออกมาจากใจ
2: แต่อยากจะบอกนิดนึงหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้50เท่าแม่ปุ้ยก่อน
1: ไม่
2: ต้องรอค่ะคุณผู้ชมค่ะ30 40เท่าวันนี้ได้ยินนะหรือว่าอยากจะใช้นะใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้แก่เท่าแม่แล้วค่อยใช้วันนี้ผิวชุ่มชื่นวันนี้ผิวดีวันนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้จะบอกว่าโปรมันหนักจัดหนัก
1: จริงหรอ
2: จัดเต็มมาก
1: ที่ผ่านมาก็หนักมาแล้วนะ
2: ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน
1: ตายตื่นเต้น
2: อยากจะบอกเลยว่า 3-4 ปีมานี้กล้าพูดเลยว่าไม่มีใครให้โปรวันนี้คุ้มมากค่ะแล้วมีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น
1: แต่คุณผู้ชมโชคดีที่
2: ยกโทรศัพท์โทรเลยค่ะจองโปรนี้ไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้ตังค์จองไว้ก่อนนะคะที่1577หรือว่า LINE @trilagina brand วันนี้จะให้200บ้านเท่านั้นที่จะได้โปรหน้าจอเลยนะ
1: 2
2: กระปุกใหญ่และ3

0: 3พกพา5ชิ้น
1: ว้า
0: เป็นสายเซรั่มไปเลย5ชิ้น
1: ปกติไม่ได้3พกพานะ
0: ไม่ได้นะคะจะจ่ายแค่ 2,990 บาท
1: วันเดียว
0: แล้วเอาไปใช้เกือบครึ่งปีเลยค่ะเหมือนเราบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทบำรุงหน้าตอนเย็นอีก15บาทเท่านั้น
1: คุ้มมากเลยอ่ะ
0: ค่ะเซรั่มเน้นๆ5ชิ้นไม่มีโปรไหนได้เซรั่มเยอะขนาดนี้แล้ว1ปีมีครั้งเดียวคุณผู้ชมต้องกดจองตอนนี
1: ้
0: ที่1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์หน้าจอได้เลยปกติแถมเซรั่ม2เหมือนที่อ๋อมบอกนะเต็มที่นี่คือ2กระปุกเท่านั้นแต่วันนี้คุณผู้ชมจะได้เซรั่มไปจุกๆเลยนะคะของแถม3
1: เยอะมาก
0: แล้วของขายอีก2เป็น5กระปุกนะตุนได้ตุนเลยโปรแบบนี้หายากมากๆเชื่อเธอค่ะว่าโปรนี้คุ้มมากที่สุดแล้วกดจองได้เลยที่หมายเลข1577หน้าจอนะคะหรือว่า LINE @trilatina แบรนด์นะคะ2กระปุกใหญ่3พกพา5ชิ้น 2,990 บาทแล้วพอหาร
1: เหลือ170เซต
0: โอ้ยตื่นเต้นแม่นะตื่นเต้นรายการนี้มากหารมาแล้วนะเหมือนเราบำรุงหน้าวันละ30บาท
1: เขาก็ลดไปเรื่อยๆ
0: เช้า15บาทเย็น15บาทต้องรีบจองที่1577แล้วโปรแบบนี้1ปีมีครั้งเดียวคนอื่นมาไม่ได้โปรนี้ต้องแม่ปุ้ยมาเท่านั้น
1: ต้องแม่ปุ้ยมา
0: ส่งฟรีรูดบัตรได้หนักๆแบบนี้พร้อมเมื่อไหร่คุณผู้ชมค่อยจ่ายถึงของถึงหน้าบ้าน
1: 120เซต
0: 120
1: เหลือเท่านี้แล้ว
0: จะทำยังไงดีแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจไปดูค่ะดาราตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้เยอะมากจริงๆแล้วแต่ละคนนะปากแจ๋วๆทั้งนั้นถ้าของไม่ด
1: ีเขาว่าเลยนะ
0: ถูกต้องโดยเฉพาะแม่คิมเนี่ยนะคะและอีกอย่างพี่เอชยาอยู่มานานมากอยู่มาตั้งแต่สมัยแบบ
1: หน้าเด็กจริง
0: นั่นแหละตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วลูกจะแต่งงานแล้วหน้าเด็กเท่าลู
1: ก
0: พี่คิมนี่ถ้าของไม่ดีพี่คิมด่าตายนะคุณผู้ชมค่ะ
1: เหลือ85
0: สายเอายังไงดีต้องรีบกดโทรจองต
1: ้
0: องจองก่อนนะคะต้องจองก่อนที่หมายเลข1577คุณผู้ชมจิ้มเลย1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์เหลือไม่ถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู
1: ้ไม่ถึงแล้วเมื่อกี้85
0: เอาไป5ชิ้น
1: น่าจะ7
0: เซรั่มสายเซรั่มชอบตุนเอาไป5ชิ้นเลยค่ะ2990
1: เห็นมั้ยไปตามคิดเหลือ65
0: 2990
1: 65เซต
0: เหลือต่อคิดต่อวันนะเหลือวันละแค่30บาทเท่าน
1: ั้นแสดงว่าเราไม่ต้องไปอะไรคลินิกอะไร
0: ส่งฟรีไปเลย
1: เราดูแลผิวอย่างเงี้ยแหละ
0: ใช่1577ต้องจองตอนนี้เลย1577ค่ะตอนนี้เลยนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายเขาแต่ต้องจองที่1577ค่ะ
1: บอกเลยว่าทีมงานเขากระซิบมาว่าโปรนี้นี่นะ
0: ไม่เคย
1: จัดมาก่อนคือโปรแรงขนาดนี้ต้องยอมเลยนะ
0: อัน
1: นี้ขาดทุนหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยโปรจัดขนาดเนี้ยว้ายอะไร30เซตสุดท้าย
0: แม่ตื่นเต้น30เซตเอาเป็นว่า30เซตสุดท้ายโอ้แค่พูดนี่ก็ทำไม่ทันแล้วนะคะ เพิ่มให้ไปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมขาเอาแค่ว่าเพิ่มเท่าของมีก็คืออีก100สาย
1: อี
0: ก100สายสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะกดมาก่อนนะคะที่1577กดจองนะ1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์ใครเห็น
1: แล้ว
0: ต้องจองโปรนี
1: ้หมดแล้ว
0: โอ้ยหมดแล้วก็ได้
1: เมื่อกี้ที่เหลือ30เซตนะหมดแล้ว
0: เอาเริ่มไปแล้ว100สายสุดท้ายเริ่มแล้วนะคะเพราะไม่เคยมีโปรที่ได้เซรั่มเยอะขนาดเท่าวันนี้แล้วต้องรีบนิดนึง5ชิ้นน
1: ี้แม่เขามาเองเขาจัด
0: 5ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมขา5ชิ้นนี้ 2,990 บาทแต่พอหารมาแล้วเหมือนเราบำรุงหน้าวันละ30บาทเท่านั้นรีบนิดนึงนะคุณผู้ชม1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์ค่ะคุณผู้ชมขากดโทรจอง1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์เอาเป็นว่าตั้งแต่พูดไตรลามานะไม่เคยพูดครั้งไหนคุ้มเท่าวันนี้เลยอยากจะให้คุณผู้ชมจริงวันนี้แม่บอกคนที่บ้านยังไงก็ต้องกดให้ทัน
1: ได
0: ้เซรั่ม5กระปุก
1: ใหญ่2
0: นะคะแล้วก็
1: พกพา
0: 3เป็น5ชิ้น 2,990 บาทคุณผู้ชมต้องรีบจองตอนนี้ที่หมายเลข1577แล้วเซรั่มเน้นๆ5ชิ้นไม่มีโปรไหนได้เซรั่มเน้นๆ5ชิ้นแบบนี
1: ้ครั้งแรกนะเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ย
0: จะบอกว่าปีหน้าก็ไม่มีต่อไปก็ไม่มีใครมาก็ไม่ได้โปร5ชิ้น
1: ขู่แล้วนะ
0: ต้องแม่ขู่แล้วหมดวันนี้หมดเลยส่งฟรีรูดบัตรได
1: ้ขู่แล้วนะ
0: พร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปจ่ายตอนครั้งแต่ว่าตอนนี้ต้องจองเท่านั้นที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์นะคะใครที่เคยฟังผ่านๆแล้วคิดว่าอ้าวเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวพี่โนมาพ
1: ี
0: ่โนก็ไม่มีแม่คิมก็ไม่มีมีแต่แม่ปุ้ยวันนี้เท่านั้นนะคะที
1: ่1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะแม่
0: 1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์ค่ะถ
1: ้
0: าพลาดวันนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: นี่คือเขาบอกว่าเร็วๆจะหมดแล้ว
0: นาทีสุดท้ายอ่ะบอกโปรย้ำเลยนะคะ1577หรือว่า LINE @trilatina แบรนด์คุณผู้ชมต้องโทรจองเท่านั้นถึงจะได้โปรนี้2กระปุกใหญ่3พกพา 2,990 บาทแล้วไปใช้ยาวๆเกือบครึ่งปีเลยเซรั่มเน้นๆ5ชิ้นไม่มีโปรไหนให้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะต้องจองเท่านั้
1: น
0: ที่หมายเลข1577ปกติเขาแถมแค่2
1: ปกติก็เนี่ย
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่มีข้างบนนั้น
0: ไม่มีแต่วันเนี้ยเขาได้แบบทั้งหมดเนี่ย5ชิ้น5ชิ้นนี้ที่หมายเลข1 5 777ถ้าสมมติ

0: หมดรายการนี้แล้ว
1: หมดแล้วปุ๊บ
0: หมดเลย
1: ไว้
0: ต้องจองเท่านั้นที่1577ตอนนี้นะคะ1577หรือว่า LINE @trilagina brand นะคะ2กระปุกใหญ่
1: จำเลยนะเนี่ย
0: 3พกพา
1: อยากให้ทานนะทุกคน
0: หารมาแล้วเหมือนเราบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทเย็น15บาทแต่ต้องจองตอนนี้ที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @trilagina brand ทั้งหมดนี้หนักมากนะแม่จะบอกให
1: ้
0: ส่งฟรีค่ะจะบอกว่าข้อมือยังสนอยู่เลยหนักมาก5ชิ้นนี้5ชิ้นนี้นะคะ1577ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันแล้วก็ขอให้แบบว่าหน้าปิ๊งปังเหมือนแม่เลยนะแต่ว่าต้องรีบโทรนะเพราะว่าของดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น5ชิ้นเท่าไหร่คะ
0: 2,990ที่หมายเลข1577ค่ะจะบอกว่า5ชิ้น1577นี่โทรจองนะคะ
1: โทรวันนี้ขอบคุณแม่ปุ้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวยจริงเธอไม่ถึงอ่ะ55จะไม่เชื่อวันนี้ลาไปแล้วสวั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: แม่เท่าไหร่นะ
0: 1577 1577ค่ะ

0: วัสดีค่ะท่าน
1: ผมได้เบาะแสลูกสาวคุณแล้วนะ
0: ครั้งนี้จะทำให้ออนผิดหวังนะช่วงนี้ได้ติดต่อยายฟ้าหรือเปล่า
2: ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะตั้งแต่คุณฟ้าออกไปก็ไม่ได้ติดต่อกับเธอเลยค่ะ

0: าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมไปก่อนนะพี่มึงคิดว่ากูแดกหญ้าแทนข้าวหรอไอ้ตั๊กหรือว่ามึงอยากจะแดกพวกปืนแทนเงินเลยพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับไอ้ร้อนแน่เลยพี่ผมมารับเงินจากมันมาเดี๋ยวผมรีบติดต่อมันให้นะ
1: มึงไม่ต้องโทรแล้วมาโน่นนะ

0: พวกมึง2คนสารภาพมาว่าใครที่เป็นคนตกติดกับกู
1: เนี่ยส่วนของมึงเว้ยส่วนเนี้ยของกู
2: มึงทำอะไรของมึงอ่ะ
1: เงินมันตั้งเยอะแบ่งๆกันใช้บ้างไม่เคยรู้หรอกเว้ย
2: แล้วถ้าพี่สันเขารู้อ่ะ
1: มึงไม่บอกกูไม่บอกเรื่องเงียบจบป่ะ

0: กูถามว่าใครเป็นคนทำมึงไหนดอนเปล่าพี่ผมไม่ได้เป็นคนทำงั้นก็มึงไอ้ตาแล้วจะไปตามมาดิเลยมึงแล้วตกไปอีกมึงตกไป
1: เพื่อนกู

0: ไอ้ร้อนมึงอย่าตายด้วย
1: กูขอโทษนะเว้ยกูไม่น่าทำแบบนี้เลยว่ะ
2: ไม่เป็นไรมึงมึงคิดได้ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว
1: ไม่เป็นไรนะมึงเดี๋ยวกูพามึงไปโรงพยาบาลเองเว้ย

โทรมาบอกว่าไอ้รอนโดนยิงอาการสาหัสมึงรีบไปดูมันดีกว่า

0: รอนกับกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วรอนจะตายก็ไม่เกี่ยวกับกูนี
1: ่เฮ้ยมึงแน่ใจนะว่ามึงจะไม่มาเสียใจทีหลังอะไปอะไรของมึง
0: ให้กูบอกพ่อกูก่อนกูจะไม่ทำอะไรให้เขาเป็นห่วงอีก

0: ๊ะไอ้รอนอ่ะไอ้รอนอยู่ไหน
1: ไอ้รอนมันสาหัสมากอ่ะหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากัน
0: มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ไงวะ
1: ไอ้รอนมันไปช่วยชีวิตเราอ่ะ

0: พีพี
1: แกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงไอ้เลวที่แกมาทำนี้กับฉันเพราะแบบนี้ใช่ไหม
0: พีพีฟังเราก่อนนะ
1: กลับไป

0: ร้อนก็ตั้งใจมาหลอกเราอยู่ดี
1: แต่เรามันเปลี่ยนใจอ่ะมันไม่อยากทำลายเธอมันเลยขัดคำสั่งพี่มันไอ้รอนมันรักเธอนะ
0: ใครคือญาติผู้ป่วยที่โดนยิงคะ
2: ผมเองครับ

0: อยู่ที่นี่เองเป็นไงบ้างบ้านพี่พออยู่ไหวไหมฟ้าได้ค่ะพี่เดือนขอบคุณมากนะคะที่ช่วยอ่ะ
1: อุ๊ยไม่ต้องขอบคุณหรอกธรรมดาพี่มีปัญหาฟ้าก็ช่วยพี่ตลอดนี่นาอีกอย่างบ้านหลังนี้พี่ก็กลับมาแค่อาทิตย์ละครั้งเองก็มาซักเสื้อผ้าอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วก็ธรรมดาพี่ก็ต้องอยู่ที่คอนโดใกล้ๆกับโรงแรมไม่อย่างนั้นถ้ามาอยู่ที่นี่มีหวังพี่ตื่นไปทำงานสายทุกวันแน่นอนฟ้ามาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วแหละบ้านพี่ก็จะได้อบอุ่นมากขึ้นด้วยว่าแต่ฟ้ามีเรื่องอะไรกับคุณอรวีป่ะจ๊ะหลังๆเนี่ยไม่มีใครเข้าหน้าแกติดเลยนะที่สำคัญแกเวียงวีน

0: แบบสุด
1: ๆเออ
0: แล้วก็เพิ่งมีเรื่องที่มีคนเอาคลิปของคุณอรวีกับคนขับรถไปแฉกลางที่ประชุมอีกฟ้าพอจะรู้เรื่องนี้ไหมจ๊ะ
2: ไม่ทราบค่ะพี่เดือน
0: แล้วคุณเบนรู้หรือเปล่าว่าฟ้าหนีมาอยู่ที่นี่
2: พี่เดือนค่ะอย่าบอกคุณเบนนะคะว่าฟ้าอยู่ที่นี่
0: จ้ะพี่ไม่บอกหรอกงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพี่กลับมาเอาผ้าที่ซักเอาไว้ฟ้ามีอะไรอยากจะกินไหมจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ซื้อกลับมาฝาก
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนแค่นี้ก็พอละค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะ
2: เดินทางปลอดภัยค่ะ
0: จ้ะ

0: ทำไมถึงยอมแต่งงานกับผมอ่ะ
1: ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลของคุณคืออะไร
2: หรือจริงๆแล้วเหตุผลของคุณคือติดใจจูบจากผม
3: ฉันจะสอนให้เอาบุญนะว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาเหยียบย่ำคนอื่นเขาแบบนี
4: ้คุณเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เคยให้เกียรติใครเลยแม้กระทั่งตัวเองไม่งั้นคุณจะมาดูตัวแต่งงานกับผู้หญิงนี้คุณไม่เคยรู้จักพร้อมเงินได้ยังไง
0: ผมไม่สนใจหรอกว่าเหตุผลของคุณคืออะไรเพราะยังไงเราสองคนต้องแต่งงานกันไม่อยากแต่งงานกับผมขนาดนี้เลยหรอ
4: การแต่งงานที่ไม่มีความรักใส่แหวนไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์คุณพูดถูกนะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องแหวนกับพวกเทียอะไรพวกนี้หรอกแต่ผมสนใจทำไมคุณถึงยอมแต่งงานกับผมมากกว่า
5: คุณอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้ฉันไม่เหมือนผู้หญิงทุกคนที่คุณเคยมีอะไรด้วย
0: แต่เราแต่งงานกันแล้วนะผมจะทำอะไรคุณก็ได้

0: มีแต่จืด
1: ก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลา
2: ทำบ้า
3: อะไรทำบ้าอะไรผมกอดว่าที่ภรรยาของผมไง
0: ไอ้เราก็ให้จุกไว้

0: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: ฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนฮะไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงและเดือดสุดๆเท่ากับมหากาพย์คดีหัวสวนะครับคุณผู้ชมครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะใน YouTube Facebook ของเรานะครับรวมถึงช่องวัน30ตอนนี้ไลฟ์กันอยู่นะครับคุณผู้ชมเอาแหละกกต.เขาขยับเส้นมาเรียบร้อยแล้วกำหนดวันมาแล้วนะครับ14กันยายนนะฮะที่จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกี่ยวกับคดีหัวสวหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่านี่คือยุทธวิธีซื้อเวลาเพื่อตั้งหลักหรือว่าลุกกลับหรือไม่คุณผู้ชมครับและร้อนแรงเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อบุคคลระดับตำนานและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมใจกันออกมาสับกระบวนการเลือกสวอย่างดุเดือดเลยนะครับคุณผู้ชมแค่บนเวทีโอ้โหแค่เวทีนี้ก็เดือดจริงๆแล้วนะฮะตอนรับแขกรับเชิญของผม2ท่านก่อนเลยนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะฮะซึ่งคุณภูศรีเรียกว่าอาเทพไทยคุณอามาแล้วบ่งบอกถึงอายุนะฮะกับประสบการณ์คุณเทพไทยเสนพงศ์สวัสดีครับทำไมต้องทำ
1: ยังหนุ่มมากมันอาแล้วเรียกพี่ได้ไหม
0: เรียกถ้าพี่ต้องคนนี้ไหมคนน
1: ี้
0: ไหมนะครับอาจารย์พิเศษวิชาการวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์บุรนัยวณิชการครับอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมาพูดคุยกันนะฮะมีคุณผู้ชมจากเชียงรายนะครับบอกเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนจากเชียงรายนะครับคุณธนกฤษนะครับแต่ผมขอบอกงี้ฮะเราขอกำลังใจให้กับประเทศไทยกันหน่อยดีกว่าไหมฮะ
2: ครับ
0: หัวสวแม่ตกลงมันจะออกหน้าไหนกันแม่ไม่ทราบนะฮะแต่ที่แน่ๆมติ14กันยายนนี้จะชี้ออกมานะครับทุกสายตาก็ขยับลงไปที่วันที่14อยู่ในปฏิทินไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขยับไทม์ไลน์ครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตในเชิงการเมืองว่าซื้อเวลาหรือว่ารุกกลับคุณเทพไทยมองไงครับ
1: ผมก็ยังสงสัยว่าเขาเลื่อนไปทำอะไร
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันตามกฎหมายนี่ก็ให้กรอบ30วันให้วันนี้วันสุดท้ายจริงๆอ่ะแล้วก็ตัดสินใจได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันคาราคาซังมาตั้ง2ปีกว่า2ปี2เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วเพิ่งมาขยับตอนนี้ขยับเลื่อนไปอีกวันที่14
0: เขาบอกยังมีข้อมูลต่างๆที่จะต้อง
1: แล้วก่อนหน้านี้ไม่หาไม่ได้คิดจะหาอะไรเลยใช่มั้ย
0: หา
1: 2ปีกว่าเนี่ย
0: อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเยอะไงฮะเพราะรายละเอียดมันเยอะ
1: ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่านอกจากขยับแล้วเนี่ยผมเห็นเพิ่งประกาศชื่อว่าสวที่ขาดคุณสมบัติอีก 1,767 คนคือโดยหลักแล้วเนี่ยคุณต้องประกาศคุณสมบัติเขาก่อนเขาจะเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เหมือนกับสสไงสสเนี่ยก่อนจะลงคะแนนเนี่ยเขาต้องประกาศคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ว่าใครขาด

0: คุณสมบัติบ้างถ้าขาดคุณสมบัติเขาก็ตัดชื่อออกก็ไม่ต้องลงคะแนนคะแนนก็ต้องไม่เสีย
1: ครับ
0: แต่ไอ้สวก็เช่นเดียวกันคุณต้องตัดสินก่อนที่เขาจะโหวตการที่เขาโหวตเสร็จแล้วมันขาดคุณสมบัติก็แสดงคุณขาดคุณสมบัติมาโหวตให้กับคนที่มาได้เป็นสวปัจจุบันเนี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถูกไหมล่ะ
1: มันพัวพัน
0: แล้วอย่างนี้มันโมฆะไหมอ่
1: ะ
0: คือผมว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะกกต.ชุดนี้นะจริงๆ
1: คุณพูดขนาดนั้นเดี๋ยวหมายก็มาหรอก
0: ไม่เห็นเป็นไรหมายก็หมายมาดิเห็นจะกลัวอะไรอ่ะก็พูดเรื่องจริงไงว่าอยู่ไม่คุ้มกับภาษีที่รับไปอ่ะคุณดูดิมันเป็นไปได้ใน2ปีกว่าแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เพิ่งมาขมวดพอขมวดพอก็ทำไปทำมาเลื่อนไป14
1: ฮะ
0: ถ้าผมมองผมก็คิดว่าซื้อเวลาแหละมันจะทำอะไรหรือว่าจะอ้างอะไรหรือว่าจะดูสถานการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้รอมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาไงก็ขยับอยู่เรื่อยต้องหาทางรับยังไงหรือเปล่า
1: อ
0: ย่างอื่นผมไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันสรุปไปนานแล้วถ้าจะเอานะสรุปไปนานแล้ว
1: ถ้ายิ่งซื้อเวลาแสดงว่าก็ยิ่งเสียเปรียบสิฮะเพราะว่าคุณก็ทอดเวลาให้ทางไอ้รอหรือทางฝ่ายค้านออกมาโจมตีมีข้อมูลออกมาปล่อยมาเรื่อยๆสิครับก็ยิ่งเสียเปรียบสิ
0: เขาก็อยากจะดูว่าไอ้รอยังมีอะไรอีกไหมปล่อยไม่หมดก่อนไงพอรอก็ปล่อยทีขยักทีขยักไงแต่ว่าปล่อยหมดก่อนแล้วจะ14แต่ว่าผมว่าธงเนี่ยมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วจริงๆนะผมว่าเขามีอยู่แล้วแล้วตัดสินว่ายังไงอ่
1: ะ
0: แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากเลยผมบอกนะ
1: บอกว่า
0: ไม่ต้องพูดมากคือคนก็รู้อยู่แล้ว
1: ว่า
0: วัวคนบ้าตอนนั้นที่ไม่เชื่อว่าวัวคนทั้งประเทศผมว่าเชื่อว่ามันวัวยกเว้นคนบ้าเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าวัวกับกกต7คนเนี่ย8คนพี่แหวงกันไปด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: แรงนะ
0: อ้าวแรงได้ไงก็แกไม่เชื่อไงอ้
1: าวไม่รู้มันอยู่ที่พยานหลักฐานคุณเทพไทยไปพูดอย่างนั้น
0: พยานหลักฐานอะไรเนี่ยก็สอบกันมาหมดแล้วหลักฐานก็ชัดแล้วอนุกรรมการชุดที่26ที่คุณมอบหมายเขาก็บอกแล้วว่ามีมูลสั่งฟ้อง229คน
1: ให้ความเป็นธรรมกับกกต.เรายังไม่รู้นะฮะว่า14กันยาจะลงมติอย่างไรนะ
0: ครับ
1: ทำไมอาจจะส่งฟ้องทั้ง229คนก็ได้
0: สาธุสาธุเลย
1: โอเคอาจารย์ก็มองไงครับในการที่ทอดเวลาออกไปอีกจริงๆมันต้องเป็นวันนี้ใช่ไหมฮะวันที่เขาสามารถที่จะออกมามีมติได้แต่นี่ลากออกไปอีก2อาทิตย์นะฮะ
2: ผมว่าระหว่างมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่คิดว่าไม่หัวกับคนที่รู้ว่าหัวแต่บอกว่าไม่เป็นไรกราบใจที่รักชาติคนแบบไหนเนี่ยมันจะทำลายประเทศชาติมากกว่ากัน
1: โอ้ยแม
2: ่แต่ไม่เป็นไรเอาวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะฮะก็คือว่าท่าทีของกกต.เนี่ย
0: ค
2: ือมันจะทำให้ประชาชนและสังคมสงสัยได้ว่านอกเหนือจากการหัวสวแล้วมันมีการหัวกันระหว่างกกต.กับสวหรือไม
1: ่
2: อันนั้นคือประเด็นอันนั้นคือปัญหาเพราะว่าหัวสวที่ถ้าจะมีการโกงกันเนี่ยผมว่าทุกคนตระหนักกันดีว่าสวนั้นไม่สามารถที่จะโกงด้วยตัวสวเองมันจะต้องมีองคาพยพอำนาจเพื่อช่วยที่ให้โกงมันจะต้องมีการหัวกันระหว่างหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกลุ่มก้อนถึงจะหัวกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการตั้งคำถามได้ว่าเฮ้ยไอเรื่องหัวสวเนี่ย2ปีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมขนาดนี้เส้นเงินก็มีระดับหนึ่งไม่ได้มีถึงทุกคนมันที่ประจักษ์ขนาดนี้229คนทำไมไม่ส่งคำถามมันตั้งได้ว่าเขาไม่ส่งหรือยังไม่ส่งหรือจะส่งเพียงแค่นิดเดียวก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่หัวสวมันหัวกันหมดเพราะฉะนั้นพรรคพวกก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากประเด็นหัวสวที่เราทุกคนควรที่จะโฟกัสแล้วผมอยากให้โฟกัสกลับไปถึงหลักของมันต้นทางของมันก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหัวกันได้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตให้หัวไม่พอมีเส้นเงินเส้นการโกงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละถ้าเราจะแก้ปัญหาอันนี้อย่างจริงจังจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่ดำเนินคดีผู้ที่ผิดในการหัวสวแต่เราต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสวด้วยว่าควรจะยุบหรือควรจะมาจากการเลือกตั้งนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นปัญหาไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องแค่ว่าคดีกันว่าใครโกงหรือใครไม่โกง
1: โอเคกกต.ออกมายืนยันกำหนดวันเคาะมติชี้ขาดเป็นรายบุคคลแล้วนะครับก็คือวันที่14กันยายนนะฮะโดยให้เหตุผลบอกว่าแม้สำนวนการไต่สวนจะแล้วเสร็จแต่บอร์ดกกต.ทั้ง7คนยังต้องการพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คุณแทบทายฟังซึ่งฝ่ายเคลื่อนไหวภาคประชาชนและภาคประชาชนก็มองว่านี่คือช่วงเวลาที่ทดเวลาบาดเจ็บที่ทุกฝ่ายต้องห้ามกระพริบตานี่ไงเขาพูดชัดเจนนะต้องขอพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้เวลาเขาทำงาน คุณเทพไทยก็เลยทอดเวลาออกไปวันที่14กันยายนอันนี้เหตุผลของเขา
0: ก็พูดนั้นมันสมเหตุสมผลไงว่าที่เขาเลื่อนน่ะ
1: ก็นี่ไง
0: ทุกอย่างมันก็
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างมันมีธงอยู่แล้วอย่ามา

0: และยังมีอาจารย์วัดติงสมิธนะฮะซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีการวมถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะโดยเฉพาะอาจารย์วิชาเนี่ยออกมาใช้คำว่าโกงตั้งแต่ตั้งวุฒิสภาปรากฏการณ์ครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างในมุมของคุณเทพไทยฮะ
1: ก็เห็นว่าที่บนเวทีนี้ทั้งหมดนี้นะ
0: ทั้งหมดเลยคร
1: ับอนุรักษ์นิยมนี่กลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นนะ
0: ฮะ
1: แล้วคุณแปลกใจมากว่าทำไมอนุรักษ์นิยมถึงขยับในเรื่องนี้เนี่ยมากกว่าไอ้ฝ่ายที่อ้างตัวว่าเสรีประชาธิปไตยเห็นไหมแสดงว่าอาการมันสาหัสมันหนักมากไง
0: ครับ
1: จนเขายอมไม่ได้ไงต้องขยับออกมาแต่ว่ามีอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งที่ที่เชียร์กันอยู่นะพวกอินฟลูทั้งหลายแหล่นะพวกสื่อบางสำนักมี
0: อ
1: ันนี้หลับหูหลับตาเชียร
0: ์
1: ช่างมันคือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้รักสถาบันขอให้รักชาติไอ้เรื่องอื่นช่างมันอะไรที่จะเกิดขึ้นความโกงความอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนเอาเจ้าเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ากลุ่มคนนี่เป็น
0: นี่ระดับปรมาจารย์ของประเทศ
1: ใช่อาจารย์ประวัติศักดิ์อย่างเนี้ยก็เคยอยู่กับคุณอนุทินตั้งแต่อนุทินหนึ่งไง
0: ใช่ท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายใช่ไหม
1: แล้วแม้ท่านมาพูดอย่างนี้อ่ะแล้วอาจารย์วัด
0: ติงสมิธ
1: ติงสมิธเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมอาจารย์วิชาหมาคุณอันนี้ไม้บรรทัดอยู่แล้วแกตรงไปตรงมาอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยควรจะรับฟังและผมก็เชื่อว่ามีอนุรักษ์นิยมมากกว่านี้นะที่ขยับนะแต่เพียงแต่ไม่ได้เปิดเวทีให้เขาเพราะนี่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าสัญญาณของฝ่ายอนุรักษ์นิยมปีกหนึ่งเนี่ยเห็นว่าการวัวสวเนี่ยมันเป็นภัยอันตรายสำหรับระบอบประชาธิปไตยนี่แหละมันเป็นรวบประเทศไทยจริงๆจากเรื่องนี
0: ้
1: บางคนก็ยอมไม่ได้ใครคือผู้รักความเป็นธรรมทุกคนเอาอย่างนี้กว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนไม่ใช่ของไอลอนะไม่ใช่ของไอติมไม่ใช่ของใครบางส่วนนะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนและเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคนะยกเว้นพรรคสีน้ำเงินที่เขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วแหละแต่ว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยผมเรียกร้องเลยนะต้องออกมาไม่ใช่นั่งดูเฉยๆเหมือนกันทั้งพรรคเพื่อไทยและผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นคนเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่แรกตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
0: ครับ
1: โดยมีคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานบอร์ดดีเอสไอคุณทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
0: ท่านทวีก็ออกมาพูดเหมือนกัน
1: ก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคารพนับถืออยู่นี่ผมชื่นชมคุณทวีนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยล่ะพี่อ้วนผมล่ะในฐานะประธานบอร์ดมีข้อมูลอยู่แล้วพี่อ้วนอยู่ไหนออกมาหน่อยสิขยับออกมาหน่อยในพูดในฐานะที่เคยเป็นประธานดีเอสไอและผมได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนี้ผมก็อธิบายให้สังคมฟังมันจะได้ชัดเจนไง
0: เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์การออกมาครั้งนี้ของอนุรักษ์นิยมที่คุณเทพไทยพูดนี่คือมันกำลังส่งสัญญาณแรงมาก
1: ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ใช
0: ่อาจารย์ก็มองครับ
2: ผมว่าอันนี้เป็นการสื่อสารทางการเมืองเราต้องเข้าใจก่อนว่าอนุรักษ์นิยมในสมัยปัจจุบันมีอยู่สองพวกมีอนุรักษ์นิยมแบบคลาสสิกก็คือสีฟ้าประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีอนุรักษ์นิยม plus ก็คือสีน้ำเงินคุณอนุทินคุณเนวินชิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาแบบนี้เป็นแผงแบบนี้นะครับผมมองว่าเป็นการสื่อสารกับประชาชนชาวไทยที่เป็นอนุรักษ์นิยมว่าเฮ้ยอย่าลืมนะไม่ใช่มีเพียงแค่สีน้ำเงินสีฟ้ายังอยู
0: ่
2: สีฟ้ายังไม่ไปไหนที่นั่งบนเวทีนั้นก็นำด้วยหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกันทางการเมืองในประเทศไทยนี่คือการสื่อสารทางการเมืองของทางฝั่งสีฟ้าว่าเฮ้ยคนไทยอย่าลืมนะว่าไม่ใช่มีแค่เลือกระหว่างน้ำเงินส้มหรือแดงฟ้ายังมีอยู่ยังเป็นตัวเลือกของอนุรักษ์นิยมและเป็นตัวเลือกของอนุรักษ์นิยมที่ไม่เอาการหัวสวเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างสำคัญและเป็นก้าวที่ผมเชื่อได้ว่าจะมีก้าวต่อไปเรื่อยๆในการที่แสดงออกให้เห็นว่าสังคมไทยที่เป็นอนุรักษ์นิยมนั้นมีทางเลือกระหว่างน้ำเงินกับฟ้าคุณจะเลือกทางไหน
0: อาจารย์ก็มองการออกมาของคุณหมอชลน่านยังไงครับที่ออกมาอยู่บนเวทีนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ไหมเวที
2: อยู่ครับอยู่
0: เวทีเดียวเวทีวันเสาร์โทษทีเวทีวันเสาร์ออกมาก็คือออกมาเวทีผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะออกมายังไงครับ
2: มันก็เป็นความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงทั้ง DSI ทั้งกกต.ตอนนั้นก็เข้มข้นมากเรื่องตรวจสอบเรื่องหัวสวแต่พอมาปีนี้เนี่ย DSI กกต.ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งกระเด็กเท้าเฉยๆต้องเป็นฝ่ายไอลอกับไอเต็มต้องขนหาพยานหลักฐานมาให้แต่ทีนี้บทบาทของหมอชลน่านก็คือ1ไม่ได้เป็นส.ส.ณปัจจุบัน

0: ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลก็มีความอิสระในระดับหนึ่งเรามองได้ว่าความอิสระที่หมอชลน่านมีนะมันพร้อมกับการที่สามัญสำนึกเป็นอิสระด้วยในเมื่อสามัญสำนึกเป็นอิสระด้วยและมองเห็นว่าการหัวสวเนี่ยเป็นเรื่องโกงกินเป็นเรื่องทุจริตเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมเขาก็อาจจะก้าวออกมาบนเวทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยยังมีนักการเมืองอีกคนหนึ่งนะถึงจะเป็นสมาชิกพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ยินดีที่จะช่วยเรื่องต่อสู้กับการหัวสวมันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองแบบนั้นและผมเห็นด้วยกับคุณเทพไทยผมอยากเห็นคุณภูมิธรรมออกมาด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อปีที่แล้วก็สู้เรื่องหัวสวเหลือเกินทำไมปีนี้ไม่สู้เหมือนปีที่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีทั้งอนุรักษ์นิยมฟ้าออกมาเสรีนิย
1: ม
0: ส้มออกมาทุนนิยมมีหัวใจแดงออกมาทุกคนรวมพลังกันเรื่องหัวสวเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องหัวสวประเทศไทยเอาลงได้แต่ถ้าตราบใดไม่รวมพลังกันผมว่าเอาลงยากเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกต.หรอก
1: ม
0: ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกต.ท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับกระแสสังคมแรงกดดันของสังคมว่าเราสามารถที่จะกดดันได้หนักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าขึ้นอยู่กับแค่กกต.เราก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรคำตอบก็คือมีอยู่7คน4คนก็มาจากสว.ชุดนี
1: ้
0: 3คนก็มาจากสว.ชุดที่แล้วและทั้งชุดนั้นสว.ชุดแรกกับชุดนี้ไม่มีใครมาจากเสียงประชาชนสักคนเดียว
2: คุณเทพไทยแต่ละมูฟทุกอย่างที่มันออกมาผมเชื่อว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอยู่นะครับต่อให้คุณหมอชลน่านจะออกบอกว่าเฮ้ยผมปัจเจกบุคคลนะผมออกมาผมเป็นห่วงผมอดีตเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเป็นอดีตผู้นำออกมาพูดแบบนี้แต่แน่นอนแหละผมเชื่อว่ามันจะต้องมีนัยยะทางการเมืองอยู่คุณเทพไทยตีความอย่างนี้อย่างไรจากพรรคเพื่อไทยที่มาอยู่บนเวทีนี้นะฮะเวทีผู้นำฝ่ายค้านอันนี้คือคำถามนะครับส่วนอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมครับท่านอาจารย์วัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะโพสต์ไว้น่าสนใจมากนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้สังคมกำลังสับสนว่าทำไมคณะทำงานของกต2ชุดถึงมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็คืออนุชุดที่26กับอนุชุดที่36อาจารย์วัดเนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะว่า2ชุดนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากข้อมูลเดียวกันคือข้อมูลของชุด26ไม่ใช่มีข้อมูลแตกต่างกันนะข้อมูลเดียวกันแต่ตีความต่างกันขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันเต็มๆนะครับถกไปเถียงสักครู่เดี๋ยวครับ

0: านแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
4: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
0: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: ตามกันต่อนะครับถูกไหมทีในช่วงนี้ครับอาจารย์โก้และคุณเทพไทยนะฮะเข้าประเด็นเลยนะครับการที่คุณหมอชลน่านไปอยู่บนเวทีตรงเนี้ยคุณเทพไทยมองว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าฮะ
8: ก็พรรคเพื่อไทยเขาก็เล่นสองหน้าอยู่แล้ว
7: นั่น
8: ก็แน่นอนที่สุดละเพราะว่าไอ้ก่อนที่จะถึงวันที่หมอชลน่านขึ้นเนี่ยคุณอนุทินก็หืมมึมแล้วว่าพรรคใครพรรคมันคนละพรรคกันแล้วหมอชนน่านก็ไม่ได้อยู่ในครม.ใช่ไหมนะเขาพูดอย่างนั้นแล้วจริงๆเนี่ยก็คุณนิ่มไห
7: ม
8: ดิใช่ไหมหัวหน้าพรรคก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของหมอชนน่านคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาสองเขาเรียกว่าสองกลุ่มที่จะเล่นที่จะแสดงออกอยู่แล้วไอ้คนที่อยู่ในรัฐบาลคุณก็เห็นว่าเป็นเด็กดีเรียบร้อยไม่มีปากไม่มีเสียงเงียบเรียบร้อยมากอายุข้างนอกนะอดิศรเพียงเกตก็เขียนกลอนแซะอยู่ทุกวันใช่ไหมวิจารณ์กันทุกวันข้างนอกเลยนะ
7: บ้
8: านหมอจนนั่นแกนี่หมอจนนั่นนี่สิทธิ์นี่ห่างกว่าคุณอดิศรอีกนะคุณสองก็เป็นสสไงหมอจนนั่นเนี่ยเขาสอบตกเขาไม่เป็นสสก็เป็นแค่สมาชิกแล้วก็มาในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยขยับได้แสดงความคิดเห็นได้จะอ้างว่าเหตุผลว่าโดยมารยาททางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณต้องกลับไปดูพรรคประชาชาติ
7: อ
8: ่ะพรรคประชาชาติก็พรรคร่วมรัฐบาลนะ
7: ครับ
8: คุณวันนอที่ปรึกษาพรรคเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคุณทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วทำไมคุณทวีออกมาขยับล่ะใช่ไหมคุณทวีก็ออกมาขยับก็เพราะว่าอะไรเพราะประโยชน์ของส่วนรวมไงแต่ว่าบังเอิญว่าเขาเนี่ยเกรงใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกรงใจนายกอนุทินนายกอนุทินกระแอมทีเดียวก็กลัวไงเพราะว่าเขาเล่นการเมืองเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยจับคุณทักษิณไว้เป็นตัวประกันทางการเมืองไงคุณ
7: หรือว่ากำลังดูทิศทางของลมอยู่ยังไม่กล้าที่จะปล่อยของมากเลยให้คุณหมอชลน่ามาก่อน
8: ไม่ หมอชลน่าเนี่ยเขาเป็นอิสระอยู่แล้ว
7: แล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วใช
8: ่ใช่ใช
7: ่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยนิดเดียวเลยนะฮะเป็นสมาชิกพรรค
8: ก็เป็นสมาชิกพรรคเขาอธิบายได้ไงว่าหมอชลน่านเขามาในฐานะ
7: ที่
8: เป
7: ็น
8: เขาจะมีเหตุผลในการอธิบายแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยที่ใกล้ชิดอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันจะกระทบไงเพราะคุณทักษิณกำลังโดนถูกจับเป็นตัวประกันทางการเมืองอยู่แล้วถ้าหากว่าพยศออกมาหรือแสดงตัวอะไรออกมาเนี่ยเขาดีดออกปั๊บเนี่ยมันมีพรรคคอยเสียบอยู่แล้วไง
7: ฮะ
8: แต่คุณก็เห็นนี่พรรคคอยเสียบลงมติก็โพสต์ออกเสียงยื่นลงมติไอ้ลงไอ้เขาเรียกว่าลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ลงคุณก็เห็นนี่เขาก็ต้องวางตัวดีๆวางตัวเรียบร้อยไง
7: เอาแสดงว่าดีลพวกอะไรนะแดงเขียวส้มอะไรพวกนี้
8: ก็ไม่รอไปเลย
7: รอ
8: ไปเลยชาติหน้าบายๆ
7: ไม่มีโอกาส
8: ไม่มีโต้จะมีได้ไงโต
7: ้
8: ส้มมันจะได้ไง
7: เหลือ
8: ส้มเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันผ่านใบอนุญาตที่สองไม่ได้อยู่แล้วคุณ
7: โอเค
8: คิดอย่าไปฝันเลยไอ้สูตรนี่พูดไปงั้นปล่อยให้มาไอ้พวกคุณมีประเด็นเอามาถกเถียงกันแค่นั้นแหละความเป็นจริงนี่เป็นไปไม่ได้หรอก
7: โอเคโอเคอาจารย์ก็จะเสริมหน่อยนะฮะก่อนที่ผมจะไปท่านวัดติงสมิธนิดนึง
9: คือ เห็นด้วยแดงเขียวนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ถ้ากลับไปเรื่องที่ผมพูดว่าควรจะต้องผนึกกำลังกันฟ้าส้มแดงใช่ไหมครับถ้าจะเอาหัวสวลงจริงๆและแดงผมก็เชื่อว่าจริงใจเรื่องนี้ถ้าไม่จริงใจเนี่ยปีที่แล้วไม่เล่นเรื่องนี้แบบ 100% ล้าน%หรอกแต่คำถามมีอยู่ว่าณตอนนี้ทำไมแดงไม่ลงมาจอนกับคนอื่นเพื่อที่จะบี้เลือกประเด็นหัวสวถ้าผมทำตัวเป็น FC ของทางฝั่งเพื่อไทยผมก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเหตุผลแรกก็คือ1ก็บอกแล้วอย่าไปยกมือให้คุณอนุทินบอกตั้งแต่แรกแล้วไปยกมือให้เขาเองส้มนั่นแหละไปยกมือให้เขาเอง2ก็คือว่าก็มันเป็นมารยาททางการเมืองเราเป็นพรรคที่3ภูมิใจไทยเป็นพรรคที่1เราก็จะต้องไปร่วมเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วการเมืองไทยเป็นอย่างอยู่แล้วโอเคก็มีประเด็นที่เตือนคุณแล้วมีประเด็นที่เป็นมารยาททางการเมืองประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลไล่มาได้ทั้ง10ข้อสมมุติว่าทุกอย่างเป็นจริงหมด10ข้อนี้เพื่อที่จะไม่ไปร่วมขยำขยี้กับการทุบสว.แต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือว่าคุณมีโอกาสที่จะร่วมมือกันต่อสู้คดีทุจริตคอร์รัปชันอันใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในทศวรรษนี้ระหว่างสิ่งนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้อันไหนสำคัญกว่ากันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาตรงนี้มันเกี่ยวกับตัวคุณเองทั้งนั้นแต่ทุจริตคอร์รัปชันมันเกี่ยวกับประเทศทั้งประเทศประชาชนทุกคนและในฐานะพรรคการเมืองที่อาสามาทำงานให้ประเทศชาติทำงานให้ประชาชนถ้าเป็นผมซึ่งไม่ใช่ผมก็จะวางตรงนี้ลงให้หมด
10: และ
9: ต่อสู้เพื่อทุจริตเพื่อที่จะกำจัดทุจริตคอร์รัปชัน
10: โอเคอ่ะนี่คือความคิดเห็นของทั้งสองท่านนะฮะแต่ไปที่ความคิดเห็นของอาจารย์วัดลิงสมิธกันหน่อยคุณผู้ชมครับอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับท่านโพสต์ไว้น่าสนใจบางช่วงบางตอนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำงานของกกต.2ชุดทำไมถึงมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างแรงนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็มีโอกาสได้อ่านโพสต์ของท่านนะครับสรุปอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าชุด26เป็นผู้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนเพียงชุดเดียวส่วนชุดที่36นะฮะคุณผู้ชมฟังทำหน้าที่ตรวจทานเพื่อทำความเห็นทางกฎหมายเสนอกกต.ชุดใหญ่เท่านั้นดังนั้นสังคมต้องตั้งคำถามนะว่าเมื่อใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันฟังนะฮะพยานหลักฐานชุดเดียวกัน

0: ทำไมชุดที่36จึงประเมินน้ำหนักต่างจนเสนอไม่สั่งฟ้องและใช้เหตุผลข้อกฎหมายใดมาหักล้างซึ่งการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดตามพยานหลักฐานจริงคือทางออกที่โปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดอันนี้คือสรุปที่อาจารย์วัดติงสมิธได้โพสต์เอาไว้นะโพสต์ไว้ยาวน่าสนใจลองไปอ่านดูนะครับของอาจารย์คุณเทพไทยครับอาจารย์วัดชี้ชัดเลยว่าชุด36ไม่มีหลักฐานใหม่นะเอาแต่สำนวนชุด26มาดูซ้ำถูกต้องไหมฮะมาตรวจสอบซ้ำแล้วมาดูเออโอเคเอ้ยแล้วสุดท้ายก็คือตัดสินใจเฮ้ยไม่ผิดเลยทั้ง229คนในมุมของคุณเทพไทยมองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะระหว่าง
1: ช
0: ุ
1: ดที่26เนี่ยนะเป็นชุดที่สอบสวนหาพยานหลักฐานแล้วก็มาประชุมแล้วก็มามีข้อสรุปแล้วยื่นต่อกกต.เพื่อให้พิจารณาแล้วก็เห็นชอบตามที่ได้มีความเห็นไปแต่กกต.จะหาทางลงจะเป่าคดีนี้นะแต่ว่าไม่มีบันไดจะลงก็ต้องหาบันไดมาทอดลงบันไดที่ทอดลงก็คือตั้งอนุกรรมการชุดที่36ทั้งที่ปกติเขามีอยู่35คณะไปตั้งคณะพิเศษไป36เพื่ออะไรเพื่อเป็นบันไดทอดบันไดลงเป็นทางลงให้กกต.เพื่อจะอ้างได้ไงตามมติของชุด36 36ก็ไปศึกษาไปดูไปกันกรองและสุดท้ายก็บอกว่ามีมตินะว่าไม่มีมูลให้ยกฟ้องถ้าถามว่าอย่างนี้เนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดแบบอาจารย์วัดว่าอยู่ที่คณะชุดที่26
0: ถูก
1: ไอ้นี้นี่แค่มาดูว่ามติของคณะ26เนี่ยมันชอบไหมเห็นชอบไหม
0: เห็นตรงกันไหม
1: เพื่อที่จะให้กกต.เนี่ยได้อ้างอิงได้ไง
0: ก็เขาบอกไม่ตรงไม่เห็นด้วยกับชุด26ไง
1: ก็นั่นแหละก็ตอนนี้ผมเห็นคุณสุภชัยใจสมุทรบางสุขผม
0: บางสุ
1: ขบอกว่าไอ้รอไอ้ติมเนี่ยเอาชุด26มาเปิดเผยทำไมไม่เอา36มาเปิดเผยด้วยก็คุณเอามาเปิดเผยดิบางสุขถ้าคุณคิดว่าอันนั้นมันมีเหตุผลหรือว่ามันมีรายละเอียดใช่ไหมชุดที่26เนี่ยเขามีอยู่ 90,000 หน้าเขาศึกษาหมดเขาเอาเอกสารเขาพยานมาร้อมหมด
0: ครับ
1: คุณเนี่ยมีสักกี่หน้าชุด36เนี่ย
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีมาตกมาดูเสร็จแล้วก็ตีตกเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาทางลงให้กับกกต.กกต.ก็จะอ้างได้ไงนี่คือบันไดหนึ่งนะบันไดที่2ที่จะหาทางลงก็คือคุณแสวง
0: ครับ
1: คุณแสวงก็บอกว่าถ้าจะผิดนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้าองค์ประกอบ3หลักของแกก็คือ1คนทําต้องผิดถ้าคนอื่นทำให้เนี่ยไม่ผิดใช่ไหมสองต้องได้ประโยชน์สามต้องสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้เพื่ออะไรเพื่อหาทางลงให้กับกกต.อีกเพราะไอ้ในพยานหลักฐานเนี่ยมันมีผู้ช่วยใช่ไหมไปจ่ายตังค์ไปโทรศัพท์ไอ้ผู้สมัครเองเนี่ยไม่ได้ทำเขาก็จะให้กกต.หาทางออกให้เข้ากับประเด็นนี้ว่าสว.ไม่ได้ทำนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาจากชุดที่26เนี่ยไม่ได้ทำเห็นไหมนะบันได2ขั้นนี้เนี่ยเป็นทางลงให้กับกกต7คนนี
0: ้แล้วมันเพียงพอไหมฮะไอ้บันได2ขั้นที่คุณเทพไทยว่านั่นหมายความว่าถ้าสมมติบันได2ขั้นตามที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทางลงที่ดีนะแล้วก็ใช้เหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องสมมติเป็นเพียงพอให้สั่งไม่ฟ้อง
1: คือกกตเนี่ยมันไม่ใช่ศาลเมื่อเห็นมีพยานหลักฐานแบบนี้มีเหตุอันควรเชื่ออย่างนี้เนี่ยหลังจากรับรองแล้วเนี่ยกกตต้องส่งให้ศาลเขาพิจารณา
0: โอเคชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมตัดภาพมา
1: ชัดเจนไม่ต้องขยับเสาเลย
0: ไม่ต้องมันชัดมาก
1: ชัดมาก
0: ดิจิทัลไม่ต้องมี
1: เสาหนวดกุ้งไม่ต้องใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปที่อาจารย์โก้ดีกว่านะฮะอาจารย์โก้สมมติถ้าวันนี้อาจารย์โก้เป็นกกต.สมมติเป็นกกต.ในเมื่อหลักฐานเนี่ยชุด26ออกมาแบบนี้แต่36สวนบอกเฮ้ยไม่ผิดสักคนเลยเอ้าถ้าอาจารย์เป็นกกต.จะสื่อสารทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างไรเพื่อให้คนมองว่าอ๋อก็ถูกต้องแล้วตามที่กกต.นำเสนอมาจะสื่อสารยังไงจะบอกยังไงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
2: ก็ถ้าเป็นกกต.ถ้าผมเป็นกกต.ผมก็จะสื่อสารด้วยความสุจริตผมก็จะเอาข้อมูลความเป็นจริงออกมาไว้ข้างบนโต๊ะให้หมดเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่มีวันได้เป็นกกต.
0: โอ้โห
2: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจะเอากระชับง่ายสั้นเข้าใจง่ายที่สุดถ้าเรามีข้อมูลชุดหนึ่งเรามีคนสองคนดูข้อมูลชุดนี
0: ้
2: คนหนึ่งดูเสร็จแล้วบอกว่าข้อมูลชุดนี้สีขาวอีกคนหนึ่งดูเสร็จแล้วบอกว่าข้อมูลชุดนี้สีดำผมการันตีให้เลย 100% 100% ว่ามีคนใดคนหนึ่งโกหกมีคนใดคนหนึ่งโกงมีคนใดคนหนึ่งทุจริตจะเป็นคนไหนให้ประชาชนคิดกันเอาเอง
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือส่งให้ศาลฎีกา
2: ทั้งหมด
0: ไปตรวจสอบซะ
2: ไปตรวจสอบซะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ไปตรวจสอบ
0: ศาลท่านวินิจฉัยคือให้ท่านเป็นคนตัดสิน
2: ก็คืออย่างคุณเทพไทยว่ากกต.ไม่ใช่ศาล

0: กกตไม่ใช่ศาลกกตเหมือนเด็ก messenger คุณแค่ส่งสำนวนไปแค่ส่งสำนวนไปผมยังเป็นห่วงเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสำนวนระหว่างทางสำนวนอาจจะถูกประทุษร้ายระหว่างทางสำนวนที่แข็งแรง
1: เข้ม
0: แข
1: ็ง
0: เข้มข้นหวานเผ็ดมันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกว่าจะไปถึงศาลอาจจะรสชาติจืดจนกระทั่งศาลมองแล้วบอกว่าเฮ้ยยกฟ้องดีกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าในประเทศไทยประวัติศาสตร์ของเรามันเป็นอย่างนั้นมาเยอะแยะแล้วคดีที่ผมจะใช้ตลอดก็คือตู้ฮาวยกฟ้องใช่ไห
1: ม
0: ทั้งพวกยกฟ้องใช่ไหมเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่ผมไม่ใช่กกต.
1: ถ้าโอเคถ้าวันที่14กันยายนนี้นะฮะสมมตินะกกต.ชุดใหญ่ตัดสินใจตามอนุ36สมมตินะก็คือไม่สั่งไม่ส่งฟ้องใครเลยนะครับจบอยู่ที่แค่นี้คำถามคือรัฐบาลกกต.จะรับมือกับกระแสสังคมไหวไหมตรงนี้มันจะกลายเป็นเชื้อไฟอะไรบางอย่างในการเมืองไทยหรือไม่อันนี้ผมวิเคราะห์ไปข้างหน้าเลยนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังครับ

0: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
2: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
3: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
2: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
4: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
5: DSI เตรียมเรียกส.ส.สมชาติพรรคประชาชนเข้าชี้แจงหลังเจ้าหน้าที่พบพยานหลักฐานว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนอมินีถือครองทรัพย์สินในจังหวัดภูเก็ตแทนคนต่างชาติในฐานะพยานขณะที่เจ้าตัวพร้อมให้ความร่วมมือยืนยันความบริสุทธิ์ใจและมองประเด็นที่เกิดขึ้นอาจเป็นเกมการเมือง
6: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
8: กลับมาครับอาจารย์โก้คุณเทพไทยฮะเอาประเด็นเลย14กันยายนสมมุติมติกกต.ออกมาบอกว่าโอเคยืนความคิดเห็นอนุ36ตามนั้นเลยไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาสักคนเขาจะต้องรับแรงกระแทกขนาดไหนข้อที่1ข้อที่2และอันนี้มันจะเป็นไฟประทุอะไรในสังคมต่อจาก
9: ก็ระหว่างจนถึงวันที่14พวกผมก็ต้องช่วยกันสุม
8: อะไรฮะ
9: สุมไฟสุมไฟรองรับไงเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะตัดจบไม่ถึงไงคราวนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สุดไงในความเห็นผมตอนนี้นะ
8: ครับ
9: คือมันเป็นการเหมือนกับการปฏิวัติยึดอำนาจที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไงมันกินรวบการเมืองไทยเพราะเรายอมไม่ได้ไงและผมก็ต้องทำให้คนทั้งประเทศมันยอมไม่ได้มันไม่ใช่เฉพาะไอ้รอไอ้ติมเท่านั้นนะมันต้องให้คนทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ไหวเว้ยภัยมันถึงตัวแล้วมิฉะนั้นอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่น

0: ุ่นอาจารย์วิชาต้องออกมาเหรอต้องออกมาให้หมดทั้งอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมอะไรนิยมก็แล้วแต่แหละทั้งวิเศษนิยมด้วยก็แล้วแต่มาเลยมาให้หมดต้องเอาเลยตรงนี้เอาไว้ลงเอาไว้ลงซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหากว่ากระแสมันขึ้นจริงๆนะและวันที่14นะคุณสวนกระแสนะคุณตัดจบเพื่อไม่ให้ถึงนักการเมืองนะคุณไม่ฟ้องใครเลยนะผมว่าเนี่ยผมก็ไม่อยากจะผมไม่อยากจะคาดการณ์นะแต่ว่าผมว่าสังคมยอมไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าคุณจะหาทางออกทางเส้นทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทานะส่งบ้างประเภทที่น้ำเงินจางๆประเภทที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
1: ฮะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะผัดไทยปอกกุ้งอะไรก็ว่ากันไปที่มาจากพวกอย่างเงี้ยก็ส่งไปบ้างเพื่อให้มันดูดีอย่างเงี้ยนะผมว่าคนก็ไม่ยอมคนก็ไม่ยอมเพราะถ้าคนไม่ยอมเนี่ยคุณก็คราวนี้มันจะมีคนส่วนหนึ่งเข้าไปขอดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อคุณส่งกระปิบกระปลอยแบบนี้คนจะขอดูไอ้ที่คุณส่งแบบนี้เนี่ยหลักฐานแน่นแค่ไหนแล้วไอ้หลักฐานแน่นเนี่ยที่เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าสำเนาเนี่ยที่ไอ้รอเขามีอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ก็จะดูแล้วทำไมคนนี้คุณไม่คุณไม่ส่งล่ะ
1: แล้วทำไมส่งคนนี้ไม่ส่ง
0: ก็ฟ้องไอ้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าคุณก็ต้องติดคุกเพราะทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมบอกผมไม่ได้พูดกับเจ็ดกกต.นะ
1: ครับ
0: พวกลูกมีญาติพี่น้องเพราะว่าต้องไปส่งโอเลี้ยงไปส่งข้าวผัดไงว่าต้องไปเตือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยอย่าฝืนกระแสอย่าทำผิดกฎหมายความเห็นผมก็คือส่งให้ศาลทั้งหมดเถอะเอาเผือกร้อนออกจากตัวเองไปเถอะแล้วก็ให้ศาลก็ตัดสินเพราะศาลตัดสินไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะศาลฎีกาเนี่ยมันมีอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกคุณนี่ถ้าหากว่าตัดสินที่สวนกระแสของประชาชนสวนกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะคุณก็จะไม่มีที่ยืนในสังคม
1: ถ้ามีคนใดคนหนึ่งแย้งกลับมาบอกเฮ้ยคุณเราจะทำตามกระแสสังคมไม่ได้นะเราต้องทำตามพยานหลักฐานสมมติมาอย่างน
0: ี้ก็พยานหลักฐานมันชัดไหมชัดยิ่งกว่าชัดรู้กันตั้งนั้น20กรรมการชุดที่26เนี่ยนะคุณก็ดูมาจากไหนอ่ะมาจากกกต.มาจากดีไอแล้วก็ไปหาหลักฐานมาจนครบไอ้ชุด36แค่มาดูเคลียร์ดูแค่นั้นเองคุณก็ไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนไปหา okay. อันนี้เขาเห็นยิ่งกว่าอะไรอีก
1: ผมพยายามจะถามแย้ง
0: คุณแย้งหน่อย
1: ก็ผมพยายามคิดมุมแย้งไงเนี่ยผมคิดมุมแย้งแต่ผมแย้งไปก็แย้งไม่ขึ้นนะ
0: คุณแบกรัฐบาลแบกลุงต่างๆแบกไหมคุณ
1: แบกแล้วผมก็ทำตามหน้าที่อ่ะนึกออกป่ะคุณอะไรมาผมก็ต้องแย้งไปใช่ไหมอาจารย์ก
0: ็ไม่ต้องช่วยกันดิต้องช่วยกัน
1: ไม่ก็นี่แหละถือช่วยแบบนึงไงช่วยให้ความกระจ่างมันเกิดขึ้น
0: โอเคเอา
1: ความกระจ่างมันเกิด
2: มาทางนี้นุ่มนวลกันเยอะ
1: โอเคมันเกิดอะไรขึ้นสมมติเกิด14กันยาบอกไม่ส่งเลยก็คืออ่ะตัดจบที่กกต.หมายความว่ายอมที่จะรับแรงกระแทก
2: เอาจริงๆนะลึกๆในใจผมอยากให้ไม่ต้องส่งเลยไม่ต้องส่งเลยเพราะอะไรครับผมเชื่อในเรื่อง Alcoholic Anonymous คือคนเราถ้าเราติดเหล้างอมแงมเนี่ยเราไม่มีวันรู้ตัวเราไม่มีวันที่จะบำบัดฟื้นตัวตัวเองได้ตราบใดที่เราจะไม่ถึงก้นของขวดเหล้า
1: หมายถึงว่าคนที่ติดเหล้างอมแงมที่เป็นแอลกอฮอลิก
2: ที่เป็นแอลกอฮอลิกเราต้องถึงก้นขวดเหล้าเราต้องตกต่ำที่สุดเราจึงได้จะสำนึกได้ว่าเฮ้ยเราติดเหล้าจริงเราต้องเลิกเหล้าเราจะได้ยืนต่อหน้าฝูงชนในกลุ่มแอลกอฮอลิกอนอนิมัสเราก็ได้พูดได้ว่าผมชื่อตึกผมติดเหล้
1: า
2: และเริ่มเส้นทางของการเยียวยาถ้าไม่ผิดไปถึงตรงนั้นมันก็เริ่มเส้นทางไม่ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นผมมองว่าสังคมไทยเนี่ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วกกต.ไม่ต้องส่งเลยให้มันตกเข้าไปอีกหลุมนึงของนรกเลยคนไทยมันจะตื่นตัวมากกว่านี้ไหม
1: ไปให้สุดใช่ไหม
2: ไปให้สุดคนไทยจะตื่นตัวได้มากกว่านี้ไหมในการที่เข้าใจและตระหนักว่าประเทศของเรานั้นมีปัญหาจริงและเป็นปัญหาอย่างเรื้อรังถ้าสมมุติว่าไม่มีเส้นเงินแม้แต่เส้นเงินเดียวในการพวกสวเนี่ยแต่เราลองคิดกันดูสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนคนไทยสักคนเดียวแต่สวมีอำนาจแต่งตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทุจริตคอร์
1: ร
2: ัปชันมีอำนาจแต่งตั้งดูแลหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเลือกตั้งทั่วประเทศมีอำนาจแต่งตั้งหน่วยงานที่ดูแลรัฐธรรมนูญสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้แต่คนเดียวมีอำนาจที่จะมีผลกระทบต่อทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งและสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่ซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยแค่นี้แหละเราก็ควรจะลุกฮือแล้วแต่แค่นี้ไม่พอใช่ไหมเอาให้หนักกว่านี้ก็ได้ให้คนไทยจะได้เห็นจริงว่าเฮ้ยประเทศเราไปในรูปแบบนี้ไม่ได้แล้ว
1: ก็คือไม่ต้องส่งเลย
2: ไม่ต้องส่งเลย
1: วัดกันเลย
2: ให้มันรู้กันแล้วก็ดูกันว่าประชาชนจะว่ายังไง

0: ให้มันรู้กันเลยวัดกันไปเลยไม่ต้องมาครึ่งๆกลาง
1: ๆเขาบอกถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยก็คือฟ้องกกต.ใช่ไหมฮะฟ้องกกต.ไปดูแล้วสุดท้ายคืออาจจะกกต.ผมไม่รู้ว่าการฟ้องกกต.มันจะไปทางไหนแต่ว่าถ้าสมมติเกิดฟ้องกกต.ก็เท่ากับมันในอดีตก็เคยมีใช่ไหมฮะ
2: กกต.ติดคุก
1: ถูกต้องไหมฮะ
2: ก็นี่แหละ
1: ก็ถึงบอกไงฟ้องกกต.ก็คือสมมติกกต.โดนฟ้องแล้วต้องติดคุกก็อย่างน้อย7คนเซฟจากอีกเป็นร้อยๆคนไง
2: ยอมติดคุกเสียง
1: ไม่รู้
2: สมมติ
1: สมมติเนี่ยคนเขาพูดกันขนาดนี้บอก
2: ก็พลีชีพเนี่ย
1: ฮาราคิรีจบที่ผม
2: ก็มันเป็นไปได้ไงเพราะคือกกต.ชุดนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าก่อนที่มาเขาเนี่ยมาจากสว.สีน้ำเงิน
1: ครับ
2: คราวนี้ก่อนมาจากสว.สีน้ำเงินก่อนที่จะมาจากสว.สีน้ำเงินผ่านได้เนี่ยเขาต้องไปพบกับผู้มีบารมีอยู่แล้วนะ
1: โอเค
2: ก็ต้องตกลงแล้วผมไม่รู้ว่าต้องดื่มน้ำสาบานอะไรหรือเปล่าหรืออีกนะ
1: ไม่ทราบ
2: คุมหอบคุมดาบกินหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เวลาเขาจะผ่านใครมาเนี่ย ที่เพื่อนผมเข้าไปอยู่ในเนี่ย เขาเรียกว่าไปเป็นแคนดิเดตด้วยนะ ถ้าก็ไม่ไปคุยกับผู้มีบารมีแล้วก็ไม่สัญญาเลยนะ ตกไม่ผ่านสว.แน่นอนเพราะฉะนั้น สว.เขาโหวตมา4คนนี้เนี่ยคุณก็ต้องยุอาจจะยอมก็ได
1: ้
2: อาจจะมีอะไรสะกดมนสะกดจิตสะกดใจอะไรก็ได้ต้องยอมติดคุกไง
1: ไม่รู
2: ้นี่แหละ
1: คนเขาคุยกันเวลาผมคุยกับเพื่อน
2: นี่ผมพูดให้คุณรู
1: ้เนี่ยกำลังฟัง
2: เออนี่แหละเพราะฉะนั้นคือคนถ้าหากว่าไม่มีอะไรผูกพันหรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ยอมขนาดนี้หรอก
1: อาจารย์ก็มองไงประเด็นนี
0: ้กกต.ชุดที่เคยติดคุกอะเราก็ต้องถามว่าติดคุกเพราะอะไรอะไรให้ทำให้ติดคุกได้นะครับผมมีข้อสงสัยว่าติดคุกเพราะว่ามีการเปลี่ยนขั้วอำนาจถึงติดคุกได้เปลี่ยนขั้วอำนาจเราอยู่ในประเทศไทยเรารู้กันดีว่าดูแค่กฎหมายมันไม่พอเราต้องดูด้วยว่าใครครองอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นกกต.ชุดนี้ถามว่าถ้าไม่ส่งสักคนเดียวถามว่าถ้าประชาชนลุกฮือต้องเอาเข้าคุกให้ได้และจะต้องเข้าคุกไหมคำตอบก็คือว่าถ้าเปลี่ยนขั้วอำนาจก็อาจจะเป็นไปได้แต่คำถามต่อไปก็คือว่าจะเปลี่ยนขั้วอำนาจจากขั้วสีน้ำเงินไปเป็นใครเปลี่ยนไปเป็นใครเปลี่ยนไปเป็นใคร
1: อันนี้น่าคิดนะ
0: มีการยอมให้เปลี่ยนไหมและถ้าไม่เปลี่ยนขั้วอำนาจและผมเป็น7กกต.ผมชิลภูมิคุ้มกันก็อีกนั่นแหละเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละก็เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่เบรกแรกก็คือว่าไอ้หัวสว.เนี่ยมันหัวกันแค่สว.หรือว่ามันหัวกันทั้งระบบมันถึงไปกันได้มันถึงมากันได้
1: เป็นคำถามที่ดีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะทักเข้ามาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาและคุณผู้ชมช่วยกันสแกน QR โค้ดหน้าจอหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ YouTube ในเทโรดิจิทัลนะฮะแล้วก็ Facebook เป็น Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยต่อนะครับเวลาหน้าจอตรงนี้หมดลงแล้วนะครับนอกจากประเด็นนี้ที่เราจะขยายเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าท่านนายกอนุทินหลังๆนี่ท่านโพสต์แซ่บนะโพสต์เยอะมากเลยนะโพสต์ที
2: มือลั่นหรือเปล่า
1: ไม่ลั่นหรอกครับ
2: ตั้งใจอ่ะ
1: Iron doesn't melt ice cream does อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ท่านโพสแซะแต่ก็มีคนก็แซะกลับเหมือนกันนะครับบอกเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆอ่ะเหล็กมันก็ละลายได้นะเหล็กมันละลายได้นะถ้าเจอความร้อนมากๆนะฮะเปรียบเหมือนอะไรฮะเหมือนถ้าสมมติเกิดกระแสสังคมประชาชนไม่ยอมเข้ามาล่ะเข้ามาเรื่อยๆเป็นกระแสสังคมมันอาจจะทำให้เหล็กละลายได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ไอติมไปต่อกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อขอบคุณคุณเทพไทยตรงนี้ก่อนนะครับ
2: ครับ
1: เจอกันในออนไลน์ทวิตเทียงครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะ
3: ดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดทั้งวันนะครับและเตือนกันไว้เย็นนี้ฝนอาจจะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับตลอดทั้งวันเอาไล่มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงสายของวันนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับคาดว่าเย็นๆเนี่ยฝนจะตกหลายพื้นที่เราไล่เรียงไปนะครับกรุงเทพมหานครนี่ฮะฝนชุ่มฉ่ำเลยและก็ไปที่นนทบุรีฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่นะครับขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ประเวศพระโขนงสวนหลวงวัฒนาคลองเตยสาทรยานาวาบางคอแหลมธนบุรีบางกอกใหญ่ก็มีฝนตกรวมไปถึงเขตราชบูรณะภาษีเจริญบางแคนะครับช่วงค่ำของวันนี้เขาคาดการว่า 2-3 ทุ่มจะมีอีกหลายจุดที่เสี่ยงว่าจะเจอฝนตกหนักโดยเฉพาะอ่าวไทยที่อยู่แถวดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนคลองสามวาและตอนบนของเขตหนองจอกก็จะมีฝนตกเช่นกันนะครับ
4: ค่ะและเช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่เจอกับเรื่องของภัยธรรมชาติหนักหน่วงมากๆบ้านเรามีน้ำป่าไหลหลากให้คุณผู้ชมดูที่สหรัฐอเมริกานี่คือแกรนด์แคนยอนค่ะเจอน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักแล้วปรากฏว่ารุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะนี่เป็นนาทีน้ำท่วมฉับพลันที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐเกิดฝนตกหนักนักท่องเที่ยวต้องหนีขึ้นที่สูงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนภายในแกรนด์แคนยอนออกมาได้กว่า60คนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนสูญหาย15คนและมีการประกาศเตือนว่ายังคงมีฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกนะคะส่วนเมืองโมฮันซึ่งเป็นเมืองบริเวณชายแดนที่สำคัญตอนใต้สุดของเขตปกครองตนเอง12ปันนาที่มณฑลยูนานของจีนก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะคะ
3: คุณผู้ชมดูภาพครับเกิดฝนตกหนักระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาน้ำเนี่ยไหลเข้าไปท่วมในหมู่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวบ้าน 8,100 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงมีการเร่งแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะครับ
4: ค่ะเอาส่วนที่เนปาล นะคะยังคงเร่งกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายเหตุน้ำท่วมดินถล่มพรมแดนเนปาลทิเบตโดยเจ้าหน้าที่เร่งค้นหากลุ่มคนงานกว่า930คนที่คาดว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้เพิ่มเป็น919รายสูญหายกว่า 4,700 คนนะคะโดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ592คนเจ้าหน้าที่ยอมรับโอกาสพบผู้รอดชีวิตในเวลานี้อาจลดลงเนื่องจากผ่านมาหลายวันแต่ทีมกู้ภัยจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังต่อไปนะคะ
3: ครับบ้านเราก็มีฝนตกน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันเรื่องของไฟไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเข้าสู่วันที่3วันนี้ให้ผู้ประกอบการเข้าไปดูร้านของตนเองนะครับเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็รับเงินเยียวยาปรากฏว่าเจ้าของร้านเห็นสภาพร้านของตนเองคุณผู้ชมสงสารมากเป็นลมล้มทั้งยืนนะครับคือไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ใส่บ้านคุณ
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้ว
3: หมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: Give me more

ตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่ฟูนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยลงก็ใหม่

Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง31 สิงหาคมนี้ติดเลย

0: เตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
1: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
2: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
1: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
2: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
3: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
1: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
4: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำมา
5: เฮ้ยเฮ้ย
4: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
0: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559เหลี่ยมโทรออก
6: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เลอา
8: สามีสมุน
9: สารพลังสมุนไพรอ
10: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
11: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
12: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
13: เจ้าวรส
14: แลคตาซอยงาดำเค็มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
15: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
16: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด้อแอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์กลับมาเขาเย็นช่องคุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางเพลิงหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะ
18: แต่ว่าการเข้าไปพิสูจน์เนี่ยค่อนข้างยากคุณผู้ชมเพราะว่ากลัวซากปรักหักพังมันจะพังลงมานะคร
17: ับ ใช่ค่ะแล้ววันนี้ที่บีบหัวใจมากใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมผู้ประกอบการที่เข้าไปเห็นความสูญเสียของตัวเองแล้วอยู่ในสภาพร้องไห้จนเป็นลมไปเลยค่ะให้กำลังใจพี่นะคะพี่ผู้หญิงตอนนี้คือเป็นจังหวะที่ว่าแกเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาจากเป็นลมไปแล้ว10นาทีนะคะพอฟื้นปั๊บร้องไห้โฮโฮใหม่เลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องคือเรียกว่าหามร่างออกจากเศษซากกองเพลิงนะคะหลังเจ้าตัวไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่คลองถมเซ็นเตอร์ไม่ถึง10นาทีก็เป็นลมลงไปก็ต้องรีบเนี่ยหามออกมาปฐมพยาบาลด้านนอกนะคะก็คาดว่าแน่นอนเลยค่ะความเครียดความเสียใจนะคะเพราะว่าเห็นร้านตัวเองเสียหายหนักจากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่อง3วันที่ผ่านมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วก็ในพื้นที่เองนะคะมีกลิ่นสารเคมีรุนแรงด้วย
18: อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าภารกิจวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางตำรวจนครบาล6แล้วก็ฝ่ายโยธาของกทมรวมถึงเจ้าของอาคารลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เข้ามาหลายวันแล้วนะจะเข้าไปในพื้นที่มันยังลำบากอยู่นะครับความเสียหายเนี่ยมันเสียหายเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ก็ยังมีพบกลุ่มควันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดต้นเพลิงได้เพราะว่าอุปสรรคสำคัญก็คือมันมีซากโครงสร้างคอนกรีตและคานเหล็กชั้นบนมันทรุดตัวลงมาแล้วมันค้ำกันไว้ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือมันค้ำในลักษณะที่มันไม่มั่นคงหากเขาบอกรื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยกลัวว่ามันจะถล่มลงมาได้นะครับเลยต้องใช้โดรนเนี่ยบินสำรวจโครงสร้างพื้นที่โดยรอบไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ
17: ส่วนจุดต้นเพลิงนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าอยู่บริเวณโซน C เป็นพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ยังต้องรอการตรวจสอบที่จุดเกิด

0: เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วยพร้อมประสานเจ้าของโครงการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาและวิศวกรจัดทำแผนการรื้อถอนโครงสร้างที่พังถล่มลงมาเอาให้ปลอดภัยนะคะก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: จะสังเกตว่าวันนี้ก็ยังมีควันกลุ่มควันอยู่นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับและซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับ
2: สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจเผาไล่ที่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันว่าไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะอุบัติเหตุหรือวางเพลิงฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงภาพเหตุการณ์ที่คนบันทึกไว้ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
0: ค่ะเบื้องต้นพบว่าทางอาคารมีการทำประกันภัยไว้แล้วก็เดี๋ยวทางกทมจะช่วยหาสถานที่ขายของชั่วคราวให้นะคะ
2: ส่งกำลังใจนะคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันดุเดือดมากวิมานอากาศความจริงรู้กันแล้วนะครับติดตามจากยศได้เลยครับ
3: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆกันด้วยนะฮะอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยนะฮะว่าความจริงปรากฏแล้วรับรองว่าวิมานอากาศคืนนี้หน้าจอไฟลุกท่วมกันแน่นอนครับและความจริงที่ว่านี้ก็คือฟ้าที่รับบทโดยพี่อ้อมนะฮะรู้ความจริงแบบจังๆเลยครับว่าจินที่รับบทโดยเปาคือลูกอีกคนนึงของเจตสามีของตัวเองงานนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าบันเทิงแน่ๆเพราะว่าที่ผ่านมานะฮะเราจะเห็นภาพว่าพี่อ้อมสาดอารมณ์ความเที่ยวกราดนะฮะใส่เปาแบบสุดพลังแบบตัวมัมจริงๆแต่ในขณะที่ฝากฝั่งของเปาครับก็ไม่น้อยหน้านะฮะส่งสายตาสู้กลับแบบสมน้ำสมเนื้อจนฉากประทะอารมณ์เนี่ยมันเรียวจนคนดูต้องแบบเอาใจช่วยกันเลยแหละครับนี่คือในจอแต่ว่านอกจอคุณผู้ชมครับงานนี้เปาแอบกระซิบมานะฮะว่าดีใจสุดๆเลยที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่อ้อมอีกครั้งหนึ่งครับ
4: ก็ดีใจมากที่เหมือนเราได้พลิกบทบาทจากตอนฉากดีนายที่เราอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องมาฟาดฟันกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากมันมีซีนหนึ่งกันที่เป็นซีนที่เอาว่าต้องปะทะกันเพราะกลัวเปาเล่นไม่ถึงหรืออะไรเปาก็บอกพี่อ้อมสามารถแบบเล่นจริงได้เลยนะคะอะไรเงี้ยแบบพี่อ้อมก็ช่วยส่งให้อะไรเงี้ยก็แค่ส่งสายตากันคือโอ้โหเปารู้สึกสนุกมากอะคือแค่มองหน้ากันแล้วมันก็สงสัยตากันแค่นั้นคือแต่ข้างในมันเยอะมากซับเทคข้างในมันเยอะมากอะพอเล่นไปแล้วก็สนุกเหมือนกันค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะหลังจากที่ความจริงปรากฏแล้วต้องดูกันหน่อยซิว่าฟ้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับปาวนะฮะกับจินบ้างและจินจะต้องเจออะไรกันบ้างหลังจากนี้รอลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31และดูผ่านทางออนไลน์ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและคุณผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามข่าวสารวงการบันเทิงได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและผ่านทางแอปวันดีส่วนนี้ยศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับยศ
0: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชาเราตามกันต่อนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าฝั่งเขาพยายามเติมกำลังตามแนวชายแดนต่อเนื่องนะคะแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือการเดินหมากของกัมพูชาที่เสแมวออกมาเตือนไทยว่าอย่าเสียรู้คุณเซนค่ะ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้

0: ว่านมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
1: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
2: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: พ่อเขาจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่อัปปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
9: ่ I love อัปปาเช
11: ่คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
12: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
11: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
12: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
11: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
12: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
15: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
14: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: พบกับลูกเขยสุดขยันที่ขอมาหาค่ารักษาให้คุณแม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็งอยากบอกอะไรคุณแม่ยายบ้าง
19: วันนี้ผมจะทำเต็มที่ให้คุณแม่ได้มั่นใจและภูมิใจในลูกชายคนนี้ครับคุณแม่ครับ
20: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายใน Gemini Art Venture Concert
20: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
22: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับระหว่างที่แนวหน้าของเราทหารของเรากำลังลาดตระเวนอยู่แต่ปรากฏว่าทหารกัมพูชาเอาอีกแล้วครับชอบมาซุ่มชอบมาส่องและก็ชอบมาถ่ายคลิปคาดหวังว่าน่าจะไปรายงานผู้บังคับบัญชาครับ
23: นี่ครับทหารเขมรนะครับอยู่ติดเราเลยนะครับนี่นะครับสเกลแหนงเขานะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่โอ้
22: เอาจริงๆคุณผู้ชมถ้าเรามองเดินไปตามป่าเนี่ยเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นหลังคาสีฟ้าๆอยู่ซ้ายมือครับ เป็นเพิงพักของทหารกัมพูชาปักหลักแอบซุ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอยู่บริเวณช่องกระโดนจังหวัดสุรินทร์นะครับและทันทีที่ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวเขาก็จะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ทันทีคาดว่าน่าจะมาซุ่มแล้วก็เอาหลักฐานเอาการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเนี่ยไปฟ้องหัวหน้าหน่วยของเขาต่อนะครับแต่ปัญหาก็คือกัมพูชาไม่ได้แค่ซุ่มสังเกตฝ่ายไทยแค่จุดเดียวเพราะว่าถัดออกจากช่องกระโดนก็จะเป็นช่องสังกำตรงชายแดนจังหวัดศรีสะเกษเราก็ไปเจอทหารกัมพูชาเขามีการขุดคูเลตและตั้งฐานติดชายแดนประมาณ 4-5 จุดด้วยกันนะครับ
0: และอีกจุดนะคะที่เราต้องระวังมากๆคือเนิน745แถวๆช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเป็นจุดสูงข่มที่กัมพูชายังยึดครองอยู่และตั้งฐานทำบังเกอร์ไว้บริเวณทางโค้งเพจบ้านสีฟ้าเอามาโพสต์เตือนนะคะว่าหากปะทะเราอาจจะเสียเปรียบได้เพราะอยู่ในช่วงทางโค้งบดบังสายตาฝั่งไทยอันนี้เพจเขาตั้งข้อสังเกตแต่สุดท้ายเลยยังไงก็ต้องฟังทางกองทัพฝั่งทางเจ้าหน้าที่ทหารวิเคราะห์ด้วยนะคะส่วนชายแดนจังหวัดตราดก็เจอฐานกัมพูชาขึ้นไปอยู่บนเนินสูงสามารถตั้งข้อสังเกตนะตรวจการได้ลึกเข้ามาในดินแดนไทยเราซึ่งกองทัพเรือยอมรับตามชายแดนเทือกเขาบรรทัดฝั่งกัมพูชามีพื้นที่สูงกว่าฝั่งไทยตามสภาพภูมิประเทศแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือนะคะก็เอาโดรนเนี่ยเฝ้าตรวจในพื้นที่เร่งพัฒนาแนวป้องกันรวมถึงประเด็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลแนวหน้าอยู่เสมอด้วยค่ะ
22: แต่เกมที่กัมพูชากำลังเดินตอนนี้ไม่ใช่แค่หวังจะเปิดการปะทะรอบใหม่คุณผู้ชมครับเป็นความพยายามจะลากไทยเนี่ยเข้าโต๊ะเจรจาและมีการกล่าวหาว่าไทยลุกล้ำดินแดนถึงขั้นไปเอาบทความสื่อฝรั่งเศสที่ระบุว่าไทยเป็นผู้บุกรุกเอามาเผยแพร่นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยไทยเราก็สวนกลับเหมือนกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมาย้ำเตือนว่าไทยของเราเคารพเสรีภาพสื่อแต่กัมพูชาต้องแยกให้ชัดระหว่างบทความของนักข่าวข้อกล่าวหาของคู่กรณีและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้พร้อมถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังก่อนและเตือนว่าการอ้างสิทธิและเตือนว่าการอ้างสิทธิสัญญาในปี1904ถึง1907หรือคำพิพากษาศาลโลกต้องกลับไปอ่านให้ครบทั้งบริบทและขอบเขตไม่ใช่นำมาตีความครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนข้อตกลงปัจจุบันไทยยืนยันนะครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่รุกไม่ยั่วยุนะครับ
0: ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรหรือเสแมวอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเคยออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วล่าสุดท่านพูดถึงท่าทีของคุณเซนที่เสนอจัดตั้งผู้สังเกตการรัฐสภาอ้างว่าเพื่อช่วยติดตามข้อตกลงหยุดยิงและป้องกันสถานการณ์ชายแดนปานปลายทั้งที่ก็มีช่องทางพูดคุยทวิภาคีมีคณะผู้สังเกตการอยู่เดิมแล้วก็มองว่าเป้าหมายสำคัญของคุณเซนคือต้องการผลักดันให้กัมพูชาได้พื้นที่ที่เสียไปจากการปะทะกลับคืนมาแล้วใช้สงครามข่าวสารจิตวิทยาการเมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือกดดันไทยอย่างที่ข่าวช่องวันเรานำเสนอกันไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเอาฟังเสียงพลโทพระดอนค่ะ
1: ครับก็ใช้วิธีว่าประเด็นว่าที่ไทยกล่าวหาว่าเขาเป็นประเทศสแกมเมอร์เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ใช่นะครับแล้วก็บอกจากเวทีที่เขาเป็นประธานวุฒิสมาชิกเขาก็ใช้หมวกตรงนี้จะมาสร้างให้เกิดการที่ดึงเราเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันเพราะการพูดคุยในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เขามีโอกาสดึงเราเนี่ยเข้าไปในสู่เวทีสากลคือสหประชาชาติซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญ
22: ขณะเดียวกันนะครับก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้กัมพูชาเขากำลังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาพวกแก๊งสแกมเมอร์ตอนนี้ทำให้ฮุนเซนต้องยกเอาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาใช้เพื่อเป็นการเบี่ยงกระแสจากปัญหาภายในประเทศของตนเองนะครับถึงขนาดที่ออกมาอ้างว่าได้มีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์หมดไปแล้วแต่สื่อต่างประเทศเองคุณผู้ชมครับกับรายงานว่า Amnesty International ก็ยังเคลือบแคลงใจว่าแก๊งสแกมเมอร์ไม่ได้หายไปแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบกระจายตัวไปซ่อนตามบ้านไปอยู่ตามบ้านเช่าไปอยู่ตามคอนโดเกสต์เฮาส์และยังไม่มีการยืนยันว่ากัมพูชาได้มีการกวาดล้างหมดตามที่ประกาศเอาไว้นะครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวกันแล้วก็ต้องบอกว่าฮือฮามากๆเลยนะคะกรณีของแม่ทัพกุ้งนะคะหรือว่าพลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2อย่างที่หลายท่านทราบว่าขณะนี้เนี่ยท่านก็ไปบวชอยู่นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางวัดที่ท่านไปบวชเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการฉลองกฐินแล้วก็มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อบุญสินด้วยแล้วก็มี ีภาพตัวอย่างมาให้ชมกันคือขณะนี้เนี่ยท่านหลวงพ่อเนี่ยนะคะบวชอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีฉายาของท่านคือโชติปัญโยนะคะทางวัดเองเขา

0: ขณะที่บริเวณขอบด้านล่างเป็นรูปของหลวงพ่อบุญสินครึ่งองค์พร้อมชื่อหลวงพ่อบุญสินโชติปัญโยนี่ฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะและก็มีลวดลายประดับเป็นทั้งลายกระดกทั้งด้านล่างทั้งด้านหลังเพิ่มความประณีตสวยงามให้กับเหรียญครับ
1: ชื่อเหรียญกับพยันว่าชนะศึกมหาชนะศึกมงคลมหาลาภครบเลยทั้งบูทั้งบุญทั้งร่ำรวยเงินทองครบเลยที่นี่เอาไปค้าขายก็ได้เอาไปเป็นตำรวจทหารก็ได้ครบจริงๆอันนี้ก็พุทธคุณพุทธคุณบารมีก็อยากให้พวกเรามีไว้ทุกคนนั่นแหละเนาะอันนี้บอกบุญพวกเราไว้
2: ก็เป็นการมาบอกบุญกันแล้วก็หลายท่านเองก็ยังคิดถึงท่านอดีตแม่ทัพกุ้งด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์นะคะทุกคนอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงวันนี้หลายคนจับตาสิ้นสุดเดือนสิงหาคมและเป็นวันดีเดย์ที่จะมีการจัดการกับขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: ก่อนหน้านี้ทางฝั่งรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันนี้จัดการได้แน่นอน
2: จะต้องเพิกถอนชื่อคนที่โกงบรรจุไปแล้วให้ได้ 100% ปรากฏว่าล่าสุดมีเพจดังเปิดชื่อเจ้าหน้าที่ DSI อ้างว่าโยงขบวนการโกงสอบรวมถึงเครือข่ายสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะอ้าวมีบุคคลที่ทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยระบุค่ะว่าเป็นคนสนิทของจ่าพิชิตและถูกจับไปก่อนหน้านี้ชายคนนี้ระบุชื่อนะคะเป็นอักษรย่อนายออ่างมีตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วมีรายชื่อผ่านการประเมินขึ้นระดับชำนาญการพิเศษซึ่งทางเพจให้ข้อมูลย้อนกลับไปในปี64นายออคนนี้เคยเข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยด้วยอะค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้คุณผู้ชมลองดูรายละเอียดของโพสต์นิดนึงนะครับโพสต์เนี่ยมีการระบุข้อความขอบคุณการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากดร.พิชิตหรือจ่าพิชิตอย่างชัดเจนนี่ฮะคุณผู้ชมเขาก็ขอบคุณกันนะยิ่งไปกว่านั้นมีภาพแชทสนทนาสะท้อนความสนิทสนมแบบแนบแน่นทั้งการร่วมยินดีเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งและการพูดคุยเรื่องของการลงทุนส่วนตัวด้วยในขณะเดียวกันน้องชายของนายอ่างก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของครอบครัวด้วยทางเพจยังระบุด้วยนะครับว่าภาพของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ DSI บุคคลผู้มีบทบาทคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มันสะท้อนให้เห็นถึงconnection ที่ลึกซึ้งและน่าติดตามอย่างยิ่งทีเดียวครับ
2: ไม่เพียงเท่านี้นะคะทางเพจเขายังแชร์ข้อมูลต่อเกี่ยวกับปลัดคนหนึ่งอยู่ที่ชุมพรเริ่มจากไปเรียนปริญญาเอกแล้วรู้จักกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หลายๆคนจากนั้นเริ่มหาเด็กมีการเปิดติวทำตั้งแต่ปี61ปี62ได้ทำงานร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตหัวหน้าสำนักปลัดแห่งหนึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นภรรยาพฤติการที่ถูกกล่าวหานะคะคือบีบพนักงานอบต.ออกแล้วรับพนักงานใหม่เรียกรับเงินคนละ 50,000 บาทจากนั้นจัดติวสอบเก็บเงินผู้เข้าสอบท้องถิ่นรายละ 500,000 ถึง 700,000 บาทถ้าต้องการซื้อตำแหน่งแล้วในปี62เนี่ยก็มีคลิปเสียงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเปิดโปงซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวเนี่ยนะคะยังเป็นรองปลัดแต่ว่าก็ไม่มีการลงโทษใดๆจากหน่วยงานเอากลายเป็นว่ามีคนแฉแต่เจ้าตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมแถมเติบโตต่อไปเรื่อยๆแล้วต่อมาก็มารู้จักกับจ่าพิชิต
0: เนี่ยค่ะเนี่ยรอติดตามต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมนะความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับดูความคืบหน้าของคดีอาญากันบ้าง นะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนมีการขยายผลการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เขาไปพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับการทุจริตสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาปี2564จนปปช.เนี่ยเขามีมติรับคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่พัทยาเป็นคดีพิเศษไปด้วยนะครับตอนนี้ทั้ง2คดีเนี่ยอยู่ระหว่างขยายผลและตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินเพื่อเอาผิดกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่หรือว่านายหน้าที่ร่วมขบวนการทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูแหล่งข่าววงในเขามีการระบุนะครับว่าการซื้อขายตำแหน่งสายบริหารท้องถิ่นราคาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งแต่ละซีละกันหรือว่าตำแหน่งต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายราคาเริ่มต้นถ้าคุณอยากจะเข้าไปเป็นหัวหน้าฝ่ายคุณจะต้องเสียเงินจ่ายไป 120,000 บาทตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือว่าสำนักงบประมาณที่คุณจะต้องใช้หรือว่าใช้เงินในการใช้จ่ายนะ 300,000 บาททีเดียวนะครับ

0: รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงิน 300,000 ถึง 350,000 บาทตามระดับเกรดของตำบลและแยกเป็นอำเภอด้วยนะครับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ที่ 1,500,000 บาทถึง4ล้านบาทโอ้โหเอาเงินจากไหนมาจ่ายกันล่ะครับเนี่ย
1: ค่ะแล้วคิดดูว่ากี่คนล่ะคะคูณจำนวนเงินเหล่านี้ลงไปนะคะแล้วยังมีบางคนเนี่ยจ่ายสูงสุดถึง5ล้านบาทก็มีก็จะได้ไปลงเทศบาลนครตำแหน่งมีน้อยการแข่งขันสูงลงเทศบาลใหญ่ค่าใช้จ่ายก็สูงตามมามันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกันเสนอราคาใครให้มากก็มีโอกาสได้มากนะคะราคาเริ่มต้นเริ่มจาก1ล้านแต่ผู้ต้องการตำแหน่งเขาอาจจะยอมจ่าย3ถึง4ล้านบาทไปเลยบางคนถึงขั้นเสนอ2ล้านแต่ขอเป็นตัวสำรองได้ไหมเพราะตำแหน่งมันก็เปิดว่างไม่บ่อยส่วนการบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะแบ่งเป็น2ระดับถ้าเป็นวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีค่ะราคา 300,000 ถึง 350,000 บาทถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีเลยนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทนะคะ
0: ยังไม่ทันได้เข้าไปดำรงตำแหน่งหรือไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเลยสุดท้ายก็ต้องเสียเงินแล้วพอเขาเสียเงินเนี่ยก็ต้องไปกอบโกยไปทุจริตไปเรียกกับประชาชนนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นการทุจริตที่หลายๆใครก็บอกหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับดิฉะนั้นเนี่ยต้องปราบปรามให้สิ้นซากเอาทีเนี้ยพอมีคนทุจริตก็ต้องเพิกถอนตรวจสอบใช่ไหมครับดูการตรวจสอบเพิกถอนชื่อคนที่เข้าข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างจำกันได้ไหมครับที่เราบอกไปวันนี้31สิงหาคมคือเดทไลน์วันสุดท้ายที่จะต้องมีการเซ็นคำสั่งนะคนที่ทุจริตต้องพ้นจากตำแหน่งมีความชัดเจนจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณนิรัตน์นะในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดจ็อบเซ็นเพิกถอนข้าราชการครบแล้ว 3,868 คนนะครับแล้วท่านก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้คือ 5,925 คนที่ออกมาก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวเลขของผู้ที่บรรจุข้าราชการไปแล้วมี 3,868 คนในส่วนนี้ก็เลยต้องมีการเซ็นเพิกถอนไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เหลือตามที่เราบอกไปนะน
1: ี่
0: ฮะก็ยังเป็นเพียงคนที่รอบรรจุมิฉะนั้นเนี่ยคนที่รอบรรจุเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เลยไม่ต้องมีคำสั่งเซ็นเพิกถอน
1: ก็รอบรรจุอยู่พันกว่าคน
0: ถูกมิฉะนั้นเนี่ยเพิกถอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,868 คนเท่านั้นที่มีการเซ็นคำสั่ง
1: ตัวเลขคาดเคลื่อนนะคะที่หน้าจอนะคะรอบรรจุจะเหลือแค่พันกว่าคนนะคะ
0: 1,057 คน
1: ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือแค่ไม่ทำหนังสือเรียกมาแล้วนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากนี้นะคุณผู้ชมนะการดำเนินการเพิกถอนกลุ่มคนที่ทุจริตเนี่ยทางสถ.เขาก็จะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีสำรองซึ่งอันนี้เขามาแบบถูกต้องตามลำดับคะแนนมาบรรจุทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอ้าวฟังเสียงคุณนิรัตน์กันหน่อยค่ะ
2: หมดเลยเนี่ยพอท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3,868 นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3,868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
3: ตุลาคม
2: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละนะครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับท่านรองปลัดท่านยืนยันนะครับว่าตั้งแต่เปิดให้ผู้เข้าสอบมาดูขอดูผลคะแนนที่ถูกต้องเนี่ยได้ส่งไปที่กจังหวัดต่างๆพบว่ามี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนนะครับทุกคนที่มาขอดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปถือว่าเป็นมิติหนึ่งนะที่เราตั้งใจแสดงความโปร่งใสพร้อมกับทิ้งท้ายว่ากว่า 1,000 กว่าคนถือว่าไม่น้อยนะที่มาขอดูคะแนนและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟ้องร้องหน่วยงานรัฐกับการดำเนินคดีคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็อย่างทางคุณนิรัตน์เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเท่าที่ดูนะ มีคนมาคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ด้วยก็พูดตรงกันนะคะว่าคนที่เขามาขอดูคะแนนใหม่พันกว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์ดูได้
0: ใช่
1: อุทธรณ์ได้แต่ตอนนี้ไม่เห็นมีใครอุทธรณ์ยังไม่มีใครแม้แต่มาร้องห่มร้องไห้ว่าถูกกลั่นแกล้งนะคะแต่ให้ความเป็นธรรมว่าถ้าท่านอยู่ในรายชื่อถูกถอดถอนแล้วท่านไม่ได้ทำก็สามารถอุทธรณ์ได้ส่วนมันจะมีบางคนจะเรียกว่านกรู้ก็ไม่เชิง140กว่าคนที่ก่อนหน้านี้ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีการเพิกถอนรายชื่อกันในวันนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกแล้วนะคะท่านไม่ได้พ้นผิดนะแม้ว่าท่านจะชิงลาออกไปก่อนแต่ว่าท่านก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีอยู่ดีถ้าหากว่ามีการตรวจสอบแล้วเข้าข่ายว่ารู้เห็นเชื่อมโยงกับการกระทำผิดจนตัวเองเนี่ยจากสอบไม่ได้สามารถมีรายชื่อบรรจุเข้ามารับราชการได้แม้ลาออกไปแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีซึ่งวันนี้คุณนิรัตน์ก็เลยใช้คำนี้นะคะว่ามันจะต้องปิดจ็อบกันวันนี้ค่ะ
0: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายฝ่ายก็อย่างองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะว่าจริงๆตอนนี้มันก็อยู่แค่ปลาซิวปลาส้อยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาไปขึ้นศาลจริงๆมันก็อาจจะจบแค่ตำแหน่งอธิบดีก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นแอคเองหรือว่าองค์กรตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆอ่ะน่าจะมีตัวการใหญ่หรือแบ็คหรือมากกว่านี้อาจจะมีถึงระดับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ได้อยากให้ฝากตรวจสอบไปลึกมากกว่านั้นนะครับขณะที่นายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเรื่องของการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากวันที่31นี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกกเนี่ยก็ถือว่าจะมีการถอดถอนให้เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนและบรรจุไปแล้ว 3,864 คนอย่างที่เรารายงานไปเนี่ยวันนี้ถือว่า 100% แล้วนะครับที่มีการดำเนินการก็คือถอดถอนรายชื่อก็คือเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วย้ำนะครับว่ายังไม่มีรายงานว่ามีใครไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดนะครับยืนยันทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีปัญหานะครับ
1: แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมไปดูทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือเขาโพสต์แบบนี้นะคือวันนี้เนี่ยพอมหาดไทยบอกว่าข่าวว่าวันนี้เพิกถอนหมดใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่มีรายงานว่ามีหลายที่เหมือนกันสั่งให้จ้างแบบเป็นจ้างเหมาแทนระบุเงินเดือนอยู่ที่ 18,000 บาทแล้วก็มีการเอาไปแชร์ต่อว่าเอ๊ะมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างและต้องสงสัยว่ามีหัวจ่ายมีแม่ข่ายมีเอเย่นอยู่แถวแถวหน่วยงานหรือจังหวัดที่มีการสั่งจ้างเหมาแทนดังนั้นเพิกถอนไปแล้วเนี่ยไม่จบนะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะเขาปรับเป็นการจ้างเหมาแล้วให้เงินเดือน 18,000 บาทจริงหรือไม่นะคะแล้วจ้างใครโอ้โหบางคนแสดงความคิดเห็นเอาจ้างคนเดิมหรือเปล่าจ้างเครือข่ายเดิมด้วยหรือเปล่านะคะอ้าวอันเนี้ยเดี๋ยวก็คงจะเป็นรายงานที่ให้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตรวจสอบแล้วชี้แจงกลับมารวมไปถึงการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาขยายผลสาวถึงหัวขบวนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่ส่งเรื่องประสานไปแล้วเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนมหาศาลกับทางปปงเรื่องของปปท.การทุจริตภาครัฐเรื่องของปปช.นะคะแล้วก็รวมไปถึง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะคะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีเองคุณผู้ชมครับกล่าวถึงกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตทั้งหมดนะโดยมีผู้ชิงลาออกไปก่อนหน้านี้146คนท่านนายกบอกว่าส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดแต่หากพบว่ามีการทุจริตจริงก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของ DSI และตำรวจอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนายกบอกว่าตอนนี้เรื่องต่างๆขอให้ปปช.เป็นคนดำเนินการสรุปแล้ววันนี้ก็คือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว 3,868 คนมีผลแล้ววันนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการจัดสอบแล้วเนี่ยล่าสุดก็มีการแฉเรื่องของการทุจริตการใช้งบประมาณดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในการไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยมีการแชร์กันเยอะระบุว่าเป็นคุณหมิงประเทศจีนแต่ให้หน่วยงานที่ถูกพาดพิงเขาได้ชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะนั่นคือเงินภาษีของพวกเรานะคะคุณผู้ชมคะฝนกลับมาอีกแล้วอย่างที่เรารายงานข่าวนะแล้วก็มาพร้อมน้ำป่าเลยนะคะกรมอุตุเตือนนะคะระวังจนถึง2กันยายนนี้และนี่คือภาพล่าสุดเมื่อคืนแก่งคอยสระบุรีเจอน้ำป่าทะลักท่วมรีสอร์ทหลายแห่งต้องอพยพนักท่องเที่ยวหนีตายกันกลางดึกแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ก่อนมาดูเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะเรื่องฟ้าเรื่องฝนแบบนี้นะครับเราไปติดตามโปรโรงงานจากจอยดีกว่าเชิญจอยเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้แบบเดียวกับวันแม่และที่สำคัญวันนี้วันสุดท้ายด้วยใช่ไหมคะพี่ปอ
5: ใช่ครับจอยสวัสดีครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเย็นช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่จอยบอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานเย็นวันจันทร์วันนี้สิ้นเดือนนะ31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนแห่งวันแม่เหมือนที่จอยบอกครับผมเอารังนกแท้มาลดราคาให้แบบช่วงวันแม่แต่วงเล็บนิดนึงว่าครั้งสุดท้ายทำไมต้องมาลดเหมือนวันแม่เพราะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจอยครับในช่วง365วันหรือว่า1ปีรังนกจะขายถูกอยู่2ช่วงใหญ่1ต้นปีปีใหม
4: ่
5: 2นั่นคือเทศกาลวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมและวันนี้สิ้นเดือนนะฮะ31สิงหาคมตอนนี้17นาฬิกากับอีก8นาทีเป๊ะๆน
4: ะ
5: รังนกปกติราคาแพงครับวันนี้เลยขออนุญาตมาลดเหมือนช่วงคุณแม่เนา
4: ะ
5: ถามจอยวันนี้ขออนุญาตกล้องจับนะครับรังนกแท้ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45มลส่วนตัวจอยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
4: กดหนึ่งก็หลักร้อยค่ะ
5: หลักร้อยเนา
4: ะ
5: จะซื้อแต่ละทีต้องคิดไหมฮะ
4: แล้วคิดอีก
5: แล้วคิดอีกเนาะเพราะรังนกท่านผู้ชมสรรพคุณมันดีจริงครับต้องเป็นรังนกแท้นะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋ากลับไปที่เฟรมเดิมครับปกติควรแบบนี้ราคาเป็นร้อยกล้องจับที่เซตรังนกหน่อยและถ้าทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี
4: 1,200 ค่ะ
5: ลดเท่าไหร่ถึงจะซื้ออ่ะ
4: 1,000 ก็โอเคแล้วนะ
5: แต่วันนี้สิ้นเดือน 1,000 พอใจแล้วใช่ไหม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ให้แบบเดียวกับวันแม่ครับ1,000ไม่จะหายครับขายแค่700กับอีก20บาทถูกไหม
4: ถูกค่ะ
5: กลับมาที่เฟรมเดิมครับและงบ720บาทพี่ปอเพิ่มรังนกให้อีกเอามา
4: เอาสิคะ
5: นี่อ่ะเบิกแล้ววางไว้ตรงนี้ฮะอันนี้คืองบ720บาทอันนี้คืองบ720บาทครับรวมรังนกนะ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ปกติขวดละ100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี
4: 2,400
5: ยืนยันจ่ายจบที่700กับอีก20บาทเอา720ตั้งเอา24หารจะตกเฉลี่ยต่อขวดนะ30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml อ่ะกล้องจับไว้ที่ป้ายตัวนี้หน่อยจอยปกติจอยซื้อรังนกต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
4: ขวดนึงหลักร้อย
5: ตอนนี้เหลือขวดนึงเนี่ย
4: 30บาท
5: และไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml กลับมาที่เฟรมเดิมเนาะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าปกติขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทวันนี้เหลือแค่720บาทโปรเดียวกับวันแม่เนาะหารเฉลี่ยต่อขวดเหลือขวดละ30บาทถามความรู้สึกจอยดึงเห็นโปรนี้และความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
4: อุ๊ยคือจะแฮปปี้เลยเพราะปกติเนี่ยพอเป็นหลักร้อยอ่ะเราตัดสินใจยา
5: ยาก
4: แต่อันนี้ราคาถูกกว่ากินข้าวกินกาแฟอีกนะขวดนึงเหลือ30บาท
5: รังนกยิ่งกินนี่แข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นและทุกออเดอร์ไม่มีบวกอะไรเพิ่มเพราะเราจะบริการส่งฟรีจอยครับให้ดูโรงงานเรานิดนึงฮะโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนจอยดูบนหน้าจอนะทุกขวดเราดีไปถันทุกขวดเราใส่ใจดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกที่เราทำราคาแบบนี้ได้เพราะเรามาจากโรงงานและโรงงานเราเป็นมหาชนครับชื่อเต็มๆคือ Nova Organic จำกัดมหาชนจอยดูขั้นตอนการผลิตครับทุกขวดเราดีผันทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกเราอย่างแรกเป็นรังนกแท้เวลากินรังนกแท้ครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและคนจีนโบราณเขานิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
4: ะ
5: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวและสูตรนี้นะครับเราเพิ่มเติมนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราใส่เซรามายเข้าไปครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปิดท้ายเราเพิ่มไคลเจนไดเปอร์ทายลงไปครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าอ่ะขออินเสิร์ตลงนะปกติขวดละ100บาท24ขวด200ยังต่ำมี 2,400 บาทเย็นวันนี้ใครโทรก่อน 5:00 กับอีก15นาทีตอนนี้ 5:11 นาทีนะผมยืนยันที่จบที่720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทางเบอร์ตอนนี้มารอหน้าจอเนาะแล้วจะบอกจอยว่าผมมีของแถมในงบ720บาทให้อีกจอยเชื่อมา
4: ให้เพิ่มอีก
5: ให้เพิ่มอ่ะเบิกของแถมในงบ720บาทเข้ามาหน่อยจอยครับคนเราพออายุมากขึ้นปัญหาที่มันตามมาเกี่ยวมันคือเรื่องของกระดูกข้อต่อหัวเข่าม ันไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมยังไงครับบางคนแค่ยืนเฉยๆแบบจอยแบบผมอ่ะยังปวดและยังทรมานยิ่งบางคนต้องขึ้นลงบันไดยิ่งปวดยิ่งทรมานบางคนจะงอบริเวณหัวเข่าพวกก้มกราบพระหรือนั่งขัดสมาธิหรือทำกิจวัตรประจำวันอ่ะทำไม่ได้เพราะปวดทรมานบริเวณหัวเข่าเพราะเวลาคนเราอายุมากขึ้นอ่ะกระดูกมันจะเปราะมันจะบางจะไม่แข็งแรงเวลาคนมีปัญหาก็จะนึกถึงงาดำวันนี้ผมเอางา าดามขอยัดกล้องจับนะครับเอามาแถมให้กินฟรี3กล่อง1กล่องบรรจุ30แค่สุกเกลี้ยงเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนแต่เวลาส่งขอยัดเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเวลาจอยเอากล่องไปจอยไปทำอะไรฮะ
4: ทิ้งขยะ
5: ทิ้งนะอันนี้ให้ฟรี3กล่องให้ดูส่วนประกอบของตัวงาดำนิดนึงครับงาดำสูตรนี้เราใส่งาดำที่ช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าแล้วเราเติมโคลลาเจนไทชูครับดับเบิ้ลดูแลหัวเข่าไปให้ฟรี3กระปุกกินได้3เดือนอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอ700กับอีก20บาทครับ02065888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับชุดชมเอาตรงๆนะรังนกปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี2,400บาทเย็นวันนี้จ่าย

0: จบที่700กับอีก20บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับงาดำดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเขาให้กินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ720บาท02ครับ26558ยังครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลยังต่ำต้องมี 2,400 บาทเย็นวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทให้แบบเดียวกับวันแม่เป็นครั้งสุดท้ายและนี่คือรถผลิตใหม่เก็บได้2ปีเต็มย้ำว่าเก็บได้2ปีเต็มๆนะครับเช็คข้างกล่องได้เลยและงาดำกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาท02065888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจจอยเอาเฉพาะรังนกจริงๆคุ้มนะ
1: ใช่
0: ค่ะปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลยังต่ำต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทงาดำกินฟรีอีก3กระปุกดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเขาหมดหน้าจอ700กับอีก20บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ02065888ครับขอรายละเอียดของงาดำที่มาแถมคือหน่อยครับงาดำส่วนนี้ผมยาวนะครับเราใส่งาดำช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อพวกเขานั่งนานๆมีการเหน็บชางาดำก็ช่วยได้นะครับงาดำส่วนนี้มีคอลลาเจนประเภทไททูดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปครับ3กระปุกที่แถมให้กินได้3เดือนเงื่อนไขที่เดียวเก็บกล่องไว้ที่โรงงานและโทรก่อน5โมงก็อีก105นาทีนะใกล้ถึงแล้วอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับผู้ชมย้ำนะครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทงาดำกินฟรีอีก3กระปุกดูแลกระดูกข้อเขาตอบเก่าหมดหน้าจอ720บาท902065888ยังก็0265888ท่านผู้ชมย้ำนะให้โทรก่อน5โมงอีก15นาที02065888และเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยใครใช้สิทธิ์แลกซื้อแจ้งคอลเซ็นเตอร์อ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับจอยครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลยังต่ำ 2,400 บาทว
1: ัน
0: นี้ปรับราคาเหลือ720บาทงาดำกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาท02065888ย้ำนะรังนกปกติขวด100 24ขวด2โหลยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทงาดำกินฟรี3กระปุกเก็บกล่องไว้ที่โรงงานหมดหน้าจอ720บาท02065888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูข่าวต่อโทรก่อน5โมงอีก15นาทีครับ02065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจ้า
1: คุณผู้ชมโปรดีจริงๆแล้วส่งฟรีให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุ
2: ณพี่ปอ
1: นะโอกาสสุดท้ายแล้วอย่าพลาดนะคะโทรสั่งกันได้และติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
6: ปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บ
7: ๆแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของฟ้าฝนกันเลยค่ะเมื่อคืนเล่นเอาหลายคนเป็นห่วงมากๆเลยนะคะที่จังหวัดสระบุรีจู่ๆก็เกิดน้ำป่าไหลหลากกันฉับพลันเลยนะคะ
10: ไม่ทันตั้งตัวกำลังกินหมูกระทะกันอยู่สุดท้ายน้ำขึ้นมาเยอะเร็วมากครับ
9: เห็นใจนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้แล้วก็ทางรีสอร์ททางที่พักต่างๆต้องอพยพหนีกันกลางดึกเลยค่ะเอาไปดูสถานการณ์ที่สระบุรีกันหน่อยนะคะนี่เป็นนาทีระทึกนักท่องเที่ยวหนีตายระหว่างที่เจอมวลน้ำป่าไหลทะลักท่วมรีสอร์ทที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าหลากลงมาอย่างรวดเร็วทะลักท่วมรีสอร์ทหลายแห่งในตำบลชะอมค่ะกระแสน้ำไหลแรงเข้าท่วมที่พักลานจอดรถนักท่องเที่ยวเนี่ยบางคันเคลื่อนย้ายของกันหนีน้ำไม่ทันนะคะมีรถเนี่ยถูกท่วมไป2คันบางคันก็คือสภาพน้ำนี่เข้าไปอยู่ด้านในเลยนะคะก็ต้องเคลื่อนรถออกจากพื้นที่กันอย่างทุลักทุเลนะคะ
10: คือถามนักท่องเที่ยวเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมคือทุกคนบอกตอนแรกเนี่ยสนุกสนานนั่งกินหมูกระทะกันตามปกติครับแล้วเห็นนักท่องเที่ยวห้องอื่นๆก็ไม่ได้อพยพไปไหนแต่ไม่นานมวลน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วผู้ดูแลที่พักจึงรีบเข้ามาช่วยเหลือพานักท่องเที่ยวแต่ละห้องออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีครับ

0: ้ำตกเมื่อเช้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะดีจะอม
1: เราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูส
0: ิเออเนี่ยมันจะ
1: ไม่ถึง
0: ใช่เนี่ยค่ะน้ำตกที่เราเห็นตอนกลางวันนะคะตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงมากจะถึงเต็ม
2: ตอนนี้น้ำป่ามาแรงมากเลยนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ
3: คือแต่ละเต็นท์แต่ละห้องแต่ละบ้านแต่ละหลังก็ไม่กล้านอนอ่ะเพราะน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฮะคือเขาก็กลัวว่ามันจะขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะมันเป็นน้ำป่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าของที่พักประสานหาที่พักใหม่เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะครับส่วนรถของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางที่พักเตรียมหารือและเข้าให้การช่วยเหลือต่อไปทางด้านเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอยู่ในบ้านของผู้ใหญ่บ้านอย่างปลอดภัยเหมือนกันนะครับท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดครับ
4: เช่นเดียวกับที่อำเภอมวกเหล็กนะคะหนักหน่วงมากคุณผู้ชมมีนาทีระทึกนี่ค่ะรถของนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาพยายามจะฝ่าข้ามคลองมวกเหล็กไปแล้วเจอกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงก็ถูกพัดจนตกฝายลงไปอยู่ในคลองแล้วที่เห็นน่ะนี่พยายามจะเปิดประตูออกมามีคนอยู่ในรถด้วยนะคะโอ้โหจะไปต่อก็ไม่ได้อีกเหมือนกันหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยจุดมวกเหล็กรับแจ้งว่ามีรถประชาชนถูกน้ำป่าพัดตกฝายกั้นน้ำหมู่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กก็รีบเข้าช่วยเหลือสุดท้ายก็นำตัวผู้ประสบเหตุออกจากรถมาได้3คนอย่างปลอดภัยแล้วค่อยนำรถขึ้นจากคลองตามมาทีหลังหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านโพสต์ข้อความเตือนนะคะว่าผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากคลองสาธารณะคลองมวกเหล็กก็ควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนฤดูน้ำหลากไม่ควรเอารถทุกชนิดข้ามคลองเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำอาจเกิดน้ำวนเพิ่มความรุนแรงของกระแสน้ำและเสนอค่ะให้ผู้ประกอบการติดป้ายเตือนให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกค่ะ
3: เอาดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ระดับน้ำหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดูสีน้ำนะสถานการณ์น้ำป่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะว่ามวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำก็ยังไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกชั่วคราวก่อนครับหลังปริมาณน้ำในลำห้วยมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นแล้วไหลหลากรุนแรงก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโขกอีดกชั่วคราวเป็นระยะเวลา2วันก่อนนะครับเบื้องต้นทางจังหวัดตอนนี้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดขณะพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ติดตามดูระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมกำลังความช่วยเหลือหากมันมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาครับ
4: ส่วนที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็น่าห่วงมากเลยคุณผู้ชมระดับน้ำไหลรุนแรงนะคะเนี่ยชาวบ้านตื่นกันมาเฝ้าระวังกลางดึกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วค่ะก็แน่นอนสาเหตุมาจากฝนตกหนักนะคะแล้วอำเภอบ้านนาเป็นจุดรับน้ำป่าจากตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เราเล่าเมื่อสักครู่น้ำมันก็ทะลักต่อมาจุดนี้ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มาถึงเช้ามืดวันนี้อย่างรวดเร็วล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ200หลังคาเรือนค่ะ
3: เอาตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมนครนายกเขาประกาศที่จะเปิดวอลลุ่มประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะที่พิกุลออกอาสาทองหลางบางอ้อบ้านนาและก็ทรายมูลรวมถึงอำเภอองคารักษ์นะครับให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ระดมกำลังพลและจิตอาสาครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะในการขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าและก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าไปในชุมชนนะครับแม้ว่าระดับน้ำในคลองบ้านนาตอนนี้เริ่มทรงตัวแต่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกลงมาซ้ำอีกมวลน้ำมันก็จะสามารถไหลลงมาเพิ่มได้อีกโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้กับที่ลุ่มต่ำนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยและเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ด้วยนะครับ
4: ขึ้นเหนือไปที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมคะไปดูจุดบริเวณสะพานบ้านผาผ่าอำเภอศพเมยชาวบ้านเขาโพสต์คลิปเตือนภัยคนที่อยู่พื้นที่ปลายน้ำเลยนะคะเพราะต้นน้ำฝนมันตกหนักมากขนาดตกไม่นานแต่มวลน้ำป่ามาแล้วค่ะ เพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็วไหลเชี่ยวกรากและลักษณะคือน้ำภูเขานะคะมันก็เป็นสีขุ่นเป็นโคลนเข้มๆแบบนี้มาเลยมวลน้ำป่าที่มันมาแรงแบบนี้อะค่ะมันก็ทะลักพัดพาเอาเศษดินโคลนไปทับถมพื้นที่การเกษตรด้วยทุ่งนาชาวบ้านเสียหายเป็นวงกว้างนะคะเนี่ยปกคลุมไปด้วยโคลนเต็มไปหมดชาวบ้านเขาก็ต้องคอยเฝ้าระวังว่าถ้ามันมีฝนตกซ้ำบนภูเขาก็จะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาเพิ่มได้อีกค่ะ
3: คุณผู้ชมดูอำเภอแม่เสลียงเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เข้าสู่วันนี้วันที่11แล้วนะครับชาวบ้านชาวบ้านหย่อมบ้านปางผางตำบลแม่เหาะครับชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพคือเป็นชาวบ้าน

0: ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วมันไปกัดเซาะคอสะพานจนขาดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบปีแล้วรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้แม้แต่การเดินข้ามเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพก็คือการจะเดินข้ามด้วยเท้าเนี่ยมันยังเดินด้วยความยากลำบากเลยครับฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้ครับมีการนำสิ่งของบริจาคจากประชาชน20ชุดถุงยางชีพจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่เสด็จอีก5ชุดเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแต่ปรากฏว่าสุดแค่นี้ฮะรถไม่สามารถข้ามสะพานที่ขาดได้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยนัดชาวบ้านออกมารับสิ่งของกันคนละครึ่งทางโดยชาวบ้านสงสารมากมีทั้งเด็กเล็กเด็กคุณผู้ชมมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงประมาณสัก20คนเดินเท้าจากหมู่บ้านออกมาระยะทางในการเดินเท้าคือ6กิโลเมตรนะครับไปกลับก็12กิโลเมตรมารับสิ่งของจำเป็นที่จะเอาไปช่วยเหลือพวกเขานะครับสำหรับหย่อมบ้านปางผางเนี่ยมีทั้งหมด17หลังคาเรือนนะมีชาวบ้านประมาณ91คนยังรอให้น้ำลดและสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงจะสามารถเข้าไปซ่อมแซมสะพานให้กลับมาใช้งานได้นะครับท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านชาวบ้านก็คือหากฝนมันตกลงมามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วจะเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะตั้งกลายเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดยังไงฝากหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ
1: ส่วนภาพรวมมาดูกันหน่อยนะคะสภาพอากาศฟ้าฝนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยตอนบนนะคะและก็พื้นที่น่าห่วงจะเป็นภาคเหนือด้านตะวันตกภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคอีสานด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเราขึ้นรายชื่อของจังหวัดเฝ้าระวังจริงๆก็คือเดิมสีแดงนะคะกินไปทั่วประเทศเลยนะคะยังไงเพิ่มความระมัดระวังยาวไปถึง2กันยายนด้วยค่ะ
0: นอกจากฝนตกคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็ไฟไหม้บ่อย
1: ใช่ค่ะ
0: หลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่คลองเตยกันก่อนนะครับที่คลองเตยเนี่ยถ้าจำกันได้มีเหตุไฟไหม้ใกล้ศูนย์นันทนาการคลองเตย43ชีวิตไร้ที่อยู่นี่ฮะเป็นภาพตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไฟไหม้อย่างรุนแรงภายในชุมชนบ้านไม้ใกล้ศูนย์นันทนาการคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพนี่เองนะครับต้นเพลิงเขาบอกว่ามาจากห้องพักห้องหนึ่งก่อนที่มันจะลุกลามไปยังห้องแถวที่ปลูกติดกันไฟไหม้เสียหายหมดเลยครับชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัย16ครัวเรือนรวมแล้ว43ชีวิตด้วยกันนางสาววรัญญานะครับหนึ่งในผู้ประสบภัยเขาเล่าให้ฟังบอกบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่เนี่ยเป็นอาคารไม้2ชั้นลักษณะปลูกเป็นแนวยาวครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องพักติดกันหมดเลยวันเกิดเหตุเธอกับสามีออกไปทำธุระจนกระทั่งลูกเนี่ยโทรศัพท์บอกแม่ไฟไหม้บ้านทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องมือทำมาหากินเสื้อผ้าและของใช้ของลูกถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยครับ
2: อยู่กัน3คนค่ะที่บ้านมี5คนค่ะหนูกับแฟนออกไปข้างนอกพอดี
3: ตอนที่โทรบอกว่าละ
2: บอกว่าไฟมันไหม้ทีนี้ถามว่าตรงไหนก็คือตรงกลางระหว่างของตัวอาคารไม้ค่ะคือมันคือจุดเดิมที่มันเคยจะไหม้ก็เลยรู้ว่ามันไหม้แน่ตรงเดิมแน่นอนไอ้คนทำมันก็ต้องเป็นคนเดิมทำ
3: หมายถึงอะไรครับจุดเดิมที่มันเคยจะไหม้หมายถ
2: ึงก่อนนั้นมันเคยจะไหม้ประมาณ2ครั้งค่ะถ้าอันนี้ก็คณะเป็นครั้งที่3ที่มันไหม้สำเร็จแล้วเนี่ย
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญนะคะที่นางสาววรัญญาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณนี้เคยเกิดไฟไหม้หรือว่ามีควันขึ้นมาแล้ว2รอบคล้ายมีคนทิ้งก้นบุหรี่หรือมีขยะติดไฟรอบล่าสุดเป็นรอบที่3คราวนี้ไฟไหม้ลุกลามเลยนะคะหลังเกิดเหตุครอบครัวของเธอกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้เขาบอกเขาเคยได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ชุมชนร่มเกล้ามาก่อนเขาก็มาอาศัยอยู่ที่อาคารไม้แห่งนี้ต่อเนื่องกันมาหลายปีปัจจุบันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่มีทะเบียนบ้านนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายจะสามารถกลับมาซ่อมแซมสร้างบ้านอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมได้หรือเปล่า
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดคุณผู้ชมครับสำนักงานเขตคลองเตยบอกว่าเรื่องนี้ยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อสรุปว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีอาหารมีน้ำดื่มมีเครื่องนอนเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นช่วยเหลืออยู่นะครับขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบ16ครอบครัว43คนในจำนวนนี้12คนแจ้งความประสงค์พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนที่เหลือเนี่ยขอไปพักบ้านญาติในพื้นที่กทมเตรียมความช่วยเหลือเรื่องของค่าเช่าที่พักออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประสบภัยเพื่อใช้ประกอบการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆก่อนนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านสงสัย2ผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วขู่จะเผาบ้าน ตำรวจสน.ทองหล่อก็เลยเรียก2ผัวเมียไปสอบปากคำทั้งคู่ยอม

0: รับว่ามีการทะเลาะกันจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้จุดไฟเผาเบื้องต้นทางตำรวจยังไม่ได้มีการชี้ชัดหลักฐานแต่อย่างใดนะครับคงต้องรอพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีคดีโหดเกิดขึ้นนะคะนายกอบต.พร้อมภรรยาถูกคนร้ายบุกเข้ามาแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ตัวนายกอบต.จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะกู้ภัยและทีมแพทย์โรงพยาบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องเร่งช่วยเหลือนายหลักทรัพย์อายุ61ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วและนางสมจิตอายุ60ปีซึ่งเป็นภรรยาหลังทั้งคู่ถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่บ้านพักในตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักก่อนจะหลบหนีไปทีมแพทย์พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ยื้อชีวิตนางสมจิตได้เพียงคนเดียวส่วนนายหลักทรัพย์เสียชีวิตเนื่องจากถูกมีดแทงเข้าอวัยวะสำคัญหลายจุดและเสียเลือดมากนะคะ
0: เอาตำรวจที่หล่มสักคุณผู้ชมครับไปดูจุดเกิดเหตุนะไปเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีและจากการสอบปากคำนางสมจิตให้การนะครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีผู้ชายปริศนาคนหนึ่งขับรถเก๋งสีดำมาติดต่อขอพบสามีก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะนั่งคุยกันอยู่ภายในบ้านบริเวณโต๊ะม้าหินก็คุยกันประมาณสักสองชั่วโมงจากนั้นคนร้ายก็มีการชักมีดที่เตรียมออกมานะครับและกระหน่ำแทงสามีหลายสิบครั้งคือไม่ทราบปมเหตุเมื่อเธอเห็นเธอร้องฮะเธอร้องกรี๊ดด้วยความตกใจก่อนที่คนร้ายจะปรีเข้ามาหาแล้วใช้มีดแทงเธอนี่ฮะคือคาดว่าน่าจะเป็นหวังฆ่าปิดปาก อะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยนางสมจิตยอมรับว่ากลัวมากๆตัดสินใจใช้กำลังคือเฮือกสุดท้ายของเธอวิ่งหนีไปหลบในห้องนอนจากนั้นคนร้ายก็เดินขึ้นรถขับออกไปเลยนะครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งปมไว้2เรื่องคือความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นและความขัดแย้งส่วนตัวพร้อมสั่งเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะเพราะเชื่อว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลส่วนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะตำรวจสภ.หล่มสักนักประดาน้ำก็ไปช่วยกันงมหามีดที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุภายในบ่อน้ำซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของผู้ตายหลังมีข้อมูลว่าระหว่างการหลบหนีคนร้ายเนี่ยทิ้งมีดลงในบ่อน้ำแห่งนี้เพื่อทำลายหลักฐานแต่การค้นหาเป็นไปอย่างทุลักทุเลนานกว่า6ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอจึงหยุดภารกิจชั่วคราวและจะกลับมางมค้นหาอีกครั้งเช้าวันพรุ่งนี้หากเจอมีดก็จะนำไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุต่อไปแล้วก็สำคัญตอนนี้ค
0: ่
1: ะต้องดูแลความปลอดภัยนางสมจิตผู้รอดชีวิตนะคะเพราะเธอคือคนที่เห็นหน้าคนร้ายด้วย
0: เป็นพยาน
1: เป็นพยานปากสำคัญด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้เสียหายเองด้วย
0: ถูกต้องอ่ะขึ้นเหนือไปที่เชียงรายกันบ้างมันเป็นเหตุการณ์สลดคุณผู้ชมครับหมอขับรถเก่งแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาที่น้องเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่คุณผู้ชมครับทำให้น้องนักศึกษานะเสียชีวิต2คนเจ็บสาหัสอีก1คนเลยนะครับคือครอบครัวเนี่ยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมภาพเหตุการณ์เดี๋ยวเราไล่เรียงคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น2ทุ่ม25สิงหาคมรถเก๋งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพก็คือพุ่งชนเลยครับนี่ขออนุญาตหยุดภาพนะครับชนนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขณะที่น้องๆจอดรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงบริเวณ3แยกนางแลจังหวัดเชียงรายแล้วจากคลิปจะเห็นว่ารถเก๋งขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจังไม่มีการชะลอเลยนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเสียชีวิต2คนนางสาวนิชาภาอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดน่านนางสาวอันฟารินอายุ18ปีชาวจังหวัดปัตตานีส่วนนางสาวพัชรีพรอายุ18ปีเป็นชาวชลบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับกระดูกใบหน้าหักมีบาดแผลบริเวณแขนและขาตอนนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับ
1: ขณะที่คนขับรถเก่งนะคะเป็นคุณหมออายุ32ปีนะคะตอนแรกบอกเป็นอาจารย์หม
0: อ
1: รายงานล่าสุดเนี่ยบอกจริงๆเหมือนกับเป็นหมอพี่เลี้ยงที่คอยดูแลหมอจบใหม่อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นรถเก๋งของหมอคล้ายกับขับไล่เบียดแซงรถอีกคันก่อนจะไปพุ่งชนกลุ่มนักศึกษาค่ะ
2: ลักษณะเมาไหม
3: ไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้สนใจเขาเลยสนใจแค่คนเจ็บอย่างเดียวทุกคนสนใจแค่คนเจ็บตอนมาทุกคนก็หมดสติหมดแล
2: ้
3: วเหลือน้องคนนี้ก็มาช่วยกันเรียกน้องคนนี้ที่รอดนะครับเรียกจนได้สติ
2: คู่กรณีเนาะ
4: เขาไม่ได้คุยกับใครเลย
3: เขาไม่ได้คุยกับใครวันเกิดจุดเกิดเหตุไม่ได้คุยกับใคร
4: เขาแต่คุยโทรศัพท์อ่ะอ
3: ย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเขาเองก็มีอนาคตเด็กก็มีอนาคตพี่
1: ประโยคนี้แหละที่กลายเป็นประเด็นดราม่า
0: เด็กก็มีอนาคตไหม

0: เสียชีวิตต้อง2สาหัสอีก1นะครับ
1: เพราะว่าพยานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนทำนองหมอนะตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยพูดว่าตัวผมเนี่ยอนาคตยังอีกไกลแต่ปรากฏว่าล่าสุดเดี๋ยวคุณหมอเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาไม่ได้พูดนะคะแล้วก็พยายามจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะไปสื่อสารประโยคไหนออกไปที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะอันนี้ก็ฟังความ2ฝั่งแล้วกันทีเนี้ยฝั่งเพื่อนผู้เสียชีวิตเขาก็โพสต์ขอความเป็นธรรมว่าเขาเสียเพื่อนไปแล้ว2คนอีกคนปลอดภัยเนี่ยก็ไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะคือตามรายงานเนี่ยน้องคนที่อาการสาหัสเนี่ยกระดูกสันหลังหัก
0: ใช่
1: เป็น2ท่อน
0: ใช้ชีวิตไม่ได้
1: นะคะแต่ว่าก็ขอให้น้อง
0: หายไวๆ
1: หายไวๆนะแต่ว่ามันหนักจริงๆใช่ไหมคะเอาทีเนี้ยคู่กรณีเองอะค่ะเขาก็มีรายงานนะว่าให้เบอร์ติดต่อกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตไว้แล้วก็ทางฝั่งคนโพสต์เนี่ยเขาบอกไม่มีการตอบกลับไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรแล้วเกรงว่าจะมีความพยายามปิดข่าวเพราะว่าคอมเมนต์หลายคนบอกโหเหตุเกิดตั้งแต่25สิงหาคมคนในพื้นที่บางคนยังไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งอันนี้เป็นโพสต์แรกๆแต
0: ่
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะได้ฟังคำชี้แจงต่อๆมา
0: เอาแบบนี้นักข่าวของเราก็สอบถามไปยังคุณฝ้ายคุณฝ้ายเนี่ยเป็นน้าของนางสาวนิชาภาหรือว่าน้องแป้งหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตนะครับน้าบอกทำใจไม่ได้จริงๆนะเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กรักมากหลานเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งเรียนวิชานิติศาสตร์อ่ะคุณผู้ชมถูกไหมฮะคือต้องท่องเก่งจำเก่งมากๆนะวิชานี้ตอนนี้ครอบครัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคดียังไม่มีความคืบหน้าและกลัวว่าจะมีการใช้อิทธิพลเปลี่ยนแปลงสำนวนให้เป็นการประมาทร่วมนะครับหลังเกิดเหตุหมอคู่กรณีเดินทางมาร่วมงานศพจริงอ้างว่าวันเกิดเหตุรีบมากสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นไฟแดงจึงเบรกไม่ทันและมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องๆที่จอดรอไฟแดงอยู่ทางคุณน้ายืนยันว่าหมอไม่ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่อีกฝ่ายอ้างเลยนะครับซองเงินที่ได้รับเป็นเพียงเงินทำบุญทั่วไปไม่ใช่เงินเยียวยาและคลิปหลักฐานที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นไปก่อนหน้านี้ยังขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างที่เจ้าตัวบอกว่าพยายามเบรกแล้วหรือลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วครอบครัวต้องการเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและต้องการให้หมอคู่กรณีแสดงความรับผิดชอบที่จริงใจมากกว่านี้การทำเพื่อหวังผลลดโทษในชั้นศาลลองฟังดูครับ
2: พยานต่างๆที่ทักมาบอกก็คือคนที่ปั๊มหัวใจอ่ะไม่ใช่คุณหมอนะคะทั้งๆที่เขาเป็นหมอเขาควรจะช่วยเขาพยายามเบรกแล้วนะแล้วเขาเองก็เพิ่งเรียนจบโน่นนี่นั่นอย่างนี้เหมือนเขาก็พูดว่าเออเขาก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันอย่างเรื่องซองร่วมทำบุญเนี่ยคุณแม่ไม่รับนะคะเห็นแค่ว่าเออมันเป็นการร่วมทำบุญให้หลานเราก็เลยรับไปแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเขียนว่าเขาเอาจ่ายค่าเยียวยาตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามาแค่มาเอารูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลนะคะแล้วเขาก็จะได้ลดโทษลดหย่อนโทษอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เพื่อให้เห็นภาพกระจ่างที่น้าของน้องนิชาภาผู้ตายที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยระบุแบบนี้เพราะคุณหมอเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาเนี่ยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้ตายตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยมีภาพไปร่วมงานอันนี้มีพวงหรีดนะคะส่งพวงหรีดให้ด้วยช่วยค่าจัดงานศพออกค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายร่างกลับจังหวัดน่านและไปร่วมงานในพิธีชาปนกิจด้วยซึ่งถ้าฟังจากที่หมอแจงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นส่วนของการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายในชีวิตของลูกสาวเขาหลานสาวเขาม
0: ันก็มองได้หลายมุมมองไอ้คุณผู้ชมได้คิดแล้วกันนะว่ายังไงดีเพราะว่าเราก็อยากให้ฟังจากทุกฝ่ายนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตรายที่2ที่ยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเสียใจอยู
0: ่ใจไม่ได้หรอก
1: นะทีนี้เรื่องเยียวยาเรื่องนึงนะเรื่องคดีบ้างตำรวจนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เรียกหมอคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมและให้รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.บ้านดู่เจ้าตัวยอมรับว่าตอนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับหอพักพอถึงแยกดังกล่าวเนี่ยเห็นสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและต้องการกลับเร็ว
0: ครับ
1: เลยเร่งเครื่องจะฝ่าไฟค่ะก็ไม่ได้เบรกและไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าจนพยายามหักหลบวินาทีสุดท้ายก็ไม่ทันยืนยันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์และผลตรวจออกมาเป็น0หลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยผู้ประสบเหตุทันทีไม่ได้หนีตามรายงานระบุว่าคุณหมอเนี่ยลงไปช่วยคนที่คิดว่าสาหัสที่สุดนะคะแล้วก็อ้างว่าเจ้าตัวได้รับผิดชอบเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายแล้วประเด็นเรื่องขอความเห็นใจอนาคตการทำงานหมอระบุว่าจำไม่ได้ว่าพูดหรือเปล่าอาจจะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเจตนาจะพูดแบบนั้นค่ะ
3: คิดว่าด้วยความที่อยากไปก็ไม่ได้เบรกครับแต่ว่าพอเจอน้องอาจจะเสี้ยววิหรือวิสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เบรกไปตามนั้นแล้วก็ปัดไปตามที่เห็นใน
4: หลังเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นคุณหมอพอมีสติแล้วลงไปดูน้องเลยไหมครับช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือลักษณะแบบไหน CPR เลยไหมครับหรือเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยครับ
3: อ๋อตอนนั้นก็คือเป็นคนช่วยก็ล็อกคอหมายถึงว่าล็อกคอในการหมุนตัวคนไข้เพื่อ CPR เพราะว่าคนไข้เขาเหมือนไม่มีชีพจรนะเคยพูดเอาไว้ว่าก็ยินดีครับที่จะแบบว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่จนกว่าทางญาติพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยจะพอใจครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจแจ้งไป3ข้อหากับหมอนะครับก็คือขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสและทำให้ทรัพย์สินเสียหายชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังบอกจุดเกิดเหตุถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะครับนี่จุดนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยไฟริมทางเสียมานานขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณเสาไฟ6ตัวใช้งานไม่ได้ครับอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขหน่อยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะครับ
1: สลับมาประเด็นข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคุณผู้ชมมหากาพย์ใกล้จะได้ข้อยุติแล้วนะคะเพราะว่าทนายความเดินหน้าสู่ขั้นตอนการชี้ขาดกรรมสิทธิ์แล้วว่าตกลงที่ดินควรจะเป็นของใครแล้วก็แนวทางการเดินหน้าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องรอทายาทผู้บริจาคมาเซ็นโอนให้กับทางวัดค่ะนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามเป็นตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะนำเอกสารข้อเสนอและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุญญาราม2ฉบับรวมกว่า200หน้ายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดซึ่งเห็นว่าสามารถดำเนินการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ทายาทของผู้บริจาคมาจดทะเบียนโอนทนายย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะคดีนี้ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะ
5: ความเห็นทางกฎหมายของมูลนิธิเนี่ยเห็นว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดเนี่ยทำได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทายาทมาจดทะเบียนโอนให้ซึ่งก็จะได้แนบเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็แนวทางคำพิพากษาฎีกาซึ่งเคยพิพากษาว่าการสละที่ดินให้สร้างวัดเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็ตกเป็นของวัดทันทีเราก็ไม่กดดันหรือไม่ไปเร่งรัดนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ท่านพิจารณาตามข้อกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1: ขณะที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นบอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอเอกสารสำคัญจากกรมที่ดินนะคะก่อนจะส่งต่อให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาตามขั้นตอนค่ะ
0: ทีนี้ดูความเคลื่อนไหวของทนายกระดูกเหล็กหน่อยคุณผู้ชมทนายอนันชัยนะครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไปกับทีมกฎหมายนะครับไปพบกับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะก่อนจะออกมาบอกว่าสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานที่ดินได้ชี้แจงถึงสถานะของวัดว่าเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการตั้งวัดตราตั้งการขออนุญาตการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงเห็นว่าประเด็นนี้ควรจะยุติได้แล้วนะครับยังมีการเรียกร้องให้นายวรเดชที่ปรึกษาของฝั่งทายาทเองหลายๆคนบอกทนายธานอสเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสวัดภายใน7วันนับจากวันแถลงข่าวเพราะถ้อยคำบางส่วนที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอาจเข้าข่ายเป็นการดูหมิ่นและไม่เหมาะสมซึ่งหากพ้น7วันไปแล้วยังไม่มานะจะมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเองก็ระบุว่าหากคู่กรณีประสงค์จะขอเข้ามาขอเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ควรมีการประสานกับวัดล่วงหน้าก่อนแล้วเห็นว่าหากมีการดำเนินการก็ควรจะบอกกับสื่อมวลชนเพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัยด้วยครับ
6: ถ้าตัวของคุณวรเดชหรือคนอื่นที่จะมาขอเข้ามาหลวงพ่อครับไม่อยากให้มาแบบลับๆอยากให้มาแบบต่อหน้าสื่อเลยอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ใช่ใช่ถ้ามาแบบรับมันก็ไม่เหมาะนะมาแบบรับเหมือนทำอะไรรับๆนึงก็ต้องมาให้สื่อรับรู้ด้วย
0: เอาทีนี้ดูความเคลื่อนไหวอีกฝั่งนึงนายวรเดชช่างบุโต้กลับฝั่งทนายอนันชัยในตอนแรกก่อนยืนยันว่าข้อมูลที่ออกมานั้นเป็นการให้เท็จบางประเด็นก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับทนายอนันชัยและมหาหมีโดยเฉพาะคู่กรณีที่ไปพูดในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28สิงหาคม แล้วย้ำว่าตัวเองไม่ได้กล่าวหาหรือหมิ่นคณะสงฆ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าด้วยหากเห็นว่าผิดจริงให้ไปแจ้งความหรือฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์กันใครถูกใครผิดนะครับส่วนกรณีให้เวลา7วันไปขอขมาเจ้าอาวาสยืนยันไม่ไปครับเพราะมองว่าการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ไปก่อนถูกไหมครับล่าสุดเองคุณผู้ชมครับทนายวรเดชประกาศผ่านสำนักข่าววันดิวของเราให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ผมขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาทายาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามเพราะเห็นว่าเดินคนละแนวทางกันครับ
8: ครับที่ปรึกษาของนางสาวนางบัวไข่
9: ครับ
8: ประกาศลาออกวันนี้นะออกทางสื่อนี่ออกทางทีวีนี่เลยนะออกตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไป
9: เพราะว่าอะไรครับท่าน
8: ก็มันไปคนละทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหรือเนนหรือพระเรื่องสมณศักดิ์พระท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ชอบไปกฎหมายนะที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยกับผมไม่กล้าที่จะก้าวล่วงอย่างนั้นแต่กรณีนี้ท่านเป็นพระเจ้าวาดที่ไม่ชอบไปกฎหมายดำเนินดีได้เลยไม่ไปไม่ต้องไปเจ็ดวันหรอกไม่ฟ้องเลย
1: อ้าวก็ไข่ก๊อกแล้ว
0: ไม่แต่ไข่ก๊อกเนี่ยเขาบอกว่าต้องไข่ก๊อกก็คือเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบเนี่ย17นาฬิกาอาทิตย์17นาฬิกา44นาทีแล้วเราเปิดเผยให้แล้วนะประชาชนก็จะรับรู้ว่าถอนตัวแล้ว
1: เออแต่ว่ากระแสข่าวโอ้โหแชร์กันว่อนตั้งแต่เมื่อวาน
0: นะ
1: ถูกไหมคะทีนี้หลังจากนายวรเดชชิงลาออกจากที่ปรึกษาของฝั่งทายาทแล้วทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปหาป้าดานะเอาป้าว่าไงอ่ะที่ปรึกษากฎหมายไข่ก๊อกอ่ะนะเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอคุยกับป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกก่อนนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานคงออกมาชี้แจงอีกครั้งถึงเรื่องแนวทางการต่อสู้ส่วนที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรอบ2ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่18กันยายนประเด็นร่วมกันบุกรุกที่ดินวัดและเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มฐานอ้างยี่ซ่องโจรป้าดาบอกว่ารับทราบแล้วนะคะและประกาศแล้วนะจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบแต่เขายังไม่บอกนะว่าป้าจะไปวันไหนเพราะว่ารอบที่แล้วคุณป้าไม่ตอบเลยไงแล้วก็ไม่ไปนะคะ
0: แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าไปนะคร
1: ับ
0: คุณผู้ชมครับเอาส่วนอีกเรื่องนึงเราลงใต้ไปพัทลุงนะคุณแม่มาขอความเป็นธรรมให้กับลูกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่บอกว่าลูกเนี่ยถูกคุณครูทำโทษด้วยการใช้ท่อ PVC ตีนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมนะแม่เนี่ยพาลูกเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ม.5 นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกอยากจะขอร้องเรียนหน่อยแล้วก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่22สิงหาคมเพื่อนของลูกเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกชายถูกครูตีทำโทษเธอก็เลยเดินทางไปโรงเรียนเลยนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปพบกับลูกได้ก่อนครูจะนำเด็กออกมาเมื่อเห็นสภาพหลังของลูกชายที่หลังเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังบอกเป็นแผลแม่บอกแม่รับไม่ได้รีบนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลให้หมอตรวจรักษาก่อนเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.เมืองพัทลุงเพราะมองว่าการลงโทษเนี่ยรุนแรงเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าถูกครูประจำหอพักใช้ท่อ PVC ตีที่แผ่นหลังจนได้รับบาดเจ็บครูสงสัยว่าขโมยเงินเพื่อนในหอพัก40บาทเขาเนี่ยบอกไม่ได้ไม่ได้ขโมยปฏิเสธไปนะครับแล้วแม่บอกว่านอกจากถูกตีแล้วนะยังถูกคุณครูให้ดื่มน้ำในกระป๋องที่อยู่ในถังขยะอีกก็เลยทำให้เขาไม่กล้าไปโรงเรียนและต้องย้ายสถานศึกษาแม่บอกว่าพยายามติดต่อโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอคำชี้แจงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเลยครับ
10: รับไม่ได้ค่ะมันเป็นการกระทำที่แบบมันเกินกว่าเหตุจริงๆคุณมีอะไรทำไมคุณไม่โทรหาเราก่อนคุณไม่แจ้งแม่ก่อนนะแม่น้องเป็นแบบนี้แล้วนะคือมันเกินแล้วนะแม่มาคุยกับผมหน่อยว่าผมดูแลหออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็โทรมาได้เพราะว่าปกติแม่กับคุณครูท่านนี้ก็โทรคุยกันอยู่เรื่องน้องการกระทำแบบนี้แม่ว่ามันรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม้มีอะค่ะทำไมคุณไม่ตีกับไม้แล้วสิ่งที่คุณอ้างมันเป็นแค่การกล่าวหาเด็ก
0: รอฟังทางโรงเรียนเขาชี้แจงกับคุณครูได้ชี้แจงด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่คุณแม่ก็บอกไปว่าเอาก่อนจะทำโทษเนี่ยควรจะต้องโทรหาแม่ก่อนแล้วถ้าเป็นลักษณะกล่าวอ้างคือใช้ PVC แบบนี้มารุนแรงเกินไปไหมลูกชายตอนนี้ไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะกลัวครูและจะย้ายออกจากโรงเรียนก็ไม่อนุญาตอีกให้เหตุผลว่ากลัวเด็กจะเสียโอกาสอ้าวทำอะไรก็ไม่ได้เลยคุณผู้ชมดูแผ่นหลังนะเป็นรอยแบบนี้นะครับ หลังการร้องเรียนผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ได้รับการแจ้งว่าทางผอ.เนี่ยติดราชการนะครับส่วนรองผอ.ติดประชุมก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อนะครับ
1: ค่ะสลับไปดูที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณผู้ชมมีคุณลุงอายุ65ปีตอนนี้เดือดร้อนมากนะคะเพราะว่าทำบัตรประจำตัวประชาชนหายไปประมาณ30ปีแล้วตอนนี้ตกงานไม่มีรายได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยทำบัตรประชาชนหาตัวตนที่แท้จริงทางทะเบียนกลับมาให้หน่อยได้ไหมนะคะอย่างน้อยเจ็บป่วยก็จะยังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้และตอนนี้สูงวัยเงินผู้สูงอายุสวัสดิการรัฐต่างๆจะได้เข้าถึงด้วยในคำใหญ่อิ่มอายุ65ปีค่ะอยู่พื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตบอกว่าบัตรประชาชนหายมากว่า30ปีแล้วเพราะถูกขโมยไปพร้อมกระเป๋าสตางค์ระหว่างทำงานอยู่ที่อำเภอโคกลอยจังหวัดพังงาและมีการไปแจ้งความแล้วนะคะจากนั้นก็ทำงานรับจ้างอยู่ในภาคใต้ทำสวนบ้างงานก่อสร้างบ้างก่อนจะมาอยู่ภูเก็ตเป็นเวลาหลาย10ปีเลยค่ะจนในจ้างเดิมเลิกกิจการตัวของคุณลุงคำก็เลยตกงานไม่มีรายได้นะคะก็ได้แต่หารับจ้างงานเล็กงานน้อยทำเพื่อให้พอมีเงินซื้ออาหารประทังชีวิตไปในแต่ละวันที่หนักไปกว่านั้นก็คือพอเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้เพราะว่าคุณลุงไม่มีบัตรประชาชนกลายเป็นต้องไปเสียเงินซื้อยามากินเองอีกนะคะเจ้าตัวยืนยันภูมิลำเนาที่แท้จริงอยู่จังหวัดศรีสะเกษยังจำชื่อพี่น้องในครอบครัวได้และตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนที่5วันนี้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบตัวตนทำบัตรประชาชนให้อีกครั้งขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลเทพกษัตริย์บอกว่าพยายามช่วยเหลือประสานฝ่ายปกครองฝ่ายทะเบียนอำเภอถลางตรวจสอบข้อมูลแล้วเนื่องจากในคำขาดการติดต่อแล้วก็คือเหมือนชื่อเนี่ยมันหายไปจากระบบนานกว่า30ปีการไปค้นหาข้อมูลทำได้ยากนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าญาติคุณลุงคำดูอยู่เนี่ยช่วยติดต่อมาที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ช่วยแป้นหน่อยได้ไหมหมายเลขโทรศัพท์061-237-9164ค่ะ
9: อยู่มาทำสวนทางป่าแล้วก็โดนขโมยกระเป๋าทั้งบัตรก็หายตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แก
11: ก็ไม่มีประชาชน
9: ครับผมไปเช็คแล้วแต่ว่ามันบังเอิญว่ามันหายจากระบบไปนานไม่มีแล้วรับรองได
11: ้
9: ถ้าแกไม่กลับ อยากจะให้แกมีบัตรประชาชนแล้วก็
11: ได้รักษาพยาบาลนู่นนี่นั่น
9: รักษาพยาบาลแล้วก
11: ็สวัสดิการ
9: แล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุอะไรแกก็ได้กินใช้เข้าสงเข้าสาร
0: คืออันนี้เอามาเตือนไว้นะอย่านิ่งนอนใจบัตรประชาชนหายเนี่ยคุณต้องรีบติดต่อนะแล้วปล่อยมาเป็นระยะเวลา30ปีการจะไปค้นไปหาอะไรอย่างเงี้ยฐานข้อมูลมันค่อนข้างลำบากแล้วกว่าจะไปทำเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรมันจะต้องใช้หลักฐานและต้องมีพยานเซ็นยืนยันด้วยนะแล้วพยานป่านนี้ไม่รู้จะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้คุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูตามข้อกฎหมายคือหากบัตรประชาชนคุณหายคุณต้องยื่นขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่บัตรหายแล้วหากเกินกำหนดมีโทษนะครับปรับไม่เกิน100บาทปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแจ้งความสามารถนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ทันทีก็มีค่าธรรมเนียม100บาทนะครับส่วนกรณีที่ปล่อยให้มันหายนานหลายปียังสามารถขอทำบัตรใหม่ได้นะครับตราบใดที่ยังมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎรแต่เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตรวจสอบประวัติและข้อมูลทะเบียนอย่างละเอียดและที่สำคัญต้องมีการยืนยันหรือมีการให้คนไปเซ็นกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเซ็นยืนยันว่าคุณคือคนในพื้นที่และเป็นคนไทย
1: เพราะทุกวันนี้นี่เขาสวมสิทธิ์กันเยอะนะช่องวันช่วยประกาศใครเป็นญาติในคำใหญ่อิ่มอายุ65ปีบ้านเดิมอยู่ศรีสะเกษติดต่อเข้ามาได้นะคะส่วนวันนี้นะวันสุดท้ายที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็ยื่นได้ก่อน5ทุ่มวันนี้ผ่าน4ช่องทางหลักตามที่เราขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและหน่วยงานรับลงทะเบียนก็คือจะมี5ธนาคารที่ร่วมอยู่ในโครงการนะคะล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ4ล้านรายนะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งผลการทบทวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน20กันยายนนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมหลายคนดูข่าวไปด้วยบางบ้านเนี่ยอาจจะนั่งทานอาหารทับกับข้าวไปด้วยดูเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมนะมีผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งเขาทำอาหารตามปกติแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดแก๊สหุงต้มมันระเบิดครับภายในบ้านพักริมคลองใกล้กับวัดหนามแดงอำเภอบางพลีสมุทรปราการนายทวีปอายุ74ปีถูกไฟลวกครับ สงสารมากค่อยๆเดินนะคุณลุงนะคือใบหน้าดวงตาแขนและขาโดนไฟลวกหลายแห่งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อยๆประคองรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับภรรยาผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีกำลังอุ่นอาหารหรือว่าทำกับข้าวแล้วคาดว่าแก๊สมันอาจจะรั่วสะสมอยู่ภายในห้องครัวอยู่แล้ว

0: จากนั้นมันเกิดประกายไฟขณะจุดไฟจุดเตาจนเกิดการระเบิดไฟลุกอย่างรวดเร็วเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วก็

0: หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุให้มันแน่ชัดเลยนะตอนนี้อยากจะเตือนคุณผู้ชมนะคุณกำลังทำกับข้าวแล้วดูข่าวช่องวันไปด้วยอ่ะเตือนนะเอ๊ะคุณทำกับข้าวแล้วคุณได้กลิ่นพวกกลิ่นแก๊สผิดปกติควรหยุดใช้อุปกรณ์ทันทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการรั่วไหลแล้วถ้ามันมีประกายไฟขึ้นมาเนี่ยม
1: ัน
0: อาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้นะครับขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานเคยให้คำแนะนำกับชาวบ้านไปแล้วนะมันตรวจสอบพวกถังแก๊สในบ้านทุกๆ 1-3 เดือนและแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านไม่ค่อยเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยคุณผู้ชม 2-3 ปีต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้วหากสงสัยว่ามีแก๊สรั่วสามารถใช้น้ำสบู่เนี่ยคุณผู้ชมไปตรวจหาว่ามันมีฟองขึ้นไอจุดที่มีรอยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับและถ้าพบว่าแก๊สมันรั่วจริงสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือทำให้เกิดประกายไฟเปิดปิดสวิตช์ไฟและที่สำคัญคือระบายอากาศให้เร็วที่สุดเปิดหน้าต่างเปิดประตูและให้คุณออกจากจุดนั้นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแทนนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมื้อเย็นวันนี้ใครกำลังเข้าครัวทำกับข้าวหุงหาอาหารพ่อแม่ยังไงตรวจสอบความปลอดภัยด้วยนะคะมีถังแก๊สอยู่ในบ้านบางทีไม่ต่างจากมีระเบิดนะตรวจสอบกันดีๆเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะสลับอารมณ์นะคะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดคืนนี้หลายคนกำลังรอชมเลยนะคะกับซีรีส์วิมานอากาศกำลังเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะความจริงที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ฟ้าเขารู้แล้วนะคะว่าแท้ที่จริงจินเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของสามีตัวเองคำถามก็คือแล้วฟ้าจะทำยังไงกับความจริงข้อนี้ค่ะเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นง่ายๆนะคะทั้งความสัมพันธ์ครอบครัวการแข่งขันที่ทุกบ้านต่างก็มีความลับมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบค่ะ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมนะตอนนี้วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP ที่ 9จากทั้งหมด16 EP นะครับเรื่องราวกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ความจริงหลายอย่างถูกเปิดออกมาทีละชั้นใครที่ยังตามไม่ทันหรือว่าอยากจะกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะครับโหลดแอปวันดีแล้วดูยาวๆกันได้เลยนะครับดูย้อนหลังได้ครบแบบต่อเนื่องไม่มีอะไรขั้นเลยครับ
1: และลูกค้า AAS พลาดไม่ได้กับโปรแรงสุดพิเศษในวันสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะโดยสมัครโดยกดดอกจันสี่เหลี่ยมขออภัยค่ะดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะโปรพิเศษมีถึงวันนี้นะคะ31สิงหาคมค่ะ
0: ฟังข่าวยิ้มกันบ้างสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรายิ้มกันเยอะนอกจากเนเน่ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศหัวใจพองโตแล้วปรากฏว่านักตบลูกยางสาวไทยคุณผู้ชมครับทำให้หลายหลายคนหัวใจพองโตมากคนทำสำเร็จคนร้องไห้กันเต็มเมืองไปหมดเลย
1: เมื่อวานหลายคนเชียร์ก็คือ1นั่งไม่ติด2จบลงที่ร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่านี่คือความฝันที่เป็นจริงสักทีนึงอ่ะ
0: คว้าตั๋วโอลิมปิกคุณผู้ชมน
1: ี่
0: คือความฝันของคนไทยที่ทำให้หลายๆคนบอกดีใจน้ำตาไหลเลยนะครับสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยนะลงสนามศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบชิงชนะเลิศแล้วเราต้องเจอกับใครเราต้องเจอกับจีนถูกไหมครับแล้วจีนเนี่ยเป็นแชมป์เก่า13สมัยเก่งมากๆเลยคุณผู้ชมครับโดยสุดท้ายเนี่ยสาวไทยของเราระเบิดฟอร์มสุดแกร่งจริงๆเอาชนะจีนไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียไปครองได้นะสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023ที่สำคัญคือสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกครับ
2: มาห้าคน
3: เลยมันแบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ภูมิใจกับทุกคนที่ช่วยกันรวมถึงทีมสตาฟทีมแพทย์ทีมหมอทีมกายภาพทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็แฟนๆทุกคนค่ะที่คอยเชียร์พวกเราเหมือนแบบว่าใครที่ direct มาบอกว่าจะไปวิ่งร้อยรอบอะไรถ่ายคลิปลงมานะเดี๋ยวจะไป
4: รอดูอยู่นะ
3: รอชมเลย
4: พี่เขวัดพระแก้วร้อยรอบสู้ๆสู้ๆพวกหนูเป็นกำลังใจให
2: ้สู้ๆค่ะ
1: เหมือนสาวๆเขาจะเย้ยนะเหล่าบรรดาพี่ๆที่ไปบนไว้น้องๆเป็นกำลังใจในการแก้บนนะคะที่ส่งช่วยพวกเธอส่งกำลังใจให้พวกเธอเนาะ
0: รัศมีแขบนเอาไว้วิ่งร้อยรอบวัดพระแก้ว
1: ที่น้องบอกสาวๆเขาเป็นกำลังใจให้นะคะเอาส่วนความสำเร็จของลูกแน่นอนความภูมิใจของแม่คุณแม่ของโบกัญญารัตน์บนเร็วสาวไทยออกมาเปิดเผยความรู้สึกค่ะหลังลูกสาวทำตามความฝันได้สำเร็จคุณแม่บอกว่าจะคอยบอกลูกเสมอเลยนะคะให้นึกถึงวันที่เราเลือกที่จะทำเมื่อเลือกแล้ว

0: ก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จและวันนี้ลูกสาวก็ทำสิ่งที่เขาเลือกให้มันสำเร็จแล้วจริงๆค่ะ
1: มันคิดกันอย่างลั่นซอยทุกคนเขาก็เป็นกำลังใจให้หมดพี่น้องอะไรเงี้ยแต่คือแบบคนนอกโดยมากไม่ค่อยรู้หรอกอย่างพอดังขึ้นมาไปเช้าไปตลาดเนี่ยคนบอกว่าโอ้ยแม่เบอร์สี่แม่เบอร์สี่รู้จักไปหมด
2: ภูม
1: ิใจมากไม่นึกว่าเขาจะไปถึงขนาดนี้ด้วย
0: โอ้อันนี้น่ารัก
3: ครับ
0: คุณแม่พิชรามาลัยปีไปตลาดตอนนี้นี่แม่เบอร์สี่นะเออ ให้ส่วนลดให้ของแถมกันได้คือตอนนี้คุณแม่ก็ดังไปด้วยแล้วนะคะ
3: แต่ว่านักข่าวไปถามนายกอนุทินนายกบอกอุ้ยดีใจมากเลยนะขนแขนสแตนด์อัพ
0: ค
3: ือดีใจอ่ะบรรจุอยู่ในคอรู้สึกฮึกเหิมขอบคุณนักกีฬาสาวไทยที่นำความสุขมาให้กับคนไทยนะครับ
0: ค่ะ
3: น้องๆ นะกำลังจะเดินทางกลับจากจีนแล้วนะครับแล้วน้องจะต้องไปแข่งขันรายการต่อไปนะคุณผู้ชมเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับ16กันยาถึง3ตุลานี้นะทางช่องวัน31ของเราได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเชียร์พวกเธอและดูช่องวัน31
0: เชียร์น้องๆผ่านช่องวันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์ชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้วก็โอลิมปิกปี2028กันต่อ
3: ที่สำคัญถ้าดูช่องวันแล้วดูผ่านแอปวันดี Facebook กับ YouTube ด้วยนะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันระหว่างน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องเจอกับโยโย่พนักงานเวรเปรย์หนุ่มสุดขยันแต่ก็เป็นน้ำผึ้งที่เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่7พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 110,000 บาท
1: พบกับลูกเขยสุดขยันที่ขอมาหาค่ารักษาให้คุณแม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็ง
2: ครับตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะประคับประคองแล้วเพราะว่าไม่สามารถให้เลือดหรือให้ยาทุกอย่างได้แล้วครับ
1: ใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการดูแลคุณแม่ยายครับ
2: 4-50,000 บาทพอครับ
1: โอเคพร้อมสู้นะครับ
2: ครับผม
1: อยากบอกอะไรคุณแม่ยายบ้าง
2: วันนี้ผมจะทำเต็มที่ให้คุณแม่ได้มั่นใจและภูมิใจในลูกชายคนนี้ครับคุณแม่ครับ

0: ือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ลำได้สนุกลำได้มวนเมื่อตาเบิ่งกับมวนลับตาฟังกับมวนนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับน้ำพึ่งครับ
1: สวัสดีครับผมแฟรงค์ภคสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนเพลงสิงโตทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมต่อคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับประกันทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและคุณสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับแล้ววันจันทร์แบบนี้เรามีประโยชน์ดีจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาให้ทุกคนในสตูดิโอและที่ได้รับไปนะฮะคือแลคตาซอยซอยโยนมถั่วเหลืองกลิ่นผลไม้รสชาติโดนๆประโยชน์ฟินๆมี3กลิ่นด้วยกันสตรอเบอรี่องุ่นไซมัสคัตและเมลอนแลคตาซอยซอยโยอร่อยโยประโยชน์เยอะเช่นเคยเปิดรายการกันมาเช็คดวงก่อนว่าใครจะได้โชครายวันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีจับแจกโชครายวัน5วัน5ภาคกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3แต่ว่าจังแบบนี้เป็นช่วงเวลาของการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลคุณเบนสวัสดีครับได้ไปแจกโชคให้กับเศรษฐีถึงที่รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็ยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งค่ะที่ได้ไปมอบโชคถึงหน้าบ้านทุกคนเลยค่ะ
1: ครับรวมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้นะฮะและเรารับโชคที่หน้าบ้านคุณได้เลยวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปลุ้นกันเลยโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากกรุงเทพและปริมณฑลส่งง่ายได้โชคง่ายๆแบบนี้แบบรายวันพีสแกนแล้วส่งรหัสได้เลยฮะสองจ้าและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑลแจกแบบนี้5วัน5ภาคฮะรับประกันความทั่วถึงอย่างแน่นอนเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้ชาวภาคกลางที่ส่งรหัสและคูปองมาเรียบร้อยแล้วเตรียมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
3: เผาซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
4: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู้เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู้ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลั ายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟูไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย

0: ามได้
1: คือช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอง599 4 4 4
3: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
4: ้เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้ากระโปรงหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล่
5: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคนอื่นสักที
6: มึงจะไม่มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงมึงใส่หัวออกจากบ้านกูไปเลยนะอีก
3: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand
2: วันจันทร์อังคารเวลา 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
8: ลูกต่อ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
3: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
4: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
3: ่เบคกิ้งโซดา
5: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
6: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
7: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
9: รับกลับมาสู่เดือนเพลงชิงทุนนะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราสดชื่นกันเพราะว่าแขกรับเชิญนะฮะคือสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งชานุมานนะฮะแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยลูกหลานของเรานี่เองฮะแอมชนทิชาวันนี้มากับเพลงใหม่จ้าชื่อเพลงว่าร่างกายต้องการหมอลำ

0: ส่องแล้วส่องแล้วถอยบอกแล้วว่าร่างกายถอยล่ะมันขาดหมอลำบ่ได้
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไม่ได้เก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้นี่คือเพลงใหม่ของหนูถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ่าฮะชื่อผลงานเพลงว่า
0: ร่างกายต้องการหมอลำ
1: เออโอ้โหเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้เต้น
0: ใช่ค่ะ
1: สัมผัสได้เลยว่ามันต้องยากมากเพราะเคยเห็นในวันที่ยังไม่มีทักษะอยู่เป็นไงยากไหมการเต้น
0: ก็ยากมากๆเลยค่ะ
1: เ
0: พราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเต้นไปเรื่อยๆค่ะ
1: แต่ว่าทำไมก็เต้นตามฟีล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่นี้ต้องเป็นสเต็ปค่ะก็เลยรู้สึกว่ายากมากๆแต่ก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันค่ะ
1: เออฝึกอยู่นานแค่ไหนกว่ามันจะได้อย่างเงี้ย
0: ฝึกแค่2วันค่ะเพราะว่าถ่ายที่กรุงเทพค่ะแต่หมายถึงว่ามีพี่ๆแดนเซอร์ที่เขาอยู่จังหวัดสารคามค่ะก็ฝึกหลังเลิกเรียนค่ะ2วัน
1: หลังเลิกเรียน2วันแต่หลังจากนั้นก็หนูก็ต้องมีทบทวนของตัวเองถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคือถ้ามันมาแบบพร้อมกับเนื้อร้องแบบไม่ต้องคิดแล้วอะตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วใช่ไหมว่าต้องเต้นท่าอะไรต่อไปเข้าใจใช่ไหมมันไปเองเลยเหรอเฮ้ยกว่าจะเต้นได้ถึงจุดนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเป็นไงภูมิใจไหมกับผลงานเพลงนี้คือมันเร็วขึ้นขยับขึ้นทำไมมันถึงได้มาเป็นบีทนี้เนื้อหาแบบนี้
0: ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร้องผลงานเพลงนี้ค่ะร่างกายต้องการหมอลำเป็นเพลงที่สนุกสนานค่ะเปลี่ยนจากลูกน้องแอมที่เป็นเด็กวัยใสค่ะให้โตขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นผลงานเพลงที่ทุกคนต้องชื่นชอบมากๆเพราะว่าเทรนปุงจืดกำลังมาแรงค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: แบบว่าร่างกายต้องการหมอลำคือไปหาคุณหมอค่ะแต่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยแต่ขาดหมอคือขาดหมอล่ำ
1: ขาดหมอล่ำ
0: ก็เข้ากับเทรนในยุคสมัยนี้เหมือนกัน
1: ร่างกายมันปรุงจืดไปหน่อยมันต้องหาความจัดจ้านแบบหมอล่ำบ้างก็เป็นโอกาสแรกได้โชว์ในการเต้นอย่างน
0: ี
1: ้ฝากผลงานหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดของน้องแอมนะคะร่างกายต้องการหมอล่ำค่ะที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะ
1: ครับปลุกกระแสหมอลำในเส้นเลือดของคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมกับแอมชนิชาจ้าวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับจากที่เลยพบกับลูกเขยสุดขยันที่ขอมาหาค่ารักษาให้คุณแม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็ง
2: ครับตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะประคับประคองแล้วเพราะว่าไม่สามารถให้เลือดหรือให้ยาทุกอย่างได้แล้วครับจบคีโมจบการรักษาแล้วครับตอนนี้ก็ไปรับจากโคราชมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่สมุทรปราการครับ
1: เพื่อดูแลกันให้อย่างยาวนานที่สุด
2: ครับผม
3: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
4: ตอนนี้กระทิงแดงพลิกชีวิตกันไปแล้วกว่า200ครอบครัวทั่วไทยวันนี้โชคชะตาของคุณอาจพลิกเป็นเศรษฐีได้เช่นกันครับมาลุ้นทองคำกันได้ทุกวันแบบนี้กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ของกระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี 2เจ้าของทองหมื่นและเศรษฐีทองล้านคนใหม่จะเป็นใครไปลุ้นกันเลยนี่คือรายชื่อของ8ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาทประจำวันที่8ถึง15สิงหาคมและอีก1เศรษฐีใหม่เจ้าของทองล้านรับทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทไปเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าใครจะได้ทุนไปพลิกชีวิตไว้ติดมีกับกระทิงได
5: ้ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถมช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
9: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
10: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
11: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
12: ในฉลากก่อนใช้ยา
13: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
9: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
12: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
14: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
15: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
14: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
15: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวแต่งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
16: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
14: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
16: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ย
14: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
12: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
17: อ้อมพิยดาแฮปปี้สุดๆหลังได้โคจรมาร่วมงานกับนุ่นศิริพันธ์ในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ที่เรียกได้ว่ามวยถูกคู่เลยล่ะค่ะ
18: แล้วเวลาเข้ากับนุ่นก็สนุกมากเวลาที่เราทำงานแล้วแบบพอคัดจบแล้วมันแบบฟินอะมันมีความสุขกับบ้านถ้าอันไหนที่เราแบบเฮ้ยพอจอยกันแล้วเข้าฉากกันแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วมันสนุก
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
21: ์รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
22: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
21: โอเค
23: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
24: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
25: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
26: เรายังอยู่กับแชมป์7สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับลูกเขยสุดขยันขอมาหาค่ารักษาแม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็งมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: และแชมป์ตอนนี้คือแชมป์7สมัยครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 110,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าจ้าสวัสดีครับคุณหนูเรียกเชิญครับแม่ถ้าคุณหนูเป็นเพศชายนี่ผมจะอุ้มไปบนแท่นเลยนะครับแต่เป็นเพศหญิงครับผมเดี๋ยวจะดูไม่ดีครับคุณหนูรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
27: ้ดีใจค่ะแล้วก็พร้อมสู้ต่อค่ะ
1: พร้อมสู้ต่อ
27: ค่ะ
1: ถามหน่อยนี่คือแสนแรกของครอบครัวเลยไหม
27: ใช่ค่ะเป็นแสนแรกที่หนูหาให้ครอบครัวได้
1: รู้สึกยังไงบ้าง
27: ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ช่วยพ่อกับแม่ค่ะ
1: เอาละที่นี่มีเงินทุนให้แบบไม่อั้นเลยเพราะฉะนั้นเอาความสามารถมาแลกนะคะ
27: ค่ะ
1: เอาละด่านนี้ลุยกันต่อพบกับลูกเขยสุดขยันที่ขอมาหาค่ารักษาให้คุณแม่ยายฮะที่ป่วยเป็นมะเร็งพี่เทนจากขอนแก่นครับสวัสดีพี่เทนครับ
28: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
28: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับผม
28: ผมชื่อนายอุเทนมูลสมบัติครับอายุ46ปีครับชื่อเล่นชื่อเทนมาจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นของแท
28: ้ขอนแก่นขอนแก่น
1: ของแท้เนาะ
28: คร
1: ับ
28: ผม
1: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
28: ้ตอนนี้ขายน้ำปั่นแล้วก็น้ำชงต่างๆครับที่หน้าหมู่บ้านครับผม
1: ครับผม
28: เป็นซุ้มไม้เล็กๆนะครับผมกลางชุมชนใกล้ๆบ้านครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
1: อ๋ออยู่ที่ตอนนี้มาทำงานที่สมุทรปราการ
28: ครับผม
1: นอกจากน้ำชงยังมีกิจการอื่นอีกไหมฮะ
28: ผมขายขนมมินิแพนเค้กด้วยเพราะว่าชอบค้าขายเป็นพิเศษครับมีอะไรที่ขายแล้วก็เวลาว่างที่ได้เงินผมก็จะสรรหามาค้าขายในทุกช่วงเวลาของแต่ละวันครับ
1: วันนี้อยากได้เงินเพื่อไปดูแลคุณแม่ยาย
28: คุณแม่ยายครับตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะ ประคับประคองแล้วเพราะว่าไม่สามารถให้เลือดหรือให้ยาทุกอย่างได้แล้วครับจบคีโมจบการรักษาแล้วครับตอนนี้ก็ไปรับจากโคราชมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่สมุทรปราการครับ
1: เพื่อดูแลกันให้อย่างยาวนานที่สุด
28: ครับผม
1: เรื่องราวของพี่เทียนครับ
28: ตอนนี้เป็นพ่อค้าขายน้ำและขายขนมแพนเค้กครับน้ำที่ขายก็จะเป็นน้ำทุกชนิดครับชานมชาเขียวแดงโซดากาแฟมีทุกอย่างครับราคา 20-25 บาทครับทุกเช้าผมต้องตื่นไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอนุบาลบางบ่อซึ่งอยู่ติดกับร้านที่ผมขายน้ำและผมก็จะขายน้ำต่อเลยครับผมจะเริ่มขายน้ำตั้งแต่ 8:00 น.เช้าหลังจากส่งลูกชายและขายจนถึง 4-5:00 น.เย็นครับร้านนี้จะเป็นร้านของผมกับน้องสาวครับที่หุ้นกันครับผมขายอยู่ที่3แยกบายพาสบางบ่อครับเป็นซุ้มไม้ส่วนร้านขนมแพนเค้กจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับผมขับไปขายสถานที่ต่างๆอยู่ที่โคราชอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายครับที่ผมต้องขายของทั้ง2จังหวัดนี้ผมมีเหตุผลคือผมต้องไปรับแม่ยายที่โคราชครับมาหาหมอเพราะแม่ยายผมป่วยเป็นมะเร็งระยะประคับประคองต้องมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ครับก่อนที่ผมจะไปรับแม่ยายผมจะไปนอนค้างอยู่ที่บ้านแม่ยายก่อนแล้วก็จะไปก่อนประมาณ 3-4 วันก็ไปขายขนมที่นั่นแล้วพอถึงวันก็ขับรถพาแม่ยายมากับพ่อตาเพราะว่าถ้าเราไม่ทํา2ที่รายได้ก็จะไม่พอใช้ครับตอนนี้แม่ยายผมป่วยเป็นมะเร็งสมองมาประมาณ 8-9 ปีและผ่าตัดมาประมาณ8ปีแล้วครับผ่าสมองมา1ครั้งแล้วครับอาการตอนนี้คือพูดตอบสนองได้แต่ไม่สามารถที่จะเดินเองได้ครับตอนนี้แม่ยายผมเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับที่ต้องมาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นคือน้องสาวคนเล็กของแฟนครับเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นสามารถเบิกจ่ายได้อีกอย่างนึงจะได้ดูแลแม่ยายผมอย่างใกล้ชิดครับผมมีครอบครัวพักอยู่ด้วยกัน6คนครับภรรยาผมทำอาชีพเป็นนักร้องรับจ้างครับลูกชายคนโตผมอายุ13ปีครับลูกชายคนเล็กอายุ7ปีครับพ่อตาผมตอนนี้อายุ55ปีครับช่วยผมขายขนมแพนเค้กตั้งร้านไว้รอผมครับเวลาผมกลับไปครับที่โคราชครับถ้าผมไม่ได้กลับไปพ่อก็จะอยู่บ้านดูแลแม่ครับตอนนี้ผมอยากดูแลครอบครัวภรรยาให้ดีที่สุดผมเหลือพ่อตากับแม่ยายเพียง2ท่านเพราะพ่อกับแม่ผมเสียชีวิตไปหมดแล้วครับผมพลาดโอกาสที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมท่านจากไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลากันทั้ง2ท่านเลยครับพอคุณพ่อคุณแม่ผมเสียชีวิตไปทั้งคู่ผมก็อยากจะตอบแทนพ่อตาแม่ยายผมเพราะว่าผมก็เหลือเพียงทั้ง2ท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมได้สู้ทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ผมก็มีหนี้สินที่หยิบยืมเพื่อนๆมาเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการเดินทางและใช้จ่ายให้ลูกไปโรงเรียนครับในแต่ละวันครับรวมถึงค่ารักษาแม่ยายที่นอกเหนือจากสิทธิของน้องสาวแฟนครับมันมีส่วนต่างในการรักษาทุกๆครั้งประมาณ 2-3 หมื่นผมก็ต้องใช้เงินส่วนตัวออกไปช่วยเป้าหมายที่ผมมาแข่งขันรายการนี้ผมอยากจะได้เงินทุนประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทเพื่อเป็นการใช้จ่ายในค่าเดินทางพาแม่ยายผมมารักษาถ้าผมได้เงิน 3-4 หมื่นบาทนี้มาเป็นทุนสำรองอย่างน้อยผมจะสบายใจหากแม่ยายผมเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวผมเจ็บป่วยฉุกเฉินผมก็จะสบายใจขึ้นครับกำลังใจของผมไม่ได้มาจากที่ไหนเลยครับมาจากครอบครัวผมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับ

0: ครับ
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องเปิดกล้องสแกน QR code กดลิงก์แล้วกดส่งรหัส14หลักได้เลยสำหรับร้านค้าที่ขายส่งคูปองในลังย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองแจกโชครายวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้พลังที่แท้จริงคือการปกป้องปกป้องคุณจากฝุ่นละอองสารและความร้อนด้วยอากาศที่เย็นสบายทรัคเตอร์คูโบต้า L Series Air Cabin เกราะเย็นเน้นลุย
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: ใหม่ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
6: แค่ครบ10บาท
7: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท

0: างสมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เด
3: ี๋
2: ยวม
3: ัน
2: ก
3: ็
2: ด
3: ี
2: เด
3: ี๋
2: ยวมันก็ดีแน่
3: เด
2: ี๋
3: ยวม
2: ัน
3: ก็ด
2: ี
3: เด
2: ี๋
3: ยวม
2: ัน
3: ก
2: ็
3: ด
2: ี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
3: ดีนะ
0: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสิงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569

0: น
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: ถ้าเกิด
3: ใน
4: ฉลากก่อนใช้ยา
5: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
6: อร่อยที
7: ่ทำถึง
8: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู้
9: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
10: ์เธอโปะยาสลบฉันแล้วพาฉันมาที่นี่เธอสองคนทำแบบนี้ทำไมอ่ะ
11: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคุโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับเทนลูกเขยสุดขยันจากขอนแก่นที่ขอมาสู้เพื่อคว้าทุนนำไปเป็นค่ารักษาแม่ยายที่ป่วยเป็นมะเร็งวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
12: พี่เทนเป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดถูกต้องไหมฮะ
13: ครับผมเป็นคนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิดเลยครับ
12: ครับผม

0: จ็บอย่ายืนยันคำเดียวว่าขอนแก่นนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยไหมตอนเด็ก
1: ตอนเด็กอยู่ด้วยครับจนผมจบม.3 อายุ 16-17 ผมเข้ากรุงเทพมาก็ทำงานเดือนแรกส่งเงินให้พ่อให้แม่ก็พ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดครับ
0: ลุยทำงานเลย
1: ได้ที่อยู่ญาติพี่น้องที่พระโขนงไม่รู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไงผมไปรับจ้างขุดมันได้เงินมา300กว่าบาทตีตัวรถมาลงที่สวนจตุจักรครับรถมาลงปุ๊บผมก็นอนหลับตื่นไปที่ 5:00 น.ครับหมดแรงถามคนเดินจากจตุจักรถามไปเรื่อยๆไปถึงพระโขนงครับ
0: มาอยู่กับญาติมาทำอะไรฮะ
1: ญาติฝากงานเป็นช่างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นช่างซ่อมบำรุงครับที่ตึกโรงแรมครับแถวสะพานควายครับ
0: เราเริ่มต้นจากเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
1: เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าครับเขาให้นั่งเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งวันครับตามห้องพักลูกค้าครับ
0: วันๆก็อยู่อย่างเงี้ย
1: ครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับ
0: กลับบ้านมาก็เป็นแขกอินเดียเลยถึงมะเหลงเก๋ๆมะเหลงเก๋ๆเงี้ยนะทั้งวันทั้งคืนเรียนรู้งานอยู่งานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่นานแค่ไหนฮะ
1: 3-4 ปีครับผม
0: ได้เป็นช่างแล้วนอกจากหมุนเปลี่ยนหลอดไฟแล้วได้พัฒนาสายงานขึ้นไหม
1: เป็นช่างขึ้นครับผมได้แบกโทรทัศน์ไปเปลี่ยนตามห้องแทนครับ
0: เปลี่ยนกล้ามเนื้อเปลี่ยนกล้ามเนื้อใช้งานไหมแบกโทรทัศน์ไปตามห้องแทนจากโรงแรมเป็นช่างโรงแรมไปทำอะไรต่อล่ะ
1: ไปเป็นพนักงานเปิดเครื่องเล่นอยู่ที่สวนสนุกแดนยลมิตรครับเรือไวกิ้งรถไฟเหาะที่ลังกา
0: ทุกเดือนที่ได้รายได้มาทุกบาททุกสตางค์เท่าที่จะเก็บได
1: ้ส่งให้พ่อกับแม่เดือนละ 5,000 ครับ
0: เดือนละ 5,000
1: พ่อแม่มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับ
0: อืม
1: เราก็ไปเรียน
0: ด้วยความเป็นลูกเราก็ภูมิใจที่เราได้ทำหน้าที่นี
1: ้ครับ
0: แต่วันหนึ่งได้เรียนรู้ว่าแค่ส่งเงินมันไม่พอ
1: ไม่พอครับ
0: ท่านป่วยเป็นอะไรครับ
1: พ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีบครับ
0: ดูแลคุณพ่อได้นานแค่ไหนจากที่รับคุณพ่อมา
1: ประมาณ 3-4 ปีครับพอมาถึงช่วงโควิดเนี่ยครับโควิดแกก็นั่งอยู่เฉยๆแกก็หงายหลังแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไม่ได้ล่ำลากันเลยครับ
0: ไม่มีโอกาสได้บอกลา
1: ไม่มีครับนั่งคุยกันอยู่ดีๆพ่อบอกว่าอยากกินของหวานผมลงไปซื้อของหวานกลับขึ้นมาแม่บอกพ่อหงายหลังไปแล้วครับก็เสียชีวิตทันทีครับ
0: โอ้ยช็อกไปพี่วันนั้น
1: ก็ทำใจไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ครับ
0: รับไม่ได้แล้วพี่ปฏิเสธความจริงยังไงใช้วิธีอะไรปฏิเสธความจริง
1: มีแฟนผมให้กำลังใจตลอดครับไปไหนก็ไปด้วยกันเขาคอยให้กำลังใจเติมพลังให้ผมดีที่สุดเลยครับภรรยาคนนี้
0: อืมแล้วไม่นานคุณแม่ก็อาการทรุดลง
1: ครับผมพอน้องสาวไปทำงานที่จังหวัดมหาสารคามก็เลยเอาแม่ไปด้วยโทรมาบอกแม่เป็นโรคไตหมอตรวจเจอครับผมก็ไปเยี่ยมครับไปพักอยู่กับแม่ไปกับภรรยาไปอยู่ข้างโรงพยาบาลสารคามเลย4วันครับอยู่กับคุณแม่ครับคุยกันดีๆทุกวันครับกลับมาได้ครึ่งคืนครับน้องโทรบอกแม่เสียแล้วครับผมกลับมาถึงกรุงเทพยังไม่ได้พักเลยครับแม่เสียกระทันหันมากเลยครับ
0: เป็นอีกหนึ่งการจากลาที่ไม่ได้บอกลา
1: ไวมากไม่ได้ตั้งตัวทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับ
0: คราวนี้ก็เหมือนเหลืออยู่ครอบครัวเดียวแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือครอบครัวของ
1: ที่ให้กำลังใจผม
0: แล้วก็ครอบครัวของภรรยา
1: พ่อตาแม่ยาย
0: พ่อตาแม่ยาย
1: ครับ
0: นี่เหมือนคุณพ่อคุณแม่อีกคู่นึงเลย
1: ครับ
0: อยากจะใช้เวลาช่วงนี้ดูแลคุณแม่ยายยังไงบ้างครับ
1: ผมอยากจะตอบแทนพระคุณท่านครับที่ท่านเคยให้ผมได้พึ่งใบบุญมาหลายต่อหลายครั้งทั้งลูกชายคนโตผมตั้งแต่แบเบาะท่านก็เอาไปเลี้ยงเป็นหลานชายคนแรกท่านก็รักมากผมไม่มีคำที่จะบรรยายได้ผมพ่อกับแม่ผมดูแลแม่ทันผมขออนุญาตดูแลพ่อตาและแม่ยายให้ดีที่สุดจากนี้ต่อไปครับ
0: เอาล่ะใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการดูแลคุณแม่ยายครับ
1: 4-50,000 บาทพอครับ
0: โอเคพร้อมสู้นะครับ
1: ครับผม
0: อยากบอกอะไรคุณแม่ยายบ้าง
1: วันนี้ผมจะทำเต็มที่ให้คุณแม่ได้มั่นใจและภูมิใจในลูกชายคนนี้ครับคุณแม่ครับ
0: เป็นไงบ้างคะน้องแอม
2: ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยค่ะก็นับถือใจพี่เทนมากๆที่ทุ่มเทแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังนะคะสำหรับครอบครัวผู้ที่เสียไปนะคะแต่ว่าพี่เทนมีครอบครัวภรรยาที่น่ารักมากๆเหมือนเราเกิดอยู่ในครอบครัวเขาเลยค่ะก็ขอให้พี่เทนประสบผลสำเร็จนะคะขอให้ได้เงินเยอะๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณน้องแอมครับ
0: หนึ่งบทเพลงเพื่อขย่าบัลลังก์ช้ำนั่นคือเพลง
1: ดอกจานประหารใจครับ
0: เชิญครับ

จคนเก่ารำพันให้หัวใจคนเก่าเลยมานั่งเศร้าคอยเจ้าอยู่หน้าเลี้ยวขึ้นฟ้าที่ฟ้าเลี้ยงเวียนบนหัวใจเคยรบทุกข์มาบุญไปใดเฮ็ดจังได๋หัวใจห้วยแห้งเฮ็ดจังได๋หัวใจห้วยแห้งเห็นดอกจันทร์สีแดงย้ำเศร้าย้ำกำถึงคำห้อยเว้าขอเจ้าสุยามเจ้าบอกย้ำว่าถึงหักถึงห่วงเก็บหลับจ้า

0: ขอบพระคุณครับ
1: เยี่ยมไปเลยสมทำข้าวเวทีมานะพี่เขาใช้คุ้มแล้วเขาเดินเลยเขาเดินตลอดเลยเดินหน้าเดินหลังตลอดเลยเป็นไงเป็นไงแอม
2: ค่ะพี่เดนร้องเพลงเป็นค่ะต้องบอกว่าเทคนิคดีมากหนูมากตอนล่ำแห้งค่ะแบบจังหวะหันหลังนี่สุดยอดแห้งค่ะช่วงแรกๆร้องพอมากช่วงหลังก็ร้องดีเหมือนกันค่ะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งพอสมควรค่ะร้องแตะโน้ตทุกคำเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่เทนด้วยค่ะสู้ๆค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่บีครับ
3: ชอบทั้งหมดเลยชอบตั้งแต่เสียงที่ร้องออกมาเนี่ยคือหมอลำแท้ๆเนี่ยเสียงแบบนี้เลยถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆในการลำดีด้วยไปกับจังหวะได้ดีแล้วก็แบบสำเนียงคือไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยอ่ะ
1: ก็ขอนแจ้งจ้า

0: คือของแท้เลยร้องมา1 2 3เนี่ยผมชอบหมดเลยแต่ช่วงข้างหลังมาเนี่ยเหมือนมีอาการสึกหรอของเสียงเพราะว่าเพลงมันยาวมากนะการใช้เสียงแล้วก็ทั้งร้องและรำในแบบจวดเดียวอ่ะมันต้องควบคุมเสียงพอสมควรครับ
1: ใครจะรำเพลงนี้ต้องพกกระติกน้ำไว้ข้างๆนี่กิ่มซะหน่อยเลย
0: ผมว่าน่าจะดีก็ภาพรวมสนุกสนานนะครับแล้วก็ไล่รำได้ดีมากๆอาจจะมีสึกหรอบ้างตามทางตามรายทางครับผม
1: ขอบคุณครับพี่เบนครับ
2: ขึ้นมาคือเขาสนุกเลยเขามีความสุขกับการได้ร้องเพลงเนาะแล้วก็คำมันชัดน่ะคือพูดชัดทุกคำเลยแล้วก็รอเรืออะไรก็มาหมดเลยคือฟังแล้วมันชัดดีค่ะอินเนอร์เขาก็มาเต็มเนาะคนพี่เทนก็คืออินเนอร์มาเต็มเลยคือฟังแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความน่าจะเป็นความชอบของพี่ด้วยมันก็เลยทำให้ออกมาแบบคนดูแล้วมีความสุขเต้นไปด้วยมีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะโชคดีนะคะ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
3: ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ลำได้สนุกลำได้มวนเรื่องเมื่อนตาเบิ่งกับมวนลับตาฟังกับมวนเพราะว่าทำถูกวิธีครับพี่แฟงทำถูกวิธีทำถูกเขาเรียกว่าถูกสังวาสถูกจังหวะลีลาทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติไปหมดมันดูเพลินนี่คือข้อดีแต่จุดอ่อนมีจุดอ่อนอย่างแรกก็คือโดยแก้วเสียงพี่เทนอาจจะเป็นแก้วเสียงที่ไม่เพราะจนสยบเราต้องนิ่งฟังแต่จริงใจนะครับเพราะว่าออกเป็นธรรมชาติมากอันที่สองก็คือหมดแรงผ่านไปประมาณ 70% ของระยะทางเนี่ยเหมือนเห็นอาการว่าปีนไม่ถึงแล้วแต่ไม่ได้เกิดจากความผิดเกิดจากแรงที่เราสู้กับความยากของเพลงไม่ไหวอันที่สามก็คือมันมีบางคำที่อาจจะเป็นสำนวนบ้านเราหรือเป็นสำเนียงหมอลำที่เคยชินแต่ว่าในนามการแข่งขันนี่มันเหมือนว่าอยากให้ถูกต้องมากกว่านี้ปล่อยให้ทุ่งทองมามองเป็นทุ่งแรง คำว่าป้านอลิเกหรือหมอลำมักจะตวัด สะกดแม่กลทีไรมักจะเป็นลอลิงเสมอเนี่ยสามบาดแผลที่มาร์กเอาไว้แต่ภาพรวมนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับน้ำผึ้งครับ
1: ขอบคุณครับเป็นพิเศษครับ
4: มาดูกันครับว่าแชมป์7สมัยน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างเทนเพื่อรักษาตำแหน่งเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม
1: ่เล่าบรรยากาศในคณะหมอลำให้ฟังหน่อยเพราะว่าเราต้องออกไปไกลใช่ไหมจากครอบครัวถูกต้องไหมเมื่อก่อนเคยจากบ้านนานๆไหมคะ
5: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไปอย่างมากก็เข้าค่าย
5: ใช่ค่ะ
1: เออ
5: ไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยค่ะ
1: ไม่เคย
5: อยู่แต่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่
1: แล้วพอมาก็อยู่คณะหมอลำล่ะมันโอเคขึ้นไหมมันหายเหงาขึ้นไหม
5: หายเหงาค่ะหายเหงาได้เลยค่ะเพราะว่าคนในวงเยอะมากเลย
1: อ๋อเอาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
5: ใช่
1: ออกมาสู้พร้อมกัน
5: ใช่
1: แล้วก็เหมือนบรรยากาศของคนที่คิดแบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันมาอยู่ร่วมกันมาสู้ด้วยกันแล้วมันต้องอยู่นอนบนล้มบนรถบัสอะไรอย่างนี้มันไม่ลำบากสำหรับหนูหรอคะ
5: สำหรับหนูคิดว่ามันไม่ลำบากค่ะมันเป็นการปรับตัวค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทำในสิ่งนี้ในเราก็คิดแบบว่าเรารักสิ่งนี้แล้วก็ปรับตัวให้อยู่ให้ได้กับงานของเราค่ะ
1: เพราะนี่คืองานของเรา
5: ใช่ค่ะ
1: และผลจากงานของเราคือการได้ดูแลครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: เอาละวันนี้พร้อมไปต่อนะจ๊ะ
5: พร้อมค่ะ
1: วันนี้มาแรงนะจ๊ะ
5: ค่ะ
1: โอเคหนึ่งบทเพลงก็พาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
5: เกิดมาเพื่อฮักอ้ายค่ะ
1: เอ้ย

0: น้ำผึ้งครับผมเป็นไงคะน้องแอม
1: สวัสดีค่ะพี่
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ไม่เจอกันนานมากค่ะ
0: เคยเจอกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแอมกับพี่พึ่งรู้จักกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากที่แอมจบจากรายการไปแอมก็มีโอกาสได้ไปงานคอนเสิร์ตแล้วก็เจอพี่พึ่งในเวทีเดียวกันค่ะพี่พึ่งก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนใน Facebook ก็เห็นพี่พึ่งสู้ชีวิตมากๆเลยค่ะพี่พึ่งพยายามที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะจากการไปขึ้นวงหมอลำเพราะว่าพี่พึ่งเคยเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะซึ่งน้องแอมก็ศึกษาอยู่ตอนนี้แต่ด้วยความที่มีเหตุจำเป็นใช่ไหมคะพี่พึ่งก็เลยไม่ได้เรียนต่อก็เลยไม่ได้เจอกันใน
0: ธรรมดาต้องไปรุ่นพี
1: ่
2: ใช่ค่ะน้องเข้ามาแล้วหนูก็ออกไปอะค่ะก็ไม่ได้เจอกัน
0: ไม่ได้เจอกันก็เรียกว่าคลาดกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เกิดอาการคลาดกันทางการศึกษาเล็กน้อย
1: ใช่ค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าจะเจอพี่พึ่งที่นี่วันนี้ค่ะแล้วก็มาฟังพี่พึ่งร้องเพลงวันนี้รู้สึกชอบมากๆพี่พึ่งเสียงพอยังไงก็ยังเสียงเพราะมันเดิมเลยค่ะก็ขอให้พี่พึ่งได้เงินกลับบ้านเยอะๆนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่พี่ครับ
3: เพลงนี้มันท่อนฮุกมันคีย์สูงนะแต่น้องพึ่งร้องชิลมากเลยนะ พลังเสียงเยอะมากเลยเพลงนี้ลงตัวนะฮะถ่ายทอดตั้งแต่เล่าบรรทัดที่2ที่3มาตั้งแต่เนี่ยแล้วก็โน้ตมันก็ดีด้วยเพลงเนี้ยพอเจอน้ำเสียงแบบเนี้ยพลังแบบเนี้ยมันก็เลยส่งเมโลดี้

0: พี่เบนค่ะ
1: เบนชอบท่อนฮุกเหมือนกันเลย คือรู้สึกว่าเหมือนมันเข้ากับเสียงเขาอะหรือเขาอาจจะทำออกมาได้ดีเนี่ยแต่ว่าในความรู้สึกหนูชอบเสียงเขาที่เป็นแบบนี
0: ้
1: คือเหมือนกับเขาเสียงเขามันแบบมันพุ่งออกมาดีอะชอบเขาร้องเสียงแบบนี้มากเลยแล้วก็ตอนที่ฟังคือรู้สึกแบบคือเขาเป็นคนสื่อสารดีอะเป็นว่าเขาเป็นคนสื่อสารกับเพลงออกมาให้เราฟังได้ดีเนาะแล้วก็รู้เลยว่าพอร้องจบอะเขามีรอยยิ้มแห่งความมั่นใจอะไรบางอย่างเพราะว่าจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะจะมีบางอันที่คันฉันก็ลังเลบ้างนิดหน่อยว่าฉันทำดีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้คือแบบร้องเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าฉันโอเคมั่นใจละเนาะก็โชคดีนะคะเดี๋ยวรอฟังเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณครับคุณยุสราครับ
2: เพลงนี้เป็นเพลงทำนองเพราะแล้วก็ความหมายดีแต่ไม่มีจุดยากอยู่ตรงที่ใช้คำว่าเลนส์มันกว้างตัวท่อนฮุกก็เสียงสูงมากแต่ในท่อนปกติก็จะมีตัวที่ตัวโน้ตมันต่ำน้อยคนที่จะเก็บได้หมดทั้งต่ำและสูงแต่วันนี้น้ำพึ่งได้ทั้งสองอย่างครับเก่งครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเชิญพี่ทินครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับว้าวแชมป์7สมัยของเรานะที่ผ่านมาตลอดเส้นทางการป้องกันแชมป์เจอแต่คู่แข่งเดือดทั้งนั้นแล้ววันนี้พี่เทนก็ใช่ย่อยฮะมาทั้งภาพทั้งเสียงดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับผู้ออกนำไปก่อนพี่พีเสนอมอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากกุศลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอคือแชมป์สมัยที่8ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่เทนเสมอกัน1-1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่เบนซ์พรชิตาจบตรงนี้หรือว่าต้องมีดาบ3ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งกับผมแชมป์8สมัยจ้าขอดูแลพี่เบนซ์ครับน้ำพึ่งครับเป็นไงครับแมตช์นี้พวกครูครับ
2: เป็นแมตช์คุณภาพครับเทนก็ลำได้ดีลำได้สุดและก็รสชาติมันเป็นถูกต้องตามการร้องหมอลำเลยแต่ก็น้ำพึ่งก็ถือว่าเป็นอีกวันที่ท็อปฟอร์มลูกในงานของการตัดสินนี่อยากรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนเลยนะขอบคุณน้ำพึ่งที่ไม่พลาดและในขณะเดียวกันก็ขอบคุณเทนที่อ่อนข้อให้ในยกท้ายๆนี่ถ้าต่างคนต่างทำได้แบบท็อปฟอร์มนี่กรรมการยากนะครับเพราะว่าโดยเสน่ห์จะอยู่ที่เทนแต่ว่าโดยเพราะจะอยู่ที่น้ำพึ่งแต่วันนี้พอเทนมีแผลเล็กน้อยในตอนท้ายๆนี่ก็เลยมีจุดแซงกันได้เห็นชัดๆตรงนี้ขายของไปน้ำล้ำไปน้ำเด้อทำได้ดีมากครับเก่งครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่เทนครับแล้วฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์8สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์8สมัยไปเท่าไหร่ดีจัดไปน้องสาว
4: 50,000
0: ตอนนี้มีอยู่110,000บาทฮะจาก Lucky Frame นั่นไงเอ้ยเอ้ย

0: ไปอีก
1: เอ้ย
2: ครูไม่ได
1: ้
2: เลย
1: ในที่สุดก็มีวันนี้สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 110,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 115,000 บาทจาก Lucky Flame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ตอนเนี้ยแม่ของฟ้าน่ะอยู่แค่เอื้อมเองจังไดอ่ะอายเสือเลยนะว่าเราจำป่าได้แน่นอน
1: คุณนุชเป็นคนที่รู้เรื่องอดีตของแม่แล้วพ่อไม่อยากแม่รู้เรื่องนี้ความหวังเดียวที่ต้องจะรอดคดีนี้นะเว้ยคือคุณนุช
2: แกไม่มีงานทำหรือไงถึงได้แวะมาบ้านฉันบ่อยๆเนี่ย
3: พูดกับผมดีๆหน่อยสิครับพี่ที่ผมมาหาพี่วันนี้เนี่ยผมว่ามันก็สำคัญไม่แพ้เรื่องงานนี่พี่ไปขโมยเมียเข้ามาเหรอ
2: จะต้องการอะไร
3: ตำแหน่งประธานบริษัท
4: ฟ้าคุณรัตเก้าไม่ได้บอกลูกเหรอลูกว่าคุณรัตเก้าไปธุระที่ไหน
5: ไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาบอกเลยจ้ะ

0: แต่ป้าแววบอกว่าคุณน้าไปทำธุระคุณน้าไปทำที่ไหนคะเดี๋ยวฟ้าไปหาคุณน้าเองก็ได้ค่ะ
1: คุณน้าคะ
0: ฮัลโหล
1: คุณน้าคุณน้าคะฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหล
2: ว่ายังไงลูก
0: เดี๋ยวลองโทรอีกทีก่อนนะจ๊ะ

0: โทรไม่ติดแล้วจ้ะ
1: พันเก้าแอบนัดพวกสองคนนั้นจริงด้วย
2: ปกติแม่ผมไม่ใช่คนผิดนัดนะครับคุณลองโทรหาแม่หรือยัง
0: โทรแล้วค่ะคุณรัฐก้าวรับสายนะคะแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ตัดสายไปฟ้าโทรอีกทีก็โทรไม่ติดแล้วค่ะ
2: ถ้างั้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองโทรหาพ่อดูฮัลโหลครับพ่อผมไปรับสายเหมือนกันนะครับแล้วคุณมีอะไรจะคุยกับแม่เราม
0: ันเป็นเรื่องที่ฟ้าต้องคุยกับคุณรัฐก้าวเท่านั้นค่ะ
2: โอเคครับถ้างั้นคุณพาพ่อกลับบ้านสวยมานะครับถ้าผมติดต่อแม่ได้ผมจะรีบโทรบอก
0: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอัศวิน
2: ครับ
0: วันนี้เราคงไม่ได้เจอคุณรัฐก้าวแล้วล่ะจ้ะงั้นเรากลับกันก่อนดีกว่านะจ๊ะ
3: พรฟ้าพ่อรู้สึกไม่ดีเลยลูก
0: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่สบายเหรอ
3: พ่อเป็นห่วงแม่เขาอะยิ่งติดต่อไม่ได้แบบเนี้ยยิ่งเป็นห่วง

0: กแน่ใจนะว่าระหว่างรัฐเก้าอยู่ที่นี่จะไม่มีปัญหาอะไร
1: ที่เนี่ยเป็นบ้านญาติของอุไรเองค่ะแล้วก็ไกลหูไกลตาพี่รัฐเก้าติดต่อใครไม่ได้แน่นอนค่ะ
2: แล้วพี่จะให้พี่รัฐกล้าอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อไหร่ครับ
0: ก็จนกว่าฉันจะจัดการกับสองพ่อลูกกันได้
2: ผมช่วยพี่ขนาดนี้อย่าลืมสัญญาที่เราคุยกันไว้นะครับ

0: พ่อแววครับพ่อกับแม่ไม่กลับบ้านหรอครับ
1: อ๋อยังเลยค่ะป้าก็จะโทรไปถามว่าให้เตรียมอาหารเย็นอะไรดีโทรไปก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วตอนที่เขาจากบ้านไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอเขาไปไหน
1: ไม่ได้บอกหรอกค่ะบอกแค่ว่าจะไปธุระกันนะแล้วก็เจ้าสัวก็ดูน่าเครียดเครียดใครจะกล้าถามต่อล่ะคะเออนี่ค่ะวันนี้แววเห็นคุณวิทยามาคุยกับเจ้าสัวด้วยนะคะพอคุยเสร็จแล้วก็พากันออกไปหมดเลยค่ะ
0: อาวิทยาเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาออกไปตอนกี่โมงครับ
1: กี่โมงไม่ได้ดูเวลาค่ะ

0: พ่อครับแม่ล่ะครับ
1: แม่ก็จะมีอยู่สักพักนะ
0: พ่อหมายความว่าไงครับ
1: พ่อให้แม่เขาไปรักษาอาการแพนิคกับหมอที่พ่อรู้จักครั้งนี้น่าจะหายละ
0: แล้วทำไมผมถึงติดต่อแม่ไม่ได้ล่ะครับ
1: หมอเขาแนะนำให้แม่งดใช้โทรศัพท
0: ์พ่อโกหกบอกผมมานะครับว่าพาแม่ไปอยู่ที่ไหน
1: ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอเขาลูกแค่รู้ว่าแม่ปลอดภัยแค่นี้ก็พอแล้ว

0: เธอโปะยาสลบฉันแล้วพาฉันมาที่นี่เธอสองคนทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันจะบอกเจ้าสัว
1: บอกเจ้าสัว
2: ก็พี่นำใช้นั่นแหละครับที่สั่งให้ผมทำแบบนี
0: ้กระเป๋าฉันอยู่ไหน
3: ไม่ต้องหาให้เนยหรอกค่ะพี่หาไปก็ไม่เจอหรอกเจ้าสัวนำชัยเขาสั่งไว้ว่าห้ามพี่ติดต่อใครทั้งนั้น
2: พี่รัดเกล้าก็ถือซะว่าพี่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพี่อยากจะกินอะไรเนี่ยก็บอกอุไรได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ตอนนี้ไวก่อนไหมครับ

0: พี่รัดเกล้าอย่าหนีให้เหนื่อยเลยพี่แถวนี้มันก็ป่าทั้งนั้นน่ะไปทางไหนก็เจอแต่คนของผม
1: ทำใจให้สบายเถอะพี่อยู่ที่เนี่ยพี่ไม่เป็นอันตรายหรอกยกเว้นพี่คิดหนี

0: จริงๆเมื่อวานนี้ฟ้าตั้งใจจะเอาสิ่งนี้ไปให้แม่คุณดูค่ะ
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
2: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
3: โหพี่เจ๋งอ่ะ
4: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
5: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งสักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมสารปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
8: ้ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
15: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
16: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
17: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
1: เลอา
18: สามีสมุนไพรเลอาช่างวาร
19: ประสานพลังสมุนไพรอ
6: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
4: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
7: ด้วยส้มขมิ้นและก้าวิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
12: เจ้าวรส
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
1: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
8: ว้าวเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
0: ไม่มี
1: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
8: ้ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: Give me more

0: ใหม่พร้อมบวกบวกไฮโปรทอนิก2ช่วยลดกลิ่นปาก
1: แล้วยังบวกAmi Fluoride ช่วยดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โซใหม่พร้อมบวกตัวจริงเคลียร์กลิ่นปาก
1: พร้อมบวกไหม
2: SLZ Souls กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสได้ฝามาที่ LINE @ myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: สนับสนุนโดยมนต์เสน่ห์ที่เหนือกาลเวลาแป้งเย็นเพียสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามจากแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%

0: แกมั่นใจเหรอวะว่าแม่ก็อยู่ที่นั่นอ่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ฉันว่าจะไปตามหาที่บ้านพักตากับพ่อทุกที่เลยแม่หายแบบเนี้ยฉันนอนไม่หลับวะ

0: ไงต่อดีวะเพื่อน
1: แกว่ามันยังมีที่ไหนไหมวะ
0: เอาจริงถ้าฉันเป็นพ่อแกนะเว้ยฉันไม่พาแม่แกไปซ่อนในที่ที่แกรู้หรอกวะเฮ้ยแต่ก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งนะเว้ยฉันว่าพ่อแกไม่ทำร้ายแม่แกหรอกเพราะเขารักแม่แกมาก
1: ก็พอรักมากนี่แหละฉันเลยกังวลไง
0: มาคิดดูก็น่าแปลกนะเว้ยทำไมครั้งนี้พ่อแกเป็นหนักขนาดนี้วะอะไรไปกระตุ้นเขาวะ
1: พรฟ้า

0: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: คุณอัศวินมาหาฟ้าแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณดูเหมือนอดนอนมาเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณนารัตเก้าคะ
1: คือว่าแม่ผมหายไปนะครับพ่อบอกว่าพาแม่ไปรักษาอาการแพนิคแต่ผมไม่เชื่อผมพยายามตามหาในที่ที่พ่อน่าจะพาแม่ไปได้แล้วแต่ก็ไม่เจอครับ
0: แล้วทำไมเจ้าสวนถึงทำแบบนี้คะ
1: พ่อน่าจะรู้นะครับว่าฟ้ากับแม่นัดเจอกันก็เลยขัดขวางฟ้าก็เห็นนี่ครับตั้งแต่วันที่พ่อตามไปที่ห้างแล้วก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยกลัวใครที่เข้าใกล้แม่มากขนาดนี้นะครับฟ้าพ่อจะรู้ไหมครับว่าทำไม

0: จริงๆเมื่อวานนี้ฟ้าตั้งใจจะเอาสิ่งนี้ไปให้แม่คุณดูค่ะ
1: สร้อยรูปหัวใจเหรอครับ
2: แล้วเด็กที่แม่ฝันเห็นน่ะเขายังบอกอีกนะว่าแม่มีสร้อยแบบเดียวกันกับเขาเลยอ่ะ
1: คุณหมอเคยบอกว่าความฝันของแม่เกิดจากจิตใต้สำนึกเป็นไปได้ไหมครับว่าแม่อาจจะเคยมีสร้อยเส้นนี้ติดตัวมาก่อนที่จะความจำเสื่อม
3: นี่คุณไปเอาสร้อยเส้นนี้มาจากไหนครับ
0: เป็นสร้อยของฟ้าเองค่ะพ่อซื้อให้ฟ้าเป็นของขวัญวันเกิดตั้งแต่เด็กๆแล้ว
3: เอาไปให้แม่ผมดูทำไมอ่ะ
0: จริงๆสร้อยเส้นนี้มันแยกออกมาได้เป็น2เส้นค่ะเส้นหนึ่งอยู่ที่ฟ้าอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่แม่แล้วมันก็ติดตัวแม่ไปตั้งแต่วันที่แม่จมน้ำหายตัวไปค่ะหลังจากนั้นฟ้าก็ตามหาแม่ด้วยสร้อยเส้นนี้มาตลอดจนฟ้าไปเจอว่าสร้อยอีกส่วนหนึ่งของแม่อยู่กับคุณนุชค่ะ
3: คุณนุชที่อยู่ที่มูลนิธิอบอุ่นเหรอครับ
0: ค่ะคุณนุชโกหกฟ้าว่าแม่ฟ้าตายไปแล้วแต่ว่าฟ้าไม่เชื่อค่ะจนฟ้าไปเจอหลักฐานว่าแม่ฟ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วฟ้าก็ไปเห็นรอยแผลเป็นที่หลังของแม่คุณซึ่งมันเป็นรอยแผลเป็นเดียวกันกับแม่ฟ้าค่ะ

0: ก็เลยจะเอาสร้อยเส้นนี้ไปให้แม่คุณดูเพราะว่าฟ้าเชื่อว่ามันจะทำให้ความทรงจำของเขากลับคืนมาได้ค่ะ
1: คุณกำลังจะบอกผมว่า
0: ฟ้าคิดว่าคุณรัตเก้าคือแม่ของฟ้าที่หายตัวไปค่ะ

0: ้ากับคุณน้าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมคะ
1: แม่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับอยู่ๆก็นิ่งไปเลย
2: เปล่าจ้ะ
3: แม่ก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเหมือนกันนะแต่พ่อของหนูพรฟ้าเขาร้องเพลงนั้นออกมาแม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาในใจแม่ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะลูก
0: ฟ้ารู้นะคะว่าสิ่งที่ฟ้าพูดมันอาจจะดูเชื่อยากที่แม่ของคุณแล้วก็แม่ของฟ้าเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องพิสูจน์
1: ผมเชื่อครับบ้านของคุณที่ชลบุรีคือหลังนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณเป็นคนวาดรูปนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคุณรู้ได้ยังไงคะ
1: ผมเคยพาแม่ไปบ้านที่ชลบุรีนะครับพอแม่เห็นบ้านหลังนั้นแม่ก็บอกว่ารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยอยู่ที่นี่มาก่อน
0: หมายความว่าถึงแม่จะความจำเสื่อมแต่แม่ก็ตามหาฟ้ากับพ่อมาตลอดเหรอคะ
1: ผมดีใจด้วยนะครับในที่สุดคุณก็ได้เจอแม่สักที

0: ุณอัศวินนะคะแล้วการที่ฟ้าพูดแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกแย่หรือเปล่าคะ
1: ที่ผ่านมานะครับแม่เลี้ยงดูผมดีมาโดยตลอดผมมีความสุขมาตั้ง17ปีแต่กับลูกแท้ๆนี่สิครับไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยผมไม่ได้รู้สึกแย่นะครับผมรู้สึกดีใจซะด้วยซ้ำดีใจที่คนที่ผมรักทั้งสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน

0: ลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใส

0: ารู้กัน
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
7: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เรียกขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
12: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
13: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
12: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
13: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
14: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
12: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
14: แล้วถ้าเกิดผมเข้าน้ำมาเฮ้ยคงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
11: คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
15: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
16: พลังสมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรสซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้

0: คุ้น
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: สมาชิกวุฒิสภามีมติเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทด้วยคะแนน135เสียงจากผู้ลงมติ175คนด้านกระทรวงพลังงานย้ำความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบราคาน้ำมันค่าไฟจึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันทุกโครงการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได
4: ้พยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: Is that good?

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: นับสนุนโดย Dumex Dugro 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตโตได้ไกลไปได้จริงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
1: เรื่องแม่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะสืบให้ได้ว่าพ่อพาแม่ไปอยู่ไหน
2: มีอะไรที่ฟ้าพอจะช่วยได้บ้างไหมคะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูแลพ่อให้ดีครับพ่อจะได้พร้อมสำหรับการผ่าตัดตาส่วนเรื่องแม่เนี่ยให้เป็นหน้าที่ผมเองอย่างน้อยๆผมก็จะได้ชดใช้ในสิ่งที่พ่อทำกับครอบครัวนะครับ
2: ค่ะขับรถดีๆนะคะ

0: นี่พี่ยังไม่เลิกคิดจะหนีอีกเหรอ
1: ขอฉันคุยกับเจ้าสัวหน่อยนะ
0: เจ้าสัวบอกว่าถ้าเขามีอะไรจะคุยกับพี่เขาจะติดต่อมาเอง
1: อย่างน้อยๆอ่ะฉันก็ควรจะได้รู้ว่าทำไมเจ้าสัวถึงจะขังฉันไว้ที่นี่
0: จะไปคิดให้มันปวดหัวทำไมล่ะพี่ถ้าฉันมีชีวิตแบบพี่นะฉันไม่ทำอะไรแล้วก็แค่กินๆนอนๆไปวันๆสุขสบายจะตายไม่งั้นป่านนี้นะพี่ยังนอนบ้านสังกะสีอยู่เลย
1: เธอหมายความว่ายังไงอ่ะ
0: ฉันก็แค่เปรียบเปรยนะคะพี่เอาเป็นว่าตอนนี้พี่โชคดีแล้วแหละที่ได้อยู่กับเจ้าสัวนำชัย

เฮียผิดไปสองครั้งแล้วอ่ะ

0: จอไหม
1: ไม่เจอครับเดี๋ยวผมไปดูหลังบ้านให้อีกทีครับ
0: โทรเข้ามือถือฉันเลย
1: ได้ครับ

แม่ด้วยแม่ถูกจับไว้ที่นี่

0: สวัสดีจ้าอัศวิน
1: เอาไลน์โทรมามีอะไรไหมครับ
2: เห็นส่งข้อความมาเลยยกเลิก
1: ผมอ่านไม่ทันนะครับ
0: พอดีอาส่งผิดนะจ้าไม่มีอะไรหรอกอัศวิน
1: โอเคครับ

0: รถเจ้าสัวนี
1: ่เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
4: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: Is that good?

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
7: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
8: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
9: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
10: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร D-Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากมา
13: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
14: หอมทันทีเลยครับ
13: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
15: ใจไม่ยอมพา
16: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
17: วันอังคาร
18: ไปไหน
19: ไป KFC
20: ดิวผู้พันวันอังคาร
19: กลับมาคุ้ม
20: ตามคำเรียกร้อง
19: 10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
21: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
22: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
23: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
24: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามนะครับเขาช็อกตายนะครับ
25: เพื่อนนางรำใครมาครับ
26: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
28: ที่เดียว
27: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00
28: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: แซงไปเลย2ตอนสุดท้าย
30: พวกเราทำงานพวกแม่งกับลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
31: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
32: กูจะพูดอีกครั้งนะไอ้กูกูไม่ได้วางแผนข้ามอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
33: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
34: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
32: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
27: ช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
29: แดงใบเล่
27: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:30 น
29: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
27: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
29: เพียง99บาทต่อเดือน
27: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
29: โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
2: เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าตระกูลหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล่
3: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: ตึกนี้น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี้น้อง
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ใหม่ Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
7: ใหม่ With A Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With A Day
8: ฟ้าลูก
9: จ้ะพ่อจะเอาอะไรจ๊ะ
8: ลูกได้คุยกับคุณอัศวินบ้างหรือยังลูกว่าเขาติดต่อแม่ได้บ้างไหม
9: แม่ไม่ค่อยสบายจ้ะหมอบอกว่าให้ดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน
8: แม่เขาเป็นอะไรมากไหมลูกพาพ่อไปเยี่ยมเขาได้ไหม
10: อาครับคือว่าคุณอัศวินเนี่ยคุณบอกว่าหมอไม่ให้เขาเยี่ยมครับเดี๋ยวเอาไปนำปากกาให้เราเดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมนะครับเนาะ
9: ฟ้าว่าพ่อเข้าไปพักข้างในดีกว่าตรงนี้อากาศมันร้อนเดี๋ยวพ่อจะไม่สบายนะจ๊ะไปจ้ะ
8: ทำไมตาพ่อต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะจะช่วยงานลูกก็ไม่ได้จะไปหาแม่เองก็ไม่ได้ไม่มีปัญญา
11: เออนะเดี๋ยวมึงก็ได้ผ่าตัดตาแล้วมึงก็จะได้กลับมาเหลียวเห็นอีกทีนึงมึงก็จะได้เห็นหน้าเมียมึงมันใกล้ความเป็นจริงแล้วใจเย็นๆนะนะอดทนแน
8: ่พาไปทำงานเถอะลูกพ่อไม่กวนละ
9: จ้ะนั่นรถเจ้าสัวนี่

0: พวกเธอมาทำงานที่นี่นานหรือยัง
1: สักพักแล้วค่ะ
0: รู้ใช่ไหมว่าที่นี่เป็นบ้านของฉันถ้าฉันไม่อนุญาตก็เท่ากับว่าพวกเธอบุกรุก
2: นี่คุณมาที่นี่เพื่อมาไล่พวกเราไม่ทำงานต่อใช่ไหม
3: แต่พวกเขามาเหตุงานแลกกับเงินว่าใดมาสางความเดือดร้อนให้ผู้ใดเห็นใจอะไรพวกเขาเลยครับ
4: แน่นครับคือตอนเนี้ยพวกเขามีความจำเป็นต้องหาเงินไปรักษาอาจจะลั่นครับ
2: โต
0: ก่อนหน้านี้เจอกันยังไม่เห็นต้องนั่งรถเข็นนี่เป็นอะไร
1: พ่อฟ้ากำลังจะตาบอดค่ะ
3: เห็นใจพวกเขาหน่อยครับพวกเขาต้องการงานนี่

0: รับไปสิ
1: ค่าอะไรคะ
0: ฉันจ้างพวกเธอให้ออกไปจากชีวิตเมียฉันด้วยเงิน5 ล้านบาท

0: มาเป็นกรรมกรแบบนี
1: ้ที่คุณทำแบบนี้เพราะว่าคุณกลัวว่าฟ้าจะทำให้แม่จำทุกอย่างได้ใช่ไหมคะ
0: ฉันแค่อยากให้พวกเธอเนี่ยเลิกยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวฉันสักที
1: แต่คุณรัดเก้าก็คือแม่ฟ้าค่ะเขาคือครอบครัวของฟ้า
0: เลิกแอบอ้างเลิกยุ่งกับเมียฉันได้ละหรือว่าที่เธอทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้เงินนี่มันไม่มากพอ
1: ฟ้ารู้ค่ะว่าเงินมันสำคัญแต่มันก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าครอบครัวของฟ้าฟ้าอยากได้แม่คืนค่ะ
2: ผมจะยอมออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่คือบ้านของคุณแต่ผมจะไม่ยอมออกจากชีวิตประกาเด็ดขาดคุณรู้ไหม17ปีที่ผ่านมาพวกเราต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานแค่ไหนผมนั่งมองประตูหน้าบ้านทุกวันหวังว่าเมียจะกลับมาแม้แต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมยังหวังว่าจะมีคนโทรมาแจ้งข่าวเรื่องเมียผมพวกเราอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเมียผมยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วผมจะไม่ยอมให้ลูกผมรู้สึกแบบนั้นอีกคุณจะขวางพวกเราไม่ได้

ถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันออกไปจากที่นี่ได้แล้วไป

0: แปลกจังเลยนะคะวันนี้พี่วินมาหาถึงบ้าน
1: ไม่ได้มาหาลิศมาหาอาวิทยากับอาวุไล
2: รู้ไหมว่าเขาอยู่ไหน
0: รู้ค่ะแต่ไม่บอก
3: ขึ้นปากกาให้พวกเราเถอะครับ
4: หยุดเรียกชื่อปากกาเมียผมชื่อรัตก้าว
3: สิ่งที่คุณทำไม่ได้เรียกว่าความรักคุณแค่ต้องการครอบครอง
2: ผมว่านะครับตรวจดีๆดีไหมครับ
4: พี่รัตก้าว

0: ขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าตระกูล
1: หนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้ถือว่าจะไล
2: ่วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: คุ้น
1: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านเนรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชิกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัย

0: ใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 นรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่และพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาที่คาถาและพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาที่คาถาเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมมัตตสังคหะเป็นผลงานของพระอนิรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลักขณาที่คาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมและภาคเอกชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะคอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักขุนท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบปริญญาบัตร643คนจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพขั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้ทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆ
1: วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุวิราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะ

0: เงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมุกดาชิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอมออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางดารัตน์วิภาจักรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีรอรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่คู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยภายใต้หัวข้อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า200คนเพื่อทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นผลสำเร็จไปพัฒนาขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ่ายทอดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองและการศึกษาทั้งนี้การดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาเยาวชนมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยรวมถึงพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ องคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะริงและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวม86คนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอุทกภัยในจังหวัดนครพนมมาจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตติเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พระสงฆ์สิบรูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสวนวตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกิฟอินซอยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดนวลตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุพรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอร์ปจำกัดครอบครัวยอดเกตหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมนมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ต่อเด็กเจนไอคุ้ม10บาทต่อแม่เจนมัมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: Is that good?

0: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันนะคะวันนี้เรายังเกาะไม่ปล่อยกับประเด็นเรื่องของการโกงสอบทุจริตข้าราชการส่วนปกครองท้องถิ่นล่าสุดทางรักษาการอธิบดีสถ.ได้ประกาศปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบทั่วประเทศเสร็จสิ้นตามที่กำหนดค่ะโดยมีผู้ที่แก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 คนในส่วนจำนวนนี้มีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการแล้วและต้องถูกเพิกถอน 3,868 คนส่วนอีก 2,057 คนที่ยังรอบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการค่ะขั้นตอนต่อไปจะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนเข้ามาบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมนี
3: ้สิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
4: ตุลาคม
3: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละ
2: วันสุดท้ายกระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นเอกสารขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถึง5ทุ่มคืนนี้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแอปทางรัฐหากเลยกำหนดเวลานี้ถือว่าสละสิทธิ์ค่ะหลังยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วระบบจะแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อให้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในวันที่20กันยายนเพื่อรับการพิจารณาอีกครั้งส่วนเรื่องของสภาพอากาศยังวางใจไม่ได้ค่ะหลังจากที่เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงในหลายจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนจนถึงวันที่2กันยายนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ที่ตามหน้าจอได้เลยค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะติดตามซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะคืนนี้หลังได้รู้ความจริงเรื่องจินความหวาดระแวงของฟ้าก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับจินพร้อมเจรจาต่อรองเรื่องของการเปิดเผยความจริงกับเจดโดยแลกกับการให้จินสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างอิสระค่ะขณะเดียวกันโค้ชพิมพาฟ้าไปพบเกรซตัวจริงเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้วางแผนฆ่าสามีอย่างที่ถูกกล่าวหาทำให้ฟ้าเริ่มหวั่นไหวกับสิ่งที่ได้เห็นนะคะและค่อยๆเปิดใจให้โค้ชพิมมากขึ้นติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand หลังจบข่าวค่ำช่องวันคืนนี้ดูทีวีทางช่องวัน31และดูออนไลน์แอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
5: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: โค้ชพีมีครอบครัวด้วยเหรอคะ
1: เรื่องเกิดที่ LA ครับช่วยเปิดโปงเขาด้วยนะครับผมไม่อยากให้เขาทำลายครอบครัวใครอีกแล้ว
2: จะลองถามก็ดูนะครับว่ามีใครเคยเรียนกับโค้ชพีม
3: จนตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยครับว่าลูกชายผมไปอยู่ที่ไหน
4: เจอแต่ซองประกาศผลเข้าฮาร์วาร์ดที่ถูกฉีกทิ้งไว้
5: อาตมาก็เลยตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เขายังไงมันก็เป็นความผิดของเรา
6: ได้สี่หมดทุกวิชาเลยเหรอลูกหนูอยากได้อะไร
7: อยากไปบ้านที่เขาใหญ่ค่ะ
6: จินไปด้วยกันไหมยังไม่ให้จินลองถ่ายเลย
8: แล้วหนูกดได้เลยเหรอคะ
9: ทำอะไรกันอ่ะจะถามคุณจริงปะฮะคุณยังไม่รู้เหรอว่าไอเด็กนี่มันอ่อยคุณขนาดไหนอ
10: ่
9: ะ
10: อะไรของคุณอ่อยอะไรนี่เขารุ่นเดียวกับเพชรเลยนะ
11: แม่มีเรื่องต้องกลับไปทำดูจินเอาไว้ให้ดี
12: ๆแม่มันจะคิดอะไรแบบนั้นจริงๆเหร

0: ถึงแล้วค่ะ
1: กลับมากันแล้วเหรอคะ
0: ผักทำไม
2: เข้าไปเร็ว
3: ๆหั่นข้าวค่ะลูกค่ะป่ะอะไรเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะ
4: นิดนึงอ่ะคุณรถติดมากเลย
3: พ่อแม่เก็บกระเป๋าจ้ะ
4: คุณเลิกคิดมากแล้วใช่ไหม
3: ค่ะทานข้าวค่ะ
0: ป้าแมวคะแม่ของพี่จีนนะคะขอของพี่จีนให้เซตหนึ่งค่ะ
3: น้องพลาวพี่จีนเขาก็ไม่ได้อยากทานข้าวกับเราก็ไม่ต้องให้พี่จีนเขาทานกับเรานะคะจีนเข้าไปในครัวเลยจ้ะ
4: ฟ้าจีนเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยไหนคุณบอกคุณเลิกคิดมากแล้วไง
3: ก็ไม่ได้คิดมากแล้วนะคะถ้าคุณไม่ทำตัวพิเศษกับลูกจ้างอะ
4: ฟ้าคุณพูดอะไรอะจีนเขาก็เพื่อนเพชรนะ
5: พ่อไม่ต้องเอาหนูมาอ้างเลยมันไม่ใช่เพื่อนหนูแล้วหนูก็ไม่ได้อยากเป็นด้วย
4: นี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะทั้งแม่ทั้งลูกเลย
6: คุณอาคะไม่เป็นไรค่ะแค่คุณอาอุปการะให้หนูมาอยู่บ้านนี้ก็เป็นพระคุณแล้วค่ะส่วนเรื่องกินข้าวหนูไม่ซีเรียสเลยค่ะ
4: ขึ้นก่อนนะไม่มีอารมณ์กินกัน
0: หนูไปด้วยค่ะ

Din. Itin! กูรู้แล้วนะว่ามึงเป็นใครแล้วมึงจับใส่กระโหลกมึงไว้เลยนะมึงจะไม่มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงใส่หัวออกจากบ้านกูไปเลยนะอีกแล้ว

0: คุณวิ่งคะคุณวิ่งอยากได้อะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีอะไร
0: ค่ะมานี่เลยจะไปไหนคะทำไมยิ่งเรียนเก่งมันยิ่งตกทำไมไม่เก่งเหมือนพราวเข้ามาบอกมา
2: ก็ผมอยากเรียนกับพี่จินน่ะแต่แม่ไปหาไม่ได้เอง
0: นี่แกอย่ามาโทษฉันนะฮะนี่พ่อแกเป็นถึงหมอทำไมถึงไม่เอาเชื้อพ่อแกมาบ้าง
2: กลุ่มได้เชื้อแม่
0: อย่ามาว่าฉันนะนี่ฉันทั้งสวยและมีสมองถ้าฉันเนี่ยไม่มีสมองแล้วก็เราจะรวยกันขนาดนี้ไหมเราจะได้มาอยู่ที่สกายแคสเซิลไหมลำพังพ่อของเธอที่เป็นแค่หมอธรรมดาเนี่ยนะมันนี่ไอ้ตีอดคิรินหยุดคิรินคิรินอย่านะของรักของห่วงของแม่นะอย่านะคิรินคิรินจะลองดีใช่ไหมอย่าคิรินอย่าไปคิรินทำไมดื้ออย่างนี้คะถ้าดื้อขนาดนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วออกไปเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไป

0: ิรินทร์แม่เอานมมาให้ลูกคิรินทร์ยังโกรธแม่อยู่หรอแม่ขอโทษนะลูกหึแม่เข้าไปนะคิรินทร์เอ้าคิรินทร์ไปไหนอ่ะ
1: พ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับที่เกิดมาที่จริงผมก็อยากสอบได้คะแนนเต็มให้พ่อแม่ดีใจนะครับแต่ขอโทษด้วยที่ผมโง่ไม่ได้เรื่องสักอย่างผมไม่อยู่สักคนอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมีใครมาปวดหัวกับผมอีกขอบคุณนะครับที่เลี้ยงผมมาลาก่อนครับ

คิรินคิรินคิรินดิ่งทำไมดิ่งไม่รับโทรศัพท์มาคิริน

0: อเคไหมครับ
1: คุณหมอวินค่ะช่วยเช็คตามหาคิรินด้วยค่ะคิรินหนีออกจากบ้าน
0: คุณโรสขึ้นมาดีกว่าครับ

0: sei capo noi.
1: มาทุกซอยแล้วก็ยังไม่เจอคิรินเลยอะค่ะ
0: น้องยังไม่น่าจะไปไหนไกลหรอกครับผมว่าอยู่แถวนี้แหละคุณโรส
1: ฉันมันเป็นแม่ที่โคตรแย่เลยอะไปพูดแรงๆกับลูกอย่างนั้นได้ยังไงอะแล้วถ้าคิรินเขาหนีออกจากบ้านไปจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงคิรินโน
0: ่คิรินไม่หนีไปไหนหรอกครับขนาดเอเจยังเคยหนีออกจากบ้านเลยคุณโรสเดี๋ยวเขาก็กลับมาไปมาหากันต่อดีกว่า

0: ่ลินจอดค่ะจอดคิรินลูกคิรินลูก
1: แม
0: ่คิรินลูกคิรินคุยกับแม่ก่อนลูกคุยกับแม่ก่อนคิริน
2: เขาโดนนะแม่เขาโดนนะลูกแม่ขอโทษลูกแม่จะไม่ทำอย่างนี้แล้วแม่จะไม่พูดกับคิรินแม่จะไม่ทำให้หนูเสียใจแล้วนะลูกแม่ขอโทษนะขอโทษนะแม่ขอโทษนะนะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
3: ไม่ครับ
2: แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษ
4: นี่บ้านเรากลายเป็นหน่วยช่วยเหลือเด็กนี้ออกจากบ้านประจำสกายแคสโตรไปแล้วหรอคะเนี่ย
5: นั่นสิครับมันเป็นเทรนหรอเหนื่อยอะไร
6: เป็นเทรนทำเป็นพูดเราก็เคยหนีออกจากบ้านไม่ใช่หรออ
5: ันนั้นนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ผมเลยน้อยใจแต่อันนี้พ่อแม่เขาดูแลเอาใจใส่จะตาย
4: โอ้ยเขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ครับติดตามทุกขั้นตอนแบบนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่เฮลิคอปเตอร์
6: รู้จักไหมเฮลิคอปเตอร์เงี้ยพอพอพอพอบินอยู่บนหัวเนี่ย
5: รู้แล้วครับเก็ตละเก็ตละถ้ายังไม่หยุดนี่ผมออกจากบ้านอีกที
6: นะ
4: โอ้ยพอเลยครับมีอะไรก็คุยกันตรงได้คุยได้ถูกเรื่องโอเค
5: ครับรู้แล้วครับ
6: แต่หวังว่าคุณโรสเขาจะเปิดใจคุยกับคิรินดีๆเนาะ
4: เขาสนิทกับคุณฟ้าไม่รู้ว่าจะดื้อเหมือนกันหรือเปล่านะคะป้าเอเจเอาไปเก็บลูก
7: ได้เลยครับผม
4: ดีมากอันนี้อยู่ทิ้งไงครับ
8: คิรินแม่ขอโทษนะลูกอย่าโกรธแม่นะ
9: ผมไม่โกรธแม่หรอกครับผมโกรธตัวเองมากกว่าที่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
8: ไม่จะพูดแบบนั้นสิถ้าคุณหมอวินมาช่วยไม่ทันน่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าคิรินน่ะจะไปไหนแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะวันหลังอย่าทำแบบนี้นะลูก
9: ก็ตอนนั้นแม่วิ่งมาหาผมอย่างกับช้างตกมันผมกลัวว่าถ้าแม่จับผมได้แม่จะฆ่าผม
8: ใครจะไปทำกับลูกตัวเองแบบนั้นล่ะเอาอย่างนี้ต่อไปเนี้ยแม่จะไม่บังคับอะไรคิรินอีกแล้วนะคิรินอยากเรียนอะไรแม่ก็จะตามใจหมดเลยลูก
10: จริงเหรอครับ
8: อยากเรียนอะไรนะลูก
10: ถ้าผมบอกแม่ไปแม่อย่าหัวเราะผมนะผมชอบเรียนเต้นครับผมอยากเต้นผมอยากเรียนเต้น
8: ได้งั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องติวหนังสือเราไปหาโรงเรียนและเรียนเต้นกัน
10: ฮะแม่ไม่ตกใจเลยเหรอ
8: เคยเห็นแล้ว
10: เดี๋ยวก่อนแม่ไปแอบดูคอมผมเหร
8: อนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะนะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วโอเคนะแม่รู้แล้วว่าคิรินน่ะชอบอะไรแม่ก็จะส่งเสริมเต็มที่นะ
10: แม่ก็น่าจะใจดีแบบนี้ตั้งแต่แรก
8: เอางี้ดีกว่าแม่เคยเห็นแต่ในคลิปคิรินเต้นให้แม่ดูหน่อยสิลูก
10: ได้ครับ

0: ไรฉันอยากจะถามเธอว่ามาทำอะไรที่บ้านหลังนี
1: ้สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนเรเดียนส์ครีมซันสกรีนโทนับเนเชอรัลโกลว์ SPF 30 PA บวกบวก
2: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเค
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปรง
9: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
10: ตแดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

0: สุดแถมข้อหลังสองกระบอก
1: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
2: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
3: ่เพียงใช้แอป TEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ TEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
5: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
6: ย่าลืมส่งงาน
7: อย่าลืมการบ้านลูก
8: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
9: อย่าลืมล้างน้ำ
10: ลูกอย่าลืมปิดไฟแต่ค่าไฟจ่ายยังเนี
11: ่
10: ย
11: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
12: แจ้งเตือนผ่านไลน์ TEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
13: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
11: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
4: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
11: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
4: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
1: ทิวลี่
2: ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: แม็กซ์เจนมานะชื่นชมจีสุธิรักที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์แดงในซีรีส์แดงใบเล่ห์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
9: มีความเจ็บปวดเยอะมีการแบกรับอะไรที่มันเห็นได้ชัดอ่ะเพราะฉะนั้นแดงในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นแดงเวอร์ชันที่จริงใจเป็นแดงที่อ่อนโยนด้วยผมคิดว่าจีทำออกมาได้ดีมากครับ
8: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราจีมาครีมตัวยาครอไตรมาโซล
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
12: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนWe all lie
13: Tell you the truth สนับสนุนโดยหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protect ยาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา

0: มีปัญหาอะไรเหรอพี่มีอะไรบอกดาวตรงๆได้เลยนะพี่
1: ไม่ใช่ที่เนื้องานดาวอะแต่พี่ไม่อยากให้ดาวทำเรื่องนี้ต่อละ
0: เจออะไรเข้าอ่ะนักการเมือง
1: ธนาคาร
0: พี่พลอยสำนักข่าวพี่แม่งชื่อลิเบเลตนะเว้ยแล้วพี่กลัวสปอนเซอร์นี่นะพี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะ
1: ก็พี่มีลูกน้องต้องดูแลเกือบร้อยคนแล้วด้วยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปดาก็ไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่ก็ได้เดี๋ยวดาทำของดาเอง
1: ดาพี่ไม่เคยขอร้องอะไรกันเลยแต่คราวนี
0: ้พี่เคยพี่ขอให้ดาเป็นนักข่าวที่กัดไม่ปล่อยแล้ววันนี้พี่นั่งเป็นไรอ่ะพี่เป็นโดนเงินอุดปากอ่ะ
1: จะด่าพี่ไงก็ได้แต่พี่ขอละหยุดเถอะเอาเวลาไปดูแลครอบครัวเหมือนที่ดาเคยมาขอพี่ลาออกไงไม่ให้ทุกคนจะเลือกได้นะเว้ยว่าจะทำหรือไม่ทำงานเหมือนแกทำอยู่ตอนเนี้ย

0: คำอ้อที่พี่เชลีเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นรูปพาวรูปปั้นจอห์นทอเบิร์ตจะขอพรให้สอบติดได้หนูขอไปนะคะ
1: ได้เลยเพชรแล้วลูกคิดออกหรือยังว่าลูกจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนอ่ะ
0: เกรด4ทุกวิชาพอจะแลกได้ไหมคะ
1: โอ้ยได้อยู่แล้วถ้างั้นหนูไปเตรียมโปรแกรมทัวร์มานะแล้วก็ลิสต์มาว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
0: ได้เลยค่ะพ่องั้นหนูไปเตรียมสอบหรือว่าจะเตรียมโปรแกรมทัวร์ดีนะไปกันนะ

0: ถามจริงนะเธออยากเดินกับเราจริงๆหรือแค่อยากแย่เพชรเนี่ย
1: เพชรถ้าเห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ย
0: เปล่าเราแค่สงสัยเฉย
1: ก็อยากทั้งสองอย่างเลยปะ
0: แต่เราอยากแค่อย่างเดียวนะ
1: เรารู้เธอไม่ชอบแกล้งคนอื่นหรอกก็วันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องแกล้งชวนเพชรแล้วก็ได
0: ้พรุ่งนี้เหร
1: ออืมต่อไปเนี้ยเราจะมาเดินเล่นกับเธอทุกวันเลยเฮ้ยเธอเบื่อเลย
0: เธอนี่แปลกนะ
1: เธอไม่อยากเดิน
0: เราแค่จะบอกว่าเราเนี่ยแหละจะเดินจนกว่าเธอจะเบื่อ
1: จะรอดูแล้วกัน
0: รอดูเลยใครเบื่อซะก่อน
1: เธอเบื่อแล้วก่อนแน
2: ่จินไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นแค่เครื่องเพื่อเสริมพลังให้เธอ
1: เป็นไงล่ะ
2: จินไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นแค่เครื่องเพื่อเสริมพลังให้เธอ
3: สายแล้วเนี่ย
2: จินไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่อุปสรรคมันเป็นแค่เครื่องมือเพื่อเสริมพลังให้เธอ

0: ว้ายแบบนี้โกรธเป็นรูปทาตลุงฮาวเวิร์ดเลย
1: ไปแซวพี่เขาถ้าเราฮะ
2: จริงๆพ่อว่ามันก็นิดหน่อยนะเอางี้ไหมเดี๋ยวพ่อให้เป็นรางวัลปลอบใจแล้วกันนะ
3: ไม่ต้องปลอบค่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสารหนูด้วยหนูมีศักดิ์ศรีพอถ้าหนูทำไม่ได้ตามที่พูดหนูก็ไม่ไปค่ะ
0: พี่จินเราไปหาขนมกินตามภาษาคนได้เกรดสี่ทุกวิชากัน
4: น้องพลาว
0: อุ๊ยขอโทษทีค่ะลืมไปตรงนี้มีคนไม่ได้เกรดสี่ทุกวิชาอยู่ด้วย
3: พอมันเลยอ่ะแม่หนูถึงไม่ได้สี่ทุกวิชา
5: ไม่เป็นไรนะคะน้องเพชรไม่เป็นไรเอาใหม่ลูกไม่เป็นไรนะน้องลูกเนาะไม่เป็นไรนะคะ
1: ไม่เป็นไรเพชร
4: ฉันต้องการเปลี่ยนติวเตอร์ภาษาไทยค่ะติวกันยังไงผิดตั้ง3ข้อ
6: ต้องเรียกว่าพลาดค่ะเพราะทุกข้อเราออกตามที่เก่งไว้ทั้งหมดอย่างข้ออินทราวิเชียนฉันจริงๆเพชรเป็นเด็กที่แม่นฉันทะลักมากแต่ก็ยังทำผิดค่ะ
7: ไม่ได้อยากทราบค่ะว่าผิดตรงไหนแต่อยากทราบว่าผิดได้ยังไง
8: เพราะเพชรไม่มีสมาธิค่ะ
4: เงินที่ฉันจ่ายคุณไปเนี่ยควรจะเป็นค่าจ้างของคุณที่ทำให้เด็กมีสมาธินะคะไม่ใช่มาโยนความผิดให้เด็กแบบนี
8: ้ฉันทำหน้าที่ของฉันได้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าจะโทษใครคุณนั่นแหละค่ะ
4: โทษฉันทำอะไรผิดไม่ทราบถึงมาบอกว่าฉันผิดค่ะ

0: ใจฉันพูดจริงๆล่ะค่ะ
1: จริงสิคะ
0: คุณเอี้ยงเรื่องตัวตนที่แท้จริงของคุณมันกระทบกระเทือนจิตใจเพชรมากเลยนะคะฉันพยายามแก้ไขให้เพชรมองข้ามมันไปแต่ยังทำไม่ได้เลย
1: คุณทราบเรื่องนี้ด้วยเหรอคะ
0: เพชรมาระบายฉันฟังทุกวันค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะเรื่องไม่สบายใจมันมีผลขนาดไหนต่อจากนี้คุณแม่อย่าทำอะไรให้เพชรกระทบกระเทือนจิตใจอีกทำได้ไหมคะ

0: แม่เราอ่ะเคยรักผู้ชายคนหนึ่งมากแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเรื่องคนอื่นมากกว่าเราเห็นเธอแล้วเรานึกถึงแม่เราอ่ะ
1: พูดอะไรอ่ะใครอยากฟังเรื่องแม่แก

0: ฉันรู้แล้วนะว่าเธอเป็นใคร
1: หนูทราบค่ะก็คุณนานเล่นรื้อของแล้วไม่เก็บเลยไงคะ
0: รู้ก็ดีละฉันอยากจะถามเธอว่ามาทำอะไรที่บ้านหลังนี
1: ้หนูก็แค่อยากรู้ว่าชีวิตหนูพลาดอะไรไปบ้างก็เท่านั้นเอง
0: ฉันจะบอกเธอให้นะตระกูลเวชยาราชกิจเขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าตระกูลลองคิดดูสิขนาดแม่เธอท้องเธออยู่แท้ๆยังโดนเขี่ยกินได
1: ้เหมือนกับลูกสับปะเลออย่างคุณนาใช่ไหมคะที่เขาไม่ยอมให้ใช้นามสกุลด้วย
0: อีทิน
1: คำพูดเดิมออกแล้วเหรอคะยอมรับเถอะค่ะพวกเราสองคนก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าเกิดว่าคุณหญิงรัตตียอมรับเพชรเป็นหลานได้ทำไมเขาจะรับหนูไม่ได้
0: ไม่ต้องไปถึงคุณหญิงระตีหรอกถ้าลองคิดดูแล้วกันนะถ้าคุณเจตเขารู้เรื่องเธอคุณเจตเขาเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลเวชบดินทร์ถ้ามีข่าวหลุดออกไปว่าซุกลูกเอาไว้ฉันว่าถ้าคุณเจตเขารู้เรื่องน่าจะไล่เธอออกจากบ้าน
1: หรอคะให้หนูลองตอนนี้เลยไหมคะเดี๋ยวหนูไปบอกพ่อเลยหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล่

0: Nee, Kun.
1: ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมลดคาร์บอยู่คุณจะสั่งพิซซ่ามาทำไมเนี่ยแต่ถือว่าวันนี้ชีตเดย์ไปแล้วกันนะจินเดี๋ยวกินด้วยกันนะ
2: ค่ะทานด้วยกันไหมคะ

0: ันจะให้เธอบอกคุณเจตว่าเธอเป็นลูกของเขาแต่ว่าหลังจากที่เพชรสอบฮาร์วาร์ดได้ไหม
1: สนับสนุนโดยเพราะทุกวัยไม่ควรต้องเสี่ยงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
3: นี่ชั้นไหนคะ
2: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีทุกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: รับได้ที่ฉันยัง
6: Is that good?

0: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็คเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
1: ้ Mr. Q มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
2: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
3: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
2: ใครเป็นคนวาดเน
3: ี่
2: ย
3: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวแต่งเฉพาะกลุ่มและเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
4: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
2: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
5: แล้วถ้าเกิดผมเข้าน้ำอ่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ย
5: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ

0: ร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
1: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เรามาเบรนกันก่อนไหม
4: ใจตรงกันเลย

0: ายชัยชนกชิดชอบยืนยันว่า THAI Passport มีประสิทธิภาพดีกว่า AI ฟรีพร้อมเชิญชวนประชาชนทดลองใช้งานจริงก่อนตัดสินใจโดยขณะนี้ใช้งานผ่านเว็บไซต์แล้วคาดเปิดให้ใช้ผ่านแอปภายใน1สัปดาห์พร้อมเตรียมพัฒนาระบบการรองรับคำสั่งภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30
2: เลอาสามีสมุนไพรเลอาช่างวาระ
3: ประสานพลังสมุนไพร
2: อุ๊ยว่าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ควีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ควีนวัน
6: สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาดิวอีเรเดียนซ์ใหม่ซัมซุงกาแล็กซี่ C48 อันนิวเชฟอันโฟไซส์ใหม่ก่อนใครรู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครองไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: จินฉันเข้าใจเธอนะและฉันยอมเธอทุกอย่างแต่ว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอ
8: ลองพูดมาสิคะ
7: ฉันจะให้เธอบอกคุณเจตว่าเธอเป็นลูกของเขาแต่ว่าหลังจากที่เพชรสอบฮาร์วาร์ดได้ไหมคือฉันเข้าใจว่าเธอเกลียดฉันนะแต่เพชรเขาไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะเธออย่าทำลายอนาคตของเพชรได้ไหม
8: ยกเลิกกฎลูกจ้างต้องให้หนูไปร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยแล้วก็เดินไปไหนมาไหนในบ้านก็ได้ตกลงไหมคะ
7: ตกลง
8: ก็ดีค่ะ
7: เอาเป็นว่าต่อจากนี้เราจะอยู่กันด้วยดีนะเธอตกลงแล้วนะ
8: เจอกันที่โต๊ะกินข้าวค่ะ
9: ข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่มันอร่อยดีนะพี่เพชร
8: เงียบไป
9: พิซซ่าค่ะพี่จินนี่อันนี้ด้วยเป็นไฟด้วยค่ะ
10: ดูแลแต่พี่จินคนเดียวเลยนะแล้วพ่อไม่ตักอะไรให้พ่อบ้างเลยเหรอเนี่ยน้ำพ่อก็ไม่เห็นมีเลย
8: เดี๋ยวจินไปเอาให้ค่ะ
10: ไม่เป็นไรจินพ่อแซวพาเขาเล่นๆนะ
8: เด
10: ี๋
8: ยวจ
10: ิน
8: ไปเอาให้ค่ะ
10: ได้นะจิน

0: เอามาให้ฉันดูทำไมคะ
1: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคนอื่นสักทีอะ
0: ฉันยังยืนยันนะคะพ่อแม่พวกนี้ต่างหากที่ทำลายครอบครัวตัวเอง
1: ถ้าขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ยอมรับฉันก็คงต้องให้ศาลคนตัดสินแล้วล่ะค่ะ
0: มีคนเคยทำแล้วค่ะแต่ศาลยกฟ้องยังมีความจริงอีกหลายเรื่องนะคะที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณพ่อบ้านเนี่ยเคยขังลูกไว้ในกรงสุนัขส่วนบ้านลูกพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่แม่รู้แค่ครั้งที่มันสำเร็จส่วนหลวงพ่อเคยโยนลูกแมวที่ลูกเก็บมาเลี้ยงไว้ทิ้งลงน้ำต่อหน้าต่อตาลูกถ้าคุณยังคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของความผิดพวกนี้ช่วยกลับไปหาข้อมูลให้มันรอบด้านกว่านี้ด้วยนะคะคุณนักข่าว

0: ะฉันขอโทษ
1: เรื่องที่สโมสรวันก่อนอะฉันหลุดปากฉันไม่ได้ตั้งใจจะแฉเธอนะ
0: ขอโทษเสร็จแล้วใช่มั้ยขอโทษเสร็จแล้วก็ไป
1: เดี๋ยวฉันยังมีเรื่องอีก
0: ฉันไม่อยากฟัง
1: แต่มันสำคัญกับลูกสาวเธอมากเลยนะ

0: ำให้ฉันดูทำไมคะศาลเขาก็ตัดสินแล้วนี่ว่าโค้ชพิมพ์เขาไม่ผิดต้องการจะให้ฉันกลัวโค้ชพิมพ์หรือไงฮะ
1: แต่เพื่อนบ้านเขาเชื่อนะว่าโค้ชพิมพ์เป็นคนวางแผนฆ่า
2: แองเจล่า enough she's not your pawn she's not your leverage she's not your kind of emotional bandit she's our daughter you understand you don't get to use her to fix what's broken inside you
3: don't you get it how was it her dream now
2: because you brainwash her because you don't stopI will take this to the court, and I'm serious. I swear to God, you will never, ever see her again.
4: Go.
2: See you in court.

แล้วโค้ชพิมพ์ก็แจ้งความให้จับสามีตัวเองข้อหาทำร้ายร่างกายดีว่าเพื่อนบ้านมาเป็นพยานให้ว่าเธอตีตัวเองและที่สำคัญจิตแพทย์เขาวินิจฉัยว่าลูกสาวเขาอะเครียดจนป่วยแล้วก็มีอาการซึมเศร้าศาลก็เลยเอามาใช้เป็นเหตุผลตัดสินให้คนเป็นพ่อได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้น

0: ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าโค้ชพิมพ์เขาวางแผนฆ่าสามีศาลก็ตัดสิทธิ์แล้วคืออะไรที่มันจิตวิปริตเนี่ยจะยัดเยียดให้โค้ชพิมพ์หมดเลยเหรอคะ
1: มันไม่ใช่แค่ยอชนะแต่ทุกคนที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับโค้ชพิมพ์จบไม่สวยทั้งนั้นถ้าไม่หนีออกจากบ้านก็ฆ่าตัวตายที่สำคัญนะมีอยู่เคสหนึ่งโค้ชพิมพ์บอกให้เด็กหาคู่แข่งที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดแล้วก็บิวให้โกรธเกลียดกันเพื่อจะได้มีแรงผลักดันแล้วสุดท้ายเด็กคนนั้นถึงกับฆ่าเพื่อนตายเลยนะ
0: บ้านเด็กเขามีปัญหาเองหรือเปล่าอะไรอะไรก็ยัดเยียดให้โค้ชพิมพ์เขาผิดหมดอ่ะ
1: คือถ้าก่อนหน้านี้เธอจะไม่เชื่ออะไรฉันเลยฉันไม่ติดนะแต่กับเรื่องนี้ฉันอยากให้เธอวางอัตราลงคิดดีๆมันยังทันมันยังไม่สายมันไม่เหมือนบางเคสที่มันสายไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะทุกอย่างมันอยู่ที่เธอนะเอี้ยง

0: กรดลูกสาวฉันค่ะแกอยู่ในรถกับสามีฉันค่ะ
1: สนับสนุนโดยดีลผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้องจัดเลย
2: ลงเลยวันนี้
3: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันริฟฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบรกกิ้งโซดา
6: เรามาเบรนกันก่อนไหม
7: ใจตรงกันเลย

0: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
1: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
2: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
3: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: แสงของเธอมันพองจับ
4: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
5: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
3: ตลกมีทุกรสชาติ
6: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
3: แอบน้ำตาคลอด้วย
7: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
3: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะอาจารย์และนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบหลังเกิดเหตุความรุนแรงเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกรมสุขภาพจิตประเมินสภาพจิตใจของครูนักเรียนและผู้ปกครองพบมีภาวะเครียด60คนเร่งดูแลอย่างใกล้ชิด
6: คือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่ซีพนังพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์
8: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
9: ์สจ AI สจ AI
10: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
9: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
11: ค่ะใช่คร
9: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god
12: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
9: อุ๊ยคิดถึงบ้านใช่มั้ยล่ะ
7: ใช่พุธนี้ 3:30 น. ทางช่อง131ดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอป

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
4: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
8: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Life First ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้เรื่องนี้อีกแล้วเหรอคะฉันโดนขุดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วค่ะ
0: แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะคะ
9: วันนี้คุณมีเวลาไหมคะฉันอยากพาไปดูอะไร

0: เกรดลูกสาวฉันค่ะแกเป็นเด็กอัจฉริยะจบเกรด8ตั้งแต่อายุ9ขวบ
1: แปลว่าเขาจบมัธยมอายุ12แล้วค่ะ
0: ค่ะแต่แกไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกค่ะพอมาเกิดเรื่องซะก่อนแกอยู่ในรถกับสามีฉันค่ะตอนนั้นสมองแกได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักยังจะคิดว่าฉันเป็นคนวางแผนให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ไหมคะ

0: ที่ฉันมาเป็นโค้ชเพราะฉันอยากจะผลักดันให้เด็กเขาได้ใช้ศักยภาพที่เขามีในการสอบเข้าสถาบันที่เขาอยากเข้าเพราะลูกสาวของฉันไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนอีกแล้ว
1: โค้ช
0: ถึงฉันจะทำให้มันสำเร็จได้ 100% แต่ฉันควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะคะทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าคุณแม่ยังรู้สึกไม่สบายใจฉันยังยืนยันคำเดิมนะคะเลิกจ้างได้เลยค่ะ
1: ฉันเข้าใจโค้ชค่ะ

0: จิตเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม
1: ่เพชรหยุดเพชรหยุดเพชรพ่อคะพามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
2: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
3: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่วงเวลาใช้ของชีวิตส่วนใหญ่เขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะครับ
2: ทำงานมากไปค่ะทั้งโลกเลยคนไข้เขารู้เขาเป็นมะเร็งต้องแกล้งไม่รู้นะเพื่อให้ลูกสบายใจ
1: คำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดกับเขาฮะ
2: คำพูดที่ไม่จริงเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเซอร์ไพรส์นะครับเนี่ยเราควรต้องบอกเขาเลยไหมครับว่าเขากำลังจะตายอ่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความตายครับก็อย่าเพิ่งกลัวกันนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละแล้วก็การตายอย่างไรล่ะที่จะมีคุณภาพการตายอย่างไรที่เรียกว่าเป็นการที่เขาเรียกกันว่าเลยนะตายดีใช่ไหมนะฮะวันนี้จะมีใครที่พูดเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับหมอ palliative care หรือหมอดูแลผู้ป่วยในระยะประคับประคองนะครับคุณหมอแนทสวัสดีครับก็คือต้องเชิญคุณหมอแนทก็คือเป็นลิสต์หนึ่งของเราที่จะคุยเรื่องนี้เลยอยากให้คุณหมอแนทแนะนำตัวให้เราฟังสักนิดนึง
2: ครับชื่อหมอแนทแพทย์หญิงนิษฐาอลิมิตนะคะก็เป็นอายุรแพทย์โรคปอดเนาะแล้วก็เป็นหมอ ICU นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือทำดูแลคนไข้ palliative careเต็มตัวตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลคูนค่ะ
1: สิ่งแรกที่อยากจะพูดคุยกับหมอนัทเลยคือเกี่ยวกับเรื่องหมอ palliative care นะฮะภาษาไทยเนี่ยคือหมอ
2: ประคับประคอง น่ารักเลยดูแบบมันดูแพสซีฟเน
1: า
2: ะ
1: หน้าที่ของหมอประคับประคองคืออะไรฮะ
2: หน้าที่ของเราคือวันนี้คนไข้เขาเจอกับโรคที่มันยากๆเนาะใช่ไหมคะโรคที่มันไม่หายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหน้าที่ของเราคือดูแลคนไข้และครอบครัวให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้ในเวลาที่เขามีอยู่แล้วเราก็ดูต่อเนื่องนะคะดูจนกระทั่งคนไข้เขาจากไปแล้วแล้วก็เราก็จะดูอะไรครอบครัวว่าเขาสามารถอยู่กับความสูญเสียเนี้ยได้หรือเปล่า
1: ก็คือเรียกได้ว่าถ้าคุณเจอหมอ palliative care
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าคุณจะต้องยอมรับแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นคือความตาย
2: จริงๆแล้วอาจจะไม่เสมอไปนะนั้นมองงี้ค่ะว่าจริงๆหน้าที่ของหมอ palliative care คือทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโรคที่เขาเป็นอยู
1: ่
2: โอเคโรคนั้นเป็นโรคที่มันไม่หายใช่ไหมไม่หายโรคนั้นมีโอกาสเป็นมากขึ้นโรคนั้นมีโอกาสจะแย่ลงในวันข้างหน้าหรือมีโอกาสทำให้เขาจากไปในวันข้างหน้าแล้ววันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขคุณความชีวิตคุณไม่ดีนะว่าเมื่อนี้แหละคุณเจอได้แล้วแต่มันอาจจะรักษาได้พี่เกิดเข้าใจไหม
1: คือมันอาจจะลากโรคนี้ไปอยู่กับเราได้ไปอีกยาวอีกหลายปีเลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไรอย่างมีความสุขอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่โรคที่มาเจอคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรบ้างครับ
2: แน่นอนมะเร็งระยะลุกลาม
1: ฮะ
2: นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือโรคทางสมองต่างๆที่เริ่มเสื่อมอย่างเช่นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือโรค ALS พี่เกิร์ลเคยได้ยิน
1: ALS
2: ที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆอันนี้เหมือนกันค่ะ
1: อันนี้ส่วนใหญ่ได้ยินว่ามักจะเกิดในตั้งแต่เด็กแล้วก็
2: ถ้า ALS เนี่ยมีคือในเด็กจะมีโรคกล้ามเนื้อบางแบบแต่ ALS ก็คือเกิดประมาณวัยกลางคนก็ค่ะแต่มันโรคหนึ่งในล้านเอางี้โรคมันเจอน้อยมากแต่ว่าเวลาเป็นแล้ววินิจฉัยปุ๊บมีแต่ขึ้นบันไดเลื่อนอย่างเดียวแหละ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆณวันที่สมมติคุณหมอเนี่ยต้องไปแนะนำตัวเองใช่ไหมฮะว่าเป็นคุณหมอประคับประคองแล้วล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ณวันที่เขาเจอคุณหมอแนท
2: อ
1: ะปฏิกิริยาของเขาเวลาเจอเรามันเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
2: จริงๆวันแรกๆอะที่แนทตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่พระมงกุฎเกล้าเนา
1: ะ
2: เราก็ยังไม่กล้าไปบอกนะว่าเราเป็นหมอประคับประคองเพราะเราก็กลัวค่ะว่าเขาจะมองเรายังไงเราก็จะบอกว่าเราเป็นหมอเป็นอาจารย์อายุรกรรม
1: ค่อยค่อยข่มเกลาก่อน
2: ใช่ค่ะแล้วเราจะมาช่วยอะไรเขาได้บ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: พูดแบบนี้มากกว่าแต่พอมาหลังๆอะค่ะทุกวันนี้ที่นัดทำที่โรงพยาบาลคูนอย่างเงี้ยมันชัดและเราบอกเลยว่าเราทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันเลือกเข้ามานิดนึงแหละคือคนที่
1: เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี้ย
2: เขาร
1: ู้ว่าเขาจะต้องเจออะไร
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วการที่เราจะต้องแบบเดินเข้าไปแนะนำตัวกับเขามันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไป
2: ง่ายขึ้นมากในทุกวันนี้น
1: ะ
2: แต่ถ้าเทียบกับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะมันก็จะมีความยากอยู่นั้นอาจจะบอกว่าอ่ะเป็นหมออายุรกรรมนะหมอดูแลหลายด้านเนาะดูแลโรคปอดด้วยดูแลเกี่ยวกับความสุขสบายของร่างกายด้วยอะไรเงี้ยใช้คำเลี่ยงๆค
1: ่
2: ะเพราะ5ปีที่แล้วคำว่าประคับประคองหรือแม้แต่ทุกวันนี้คำว่าประคับประคองก็ยังรีเลทกับความสิ้นหวังอยู
1: ่นี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามเลยคุณหมอว่าคำว่าประคับประคองเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการยอมแพ
2: ้
1: หรือเปล่า คุณหมอคิดว่ายังไงฮะ
2: ไม่นัดมองว่ามันเป็นการเลือกที่จะมีความสุขและคุณอาจจะเลือกที่ยังรักษาอยู่ก็ได้
1: เ
2: นาะ
1: ไม่ได้แปลว่าคุณจะยอมแพ้ต่อการไม่รับรักษาแล้วอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคุณยังรักษาต่อไปได้อย่างเช่นสมมติกรณีมะเร็งอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: คุณก็ยังไปคีโมได้
2: ใช่ค่ะแล้วหลายๆเคสน่ะหมอประคับประคองทำให้คนไข้มีความสุขและแข็งแรงพอที่จะเข้ารับการรักษาด้วยซ้ำ
1: ฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเวลาเจอหมอประคับประคองไม่ได้แปลว่ามันเป็นจุดจบนั้นอย่างเดียวสักที
2: ไม่ได้แปลว่าเป็นจุดจบและหมอประคับประคองก็ไม่ได้ทำให้ใครตายเร็วขึ้น
1: เราต้องแก้ไขความคิดเรื่องนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ามาเจอแล้วไปแน่หรือว่ามาเจอแล้วไปในเร็วๆนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่หลายเคสเนี่ยดูมาเนี่ยตั้งแต่อยู่พมงกุฎยังดูแลกันต่ออยู่เลยคือ7ปี8ปีอย่างเงี้ยค่ะยังมีนึกออกมั้ยคือโรคเขาไม่ได้ตายเราก็ไม่ได้ทำให้เขาจากไปเร็วขึ้นแล้วก็ดูแลในบริบทที่เขามีอะไรไม่สบายเราก็ดูแลเขาณตรงนั้นใช่
1: แล้วเขาก็อยู่กับโรคเนี้ยอย่างมีความสุขได
2: ้อ่ะ
1: คือมันไม่จำเป็นหรอกว่าเจ็บป่วยหนักๆแล้วมันต้องทุกข์ดูมั้ยคุณหมอ
2: ใช่ค่ะจริงค่ะ
1: เมื่อกี้เราได้ฟังชื่อคำว่าโรงพยาบาลคูน
2: เนี่ย
1: เยอะมากเลยผมอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องโรงพยาบาลคูนให้เราฟังเพิ่มอีกนิดนึงเผื่อใครที่ยังแบบไม่เข้าใจว่าเออโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลแนวไหนเหรอทำไมเราถึงพูดชื่อโรงพยาบาลนี้กันฮะ
2: โรงพยาบาลคูนเป็นเอกชน30เตียงนะคะเราทำเล็กๆเองนะคะแล้วเป้าหมายของเราแล้วกันก็คือทำ palliative care ให้คนเข้าใจและให้คนรู้จักน
1: ะ
2: คะเราอยากเจอคนไข้เร็วเพราะว่าเพราะปัญหาที่นัทเคยเจอก็คือเมื่อก่อนเราจะเจอเมื่อหมอท่านอื่นส่งมาซึ่งคนไข้ก็จะแบบระยะท้ายมากๆใช่ไหมแต่พอเรามาเปิดเป็นโรงพยาบาลเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าคนไข้เข้าใจเราเขามารักษาเราได้เร็วขึ้นนะคะเพราะนั้นเรามุ่งเน้นเลยค่ะว่าที่เนี่ยเรารักษาคนไข้ถ้ารักษาแล้วเขามีชีวิตที่ดีได้อยู่เรารักษาเขาได้ทุกแบบนะ
1: ก็ยังรักษานะไม่ใช่แบบคือต้องเปลี่ยนความเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าอ๋อรักษาไม่ได้แล้วเอามา
2: ใช่มาวางไว้ให้จากไปให้มอร์ฟีนอย่างเดียวไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: ค่ะ
1: เรารักษา
2: ค่ะเรามีอุปกรณ์พยุงชีพเหมือนไอซียูนี่แหละนะคะถ้าทำแล้วคนไข้ดีขึ้นได้เราทำเรารักษาเขาเต็มที่อยู่นะคะเพียงแต่สิ่งที่เราต่างก็คือเราสื่อสารเยอะขึ้นเราคุยกับคนไข้ว่าดีของคุณคืออะไรชีวิตแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าดีสำหรับคุณและชีวิตแบบไหนหน้าตาแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอีกแล้วมันยอมรับแล้วถ้าเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าขอให้ดูแลแค่ความสุขสบายของร่างกายก็พอเรามีการคุยอย่างเรื่องอย่างเงี้ยกันกับทั้งถ้าคนไข้ยังคุยได้เราคุยกับคนไข้หรือคุยกับครอบครัวในกรณีที่คนไข้สื่อสารไม่ได้ค่ะ
1: โหซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเทลมันเยอะมาก
2: ใช่เพราะนั้นแต่ละคนเข้ามาคนไข้3คนโรคเดียวกันแบบเดียวกันการรักษาไม่เหมือนกันนะคะเพราะแต่ละคนน่ะเขาจะมีมุมมองการมุมมองต่อชีวิตเขาต
1: ่
2: อครอบครัวเขามีสิ่งที่เขาให้คุณค่าให้ความหมายในชีวิตต่างกันใช่เรานี่แหละคือคนที่ดึงสิ่งนี้ให้เขาไม่ได้พูดออกมาแล้วเราบอกค่ะว่าการรักษาอะไรของเราที่มันตรงกับเขาที่มันเหมาะกับเขาถ้าเป็นปกติทั่วๆไปเราก็จะบอกให้โรคแบบนี้เนี่ยการรักษาที่เหมาะกับโรคของคุณคืออันนี้ เราก็จะไม่ใช่แหละเราจะบอกว่าคุณที่มีโรคนี้อยู่เนี่ยการรักษาอะไรเหมาะกับคุณ
1: ซึ่งเขามีทางเลือก
2: เขามีทางเลือก
1: ที่จะรักษาในแบบที่เขาต้องการเพื่อความสุขของเขาเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะก็จะมีประเภทถ้าผมเดาๆก็จะมีประเภทที่บอกว่าโอเคขอยุติการรักษาแล้ว
2: มีใช่ค่ะ
1: มีแล้วก็มีประเภทที่บอกว่าไม่คุณหมอผมจะสู้ไปเรื่อยๆนี่แหละ
2: มีค่ะ
1: ใช่ไหมฮะวันนี้แหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันในวันนี้ที่เราอยากจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าความตายแบบดีความตายแบบสมบูรณ์คืออะไรเราจะเริ่มไปทีละขั้นตอนเลยตั้งแต่ที่คุณหมอเจออย่างเช่นว่าการที่ค้นพบว่าสมมติเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับว่าญาติของเราผู้ป่วยของเราอ
2: ่ะ
1: เขาเป็นโรคที่เขาอาจจะกำลังจะต้องเสียชีวิตเราควรต้องบอกเขาเลยไหมครับว่าเขากำลังจะตายคุณหมอ
2: จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องบอกว่ากำลังจะตายก็ได้นะคะนัทคิดว่ามันแล้วแต่ความพร้อมของคนไข้แล้วแต่บริบทตรงนั้นนะคะหลักๆเลยอ่ะเราทาง palliative care เราจะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
1: อ
2: ่ะมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองในการที่จะตัดสินใจการรักษาแต่ละจุดนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า autonomy นะคะก็คือเขามีสิทธิ์ในตรงนั้นถ้าเราคิดว่าให้เขาตัดสินใจการรักษาด้วยตัวเขาเองเขาน่าจะต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการรักษา
1: ครับ
2: นะคะแต่ก็ยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งโดยเฉพาะอย่างนี้คนไข้สูงอายุเนาะออโตโนมีเขาน้อยเขาไม่ได้มีรู้สึกว่าแบบไม่ต้องตัดสินใจอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเขายกให้เป็นครอบครัวก็มีค่ะเพราะฉะนั้น บอกไม่บอกอะแล้วแต่พื้นฐานของคนไข้ถ้าคนไข้อยากรู้คนไข้ต้องการตัดสินใจเองและคิดว่าจำเป็นต้องรู้ข้อมูล
1: แต่มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราเองอย่างเงี้ยสมมติเป็นคุณพ่อคุณแม่เรา
2: ค่ะ
1: เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะรู้เรื่องนี้ไห
2: ม
1: คุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้ไหมหรือว่าถ้าเราบอกไปเกิดท่านใจเสียแล้วก็แบบต้องบอกฉันทำไมอะไรเงี้ยมันมีวิธีการประเมินไหมครับคุณหมอว่าย ังไงเราถึงจะถ้าเป็นแบบเนี้ยเราน่าจะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้แหละแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่าบอกดีกว่าอะไรเงี้ย
2: จริงๆโดยปกติแล้วอะค่ะทางแพทย์อะจะเป็นคนบอกนะคะไม่ใช่เป็นลูกมันควรเป็นงานของแพทย์เพราะนั้นแพทย์จะเป็นคนประเมินศักยภาพของคนไข้ว่าเขายังมีความสามารถในการตัดสินใจการรักษาด้วยตัวเองได้อยู่หรือเปล่
1: า
2: แล้วเราค่อยประเมินความพร้อมของเขาว่าเขาพร้อมรับมากน้อยแค่ไหน
1: อ๋อแปลว่าเราในฐานะญาติเรายังไม่จำเป็นต้องรู้เลยคุณหมอก็อาจจะมารู้พร้อมกับคนกับญาติของเราได้เลย
2: หลายๆครั้งใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าสมมติอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องเป็นคนตัดชิ้นเนื้อในปอดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกคนไข้ว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่เราเรียนโรคปอดอย่างเงี้ยมันก็เป็นจรรยาบรรณของแพทย์อยู่แล้วที่ต้องพิจารณาว่าคนไข้ควรต้องเป็นคนรับรู้คนแรกแต่มันก็จะมีค่ะที่แบบญาติมาฟังผลแทนให้คนไข้อยู่นอกห้องเลยอย่างเง
1: ี้
2: ยก็จะมีการพยายามปกปิดข้อมูลเหล่านี้กันอยู่แล้วก็มักจะถามค่ะว่าเขากังวลอะไรม
1: ี
2: ตรงไหนที่เขารู้สึกว่าไม่สบายใจบ้างอะไรเงี้ยพยายามเคลียร์ครอบครัวให้สบายใจด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะพยายามบอกข้อดีข้อเสียค่ะว่าข้อดีคนไข้ที่รู้ความจริงมีอะไรบ้างหนึ่งเขาได้ตัดสินใจการรักษาด้วยตัวเขาเอง
1: ครับ
2: สองเขาได้เตรียมตัวในอนาคตว่าเขาจะต้องจัดการอะไรอยู่บ้าง
1: ครับ
2: ใช่ไหมสามมันไม่มีคอนฟ

0: ปลีกมันไม่มีการปิดปกปิดกันในช่วงเวลาตอนท้ายที่เราดูแลกัน
1: อ
0: ะความเชื่อใจกันมันจำเป็นมาก
1: ๆ
0: และมันทำให้สมูทมากๆนะคะแต่พอมันไม่มีอะไรต้องปิดบังกันมันก็ไหลลื่น
1: คุณหมอน่าจะเจอมาเยอะแหละกับการที่ต้องบอกเขาว่าคุณประสบกับอะไรอยู
0: ่
1: ในปลายทางที่แบบบางทีพอเจอเขาก็จะรู้อยู่ไกลๆอยู่แล้วว่าข้างหน้าคืออะไร
0: ใช่
1: ปฏิกิริยาของแต่ละคนมันแตกต่างกันแค่ไหนครับคุณหมอในวันที่เขาต้องรับรู้เรื่องนี
0: ้แตกกันมากแล้วกันนะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแบ็คกราวด์แต่ละคนเลยว่าประสบการณ์เขาเคยเจอผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะบางคนก็ร่างกายถดถอยมากๆและเรามองแล้วว่าเหลือเวลาหลักสัปดาห์ไม่น่าถึงเดือนอะไรเงี้ยแต่เขาจะประเมินตัวเองว่าอยู่อีกได้อีกหลายเดือนก็ได้ก็มีค่ะเพราะนั้นเราก็อาจจะแบบพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้ไปยัดเยียดความจริงนะอย่างหนึ่งก็คือเราจะบอกความจริงเท่าที่คนไข้จำเป็นต้องรู้หรือเขาอยากรู้ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยัดเยียดเขาแล้ว
1: อย่างเช่นถ้าจริงๆแล้วเราประเมินตามการแพทย์เนี่ยเขาอยู่ได้ประมาณหลักสัปดาห์2อาทิตย
0: ์
1: แต่เขาก็บอกว่าผมอยู่ได้ประมาณ4เดือนเราก็จะไม่จำเป็นจะต้องไปยืนยันกับเขาว่ามันประมาณนี้นะ
0: ใช่
1: ให้เขามีความเชื่อนั้นไป
0: จริงๆแล้วเราจะถามเขาว่าที่บอกว่า4เดือนเพราะอะไรเขาประเมินจากตรงไหนบ้างบางอย่างเราแค่สะท้อนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ถึงกับ4เดือนก็ได้เนอะแล้วถ้ามันไม่ถึง4เดือนล่ะเขามีแผนอะไรไหมที่จะต้องแมเนจไทม์ไลน์ตรงนั้นเราแค่อยากเข้าใจเขามากกว่าว่าในช่วง4เดือนที่เขาประเมินเนี่ยเพราะเขาวางแผนอะไรไว้มันมีunfinished business อะไรบ้างที่เขาต้องจัดการ
1: มีอะไรที่มันค้างคาใจไหมอย่าประมาทในเวลาแค่นั้นแหละถูกไหมครับคุณหมอครับวาระสุดท้ายของชีวิตของคนไข้ส่วนใหญ่เขามักจะพูดคุยกันเรื่องอะไรล่ะครับ
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: เลอา
4: สามีสมุนไพรเลอา
5: ซาวาระ
6: ประสานพลังสมุนไพรอ
7: ุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
8: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
9: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
10: จาวรส
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
13: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
14: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
15: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
14: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
15: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวแต่งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
14: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
16: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
14: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำอ่ะ
16: เฮ้ยคงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
13: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ไปถามนายดิน
1: ี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วเหรอครับ
2: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
3: เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
4: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะจะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติงโจรเลย
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
6: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
7: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
8: คุณหมอครับวาระสุดท้ายของชีวิตของคนไข้ส่วนใหญ่เขามักจะพูดคุยกันเรื่องอะไรล่ะครับ
9: จริงๆเยอะมากๆหลากหลายแล้วกันค่ะบางเคสเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องความสำเร็จเนาะความภาคภูมิใจ

ในชีวิตเขาที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ผ่านมาส่วนมากแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เขาส่งต่อให้ลูกหลานแหละถ้าเขาเคยทำอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะแต่เขาจะไม่ได้พูดถึงความ

0: นะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบางทีเราอยู่เฉยเขาไม่เล่าเองนะแต่เราก็ต้องชวนเขาทบทวน
1: ค่ะมันคือการนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เราภาคภูมิใจกับมันนะพูดนึกถึงเรื่องดีๆของตัวเองที่เราเคยสร้างมันเอาไว้มีกรณีที่เขานึกถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ออกไหมครับ
0: โอ้จริงๆเป็นงานเราแหละมีบางที
1: เขาเป็นงานของเราเลย
0: ใช่ค่ะเป็นงานของทีมพวกเราเลยไม่ว่าหมอพยาบาลหรือนักบำบัดทุกคนมีดีค่ะทุกคนมีดี
1: คืออย่างตอนที่ผมเรียนเรื่องจิตวิทยานะฮะอย่างมันมีทฤษฎีของอีริกสันนี่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถสะสมความสำเร็จในแต่ละช่วงวัยของคุณได้นะเมื่อคุณแก่ตัวไปคุณจะกลายเป็นคนที่กลัวตายเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณมองไปข้างหลังแล้วคุณไม่เห็นอะไรเลยมันมีคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับ
0: มีแต่นัทคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเขาไม่เคยทำอะไรสำเร็จมาเสมอไปก็ได้นะ
1: ครับ
0: มันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ตอนจะตายเขาทำให้เขากลัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายเหตุอยู่เนาะแต่ในว่าคือมนุษย์ทุกคนอะแค่เกิดมาก็มีดีแล้วแหละมันก็มีคุณค่าในตัวเขาเองตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วแหละนะคะเราก็ชวนเขาเข้าไปทบทวนสิ่งที่เขาเป็นมาอาจจะไม่ต้องมีผลงานที่มันจับต้องได้แค่เขาเป็นลูกที่ดีเคยดูแลพ่อแม่ใช่ไหมเป็นพ่อแม่ที่ดีเคยดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้มันก็ดีมากๆแล้ว
1: มันไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันก็เป็นความสวยงามเล็กๆในชีวิตที่ทำให้เขาได้มองย้อนกลับไปแล้วมันทำให้เขารู้สึกสงบขึ้น
0: ใช่ค่ะหรือแม้แต่ตอนที่เราได้เจอเขาวันนี้แค่เขามาแล้วพูดคุยกับเราเขาก็ยังให้ข้อคิดหลายๆอย่างกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็สะท้อนสิ่งเนี้ยให้เขาเห็นได้เหมือนกันแค่เขากล้าที่จะรู้สึกว่ายอมรับว่าวันนึงโลกเขาไปต่อไม่ได้แล้วกล้าที่ยอมรับสิ่งเนี้ยนะว่ามันก็เป็นอะไรที่สะท้อนให้เขาเห็นได้ว่ามันคือคุณค่าเขาเหมือนกันนะ
1: ผู้ป่วยเอสไฮคือช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตส่วนใหญ่เขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างเหรอครับคุณหมอ
0: เยอะสุดเลยก็คือทำงานมากไปค่ะมันคลาสสิกมากทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยจริ ง
1: โอ้เซอร์ไพรส์นะครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือกลายเป็นว่าส่วนใหญ่สิ่งที่คนเสียดายคือฉันทำงานเยอะ
0: ใช่แล้วมีเวลาใช้เวลากับความสัมพันธ์รอบตัวน้อยเกินไปคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าทำงานเยอะหรอกมันคือการเพราะเราทำงานเยอะปุ๊บเราโฟกัสตรงนี้เราใช้เวลากับความสัมพันธ์ที่เราอยากจะรักษาไว้อะที่เราเห็นว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนวงในของเราแหละแต่เรามีเวลาให้เขาน้อยเกินไปเขาก็จะเสียดายเรื่องนี้กัน
1: โอ้โหนี่ผมทำให้ผมต้องกลับมานั่งคิดเลยนะคุณหมอว่าบางทีเราค้นพบว่าชีวิตเรามันเหมือนต้องต่อสู้ดิ้นรนที่จะต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเราก็คิดว่าเราทำอย่างนี้แหละเพราะเรารักกับคนในครอบครัวแหละเพราะอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีแต่สุดท้ายเมื่อพอถึงวาระสุดท้ายจริงเราค้นพบว่าความสำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองที่เราหาเข้ามา
0: เวลาที่เราจัดสรรแล้วให้กับตรงนั้นมากน้อยเกินไปหรือเปล่าจริงๆในมุมของแนทเวลาเจอเคสแบบนี้เนี่ยก็ต้องสะท้อนเหมือนกันนะว่าจริงๆที่เขาทำงานหนักเพราะอะไรก็เพราะเขารักครอบครัวนะ
1: แล้วคุณหมอจะช่วยจัดการเขายังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าเขายังคงรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาน้อยไปที่จะเจอกับคนในครอบครัว
0: จริงๆส่วนมากอ่ะจะกลับให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะนะว่าอันนี้เป็นแบบหลักที่ง่ายเลยคือ คนเราอ่ะมักจะทุกข์กับอดีตใช่ป่ะที่มันแก้ไม่ได้กับอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในเวลาตรงเนี้ยเขากำลังให้ของขวัญครอบครัวเขาอยู่เหมือนกันนะที่ให้ครอบครัวเขาได้มีโอกาสดูแลเขาในช่วงเวลาตรงนี
1: ้
0: คุณก็รู้ไหมการที่ได้มองเสมอนะว่าการที่ลูกๆได้ดูแลพ่อแม่ในช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะมันคือของขวัญสุดท้ายเลยที่พ่อแม่ให้เขาเนาะคือมันไม่ใช่ถึงแม้ได้ทำงานไม่ได้แปลว่าจะมีโอกาสเนาะมันต้องเป็นแบบโชคดีที่พ่อแม่เป็นแบบภาวะแบบนี้โชคดีที่ลูกสามารถเคลียร์เวลาตัวเองได้มาดูแลท่านได
1: ้มันเป็นความโชคดีของลูกมากจริงๆนะเพราะว่าลูกบางคนก็ไม่ได้มีความโชคดีแบบนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอที่ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองเลยนะว่าบางทีใครที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยอยู่ก็คอยรู้ว่านี่อาจจะเป็นของขวัญ
0: ใช่
1: ที่ทำให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เวลากับท่านจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: และได้มาทบทวนความสัมพันธ์ของเราจริง
0: ๆ
1: เพราะเท่าที่ผมเจอเพื่อนหลายๆคนมาเขาก็มักจะค้นพบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันจริงๆเลยนะ
0: จริงๆค่ะจริงๆค่ะ
1: ความปรารถนาสุดท้ายของมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะครับคุณหมอ
0: เวลาที่แนทคุยกับเขาถ้าเขาเหลือเวลาน้อยๆอ่ะส่วนมากเลยก็คือไปอยู่ในตามความเชื่อทางศาสนาทางจิตวิญญาณของเขาเนาะก็คือไปอยู่ในที่ภพภูมิที่ดีขึ้นนะจะเป็นความปรารถนาสุดท้ายของเขาค่ะ
1: ผมคิดว่าความปรารถนาสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าการไปเป็นอยู่ข้างหน้าละ
0: จริงๆเรามันแล้วแต่เราโฟกัสนะตอนที่เราคุยนะจะมองทั้งสองแบบแหละบางทีถ้าเป็นลูกหลานเขาอะไรเงี้ยอันเนี้ยส่วนมากแล้วเราจะพาเขาเคลีย ให้จบ

0: ั้งแต่ตอนแรก
1: ครับ
0: นะว่าเออเขาสามารถทำอะไรเมเนจอะไรได้บ้างตอนนี้อะไรที่เขาเมเนจไม่ได้ให้แบบลืมมันไปแล้วก็เฟซโฟกัสที่ข้างหน้านะคะว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็น palliative care ผมอยากถามคุณหมออย่างนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์ว่าการตายที่ดีการตายที่สงบองค์ประกอบของมันคืออะไรนะครับคุณหมอ
0: จริงๆคำว่าตายดีนิยามแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะแต่ละคนเนี่ยแต่คิดว่าภาพใหญ่ๆมันจะคล้ายๆกันคือหนึ่งคือไม่ทรมานต้องได้รับการจัดการอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างดีนะคะ
1: ครับ
0: ข้อที่สองก็คือเขาปรารถนาสิ่งไหนก็ได้รับการทำได้รับการเคารพสิ่งนั้นนะคะ อย่างเช่นคนไข้เขาอยากอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านด้วยการคุมอาการโดยที่ต้องมีข้อแรกก่อนนะคุมอาการดีเนาะแล้วก็อยู่บ้านสงบใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าเออฉันอยากมีใครอยู่ในห้องนั้นด้วยตอนที่ฉันจะออกเดินทางก็ได้รับการเคารพสิ่งนั้นข้อที่3ก็คือความสงบของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะคะถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมนั้นมันโวกเวกโวยวายเสียงดังวุ่นวายใช่ไหมอย่างเช่นใน ICU เข็นคนเข็นรถไปมานั้นว่ามันก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่ดูไม่ได้สงบมากนักเนาะถ้าเกิดเราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมให้แบบดูสงบมีครอบครัวที่เขาต้องการอยู่ในห้องด้วยการเงียบๆมีการส่งพลังงานดีๆให้คนไข้ออกเดินทางนั่นว่ามันก็สวยงามค่ะก็เป็นตายดีในที่ดูแบบที่ดู universal แล้วกัน
1: เป็นหนึ่งคำถามที่จริงๆมันอยู่ลึกๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวนี้ผมอยากจะถามต่อเลยคือเราสมมติในฐานะญาติคนที่เรารักกำลังจากไปเราร้องไห้ได้ไหมครับ
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ทำไข่กันรสดีจัง
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
3: ฮะ
4: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
5: ีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
6: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
7: สวัสดีจ้ะเจ๊
8: คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
9: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
5: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
10: มาทำงานกับอา
11: ไอ้ปุ๊ยา
12: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
13: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
5: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี
14: ้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
15: ่ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
16: แดงใบเล่
15: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 PM
16: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99 บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 โทรออก

0: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
1: เราสมมติในฐานะญาติคนที่เรารักกำลังจากไปเราร้องไห้ได้ไหมครับ
2: จริงๆสามารถร้องได้แนทฝากถึงคนที่จะต้องร้องเพราะเราคือคนที่อยู่และคนที่จะต้องจากไปและมีคนที่รักคุณอยู
1: ่ครับ
2: คืออยากให้มองว่าการร้องไห้มันก็คือการบอกรักอย่างหนึ่งนั่นแหละนึกออกปะคือมันความตายมันไม่ใช่ว่าต้องเสียใจคือเขาตายคนคนหนึ่งตายไปมันคือการพลัดพราก
1: ครับ
2: การพัดพากจากสิ่งที่รักยังไงมันก็มีความเสียใจนะคะถ้าความเสียใจนั้นมันเยอะมากมันท่วมท้นมากก็มันก็เป็นน้ำตาการร้องไห้มันไม่ได้สัมพันธ์ว่าคนคนนั้นจะตายไม่ดีคนนั้นตายดีก็ร้องไห้ได้เพราะเขาเสียใจไงมันคือความจากกันน่ะเพราะฉะนั้นอนุญาตให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นได้แต่โอเคนะก็รู้สึกว่าถ้ามันจะต้องเป็นภาพที่แบบเสียงดังฟูมไฟมากๆเลย
1: หรือแบบอย่าไปอะไร
2: อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าอันเนี้ยนะอยากจะขอให้เขาออกมาข้างนอกนิดนึงเพราะว่าตอนคนที่จะออกเดินทางเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นห่วงจริงๆเป็นความกังวลจริงๆก็ได
1: ้เขาเข้าใจได้ต่อความเสียใจที่เราจะจากกันไปแต่อย่าให้ถึงกับผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่ามันมีห่วงอยู่ข้างหลัง
2: ใช
1: ่ให้เขารู้สึกว่าหมดห่วง
2: ค่ะ
1: การที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาไปแล้วทำให้เขาได้รู้แบบมากๆมันก็อาจจะทำให้เขาก
2: ังวลในวินาทีนั้นค่ะ
1: โอเคในฐานะคุณหมอน่าจะให้คำแนะนำนี้กับเราได้มากว่าการที่ระยะสุดท้ายของชีวิตของเราที่เราจะต้องปล่อยวางบางอย่างเพื่อให้เราจากไปอย่างสงบ
2: ค่ะ
1: เราควรต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอ
2: นายคิดว่ามันฝึกได้ในทุกๆวันเน
1: า
2: ะ
1: ผมเคยได้ยินคำว่าซ้อมตาย
2: มันก็คือการซ้อมแหละ
1: มันคือยังไงครับคุณหมอ
2: คือเราก็ไม่รู้เนอะว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนก็ไม่มีใครมั่นใจขนาดนั้นหรอกใช่ไหมคะเราก็เราน่าจะไม่ตายแต่ชัวร์ๆไหมก็ไม่รู
1: ้มันไม่รู้จริงคือมันไม่รู้แม้กระทั่งว่าทุกคืนที่หลับเรามั่นใจได้ไงว่าเราจะตื่น
2: ใช่จริงค่ะเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคืนนะว่าเราฝึกเราตั้งแต่ตอนที่เราเจอเหตุการณ์ที่มากระทบใจเราอะทุกวันอะแค่วินาทีตรงนั้นที่เราจะต้องมีรีแอคชั่นต่อปฏิกิริยาที่เราควบคุมไม่ได้หลายๆอย่างอะเราสงบกับมันได้ไหมเราอยู่กับสิ่งที่มันมากระทบใจเราแบบที่เราไม่ไปตอบโต้มันด้วยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าแล้วว่ามันฝึกง่ายๆแบบนี้ทุกวัน
1: อย่างเช่นสมมติมีคนมาทำให้เราโกรธเนี่ยเราซ้อมตายได้เลยโดยการที่เราหยุดอารมณ์โกรธของเราตอนนี้ได้ไหม
2: ใช่นะว่ามันคือหนึ่งในการซ้อมนะ
1: เพราะวินาทีสุดท้ายที่เรากำลังจะตายแล้วอาจจะมีใครมาทำให้เราหงุดหงิดไม่พอใจอยู่ตรงนั้น
2: ใช่มันมีหลายอย่างแม้แต่ทั้งความห่วงความกังวลเราที่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากแต่เราควบคุมไม่ได้อะนักวิทยาเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าความสงบตอนที่จะพาเราเดินทางได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันณวินาทีตรงนั้นเลยและการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราชอบเนาะเราจะไม่ชอบหนึ่งสิ่งนั้นก็ได้นะ
1: คร
2: ับแต่ว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอะเราได้แต่ยอมรับแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้ซึ่งนั่นก็เลยมองว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ตอนนั้นอาจจะเป็นแค่ลมหายใจเราก็ได
1: ้โอ้มันกลับมาที่สมาธิเลยนะ
2: คือไม่ได้บอกนะไม่ได้ปฏิบัตินะคะไม่ได้ปฏิบัติแต่นั้นรู้สึกว่าก่อนนอนทุกวันก็จะดูลมหายใจเราอย่างเงี้ยแหละหรือว่าแม้แต่ในกิจวัตรประจำวันแต่ละช่วงอ่ะถ้านึกขึ้นมาได้เงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะกลับมาที่ตรงนี้ก่อน
1: ฝึกที่จะกลับมาอยู่ในปัจจุบัน
2: ใช่
1: เพราะคุณจำเป็นต้องใช้มันในวินาทีสุดท้ายของช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ต
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าชิปสุดท้ายมันมีแค่นี้แหละ
2: ค่ะ
1: ยอมรับมันได้ไหมว่ามันจะอาจจะเนี่ยเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วนะ
2: ใช่
1: ยอมรับได้ไหมมันก็จะสงบ
2: ใช่โฟกัสแค่ตรงนั้น
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ยอมรับมันจะเริ่มวิ่ง
2: มันจะดิ้นรน
1: มันจะดิ้นรนไปที่อดีตแล้วก็เห็นว่ามันเสียดายอย่าง
2: นี้มันต่อต้านมันจะทุกข์ขึ้นมาม
1: ันจะเห็นอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็จะเกิดความกลัวอีก
2: ใช
1: ่โอ้มันต้องฝึกจริงๆนะครับคุณหมอ
2: ฝึกนะว่ามันต้องฝึกแต่มันก็ฝึกง่ายๆจากนี่แหละเวลาที่มีเหตุการณ์มาปะทะเราเนี่ยแหละแล้วแบบเฮ้ยควบคุมได้ปะควบคุมได้ต้องชั่งมันก่อนวะเอาตรงนี้ก่อนไม่ได้ว่าทำได้นะก็ไม่ใช่ว่ามันก็อยู่ในการฝึกฝนนี้เหมือนกัน
1: มันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากจริงนะ
2: ค
1: ุณหมอคือเรามักไม่เคยคิดหรอกว่าเราต้องซ้อมตายกัน
2: ใช่
1: เราไม่เคยคิดว่าเราต้องซ้อมมันตั้งแต่ตอนนี้เลยคือเพราะว่าจากที่ฟังคุณหมอนะมันไม่สามารถซ้อมวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราเก่ง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มันต้องซ้อมไปตลอดชีวิตของเราเลยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะนักเคยฟังพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะท่านก็บอกว่าความตายมันก็เป็นหน้าที่หน้าที่ของมนุษย์ใช่ไหมความตายคือหน้าที่หนึ่งของมนุษย์แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องเจอทุกคนจะต้องทำ
1: ครับ
2: นะคะแต่ว่าทำให้มันดีอ่ะก็คือเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้ นะคะจริงๆไอ้เรื่องลมหายใจเนี่ย น่าจะได้ตอนที่ท่านกำลังส่งคุณออยไอริวเนาะที่เขาเพิ่งจากไปเมื่อต้นปีเนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ท่านก็โทรมาแล้วก็พูดกับคุณออยตอนที่คุณออยใกล้จะออกเดินทางท่านก็บอกให้ดูเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องห่วงไม่ต้องพะวงถึงอดีตที่ผ่านมาให้ดูลมหายใจก้าวไปเรื่อยๆข้างหน้าท่านก็เหมือนกับโฟกัสพาคุณออยให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย
1: ๆในมุมมองของญาติคนไข้คุณหมอเวลาหลังจากที่คนที่เขารักจากไปเขามักจะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดล่ะครับ
0: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจนาภัยรินครับ31สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปข่าวอื่นข่าวใดเลยวันนี้วันสุดท้ายนะฮะใครก็ตามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้ถึง5ทุ่มเท่านั้นดังนั้นเหลือเวลาอีก50นาทีผมเลยเอามาเตือนก่อนจะเข้าข่าวอื่นอนุญาตให้ไม่ต้องตั้งใจดูรายการผมมากก็ได้วันนี้ถ้าใครอยากจะลงทะเบียนนะคือเปิดทิ้งไว้แล้วฟังแล้วก็ไปตั้งใจลงทะเบียนให้เสร็จนะลงในมือถืออุทธรณ์กันนะเผื่อจะได้เอามาเตือนก่อนนะครับอยากให้ทุกคนได้นะถ้าคนมีสิทธิ์นะครับอ่ะเราไปกันต่อที่รายการของเราวันนี้เราขอเริ่มต้นรายการแรกข่าวแรกก็คือข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอรุณยารามดูเหมือนว่าก็จะมีฝ่ายนึงแผ่วๆแล้วนะฮะทนายความนั้นเดินหน้าสู่ขั้นตอนการชี้ขาดกรรมสิทธิ์นะครับโดยที่ไม่ง้อลายเซ็นจากฝั่งของทายาทแล้วอ้าววันนี้ฮะคุณโกวิทย์แสงสากลทนายความวัดป่าอรุณยารามนั้นเป็นตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำเอกสารข้อเสนอและก็ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอรุณยาราม2ฉบับรวมกว่า200หน้ายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นฮะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดเนี่ยจะเห็นว่าสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทายาทของผู้บริจาคอีกแล้วเราบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วทนายย้ำครับว่านี่ไม่ใช่การกดดันเจ้าหน้าที่เพราะว่าคดีนี้ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตามกฎหมายขณะที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นระบุบอกว่าตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการรอเอกสารจากกรมที่ดินก่อนส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั้นพิจารณาตามขั้นตอนคราวนี้ทนายความคุณอนันชัยชัยเดชนะฮะทนายกองทัพธรรมซึ่งเป็นทนายของฝั่งวัดนะบอกว่าวันนี้จะเดินทางเข้าพบแล้วก็ไปแล้วนะฮะเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามตอนขากลับออกมาเนี่ยก็บอกว่าอะไรบอกว่าสำนักพุทธชี้แจงแล้วว่าวัดนั้นจัดตั้งโดยชอบโดยกฎหมายมีหลักฐานการตั้งวัดตราตั้งการขออนุญาตประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เห็นว่าประเด็นนี้พอเหอะยุติได้แล้วไม่ต้องมาเถียงแล้วอีกฝั่งนึงนะแล้วก็ยังเรียกร้องให้นายวรเดชครับที่ปรึกษาฝ่ายทายาทจำได้ไหมที่ห้อยพระเยอะๆอ่ะนะฮะเข้ากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสภายใน7วันเพราะว่าถ้อยคำบางส่วนนั้นมีการกล่าวหาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอาจเข้าข่ายเป็นการดูหมิ่นแล้วก็ไม่เหมาะสมหากไม่มาจะเข้าแจ้งความกับผู้ชายด้านซ้ายมือที่สภ.เมืองขอนแก่นแต่นายวรเดชช่างบุกกลับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กล่าวหาหรือว่าหมิ่นคณะสงฆ์ครับไม่ได้หมิ่นเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็ท้าว่าหากเห็นว่าผิดจริงให้ไปแจ้งความหรือฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดส่วนกรณีให้เวลา7วันไปขอขมาเจ้าอาวาสยืนยันว่าตัวเองจะไม่ไปเพราะว่ามองว่าเป็นการดำเนินการไม่ชอบโดยกฎหมายเจ้าตัวสุดท้ายวันนี้ปฏิเสธหมดเลยแต่มาจบที่ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาทายาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามก็คือเนี่ยที่ไปทำงานวันนั้นไปวันเดียวแล้วก็อีกวันหนึ่งไปออกรายการแล้วจากนั้นก็จบเพราะเห็นว่าเดินคนละแนวทางกันกู๊ดบายป้าดาลองฟังครับ
1: มันไปคนละทางกันแล้วผมก็กำลังจะมีคดีการมีคดีเนี่ยที่ทนายเขาจะฟ้องผมมาตามข่าวนะผมก็ต้องสู้คดีต้องป้องกันตัวเองเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดผมทำอะไรผิดไปเนี่ยผมผิดคนเดียวแต่ถ้าผมไปถอนตัวเนี่ยไอ้คณะทายาทเขาก็จะเดือดร้อนด้วยเพราะผมนำทำในนามเขาอีกด้วยเพราะนั้นผมทำคนเดียวดีกว่าผมจะป้องกันตัวเองแล้วผมก็ยังจะช่วยเขาอยู่ถ้าเขาถามผมมานะแต่ถามในสิ่งที่ถูกผมก็ช่วยถ้าถามเรื่องผิดผมก็คือไม่ช่วย
0: นะฮะก็เตรียมตัวที่จะต้องสู้คดีให้กับตัวเองนะฮะนะก็ลำพังตอนนี้ไปก็ต้องนั่งสวดมนต์แล้วล่ะนะครับก็น่าจะเป็นคนใจบุญนับถือพระอยู่เห็นห้อยมาเยอะนะฮะหลังจากที่นายวรเดชนั้นชิงลาออกจากที่ปรึกษาฝั่งทายาททีมข่าวก็เลยโทรสอบถามไปยังป้าดาป้าดาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกก่อนอีกไม่นานนั้นจะออกมาชี้แจงอีกครั้งถึงแนวทางการต่อสู้นะฮะส่วนกรณีที่ถูกตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนี่ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่18นี้ในข้อหาร่วมกันบุกรุกวัดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเตรียมข้อหาเพิ่มคือฐานอ้างยี่ซ่องโจรป้าดาบอกว่ารับทราบแล้วจะเดินทางไปรับทราบข้อหาตามระเบียบแต่ยังไม่บอกว่าวันไหน ก็คงต้องไปแล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่ไปก็คือโดนหมายจับแค่นั้นเองนะฮะเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับเราไปกันต่อครับเราเกาะไม่ปล่อยกันมาเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น31สิงหาวันนี้ก็คือวันเดดไลน์ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศนั้นจะต้องเพิกถอนชื่อคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่สุดแล้วรักษาการอธิบดีสถ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะบอกว่าวันนี้นั้นปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วทุกจังหวัดไอ้ปิดจ็อบที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดนะหมายความว่าจัดระเบียบการบรรจุข้าราชการเสร็จแต่ว่าถ้าใครมีคดีเดินต่อนะฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยระบุบอกว่าทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นปิดจ็อบการเซ็นเพิกถอนข้าราชการครบแล้ว 3,868 คนชี้แจงบอกว่าตัวเลข 5,925 คนก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็นตัวเลขของคนที่บรรจุไปแล้วมี 3,868 คนกับรอบรรจุ 2,000 กับอีก57คนวิธีการก็คือไอ้บรรจุไปแล้วเนี่ยท่อนบนน่ะ 3,868 คนอันนี้ต้องเพิกถอนเขาส่วนรอบรรจุ 2,057 คนอันนี้ปล่อยเบลอก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้ครับหลังจากดำเนินการเพิกถอนกลุ่มผู้ทุจริตเรียบร้อยแล้วสถ.ประกาศดักคอไว้ก่อนเลยนะจะไปเรียกไอ้คนเหล่านั้นน่ะที่ถูกเพิกถอนหรือว่าไม่ถูกบรรจุเนี่ยนะเข้ามาทำงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลงอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็มีกำหนดการจะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองที่ถูกต้องตามลำดับคะแนนเข้ามาบรรจุทดแทนในช่วงเดือนตุลาคม59นี้ลองฟังดูครับ
2: เนี่ยพอท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3,868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3,868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
3: ตุลาคม
2: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละ
0: และที่ผมพูดว่าดักคอเมื่อสักครู่นี้คือดักคออะไรใครก็ตามถูกเพิกถอนไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางคนไปจ้างเหมาบริการใช้วิธีจ้างเหมาบริการดักคอไว้ก่อนเลยนะใครก็ตามไปเรียกคนพวกนั้นมาจ้างเหมาบริการคุณจะผิดเอาแค่นี้เนี่ยฮะมันมีทางออกเสมอสำหรับใครก็ตามที่คิดไม่ดีนั้นต้องดักไว้ก่อนเอาละครับสลับมาที่ซีรีส์แมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟตอนนี้เรื่องราวกำลังชวนติดตามมากๆเลยครับจากคู่แข่งในสนามสู่คู่ซ้อมที่เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างมากกว่าคำว่าเพื่อนในแมชพอยต์ครับรักนี้ต้องเสิร์ฟ EP 6นะฮะเกมหัวใจก็กำลังเดินหน้าแบบชัดเจนขึ้นเมื่อเบขอเดินหน้าจีบซันแบบจริงจังงานนี้ไม่ใช่แค่ส่งลูกเทนนิสต่อไปแต่ว่ากำลังส่งสัญญาณให้หัวใจนั้นรับรู้ด้วยแต่ว่าการจีบคนที่เคยเป็นคู่แข่งนั้นจะง่ายเหมือนชนะในสนามหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรรับชมแมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟ EP 6ดูย้อนหลังได้แล้วตั้งแต่วันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นหากใครกำลังมองหาซีรีส์ที่ดูสบายอบอุ่นสนุกครบรสแล้วก็ทำให้เผลอยิ้มตามได้ในทุกตอนแมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟคืออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดลูกค้า AS ครับห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษวันสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมลูกค้า AAS ครับสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับโปรพิเศษเช่นนี้วันสุดท้ายวันนี้เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับเอาละฮะได้เวลาที่เราจะต้องไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจครม.สัญจรลงไปที่ภาคใต้เริ่มต้นกันที่หาดใหญ่สักครู่ครับ
4: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ฉลาดคนใช้ยา
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
5: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลับมาว่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สงขลานั้นวันนี้คึกคักหน่อยนะฮะครม.สัญจรลงไปที่นั่นมีการประชุมหลักแล้วก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะประชุมหลักนะวันนี้เดินทางไปก่อนนะครับแล้วก็ไปค้างวันนี้ท่านนายกนั้นนำครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็รับฟังข้อมูลก่อนจะนำไปประชุมคณะใหญ่วันพรุ่งนี้ลงพื้นที่ครม.สัญจรวันนี้ครับจุดสำคัญแน่นอนไปสงขลาก็ต้องไปหาดใหญ่นายกนั้นลงไปดูเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าปีที่แล้วกระอักกระอ่วนไปเยอะมากกลายเป็นว่ามีช็อตที่ขโมยซีนเป็นไฮไลท์ช่วงที่ท่านนายกนั้นไปเจอกับนายกแป้นจำได้ไหมครับนายกแป้นที่บอกปีที่แล้วเอาอยู่อ่ะแต่ว่าท่วมเลยนะคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่ก่อนหน้านี้หากจำกันได้น้ำท่วมปีที่แล้วดูเหมือนว่าท่านนายกนั้นจะไม่ค่อยพอใจการทำงานของนายกแป้นด้านขวานะฮะวันนี้ช่วงที่ไปดูจังหวะการซ่อมแซมฟื้นฟูคลองระบายน้ำรอหนึ่งนายกแป้นเดินเข้ามายกมือไหว้ท่านนายกนะท่านนายกก็ถามกลับบอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนายกแป้นบอกว่าดีขึ้นแล้วครับท่านครับหลังจากท่านนายกพูดต่อในเชิงว่านี่อย่าเอาไปนินทาอีกนะเพราะว่าเรายังต้องทำงานด้วยกันเรื่องการเมืองเนี่ยช่างมารดาช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านของเรามาก่อนอ้าวลองฟังท่อนนี้ฮะ
5: ท่านนายกท่านนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่มีนิทานไงมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเหนือป่ะการเมืองใช่ไหมมารดาเป็นของเราชาวบ้านของเราแต่ก่อนทำกันมาเราพวกเดียวกันนายอำเภอเก่าเนี่ย
4: นั่นแหละช่างมารดาก่อนนะนายกแป้นนะเผื่อปีนี้น้ำจะมาอีกไงหาดใหญ่ก็ต้องลุ้นนะประมาณตุลาครับคุณผู้ชมครับปลายหน้าฝนนะฮะทั้งคู่เจอกันอีกครับนายกก็แนะนำกลุ่มครม.ที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมกันพอมาถึงข้าราชการนั้นก็มีจังหวะของนายกแป้นเข้ามาด้วยนายกอนุทินกวักมือเรียกมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยกอดคอตบไหล่เบาๆนายกบอกว่านี่คนนี้เขาชอบดินทาผมรับหลังจะทำหน้ายังไงเจอนายกแล้วนายกบอกว่านี่คนนี้ชอบ

0: ินทาผมรับหลังก็มีแอบมือต้องกุมมือต้องกุมไว้จะไปยังไงต่อดีเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยนี่กอดกันแบบนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่านี่ถ้าเหงื่อไม่ออกนี่หอมแก้มไปแล้วนะแต่กลัวหอมแล้วมันลื่นอ่ะเหงื่อมันชุบเหงื่อมันชุบเนี่ยเหงื่อมันเคลือบที่หน้าพอหอมปั๊บปุ๊บเดี๋ยวมันแฉลบไม่เอานะฮะก็เลยถามคนดูว่านายกแป้นน่ะทำงานกับตัวเองได้ไหมแล้วก็ยื่นไปถามนายกแป้นเจ้าตัวก็รีบตอบเลยอะตอบได้ยังไงลองดูครับ
1: ผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบนินทาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
2: ได้ครับ
1: ครับ
2: ได้ไม่ได
1: ้ได้ครับครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาครับรถไปรับเองเลยนะ
0: ไม่ได้แล้วนะถ้าอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปพาท่านนายกแป้นออกมาเลยนะจับตาวาระสำคัญครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นะฮะเตรียมอัดเมกะโปรเจกต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็มีสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเดี๋ยวรอเราสรุปให้ฟังพรุ่งนี้เห็นว่าจะมีสะพานใหญ่นะฮะจากหาดใหญ่สงขลาที่ข้ามไปพัทลุงข้ามทะเลน้อยไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเห็นมีคำว่าเมกะโปรเจกต์นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาและแล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้นั้นเริ่มประสบอุทกภัยนั่นคือสระบุรีช่วงหน้าอัปเดตกันครับ

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
4: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
5: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
4: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
5: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
6: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
4: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
7: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำมา
6: เฮ้ย
7: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
3: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40%ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
14: 34 35
15: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
16: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
17: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
18: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอก

0: ใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
1: จะให้โอกาสหมอเย็บว่ะ
2: ให้โอกาสเขาเป็นแฟนเหรอ
1: จะให้โอกาสเขาจีบ
3: นี่คือคุณแม็กกี้ she's my girlfriend
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่าด้วยเรื่องของฝนฟ้าอากาศพายุภัยแล้งวันนี้ว่าด้วยเรื่องของอุทกภัยก่อนนะฮะฟ้าฝนวางใจไม่ได้กลางดึกที่ผ่านมาสระบุรีโดนแล้วครับน้ำหลากอย่างรุนแรงนักท่องเที่ยวนั้นต้องหนีตายกลางดึกท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากนี่คือนาทีสุดระทึกนะฮะนักท่องเที่ยวหลายรายต้องหนีตายกลางดึกหลังจากมวลน้ำป่าจำนวนมากเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะฮะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวบางส่วนเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกยังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ตามปกติพอเห็นว่านักท่องเที่ยวห้องอื่นๆเนี่ยเขาไม่อพยพนะก็ไม่เป็นไรนี่แต่ไม่นานมวลน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไล่เขาไล่ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วผู้ดูแลที่พักนั้นรีบเข้าช่วยเหลือครับพานักท่องเที่ยวแต่ละห้องนั้นออกจากพื้นที่เสี่ยงในทันทีหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของที่พักก็เร่งประสานงานหาที่พักแห่งใหม่เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดนั้นไปพักอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนรถของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยที่พักก็เตรียมหารือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือกันต่อไปนะเช่นเดียวกันกับที่มวกเหล็กนะฮะก็ติดกันตรงนั้นน่ะหนักหน่วงไม่แพ้กันครับเป็นนาทีชีวิตขณะที่รถของนักท่องเที่ยวกำลังพยายามข้ามคลองมวกเหล็กฮะท่ามกลางกระแสน้ำป่าที่ไหลแรงก่อนจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจนเสียหลักแล้วก็ตกจากฝายลงไปในคลองนะฮะมีผู้ติดอยู่ในรถด้วยครับหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยจุดมวกเหล็กนั้นรับแจ้งเหตุรถประชาชนถูกน้ำป่าตกจากฝายกักน้ำฝายตักฝายกักน้ำนะฮะถูกพัดตกลงไปที่บริเวณหมู่หนึ่งบ้านหมากตำบลมวกเหล็กก็เลยรีบเข้าช่วยเหลือฮะสามารถนำผู้ประสบภัยนั้นออกจากรถได้แล้ว3คนอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็โพสต์ข้อความเตือนผู้ประกอบการว่าให้ผู้ประกอบการนั้นติดป้ายเตือนให้ชัดเจนว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดนั้นงดข้ามคลองไม่ว่ารถคุณจะถูกสร้างมาให้โอ้โหฝ่าฟันที่ดินทุรกันดารอะไรขนาดไหนขอความกรุณาอย่านะฮะส่วนที่อำเภอบ้านนานครนายกครับตรงนั้นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอยู่แถบเดียวกันเนี่ยแหละมันลิงก์กันก็แน่นอนฮะจุดรับน้ำตรงนี้เนี่ยไหลมาจากชะอมแก่งคอยที่สระบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำเบื้องต้นนั้นคาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ200หลังคาเรือนเบื้องต้นวันนี้ครับนายกนั้นขออภัยนครนายกฮะต้องเปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์พร้อมกับส่งสัญญาณเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งตำบลพิกุลออกอำเภออาสาตำบลทองหลางตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาแล้วก็ตำบลทรายมูลแล้วก็อำเภอองครักษ์นะฮะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในที่ปลอดภัยแม้ว่าระดับน้ำในคลองบ้านนาเริ่มทรงตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกซ้ำมวลน้ำสามารถที่จะไหลลงมาเพิ่มเติมได้อีกนะฮะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มต่ำริมคลองขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับขึ้นเหนือฮะเราไปกันที่โรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่า27สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งถูกน้ำท่วมไปยังไม่ได้ทันฟื้นฟูให้สะอาดดีล่าสุดเย็นนี้โดนอีกแล้วครับน้ำป่าจากลำน้ำแม่สเปไถอไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้แล้วก็พื้นที่ชุมชนบ้านแม่สเปใต้ซ้ำอีกครั้งเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่งระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาน้ำท่วมอีกครั้งนี้ขณะที่ในอำเภอขุนยวมพร้อมกับนายกอบต.ขุนยวมแล้วก็กำลังอส.อาสาสมัครเนี่ยนะฮะลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์เบื้องต้นน้ำจากลำน้ำแม่สเปจะไหลลงสู่แม่น้ำสุรินทร์ก่อนจะไหลออกที่เมียนมาต่อไปครับภาพรวมอากาศดูกันหน่อยฮะ สัปดาห์นี้จะฝนตกเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนชื่อจังหวัดขึ้นอยู่กรุณาอ่านว่าเป็นจังหวัดท่านหรือเปล่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนมีผลถึง2กันยายนพื้นที่ที่น่าห่วงที่สุดคือภาคเหนือด้านตะวันตกอีสานตอนบนภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรายชื่อจังหวัดก็ดูกันเอาเองพาจากซ้ายไปขวาเลยนะนั่นฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเตือนอะไรว่าจะตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมฮะ เราไปกันต่อครับคุณผู้ชมไปที่ลูกค้าของเราวันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ก็คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้อีก1ครั้งกลับมาจัดโปรกันอีก1ครั้งเจอกันกับคุณจ๊อบครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมเมื่อกี้พูดถึงน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ครับอีกแล้วเป็นของแท้อีกหลายคนบอกโอ้โหขวดละ 7-800 แน่นอนเลยวันนี้เรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5ในราคาพิเศษถ้าเกิดใครไม่เชื่อเดี๋ยวสาธิตให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นของแท้จริงและที่สำคัญคือเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับคุณออยสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
6: นี่เลยตัวนี้เห็นบอกว่าขายดีมาก
7: ใช่
6: ครั้งนี้จ๊อบแบบขอมาดูเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นน้ำผึ้งป่าที่มันแบบมีความพิเศษหอมพิเศษจริงหรือเปล่า
7: ดีเลยค่ะพี่จ๊อบครับเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ในจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนไม่แยกชั้นนะคะและที่สำคัญคือจุดเด่นค่ะพี่จ๊อบคือเขามีรสชาติหวานหอมนุ่มหนึบที่สำคัญคือกลิ่นเหมือนแบบเกสรดอกไม้108ชนิดจนทำให้ได้รับรางวัลโอท็อปค่ะและบรรจุขวดในโรงงานที่ได้ SACCP สะอาดและวันนี้พี่จ๊อบจะทานชิมโชว์ให้ดูเพราะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
6: คือเมื่อกี้ผมพอรอเทลงมานะอย่างแรกคุณผู้ชมโอ้โหสีมันเหลืองทองสวยงามมาก
7: ใช่เดี๋ยวลองชิมแบบเต็มๆช้อนพี่จ๊อบเป็นยังไงหลายคนบอกว่าโอ้โหคือหวานเปรี้ยวหวานแหลมหวานขม
6: ไม่หวานแบบหวานชื่นใจที่เมื่อกี้ออยบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้กลิ่นอะไรพวกนี้นะมันอยู่ในนี
7: ้ใช่ค่ะ
6: มันได้ความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบบางคนบอกโอ้ยแหลมแสบค
7: อ
6: นี่คือมันธรรมชาติจริงนะ
7: อร่อยมากอร่อยไหมพี
6: ่อร่อยจริง
7: ๆอร่อย
6: อันนี้ผสมน้ำกินได้กินเปล่าได้เลย
7: กินกันนะกิน
6: แต่เดี๋ยวก่อนผมบอกเขาไปว่าขวดละปกติ7-800วันนี้คุณเอาปัวอะไรมาให้
7: ปกติแล้วพี่จ๊อบคือน้ำผึ้งป่าเดือน5 1,000 กรัมนะคะ
6: ไม่ใช่
7: ต
6: ั
7: วนี้ไม่ใช่ถูกๆค่ะ990บาทแต่วันนี้เพิ่มเงินอีก9บาทให้เพิ่มไปอีก2ขวดยังไม่พอพี่จ๊อบวันนี้โปรใหม่เดือนกรกฎาคมเราให้เป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปเราให้เป็นกระเป๋านะคะเก็บความเย็นเพิ่มไปอีก1ใบวันนี้นะคะ
6: 1252 1252นะฮะอันนี้จำง่ายเลยคุณผู้ชมครับมี LINE แอดด้วยนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี
7: ้
6: ย้ำโปรที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าแคปหน้าจอไว้ก่อนฮะคุณออยเอามาให้แค่ร้อยเซตเท่านั้นนะครับผมของแถมใหม่แบบนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวย้ำ999บาทเท่านั้นแต่ที่สำคัญเลยผมขอย้อนกลับมานิดนึงนะมันแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปยังไง
7: ดีเลย
6: เอาบางคนบอกว่าฉันก็ไปซื้อทั่วไปก็ได้มันมีแบบที่มันราคาย่อมเยาวกว่านี
7: ้
6: แต่คุณผู้ชมคำว่าของแท้คำว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ออยบอกว่านานๆมันจะเก็บได้ทีปีละหน
7: ปีครั้งเดียวและการที่เขาเก็บเกี่ยวในฤดูแรงนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนเนี่ยจึงทำให้ได้น้ำผึ้งที่เนื้อหนึบหวานหอมเข้มข้นเนื้อมันจะหนึบเหมือนเจลลี่และกลิ่นมันจะเหมือนกับเกสรดอกไม้108ชนิดแล้วหลายๆคนบอกว่าเหมือนดอกกุหลาบป่าเลยพี
6: ่
7: แล้วตัวเนี้ย
6: มันกินแล้วได้อย่างงี้จริง
7: ๆใช่แล้วก็ได้บรรจุขวดนะคะในโรงงาน SACCP ทั้งหมดเนี้ยเราได้นะคะการตรวจสอบมาทั้งหมดแล้วว่าเป็นของแท้และวันเนี้ยเราจะทดสอบว่าแท้ไม่แท้
6: มาลอง
7: ดูยังไงพี่
6: อันนี้คือการคุณทำไปเลยคุณทำไปเลยฮะ
7: นี่
6: อันนี้คือถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ถ้าเกิดว่าโดนไฟมันจะยังไงฮะ
7: มันก็อาจจะไม่จะเกรียมถ้าเป็นของปลอมหรือ
6: ถ้าของปลอมจะไม่เกรียมโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้คุณพ่อคุณแม่วันนี้ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนนะคุณแม่บอกว่าโอ้อยากแล้วน้ำผึ้งเนี่ยนะเอาผสมน้ำก็อร่อยชงกับน้ำอุ่นก็อร่อยบีบมะนาวหน่อยด
7: ี
6: น้ำขิงก็ดีแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งไม่แท้
7: มันจะเตรียมแปลน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมน้ำผ
6: ึ
7: ้งแท้ไม่แพ้ไฟโปรโมชั่นของเราอยากให้ดูชัดๆเลยว่า
6: เด
7: ี๋
6: ยวผมเอาโปรโมชั่นมาฝากนะคุณผู้ชมปกติน้องออยเขาบอกว่า1ขวดใน990ถ้าเกิดว่าสมมติมีโปรโมชั่นนะแต่วันนี้2แถม1แถมกระเป๋าเก็บผ้านวมผืนใบใหญ่มากน
7: ะ
6: แล้วก็มีถุงผ้าน่ารักให้ไปอีกเดี๋ยวขอแยกคะลายให้ไปทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะ999บาทเท่านั้นนะถ้าใครดูอยู
7: ่
6: โทรก่อน1252ย้ำอีกรอบ12ทีมงานเช็คให้ผมหน่อยครับว่าเหลือกี่เซตฮะ
8: ตอนนี้เหลือ50แล้วค่ะ
7: ว้าว
6: คุณ
7: หมดเร็วมาก
6: คือผมขยับพูดจากใจนะ คุณออยเนี่ยเป็นน้อง

0: ออยจริงที่รู้จักกันมานานวันนี้เขาแบบผันตัวไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการแล้วแล้ววันนี้ออยเอาสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยของคนไทยช่วยคนไทยดิ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะจากน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเรานะคะ1ขวดปกติแล้ว990บาทวันนี้แค่เพิ่มเงินอีก9บาทค่ะเอาไปเลยค่ะ2ขวด 3,000 กรัม3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทและยังไม่พอแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมให้อีก1ใบกระเป๋าเก็บความเย็นให้อีก1ใบ5ชิ้นนี้999บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทรมาค่ะที่เบอร์1252โทรค่ะ1252ใครยังไม่โทรรีบโทรเลยจ้า
0: อย่างอันนี้คืออะไรครับหน่อย
1: คืออันนี้เป็นการทดสอบค่ะในเรื่องของตัวเนื้อน้ำผึ้งนะคะว่าแท้ไม่แท้เพราะว่าตัวนี้นะคะน้ำผึ้งแท้จะไม่แตกตัวในน้ำทันที อยากจะให้พี่จ๊อบดูและคุณผู้ชมดูนะคะตรงนี้เลยค่ะคือน้ำผึ้งแท้เนี่ยเขาจะเป็นเส้นเป็นสายนะคะและที่สำคัญคือจะไม่แตกตัวในน้ำทันทีนี่คือเนื้อแท้เนื้อเหลืองทองอัมพันสวยงามนะคะต้องบอกว่าเป็
0: นของแท้จริ
1: งๆชุมพรเลย
0: ทั้งเซตนี้999บาทผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนจะได้รู้ว่าของไปถึงหน้าบ้านได้ตามนี้หรือเปล่า999บาท1252ทางไลน์แอดก็ได้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวส่งของหน้าบ้านก็ได้ด้วยนะครับผมคือถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ถ้าเกิดว่าโดนไฟมันจะยังไงฮะ
1: มันก็อาจจะไม่จะเกรียมถ้าเป็นของปลอมหรืออ
0: ๋อถ้าของปลอมจะไม่เกรียมโอเคนะ
1: แต่น้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟมันจะยังคงเหลืองมันยังคงทองอัมพันเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญคือต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมขากับโปรโมชั่นพิเศษมากๆเพราะวันนี้ถ้าเกิดหลายคนซื้อน้ำผึ้ง1ขวด990วันนี้เพิ่มเงิน9บาทพี่จ๊อบคือเราให้ไปเลย3ขวด3กิโล 3,000 กรัม
0: เอางี้นะเขาขายอยู่ปกติขวดเดียว990น
1: ะ
0: แต่วันนี้ใครที่ดูอยู่เมื่อกี้แคปหน้าจอทันใช่ไหมฮ
1: ะ
0: 3ขวดพร้อมกับของแถมทั้งหมด999บาทเท่านั้นไม่มีค่าจัดส่งแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมครับน้ำผึ้งมันทำอะไรได้หลากหลายจริงๆนะ
1: ใช่แล้วค่ะคือพี่จ๊อบน้ำผึ้งเนี่ยสามารถทำเป็นมันน้ำผึ้งมะนาวโซดามะนาวราดกับแพนเค้กหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะมันจะไม่เกรียมไม่ดำด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยคือน้ำผึ้งเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆอย่างคุณแม่ออยเองเนี่ยแกเอาน้ำผึ้งนะคะไปดองกับเลมอนและอย่างคุณพ่อเนี่ยก็คือเขาจะชอบชงน้ำผึ้งเนี่ยนะคะผสมกับทางด้านของน้ำอุ่นๆเพื่อให้เกิดความชุ่มคอบางทีแกก็ผสมกับน้ำขิงบ้าง
0: ชื่นใจ
1: ใช่เลยพี่
0: รอบสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ของยังมีอยู่นะฉะนั้นโปรนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคุณได้น้ำผึ้งป่าเนี่ยเอาไปทั้งหมด3ขวดของแอนมีสุกนี่นะแล้วมีของแถมใหม่กระเป๋าเก็บผ้านวมกระเป๋าเก็บความเย็นนะฮะอันนี้แคปหน้าจอเอาไว้เพราะคุณได้ครบแบบนี้เลยในราคา999บาทเท่านั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ของไปถึงเมื่อไหร่ค่อยจ่ายตังค์นะครับเอาใกล้หมดแล้วนะฮะฉะนั้นโทรมา1252นะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนโทรมา1252ได้น้ำผึ้งแท้เอาไปทานที่บ้านแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับโทรมา1252วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เราปิดท้ายด้วยข่าวดีฮะและเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนไทยนะฮะก่อนหน้านี้เพิ่งได้ภาคภูมิใจกันไปกับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราเข้ากีฬากันครับมีอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยนั้นเฮกันอย่างสุดเสียงอีกครั้งกับผลงานของทีมตบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับ
3: มาบอลแรกน้องๆบอลแรกมาวะ
2: นี่ก็คือวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยฮะทีมนักตบลูกยางสาวชุดนี้พลิกสถานการณ์ครับเอาชนะทีมเจ้าภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนี่ครองแชมป์เกือบตลอดเลยอ่ะนั่นคือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะเราเอาชนะจีนครับพร้อมกับคว้าแชมป์สมัยที่4แล้วก็โควต้าไปแข่งโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะฮะเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาทีมนักวอลเลย์บอลของเราก็เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางแฟนๆกีฬาแห่ไปต้อนรับกันเต็มสุวรรณภูมิไปหมดฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็อบอุ่นกันเป็นอย่างมากครับลองดูภาพฮะ
4: ดีนะคะก็หลายกองมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือหนูคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือมันคือ ลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริง
2: ๆเอาใครอยากดูอีกนะฮะรอดูนะมันจะมีอีกกีฬาฮะนั่นคือเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ซึ่งถ่ายทอดทางช่องวัน31ด้วยเอาละครับติดตามเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องของโอลิมปิกตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับอ้าวรวมถึงพรุ่งนี้นะประชุมครม.เราก็ยังอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum
1: กูจะให้โอกาสหมอเย็บว่ะ
2: ให้โอกาสเขาเป็นแฟนเหรอ
1: กูจะให้โอกาสเขาจีบกู
3: นี่คือคุณแม็กกี้ She's my girlfriend
4: ฮะ
1: พี่บอกส้นตีนี่มันจะมีแฟนได้ยังไง
5: กูจะแฉความชั่วของยี่นี่ให้หมดเลย
6: You just lost a baby
7: เป็นกำลังใจให้นะ
8: พี่ชายเขาโอเคไหมครับเนี่ย
9: ตั้งแต่รู้เรื่องก็หายไปเลยแล้วมึงจะหนีกูทำไม
10: กูขอโทษที่ทำให้ความฝันจะเป็นพ่อของมึงเนี่ยตะล่มสลาย
11: เดี๋ยวก่อนพวกเราจะกลับมาเป็นปกติได้ใช่ปะ
12: มันขึ้นกับว่าอะไรคือปกติ
13: พี่ติดกิฟ
8: โ
7: หเป็นกำลังใจให้นะ
8: คิดซะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่น้องเขาพร้อมจะอยู่กับพี่แล้วกัน
9: ผมก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นนะ
6: No You don't have to be strong woman with usอยากจะร้องร้อง
8: ร้องเ
9: ลยกูร้องเพราะว่าหนังมันเศร้ามากมึงดูดิหลานป้าไอ้โคตรเศร้าช็อตนี้แม่ง
6: How are you not sad? You just lost a baby.
9: I don't have to be sad ค่ะ I never had a baby. มันเป็นเหตุ
7: แบบไม่รู้สึกเสียดายหรอแบบเฮ้ยเรากำลังจะมีครอบครัวที่แบบ complete อ่ะแล้วเด็กคนนั้นน่ะก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่คนเดียว
9: นี่มึงพูดถึงเรื่องกูหรือพูดถึงเรื่องตัวเอง
7: คือกูไม่มีพ่อไม่มีแม่กูเลยเข้าใจความเศร้าความรู้สึกอ่ะมันก็คงไม่ต่างจากการไม่มีลูกมั้ง
9: มันต้องต่างดิวะคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีลูก
7: เฮ้ยนี่มึงกำลังพูดว่าแม่กูอ่ะไม่เศร้าที่ไม่มีกูเหร
9: อกูไม่ใช่แม่มึงกูจะไปรู้ได้ไงอีกอย่างนึงนะกูพูดถึงเรื่องตัวเองไม่ได้พูดถึงเรื่องมึง
8: แล้วพี่ชายเขาโอเคไหมครับเนี่ย
9: ไม่รู้ว่ะก็น่าจะเสียใจอยู่นะตั้งแต่รู้เรื่องก็หายไปเลย
8: เวลาพี่ชายเขาเศร้าเนี่ยเขาชอบเต้นเหรอ

0: ิชบาอิชบาอิชบา
1: ฮะอะไรกูกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศอิสรภาพของกูอยู
0: ่อุ้ยพิเศษก็ติดงานกับมึงอีกออกมาเขาก็ทำมาหากินต้อง200กว่างานมึงจะมายืนว่นเว้ออะไรเนี่ย
1: กูไม่ได้ยืนว่นเว้อค่ะกูยืนสำนึกบุญคุณอยู
0: ่ต้องดีนะเว้ยที่มึงคิดได้อ่ะ
1: กูยืนรอหมอเย็บ
0: นี่อิชบากูปลอมตัวเข้าไปในคุกแกะเม็ดแตงโมให้มึงถึงในคุกมึงไม่คิดจะสำนึกบุญคุณกูเลยเหรอ
1: คือกับมึงเข้าใจได้แต่กระบอกเย็บเข้าไปประกันตัวกูเลยนะเว้ยกูว่ากูจะให้โอกาสเขาจีบกู
0: สวยมากไกรที่ติทองชุบเสาชิงช้าถึงมึงจะเอาขนหงมาเสียบอ่ะมึงก็ยังร้องกากากาอยู่อันยังค่ำเลยค่ะอีกขี้คุก
1: ไม่ใช่กูยอมเป็นแฟนเขาเลยไง
0: มาแล้วไงหัวมึงอ่ะ
2: ผมมาถึงแล้วเบบี
1: ้นี่อีหมออย่ามาทะลึ่งได้ปะมันไม่บอกเบบี้อะไรแค่แกไปประกันตัวฉันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมง่ายๆนะ
0: มึงสำนึกบนคุณเขาจริงปะเนี่ย
1: ดูมันพูดสิเบบี้อะไร
2: Is everything okay baby หาทางเจอไหมมาถูกไหม
0: นางพูดกับใครวะ
2: It's you.
3: What? What?
2: This little. Oh, นี่คือคุณแม็กกี้ She's my girlfriend.
4: ฮะฮะนี่มันอินฟูไฮโซชื่อดังแม็กนี่ฟีเซนแม็กกี้
5: อย่าเรียกอย่างนั้นเลยนะคะเรียกว่าอินฟูไฮโซชื่อดัง Magnificent Maggie จะดีกว่านะคะ
2: เอ๊ะเดี๋ยวนะครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันก็คำเดียวกันเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะเบบี้แต่ว่าออกเสียงถูกต้อง
2: Magnificent
5: yes.
2: yeah
0: รัวตูลิงจุงรวยสวยเหมือนลูแกมาก
1: ลาโนเหมือนลาแม
0: ่ไม่ลาแม่หน้ามึงเหมือนลาหมู
1: แล้วลาเนี่ยเหมือนรัวตูเลี้ยงคู่คุยไม่ลาวุ้ยนะ
0: ลิงจุง
6: มาเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่าพี่ชาย
7: มาครับ
8: เฮ้ยไหนพี่ปาร์ตี้ฟูมูอยู่ไม่ใช่เหรอครับพี
7: ่ก็โดนโทรตามก็เลยรีบมานี่ไง
6: เลิศมาพร้อมกินละมุดเลยแบบนี้เช็คชื่อต่อดีกว่าติดกิฟต
8: ์ฮะพี่ติดกิฟต์ด้วยเหรอฮะ
6: ติดกิฟต
9: ์มาละค่ะ
6: มาละค่ะโอเคครบ3คนสักไม่ครบสักทีเลิศเลยคนหนึ่งมาสายคนหนึ่งมาช้าคนหนึ่งเมามาอีกคนหนึ่งหายไปเลยตอนนี้เลิศเลยล่ะคงได้ฝึกกันแล้ววันนี้วันเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วพัก
10: อีกคนใครเหรอ
11: ผัวพี่ไงฮะ
8: เอ้ยพี่ชายไงครับใช่พี่ชายครับคุณเพชรชี่ฮะเชิญผมก่อนครับคุณเพชรชี
10: ่พี่ชายหนีกูเหรอ
0: 1 2 3วางโอเค
1: พอป่ะ
0: พอแล้วพอละได้ละไฟเปิดไฟหน่อย
1: ไฟเอาไฟ
0: สว่างเลยขนาดนั้น
1: เอาไฟเบา
0: โอ้ยอยู่ไหนเนี่ย
1: ได้ยังทางนี้พอยัง
8: โอเคโอเค
0: มึงแต่คิดไปคิดมาเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยจะอีบอกสติที่มันจะมีแฟนได้อะ
0: ไม่น่าเชื่อมึงจะหน้าด้านไปขอออกพอดแคสต์ของแฟนเขาว่า
1: ก็กูอยากรู้ไงว่าไปคบกันอีท่าไหนหรือว่าอีนั่นน่ะมันจะเป็นไฮโซเก
0: ๋กูว่าคนที่เป็นไฮโซเก๋อ่ะคือพวกเรามากกว่าป่ะ
12: ฮัลโหลอยากจะบอกนะคะว่า thank you so much ที่มาออกแบบพอดคาสต์นะคะรู้สึกแบบเกียรติมากจริงๆเลย
13: ยินดีมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับตัวจริงของคุณมาการิต้าบิจิ
12: Oh my goodness actually magnificent Maggie นะคะโอ้ baby Maggie อยากได้แบบ pure matcha เพื่อมาแบบ cure ความเครียดก่อนแบบเข้าเซตแบบ podcast
14: okay sure
12: yes
14: I'll make pure matcha for you
12: thank you baby oh my god
14: and anything else
12: oh good job we said
14: good job
12: we said
13: yeah good job
14: this is great job for you
12: oh my oh baby good job มันมัวมาก

0: Thank you.
1: Yeah.
2: Oh, yeah, support. Love shape it more.
0: Sing a lighter, huh?
3: ถ้ามันลำบากมากคายลิ้นออกมาก็ได้นะคะ
0: No, ค่ะ my

0: แอบนอนหลบในนี้ก็ได้นี่หว่า
1: หลบใครเหรอ
0: หลบคุณเพชรชี่ไง
1: หลบกูนี่แหละกูดูออกนี่ที่กูท้องลมเนี่ยนะมันไม่ใช่ความผิดกูปะวะก็เหตุมันดันมีไซด์เอฟเฟคเองนี่กูขอโทษกันแล้วกันที่ทำให้ความฝันจะเป็นพ่อของมึงเนี่ยตะล่มสลาย
0: เฮ้ยใจเย็นดีวะกูไม่ได้คิดแบบนั้นเลย
1: แล้วมึงจะหนีกูทำไม
0: ก็กูแค่ไม่รู้ว่ากูจะปลอบมึงยังไงอ่ะกูรู้ว่ามันคงยากสำหรับมึงมากกูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงๆกูขอโทษนะ
1: ก็เลยหนีไปปาร์ตี้ว่างั้น
0: กูไม่ได้ตั้งใจออกไปปาร์ตี้กูแค่ออกไปแล้วปาร์ตี้มันดันมาเจอกูเองอ่ะ
1: มึงก็เลยเอาซะหน่อยว่างั้น
0: น่ะแต่ตอนนี้กูโคตรแฮงเลยแฮงเกินจะหาคำมาปลอบมึงอ่ะ
1: นี่ทำไมทุกคนต้องอยากปลอบกูด้วยวะกูบอกแล้วไงว่ากูโอเคตอนแรกกูยังจะไปเอาออกได้ซ้ำเลย
2: สวัสดีค่ะ Welcome to my podcast Welcome Welcome Today เราจะมาคุยเรื่อง micro habits ซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างแรกเลยนะคะถ้าคนเนี่ยนอนไม่เพียงพอมีงานวิจัยนะคะออกมาบอกว่าคุณจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าง่วงมาก tired
3: มึง podcast อะไรวะเนี่ย
4: และกระบวนการที่สำคัญเวลาที่คุณไม่ได้ดื่มน้ำนะครับนั่นก็คือการดื่มน้ำครับและมันจะหมดไปโดยการดื่มน้ำครับผมเดี๋ยว
2: ต่อไปนะคะเราจะมาพูดเรื่อง fitness ซึ่งเรามีแกสสำคัญมากๆเลยนะคะ please give a warm welcome to คุณชาบาร
5: ์
2: Hello. Welcome นะคะ Welcome และสิ่งสำคัญนะคะที่คนไม่รู้นะคะสำหรับคนที่อยากแบบน้ำหนักลดลงก็จะต้องลดน้ำหนักค่ะ
6: คนส่วนใหญ่รู้ค่ะ
4: และกระบวนการสำคัญนะครับของการลดน้ำหนักที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการออกกำลังกาย
2: Oh my god
4: Yeah
2: Exercise
4: Yeah
2: Exercise คุณชบาร
6: ์ Yeah
2: คุณชบาร์มี tips and tricks ไหมคะในการแบบลดน้ำหนัก Exercise อะไรอย่างงี
6: ้จริงๆมีนะคะเพียงแค่คุณนะคะก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าก้าวเท้าขวาตามออกไปจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
2: Oh my god
4: Wow yeah.
2: Another one อีกเรื่องสำคัญมากๆที่จะพูดในพอดคาสต์นี้นะคะก็คือหลายคนเนี่ยไม่อยากจะตายตอนอายุ40 so scary จะต้องทำยังไงคะ do you know จะต้องอยู่ให้ครบถึง41ค่ะ
4: โอ
2: ้ yes baby high five okay we got it cut okay ได้แล้วนะคะทุกคน that was so good I love this energy ดีมาก through the roofทะลุเพดานไปเลย Love it baby
4: แบบนี้ไอโซขนลุกมากเลยอะ
2: Oh my god
6: หิวข้าวไหมคะ oh กินข้าวกันดีกว่า
4: What is that
6: ข้าวมันไก
4: ่ Oh sorry I got my I think this is very amazing from Maggie
2: Oh,
4: I love
2: oh
4: that.
2: My goodness
4: Oh okay this is baby
2: Oh baby
4: What
2: shiny ไม่ได้
4: Why?
2: อยากมากเลย
4: Oh, okay. Wait a minute. Hold on.
2: Okay, okay.
4: ฉันจะไปซื้อให้คุณ Wait a minute.
2: มือมันจะหยาบค่ะ
4: Yeah, yeah. See you,
2: baby.
4: Oh, I'll miss you. Okay, bye-bye.
2: Bye. Sorry, guys. พอดีแบบ Maggie แบบแพ้อาหารที่มันเป็น oily foods มันแบบ Oh!
7: หยุด
2: ตาแหลไปว่าอะไรเหรอคะ
7: ตอแหลมันก็หมายถึงผู้หญิงที่สวย elegant beautiful like a supermodel
2: ว้าวคุณชบาค่ะคุณชบาก็ตอบเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ตอแหลมึงอยากลูกออกเหรอทำไมอ่ะเด็กน่ารักจะตาย
1: ใครๆก็ชอบคิดแบบเนี้ยว่าเด็กน่ารักแล้วไม่คิดเผื่อต่อมันโตหรือไง
0: มันคิดมากไปปะ

0: เลี้ยงลูกก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นน่ะ
1: แค่พูดมันก็ง่ายนี่เจ้าชายสิทธัตถะยังเครียดเลยถึงตั้งชื่อลูกบวกไง
0: ลาหุนนั่นมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยแต่แกรู้ปะสุดท้ายอ่ะลาหุนก็เติบโตมาอย่างดี
1: แล้วลองถามเด็กหรือยังว่าเด็กอยากเกิดหรือเปล่า
0: ก็ดีกว่าปล่อยให้เด็กเป็นสัมภเวสีไม่มีที่เกิดไร้บ้านปะ
1: แต่เกิดวันนี้แม่แบบกูนะตัวกูเองเนี่ยยังไม่อยากมีแม่เป็นกูเลย
0: แต่ถ้าเป็นกูกูอยาก
1: ฮะ
0: ก็ถ้ากูมีแม่แบบเนี้ยที่คิดถึงอนาคตลูกห่วงว่าโตมาจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเป็นกูนะกูโคตรโชคดีเลย

0: ได้ยินที่กูพูดสักคำไหมเนี่ยตอนนี้กูยังไม่อยากมีลูกหยุดโรแมนติไซซ์สักอย่างขึ้นมาสักวินาทีไม่ได้เลยหรือไงฮะ
1: เออกูเข้าใจแล้วแล้วมึงปากแจ๋วอย่างเงี้ยเนี่ยปกติดีแล้วใช่ปะถ้าปกติแล้วก็ไปอบรมต่อดีกว่า
0: เดี๋ยวก่อนแล้วพวกเราจะกลับมาเป็นปกติได้ใช่ปะ
1: ก็ได้ดิวะก็มันขึ้นกับว่าอะไรคือปกติเรื่องบางเรื่องอะนะมันอาจจะปกติแบบเราแต่คนอื่นอาจจะมองว่าปกติแบบแฟน
2: มันก็แปลว่าเราจะทำอย่างนั้นได้เป็นปกติใช่ปะ
1: ก็ถ้าอยากอะต้องทำยังไงนะ
2: อันนี้คือขอเหรอ

0: เมื่อกี้คุณเพชชี่ไปทำอะไรแถวหน้าห้องนักบินครับ
1: ไม่ได้ทำเหมือนพวกคุณแน่แต่ว่าอยู่แค่หน้าห้องใช่ไหมคะเอาจริงๆนะช่วงนี้ไม่ได้เข้าห้องนักบินเลยแต่ประตูห้องนักบินมันบากมากคือใครทำอะไรนะข้างนอกได้ยินรู้หมด
0: เอออย่างนี้แสดงว่าคุณเพชชี
1: ่เต็มสองรูหูเลย
2: ได้ยินทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ยังต้องให้พูดอีกเหร
2: อพูดมาก็ได้ค่ะ
1: เอาจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะสนใจหรอกฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของพวก
0: เดี๋ยวนะครับคือพวกเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะครับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ว่าอะไรทุกคนก็เคยฉันก็เคย
2: ฮะคุณเพชชี่เคย
0: ดีใจมากเลยครับที่คุณเพชชี่เข้าใจแต่โอเคแต่พวกเราสัญญาครับว่าพวกเราจะห้ามใจและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก
1: แต่แล้วพวกคุณสองคนทำอะไรกันน่ะ
2: อ้าว
0: ไหนคุณเพชชี่บอกคุณเพชชี่ได้ยินนะครับ
1: ได้ยินเสียงกรีฑาขี้แตกในห้องน้ำเสียงดังมาก
3: นี่ไงไหวไหมล่ะ
4: ก็เมื่อคืนในออนยูมาสั่งปลาดิบมากินน่ะอุตส่าห์ไปเลือกขี้หน้าห้องนักบินนึกว่าจะไม่มีใครซะแล้ว
1: ไม่ได้ว่าขี้ได้แล้วนี่ตกลงพวกเธอสองคนทำอะไรกันนะ
2: พวกเราเข้าไปจิ้มแผงควบคุมในห้องนักบินนะคะพอด
0: ี
2: ว่าอยากเห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมานานแล้ว
1: มันก็เป็นเรื่องปกติของพวกเรียนแล้ว
0: เดี๋ยวนะครับเขาว่าหมายความว่าไงครับ
1: ก็หมายถึงลูกเรือไงแปลว่าลูกเรือไม่ใช่หรอ
0: คุณเพชชี่ไปเอาคำนี้มาจากไหนครับเนี่ย
1: ก็ลูกไก่ไงเขาชอบเรียกพวกเธอแบบนี้ไม่ใช่หรอพวก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: พวกเรา

0: ครับ
1: สุดๆเลยค่ะมึงก็ด้วยมึงก็
0: ใช่ผมก็ครับ
1: ดีดีงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนดีกว่าเพราะว่ารอบนี้มีคนมาอบรมหมู่3คนอบรมหมู่3คน
2: อยู่ๆก็อยากเป็นลูกสาวกระเทยขึ้นมาไปเรียนระบึง
3: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสารไบรท์เทนนิ่งทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
4: เพราะเราคู่ควร
5: กล้าเสนอลูกค้าได้ยังไงครับผมรับไม่ได
6: ้อาหารเช้าพร้อมแล้วครับพี่รัก
7: ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
8: ้ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสารไบรท์เทนนิ่งทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
4: เพราะเราคู่ควร
9: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
10: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
11: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
12: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
13: ฉลากคนใช้ยาก
5: ล้าเสนอลูกค้าได้ยังไงครับผมรับไม่ได
6: ้อาหารเช้าพร้อมแล้วครับพี่รัก
3: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสารไบรท์เทนนิ่งทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
4: เพราะเราคู่ควร
8: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
7: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
3: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสารไบรท์เทนนิ่งทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
4: เพราะเราคู่ควร
14: หนุ่มหล่อมากความสามารถภูวินจีเอ็มทีวีส่งซิงเกิล Black Heart เพลงแรกที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนมาตกหัวใจแฟนๆแล้วล่ะค่ะ
15: เป็นอะไรที่สนุกสำหรับเรามากๆเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนเราเหมือนกันจริงๆแล้วต้องสารภาพก่อนเลยว่าไม่ได้ตั้งใจเขียนให้ออกมาเป็นแบ็คการ์ดครับไอเดียเริ่มมาจากไวการ์ดมันก็จะดูเท่ขึ้นสามารถสตรีมกันได้บนทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ YouTube ของ Wiser Music ครับ
16: Julian and Juliet ตอนแรกคืนนี้เวลา 20:30 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: Hello
0: หมอเย็บจะไปจริงๆเหรอคะแบบนี้ก็แปลว่าจะไม่ได้เจออีกนานเลยเนาะ
1: ก็อาจจะไม่ได้กลับอะครับ It depends on Maggie
0: นี่ถามจริงนะคะจะอยู่แบบนี้จริงๆหรอโดนกดขี่ข่มเหงตกเป็นเบี้ยล่างขนาดเนี้ยตื่นเช้ามาก็เจอกินข้าวก็เจอก่อนนอนก็ยังเจอนะคะทนได้หรอ
1: That's the point ตื่นมาก็เชื่อกินข้าวก็เชื่อก่อนนอนก็เชื่อโอ
0: ้สวัสดีค่ะ
1: โอ้ baby
2: oh yes
1: ผมคงไปLAกับคุณไม่ได้แล้ว
2: ทำไมคุณไม่อยากไปกับฉันแล้ว Why baby whyยูไม่อยากไปเอลเอกับไอรอ
1: Oh baby
2: Yes
1: To me you are so perfect
2: Oh thank you baby
1: But สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในใจไอคือไอไม่สามารถ accept หรือว่าตอบรับ your love ได้อะ I try so hard to control my หัวใจอะ
2: Yes
1: But I cannot
2: Why
1: I'm so sorry I think you deserve ผู้ชายที่จะแบบรัก you every single minute in your life
2: Uh-huh
1: I think it's not fair to you so ผมคิดว่าคุณจะไปหาผู้ชายที่สมบูรณ์แบบได้กว่านี
2: ้ Baby เมื่อกี้นี่ Maggie เข้าใจแค่ 20%
1: Oh God
0: Excuse me
2: Yes
0: เขา color กับคุณคะ
2: What Look กับ Maggie
3: Yeah
2: Why Maggie ทำอะไรผิด
0: ก็บอกเขาไปสิว่าไม่อยากโดนบงการชีวิต
1: Stop I'm okay with การโดนบงการ
2: Yes
1: But ปัญหาที่จริงของมันก็คือ
2: Yes
1: ก็คือ
2: Yes
3: ยูน่า
2: น่ารักน่าสนใจน่ารัก
0: Excuse me
2: Yes
0: ฉันเคยโดนแล้ว
2: Oh
0: เขาหมายถึงหน้าคุณ
2: Face
0: Yes
2: The face
0: Yes
2: Oh
1: Baby
2: Yes
1: I swear you are so beautiful for everyone in this world But you are not my spec You are not my type
0: เดี๋ยวนะหมอเย็บตกลงสเปคมึงนี่ยังไงวะเนี่ย
1: คือผมจินตนาการขึ้นมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าผมต้องตื่นขึ้นมาแล้วเจอหน้ากับคนที่ไม่ใช่ my type ทุกวันน่ะ
2: baby don't do this to me อย่าทำอย่างนี้กับ me
1: Maggie
2: yes
1: I'm just a boy who's standing in front of a girl asking her to ไปจาก him
2: oh
1: เธอเข้าใจไหมอ่ะ
2: no ไม่เข้าใจ
1: เอ้าไม่เข้าใจหรอ
2: แต่พ่อเข้าใจ
1: so
2: เพราะถ้าคุณตัดสินใจแล้ว it's okay
1: it's okay really
2: it's okayขออะไรอย่างนึงได้ไหม
1: ได้ exactly
2: โทรศัพท์
0: นี่ค่ะ
2: Hey honey Austin Hey do you want to come to like LA with me ไปด้วยกันไปด้วยกัน perfect fantastic yeah I'll see you soon okay you may go
1: now
2: yes but I'll miss you but you can go
1: แค่นี้เลย
2: goodbye
1: แล้วกูทรายทุกพูดอะไรมากมายแล้วทำอะไรต่อเนี่ย
0: แล้วแต่เลยตั้งแต่มึงมาเนี่ยมึงยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ย
1: โอ้ first class my first time โอเคสัมผัสโอ้บ่อนุ่มมากเลยเอ้ยได้ข่าวว่า first class เนี่ยเอาของกลับบ้านได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: Can I with those glass
0: yeah
1: ผ่าเบาแชมเปญ
0: yes
1: blanket ผ้าห่ม
0: ทีวีไหมทีวี
1: Can I
0: ไม่ได้จะเอาหมดทุกอย่างเลยหรือไง
1: whatไอเอากลับบ้านได้บ้าง
0: เอาแค่นี้พอแล้วผู้โดยสารแต่ละคนเหมือนคนปัญญาอ่อนขึ้นมาเนี่ยเป็นแอร์ก็เหนื่อยแล้วเว้ยมีแต่คนบ้าคนบอทะเลาะหึ
4: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
5: นี่แกเป็นใครวะ
4: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
6: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจจิ้งมาก
7: มันคืออะไรวะออนิว
8: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
9: กูจะเอาพวกมึงไปอยู่กับกู
10: มึงจะสู้ทำ
11: อะไรลูก
12: ชูแม่มึงสิกูกลัวอยู
13: ่ที่นายยังไม่ได้เกิดนี่คือ
14: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
15: เป็นผีจะบินยังไง

0: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดูบีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีทุกรสชาติ
2: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
1: แอบน้ำตาคลอด้วย
3: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
4: กับใดที่

0: านยาเดอะมิวสิคอลนักคนดูได้อยู่หมัดก็คือจู่ๆทุกคนกลับเสียน้ำตาไปกับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะ
1: พี่ชายที่ผมแอบร้องไห้ด้วยกับบทที่เขาร้องให้กับเจงดาวในเรื่องผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่พร้อมมากๆแอบเสียง

0: เฮ้ยพี่เขาเล่นได้อบอุ่นมากเลยอ่ะคือมีทั้งความมีอำนาจมีทั้งความเมตตาอะไรเงี้ยคือมันแบบดีมาก
1: ดาวทำทุกอย่างเพื่องานออกมาดีที่สุดแบบนี้ดาวผิดด้วยเหรอคะ
2: ถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพอาชีพก็จะไม่ทรยศเรา
3: จังเลยอ่ะเฮ้ยมันแบบสอนอะไรได้เยอะมาก
4: คือเราได้รับแรงบันดาลใจมากๆเลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไฟเต็มเปี่ยมเลยในตัวเองอะไรเงี้ย
5: เป็นการเสียบตาที่มันมีความสุขอ่ะที่มันเฮ้ยมันได้กลับมาดื่มด่ำรสชาติของความเป็นรัชดาลัยอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับ

0: มัญญา The Musical เปิดแสดงแล้ววันนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะ
1: น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: ผมว่าแล้ววินน่าทำไมคุณท่านถึงถามเรื่องคุยกับผม
1: แม่จะหาแฟนฉันจริงวะนี่มันสมัยไหนแล้ว
0: โอ้สมัยไหนแม่ก็เป็นใหญ่สุดในบ้านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวีวันนี้ตอน10โมงคุณวีมีประชุมเรื่องคอลเลกชันเพชรที่จะมีออกจำหน่ายต้นเดือนหน้านี้นะคะ
1: โอเคครับ
0: ส้มโอสวยๆจ๋าคือเที่ยงนี้เนี่ยคุณวีมีออกไปไหนไหมจ๊ะ
2: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อแล้วบ่ายสองนะครับ
2: บ่ายสองก็ไม่มีค่ะ
0: แล้วสี่โมงนะครับ
2: สี่โมงก็ไม่มีค่ะ
0: แล้วหกโมงนะครับ
3: ดูพอหรือยังครับ
0: ยังครับโอ้โ
2: หคุณวีจะรับกาแฟไหมคะเดี๋ยวส้มโอไปเอาให้ค่ะ
1: แกถามตารางงานฉันกับส้มโอทำไมฮะ
0: เฮ้ยห่วงใย
4: ทิด
0: ใส่ใจไงกูอย่างนี้หาไม่ได้เลยเนี่ยใส่ใจขนาดนี้จริง
4: เหร
1: อกันล่อนนะแกเนี่ย
0: โตคุณวีครับคือที่ผมถามว่าคุณวีจะไปไหนเนี่ยคือผมจะได้เตรียมเส้นทางถูกไหมครับเนวิเกเตอร์อะ
1: แกอย่ามาโกหกฉันฉันรู้ว่าแกอยากจะรู้ว่าฉันว่างหรือไม่ว่างตอนไหนแกจะได้แอบขโมยรถฉันไปขับเที่ยวเล่นใช่ไหมแล้วก็เลิกซะนะอันนี้ใส่ลามกกับส้มโอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเสียการปกครองไปด้วย
0: โอ้โหเป็นไอ้ที่นี่มันน่าสงสารจริงเลยสนใจงานนิดนึงก็ไม่ได้ใ
1: ช่งั้นแกก็รอฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าฉันจะไปไหนแล้วฉันจะเรียก
0: โอ้คุณวีครับผมก็ต้องมีธุระของผมบ้างสิครับจะให้นั่งรอคุณวีตลอดทั้งวันเลยได้ไงครับว่าแต่วันนี้เจ้านายไม่ไปไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวลูกน้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆลูกน้องมารับนะครับรบกวนเจ้านายถือกระเป๋าเองนิดนึงขอตัวนะครับ

0: นะ
1: เดี๋ยวนี่คุณจ่ายรถมา
2: เฮ้ยแล้วผมไปไงอ่ะ
3: โอ้คุณวีครับวันนี้ผมนัดว่าที่แม่ของลูกไว้เลยนะครับ
2: นัดตั้งนานกว่าเขาจะยอมมาน
3: ั่นๆๆๆๆ
1: แท็กซี่ไงฉันจะไม่ยอมให้แกเนี่ยขโมยรถฉันไปขับหลอกสาวอินเด็ดขาด
2: ผมเคยทำงั้นด้วยเหรอ
1: ตลอดจ่ายรถมา
4: โน้ตขอให้ขี้เหล่ขอให้เตี้ยลง
5: ไปก่อนนะจ๊ะส้มโอ

0: ไม่รู้เหรอเนี่ยว่าเขามีกุญแจสำรอง
1: เอาเอาเฮ้ยพี่นี่รถผมครับรถผมดู
0: รถผม
1: ครับเฮ้ยเป็นไรวะเสียเหรอเนี่ยเฮ้ยรถไม่ได้เสียหรอกแต่ที่เสียนิสัยแก
0: คุณวีโอ้กุญแจสำรอง
2: เช้านี้ป้าให้แม่เมียทำแพนเค้กแล้วก็อาหารเช้าแบบอังกฤษมาให้นะคะแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งกับผลไม้จากสวิตเซอร์แลนด์ที่คุณหญิงป้าฝากมาให้ด้วยของชอบของคุณมนทั้งนั้นเลยค่ะแต่เดี๋ยวนะคะถ้าคุณมนไม่อยากทานป้าเตรียมอเมริกันเบรคฟาสต์กับพ่อต้มไว้ให้ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณนะคะคุณต๋อยแต่ของที่ชอบเนี่ยพอทานบ่อยๆมันก็เบื่อนะคะ
4: คุณมนอยากทานอะไรคะเดี๋ยวเวลาให้แม่ทำให้ค่ะ
3: ฉันอยากกินหมูปิ้งอ่ะที่วิไลกับเวกทานอยู่บ่อยๆ
5: คุณต๋อย
4: หมูปิ้งหน้าปากซอยน่ะเหรอคะ
3: เจ้านั้นแหละที่วิไลกับเวกทานกันบ่อยๆฉันผ่านทีไรนะเห็นคนมุงหน้าร้านกันทุกทีเลย
5: ไม่ได้นะคะคุณมนคุณมนจะไปกินของข้างทางแบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วท้องเสียขึ้นมานี่มันจะแย่นะคะ
3: ทำไมล่ะคะคุณต๋อยคนอื่นเขาก็กินกันไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะ
5: ก็คุณมนไม่เหมือนคนอื่นนี่คะ
3: มนไม่เหมือนคนอื่นเหรอคะ
5: ก
3: ็วิไลไปซื้อให้หน่อยนะจ๊ะซื้อมาเยอะๆเลยจะได้เผื่อทุกคนด้วย
4: ค่ะ
5: เดี๋ยวนี้คุณมนน่ะดื้อท่าทางคงจะคุยกับนางวิไลมันมากเกินไปอ่ะ
3: คุณต๋อยคะทำไมคุณต๋อยไม่คิดว่ามนเบื่อเองล่ะคะ
6: ฮะคุณเบื่อเหรอคะมนเบื่ออะไรคะชื่อก็มนดีจะตายทั้งสวยทั้งรวยเลือดเลือเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างวันวันมีผู้ชายมาล้อมหน้าล้อมหลังกุ๊กกิ๊กอยากเป็นบ้างนะคะแค่แต่งตัวดีๆกินอาหารอร่อยอร่อย
5: นางกุ๊กกิ๊ก
7: เอ้าไปเปิดประตูสิ

0: สวัสดีครับคุณมน
1: Good morning ครับคุณมนเมื่อผมมาขอข้าวเช้ากินนะครับ
2: คุกกิ๊ก
3: ค่ะ
2: เตรียมจานช้อนอีกหนึ่งชุด
3: ค่ะ
4: เชิญนั่งค่ะ
1: นี่ขนมปังเลี้ยงปลาเหรอครับโอ้โห
5: แกนี่นิสัยเสียมากเลยนะคนเขาไม่ให้แกยังกล้าขโมยอีกเหรออ
6: ันนี้ด่าใช่ไหมครับ
5: เออด่าเอากุญแจรถจะคืนมา
6: โอ้คุณมีครับผมขอยืมหน่อยนะครับผมไปใกล้ๆนี่นะผมห้างใกล้ๆนี่เองนะแป๊บเดียว
5: ใกล้เหรอ
6: ครับ
5: เดินไปดิ
6: เอ้ย
5: ลดพลังงานช่วยลดโลกร้อนไง
6: โอ้โหเจ้านายจ๋าเจ้านายมันโลกสวยแล้วตอนนี้นะครับคือถ้าผมเดินไปนะครับเหงื่อออกตัวเหม็นไปหาสาวตัวเหม็นได้ไงล่ะครับนะครับคุณวีผมสัญญานะครับว่าผมจะเอารถมาคืนก่อนคุณวีเลิกงานแน่นอนนะครับ
5: เลิกตื้อฉันสักทีไม่ให้ก็คือไม่ให้เข้าใจป่ะมึงใจขึ้นมา
6: โอ้ยโอ
5: ้
6: ย
5: โอ
6: ้
5: ย
6: โอ้ย
5: ปล่อยนิสัยเสียนะแกเนี่ย
6: คุณวีคุณวีอ่ะ
7: เด
6: ิน
7: ไปด
6: ิโอ้ยใจร้ายอุ้ยขอให้เตี้ยลงเรื่อยๆเลย
1: มีเสร็จนะฮะมีเสร็จร้อนนะครับ
8: เชิญครับคุณมน
3: เออไม่เป็นไรค่ะ
8: เชิญครับคุณมน
1: เวกวันนี้ไม่ต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณมนเนี่ยไปกับฉัน
8: แล้ววันนี้คุณมนไม่ไปเรียนทำขนมเหรอครับ
1: ไปสิก็เดี๋ยวไปกับฉันนี่ไงไปรถคันเดียวกันเนี่ยประหยัดดี
8: แต่รถคุณมนคันนี้ประหยัดกว่าคันนู้นนะครับ
1: ใช่ไหมถึงว่าไปด้วยกันเนี่ยรถคันเดียวกันเนี่ยประหยัดดีไม่ต้องไปสองคันก็ไปกับฉันนี่ไง
8: แต่หน้าที่รับส่งคุณมนมันเป็นหน้าที่ผมนะครับ
9: ไอ้เวกนี่จะกวนฉันเหรอไอ้เวก
8: เปล่ากวนนะครับผมก็ทำตามหน้าที่ของผมกวนตรงไหนครับ
3: เอาเถอะค่ะคุณภูคือคุณภูเนี่ยมาหามนโดยไม่ได้บอกมนก่อนมนก็เลยไม่ได้บอกเวกเวกเขาก็งงเป็นธรรมดาแล้วค่ะไปกันเถอะนะคะขอบใจมากนะเวก
8: ครับ
3: ห้าโมงอ่ะไปรอรับฉันด้วยนะ
8: ครับคุณมน

0: ๋าคุณมนออกไปข้างนอกแล้วใช่ไหมจ๊ะถ้ากลับเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมโทรบอกฉันนะ
1: นี่ไงเอาอีกแล้วไงนี่แม่เพิ่งห้ามแกไปนี่แกยังจะทำอยู่เนี่ย
0: โอ้พี่แวกอีกครั้งเดียวเองนะมา
1: ไม
0: ่พี่แวกนะเดี๋ยว
1: ไม
0: ่เดี๋ยวซักเสื้อให
1: ้ไม
0: ่กางเกงด้วยก็ได้
1: ไม่
0: แถมล้างรถให้ทีนึงเลย
1: ไม่อุ้ย
2: นี่อ้อนอะไรพี่เขาอีกฮะแม่ตัวดี
0: เปล่าจ้ะ
2: แล้วรีดผ้าเสร็จยัง
0: ยัง
2: ยังก็ไปสิ
0: ไปแล้วจ้ะแม
2: ่อะไร
1: เปล่าแม่
3: แค้นอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยนวดแรงซะขนาดเนี้ยฮะ
4: เปล่าค่ะก็พอดีว่าเจอตรงที่เส้นมันยึดก็เลยอยากจะนวดให้มันคลายอะค่ะ
3: นวดดี
0: คุณต่อยคะตอนนี้วิไลว่างแล้วคุณต่อยมีอะไรให้วิไลทำอีกไหมคะ
4: ไปกวาดหน้าบ้านเลยฉันทำค้างไว้ตอนนี้ไม่ว่างว่าได้คุณต่อยอยู่
3: รีบไปสิ
4: ใช่คุณต่อยบอกแล้วก็รีบไปสิ
3: แกนั่นแหละรีบไปสิฉันจะให้นางวิไลมันนวดให้วิไลมันนวดดีกว่าแกตั้งเยอะยังไปสิมาทำหน้าอย่างนี้จะไปโยนให้ปลากินหรือมาสิ
0: เดี๋ยวคุณต่อยหลับได้เลยนะคะหรือได้จะนวดให้หายเมื่อยเลยค่ะ
3: ฉันไม่ใช่คนขี้เกียจนะยะจะได้มานอนหลับกลางวัน

0: มาแมวไม่อยู่หนูหล่าซะแล้วอยู่ไหนนั่นนี่โอ้ยอยู่นี่เองโอ้สบาย
1: ได้ค่ะคุณวีเดี๋ยวส้มโอบีบให้นะคะหายไปไหนแป๊บนึงเนี่ย

0: อาทิตย์มาทำอะไรตรงนี้คะ
1: จ๋าอ๋อคือคุณวีให้เอารถไปล้างครับไปไปนะครับอย่าเคว้ยอย่าเคว้ยอย่าเคว้ยคุยอะไรรักคุยอะไรรัก

0: คุณวีรู้จักไอ้ทิศน้อยไปแล้วโอ้ยพี่แม่ล่ะครับรอเพชรก่อนนะครับบันเทิงบันเทิงบันเทิงโอ้โห
1: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
2: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่ง

0: ัญเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
3: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
2: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
4: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
5: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
2: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
6: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
2: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
7: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
3: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
2: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
6: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
8: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
3: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
2: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ี
9: วิมานอากาศ
10: Skycast Thailand
9: วันจันทร์อังคาร
10: เวลา 2:00 น
9: ครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
9: โทรออก
11: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีฟรี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
12: ไม่เป็นธรรมอะไรคิดได้จ้องตาพาหิว
13: ชาเย็นหวานๆครับ
14: ขอบคุณนะคะ
13: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกินนะครับถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับยิ้มนะครับ1 2โอ้ยรูปนี้หน้าผมเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยอ่ะขอถ่ายทีนะครับ
14: คุณภูคะมนว่าเกรงใจอาจารย์เขานะคะพอแล้วเถอะค่ะ
13: ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับอาจารย์เข้าใจอ่ะอย่างนี้อาจารย์ครับผมขอถ่ายรูปหน่อยนะครับขอบคุณครับใกล้ๆหน่อยมั้ย1 2ยิ้มโอ้โหสวยหล่อเหมาะสมกันจริงๆนะครับเรียบร้อยผมเอารูปเนี่ยลง IG เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมทำเองเช็ดนะครับเช็ดโอเค
14: คุณหญิงป้าค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะคุณภูเขาตามมนมาเรียนนะคะแต่ว่ามนไม่ได้ชวนเลยนะคะเอ๊ะว่าแต่คุณป้ารู้ได้ยังไงคะว่ามนมาเรียนทำเค้กใน Instagram ขอบคุณนะคะคุณป้าคุณภูคะ
13: ครับ
14: คุณภูเขียนใน IG ว่าอะไรนะคะ
13: ผมก็เขียนว่าหวานไหมนี่เนี่ยครับโอ้นี่แป๊บเดียวนี่คนมาไลน์นี่เกือบ300นะครับเนี่ยโอ้โห
14: อะไรคะที่ว่าหวาน
13: ก็เมื่อกี้ไงครับก็ในรูปที่เราถ่ายกันเนี่ยมีชาเย็นอยู่ด้วยผมก็เลยถามว่าชาเย็นแก้วนี้เนี่ยหวานไหมครับเอาเลยผมวางให้ครับอันนี้หยิบใช่ไหมฮะเอาไว้ไหนครับ
14: จะล้างค
13: ่
14: ะ
13: ล้างเลยมีอะไรผมทานไหมครับ
14: ตามสบายค่ะตามสบาย

0: ใส่ช้อนแล้วกันนะครับนี่อย่างนี้พอไหมครับคุณมนพอไหมฮะ
1: มนว่ามันเกินนะคะ
0: ฮะที่ผมใส่แป้งเยอะเกินไปเหรอครับหรือผมตักออกให้ก็ได้นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะคุณภูนั่นแหละค่ะที่เกินคือมนคิดว่าคุณภูจะมาส่งมนอย่างเดียวนะคะไม่นึกว่าจะมาเรียนกับมนด้วย
0: อ้าวผมก็ต้องมาเรียนเป็นเพื่อนคุณมนสิครับอีกอย่างเนี่ยเพื่อนคุณมนเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยเนี่ยมีผมมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็จะได้เป็นบริการคอยคุ้มครองคุณมนแล้วก็เพื่อนคุณมนไงครับ
1: แต่ว่ามนว่านะคะที่นี่เนี่ยมันกรุงเทพนะคะไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนคุณภูไม่ต้องคอยปกป้องมนหรอกค่ะมนดูแลตัวเองได
0: ้ no no no คุณมนเนี่ยห้ามประมาทเป็นอันขาดเลยนะครับคนสมัยเนี่ยไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดูดีแต่งตัวดูดีแต่นิสัยไม่ดีเนี่ยมีเยอะแยะนะครับ
1: ค่ะมนเจอบ่อย
0: นั่นไงพี่คุณมนต้องระวังนะครับเนี่ยฮัจจ์ฮัน no คุณมนผมทำเองครับ
1: เห็นโอ้ยอย่าค่ะตวงก่อนไหมคะ
0: เอาตวงก่อนเหรอครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณมนแต่ผมเองครับนี่
1: คือมนว่ามันมั่วไปหมดแล้วค่ะ
0: แล้วทำไมตอนครูสอนคุณมนไม่จำล่ะครับคุณวิไลรักรอผมนานไหมครับ
2: โอ้ยไม่นานหรอกค่ะวิไลเพิ่งมาเมื่อ5นาทีนี้เองคุณอาทิตย์งานยุ่งเหรอคะ
3: ยุ่งมากครับผมแต่เมื่อเช้าตอนเอารถออกนี่แหละครับ
2: เอารถออกเหรอคะ
3: ครับผมก็เอารถออกจากที่จอดรถนะครับพอดีรถมันจอดขวางเยอะแยะเลยฮะว่าแต่เราจะไปหาอะไรทานหรือว่าจะไปเดินดูของก่อนนะครับ
2: แล้วแต่คุณอาทิตย์เลยค่ะ
3: งั้นผมว่าเดินดูของก่อนแล้วกันนะครับร้านนี้เป็นไงครับ
2: ก็ดีนะคะ
3: งั้นเชิญครับผม

0: ยครับเชิญเลยครับ
1: สวยมากเลยค่ะหวังคุณผู้หญิงมากเลยนะคะ
0: ถ้าอยากได้ขึ้นมาจะทำไงวะเนี่ย
2: สวยไหมคะคุณอาทิตย
0: ์สวยมากครับสวยมากชอบใช่ไหมครับ
2: ชอบค่ะ
0: แต่ผมว่าใบนี้ก็สวยนะครับ
2: อุ๊ยใบนี้มันแพงนะคะ
0: ผมว่างั้นเอาใบนี้เลยกันครับผมแล้วก็เอาใบนี้ด้วยนะครับสองใบเลยครับผม
1: ได้ค่ะ
0: แต่การ
1: ขอบคุณนะคะ
2: คุณอาทิตย์คะคือ
0: ไม่เป็นไรครับข้างในมีของนะครับอยากดูอะไรเพิ่มไหมครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณวิไลรักครับคุณวิไลรักครับคุณวิไลรักครับ
2: คะคะ
0: ชอบไหมครับ
2: ขอคิดดูก่อนดีกว่าค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หิวหรือยังครับ
2: ค่ะงั้นเราไปหาอะไรทานดีกว่าค่ะ
0: ดีเลยครับผมมีร้านอาหารอิตาเลียนร้านประจำเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับเชิญครับผมเชิญครับ
2: ค่ะ
3: ช่วงบ่ายประชุมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเลื่อนไปนะคะวันนี้คุณวีไม่มีประชุมหรอกค่ะ
4: โอเคคุณครับสโมเดี๋ยวครับสโม
3: ค่ะ
4: ผมวางกุญแจรถไว้ตรงนี้2ดอกไม่ใช่หรอครับ
3: อ้าวคุณวีให้อาทิตย์เอารถไปล้างไม่ใช่หรอคะ
4: ฮะไอ้ทิศขอบคุณนะครับ
3: ค่ะ
4: ว่าไงหม
5: อวีฉันมีข่าวดีมาบอก
6: ถ้าแกอยากเจอคุณบนทิรานะผู้หญิงคนที่แกปีนที่งานวันก่อนน่ะ
5: ตอนเนี้ย
6: เขาอยู่ที่โรงเรียนสอนทำขนม
4: แกรู้ได้ไงวะ
6: ก็ฉันเห็นเพื่อนเขาอ่ะกับเขาถ่ายลง IG แล้วเพื่อนเขาเช็คอินไปอยู่ที่นั่น
5: แกรีบไปตอนนี้เลยนะ
6: รับรอง

0: จอแน่
1: เออขอบใจว่ะ
2: แย่แล้วสั่งอะไรดีเนี่ยอ่านไม่ออกสักอย่าง
3: บ้าคุณปล่อยให้สั่งเองปีหวังไม่มีปัญญาใจแน่เลยทิศ
4: ให้ผมแนะนำเมนูที่ผมทานบ่อยๆดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
3: ดีนะเคยถามคุณวีมาง
4: ั้นขอเฟตูชินี่ครับ
5: เฟตูชินี่หมดครับ
4: ถ้างั้นเอาแซลมอนสเต็กครับ
5: ประธานยังไม่มาส่งเลยครับ
4: งั้นเราทานสลัดอย่างดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอร็อกเก็ตสลัดครับ
5: ร็อกเก็ตตอนนี้ขาดตลาดอยู่เลยครับ
3: งานงอกเลยทิพย์นั่นจำเมนูไม่แต่ได้แค่3อย่าง
5: ต้องขอโทษคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับร้านของเราจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่เท่านั้นวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเราจะไม่เสิร์ฟให้กับลูกค้าครับ
4: เยี่ยมครับ
5: ครับ
2: no. เราคุณอาทิตย์คะงั้นเราไปทานร้านอื่นดีไหมคะ
4: ดีครับ
6: ว่าไงหมอ
7: โหลไอวี
6: สรุปรู้สึกมวนยัง
7: ไม่ได้ไปหาแล้วว่ะ
6: เอ้าทำไมวะ
7: ฉันมีเรื่องต้องไปจัดการ
8: เดี๋ยวไว้เจอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
7: แค่นี้นะ
6: เฮ้ยฮัลโหลเด็กไอ้บ้า
7: ลุงครับรถเป็นไรครับ
9: ออกแรงหน่อยพ่อหนุ่มรถใกล้ติดแล้วออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยใกล้ติดแล้ว
10: ครับ
6: ชิดแก
10: มาเลยติดยังลง
9: ใกล้แล้วใกล้แล้วพ่อหนุ่มใกล้แล้วใกล้แล้ว
10: ติดยัง
9: ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ติดแล้วฮัลโหลเวกเวกออกมารับฉันที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะ
11: ฮะคุณมันจะกลับบ้านแล้วเหรอครับไหนที่แรกบอกว่าจะให้ไปรับตอน5โมงเย็นไงครับ
12: ฉันเปลี่ยนใจแล้วออกมารับฉันเดี๋ยวนี
11: ้ครับครับพ่อฉันฝากคำต่อนี่นะ
13: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอ็งออกไปข้างนอกเนี่ยพ่อฝากซื้อเรียงเบอร์หน่อยวะ
11: โอ้ยพ
13: ่
11: อ
13: ไอ้เดี๋ยวเอ็งซื้อใบที่ตรวจแล้วถูกนะเว้ยเฮ้ย
11: โอ้ยพ่อจะยิ่งรีบๆอยู
13: ่เฮ้ยไอ้เวกเนี่ยมึงจะไปรับขุนวนมึงรีบอะไรขนาดนั้นวะอย่าลืมด้วยไม่เป็นอันทำเมื
14: ่อไรคิดได้จ้องตาช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะFarm Daily Veggie Plus Fiber สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
15: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของ Farm Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบ Farm Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252 ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจิพลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกันแล้วมันก็เดี๋ยวจะไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
17: ว่า

0: มึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
1: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
2: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave

0: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดผัสสะ
1: แต่ลูกชายของฉันถูกสร้างคาถาไปแล้วแล้วจะให้ฉันคิดยังไง
2: พี่แสงเหนือ
3: ถ้าสติคุณนักขินไปอย่ามายก
2: คุณนักขิน
4: น็อตทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์พรุ่งนี้
6: พี่จินเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม่มันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
7: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
8: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
6: หยุดอย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาด
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์พรุ่งนี้เวลา20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: วิมานอากาศ
11: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
9: วันจันทร์อังคาร
10: เวลา20:30
9: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันนี้พรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5940โทรออก
12: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
1: สิวันนี้ไหนโอ้ยพ่อฉันบอกให้ช่วยร้านก็ไม่ช่วยโอ้ยวันซวยอะไรวะเนี่ยวันนี้คุณมนต์ได้กลับมาแล้วเนี่ยแม่
13: คุณมนจะกลับมาทำไมต้องโทรบอกน้องด้วย
1: ไม่มีไรหรอกแม
13: ่อ้าว
14: นี่น้องหายไปไหนพ่อไม่เห็นตั้งแต่บ่ายแล้ว
13: นี่อย่าบอกนะว่าอีนางวิไลมัน
1: คุณพระ
13: ทำไมไม่ห้ามทำไมไม่ห้ามน้องไม่เว้ยทำไมไม่ห้ามน้องฮะเป
1: ็นไม่ห้ามยังไม่ฟังเลยนับภาษาอะไรกับฉัน
13: บอกที่โทรบอกน้องสิใครเขารู้จะได้เดือดร้อนกันไปทั่วโดยเฉพาะ
1: นี่เขาจะรู้กับเพราะเสียงแม่นี่แหละโ
13: อ้พอเลย
1: ไอ้เวกเอ็งจะยืนในไส้เลื่อนไงก็โทรหาน้องสิเว้ยแต่พ่อโอ้ยหลับสิวะเดี๋ยวก็โทรยันทางบ้านหรอกวิไล
15: ระวังนะครับ
13: อุ้ยขอบคุณค่ะ
15: ครับคุณวิไลรักอยากดูอะไรเพิ่มไหมครับ
13: ไม่ค่ะคุณอาทิตย์ล่ะคะไม่เห็นดูอะไรบ้างเลย
15: อ๋อไม่เป็นไรครับอยู่กับคุณวิไลรักก่อนดีกว่าเพราะแต่เมื่อกี้เสียดายนะครับเลยไม่ได้ทานอาหารกันเนี่ยเลยอ่ะ
13: ไม่เป็นไรหรอกค่ะวิไลรักก็เบื่อเหมือนกันตอนอยู่โอไฮโอนี่ทานบ่อยแล้วค่ะ
15: เหรอครับ
13: ค่ะตายละโอไฮโอเผลอเรียกโอไฮโออีกละ
15: โอไฮโอ
16: ที่ไหนวะ
15: ไอ้ญี่ปุ่น
16: อเมริกาดิ
15: ญี่ปุ่นโอไฮโอรัฐโอไฮโออเมริกาชัว ใช่เลยครับ
13: ค
15: ่
13: ะ
15: คุณวิไลรักครับ
13: ผ
15: มว่าเราเปลี่ยนไปเดินทางด้านนู้นกันดีกว่านะครับไปเลยครับไปเลยครับทางนู้นน่าจะน่าเดินกว่า
13: คุณอาทิตย์คะลงมาทำไมคะโซนอาหารอยู่ข้างบนค่ะ
15: ผมว่าเดี๋ยวเราออกไปทานข้างนอกเลยดีกว่าครับครับครับ
17: จะรีบไปไหนแล้วครับคุณอาทิตย
15: ์คุณนี่คุณวิไลรักครับโซนนี
17: ่ผมมีครับไม่มีอะไรมากผมแค่จะมาเอารถตามฉันมา
15: วันนี
13: ้ค่ะว่าไงพี่เวกโอ้ยฉันขอโทษฉันไม่ได้ยินฮะคุณบอลจะกลับแล้วโอ้ยเดี๋ยวฉันรีบกลับนะพี่ขับรถช้าๆนะถ่วงเวลาไว้ก่อนสวยเหรอวิไล
17: ไงมันจะมากเกินไปแล้วนายทิศฉันห้ามแกรถออกมาแกยังกล้าขโมยรถฉันออกไปอีกเหรอฮะ
15: ผมขอโทษครับแต่มันจำเป็นจริงๆนะครับ
17: จำเป็นที่จะต้องหลอกเขาได้นะแล้วเขาก็ยังดูเด็กอยู่เลยแกไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอวะฮะ
15: โอ้ผมขอโทษครับ
17: แกไม่ต้องมาขอโทษฉันแกไปขอโทษเขา

0: แล้วก็สารภาพความจริงซะ
1: ไม่ได้นะครับคุณวีคุณเวลารักเขาเนี่ยเป็นคนมีชาติตระกูลดีแล้วถ้าเกิดเขารู้ความจริงเขาต้องเลิกคบกับผมแน่เลยครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ฉันจะบอกเขาเอง
1: โอ้ใจเย็นใจเย็นลมไม่เอาไม่เอาอย่าบอกนะครับผมชอบเขาจริงๆนะครับโอ้คุณวีไม่คุณก็ร้อง
0: เนี่ยทำไมปล่อย
1: ก็ร้องอย่าบอกนะคร
0: ับ ไอ้ทิศ
1: ไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยจนกว่าคุณวีจะสัญญาว่าคุณวีจะไม่บอกความจริงกับคุณวิไลรัก
0: ปล่อยขาฉันเดี๋ยวนี
1: ้ไม่
0: ปล่อย
1: ไม่ปล่อย
0: ไอ้ทิศปล่อย
1: ไม่ปล่อย
2: เฮ้ยปัสสีปัสถลองทำอะไรกันกลางวันแสก
1: ๆไม่ปล่อย
0: ทิศ
1: ไม
0: ่เขาเข้าใจผิดแล้วปล่อย
1: ไม่ปล่อย
0: ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อย
1: โอ้ยคุณวีอย่าบอกเลยนะคุณวีต้องรับปากผมก่อนว่าคุณวีจะไม่บอกความจริง please นะ
0: ไม่บอกก็ไม่บอก

0: คุณอาทิตย์คะ
1: ครับ
0: คือว่าคุณมนคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านโทรมาบอกว่ากำลังกลับเข้าบ้านแต่วิไลไม่ได้บอกท่านว่าออกมาข้างนอกถ้าท่านจับได้เนี่ยวิไลต้องโดนดุแน่ๆเลยค่ะวิไลขอตัวกลับก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวครับเลยครับเลยครับไอ้ผมไปส่งไหมครับ
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเกรงใจคนขับรถคุณอาทิตย
2: ์ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะคะไปเถอะค่ะไปค
1: ่
0: ะ
1: เชิญครับเชิญครับไปสิครับ
3: รู้แล้วคนขับรถเหรอ
4: ฮัลโหลเวก
5: ผมมาถึงแล้วครับคุณมน
4: มาเหรอจ๊ะได้เดี๋ยวฉันรีบออกไป
5: ครับครับครับ

0: 哎，拜拜，班。
1: ค่ะ
0: เห็นผู้หญิงสวยๆขาวๆอยู่ห้องน้ำไหม
1: อ๋อค่ะอยู่ด้านในอยู่ด้านใน
0: ข้างในเหรออ่ะใจใจคุณมนโอเค

0: ไปกันเร็ว
1: เฮ้ยอะไรป้า
0: ฉันเอง
1: คุณมนขอโทษครับทำไมคุณมนแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับ
0: ช่างมันเถอะแต่เว้เดี๋ยวเตือนฉันด้วยนะคราวหน้าให้เอาชุดนี้มาคืนป้าเขาด้วย
1: ครับครับครับครับ
0: ไปเร็วไปเลยไปเลยไม่ต้องปิดไปขับเลยไปขับเลย
1: ครับครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
2: เออเอาที่ว่าเป็น
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
2: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
2: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโท ทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
2: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่
2: า
1: ใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
2: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
2: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
2: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ชิ
2: บไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
2: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
2: ัง
1: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
2: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
2: ต่อไปอันนี้ค
1: ือทำอะไรนี
2: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
2: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
2: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
2: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
2: หุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
2: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
2: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
2: มีไก่
1: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
2: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
2: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
2: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้องในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
2: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
2: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
2: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
2: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
2: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
2: ค
1: ุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
2: ใช่

0: ทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
7: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
6: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่ม
7: ี
6: อยู่ในผักผลไม้ผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ
7: 1ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
6: ครึ่งโล
7: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
6: อ
7: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
6: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
7: ใช่
6: วันนี้เอาโปร3แถม3น
7: ี่
6: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
7: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
6: ้คือดี
7: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
6: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
7: เ
6: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
7: ค่ะ
6: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
7: ะ
6: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
7: ุ
6: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
7: แม่มีเงินสดนะ
6: ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
7: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้
6: ใช่
7: ผักชี3ใบ
6: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
7: ก็เคลียร์ออกด้วย
6: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
7: เนี่ย
6: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
7: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
6: ่
7: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
6: มันไม่ครบเลย
7: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
6: ใช
7: ่อันนี้จำเป็นมาก
6: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
7: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
6: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
7: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
6: จริงจริง
7: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
6: สีม่วง
7: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
6: ต์ฝรั่ง
7: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
6: ่
7: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้า

0: พี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่อัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรี
1: ต่างหาก6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเน
0: ี่
1: ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ
1: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: ค
1: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเค เรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให้
1: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า

0: ี้นะคะช่วยบอกคนขับรถให้ขับเร็วกว่านี้ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: คือวิไลกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะกลับถึงบ้านก่อนนะคะ
1: จะดีเหรอครับคือผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเราขับรถเร็วเกินไปมันจะอันตรายนะครับแต่ก็ได้ครับช่วยขับรถให้เร็วกว่านี้หน่อยครับ

0: วันนี้เลยไม่สนุกเลยนะครับแล้วคุณวิลาลักษณ์ว่างมาเจอผมอีกเมื่อไหร่ล่ะครับ
1: ต้องดูที่บ้านนะคะคือวิลาเกรงใจคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณอาทิตย์คะเดี๋ยวช่วยบอกคนขับรถให้พอเลี้ยวเข้าซอยแล้วจอดสายมือด้วยค่ะ
0: เอ้าทำไมล่ะครับให้ผมเข้าไปส่งที่บ้านไม่ดีกว่าล่ะครับ
1: อย่าค่ะจอดตรงนี้ดีแล้วค่ะคือวิไลกลัวว่าถ้าไปส่งหน้าบ้านแล้วมีใครมาเห็นเข้าเราไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยวิไลต้องแย่แน่เลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูท่าทางจะห่วงมากเลยนะครับก็อย่างว่าแหละลูกสาวน่ารักขนาดนี้ เดี๋ยวถึงซอยหน้าแล้วก็จอดซ้ายด้วยนะครับ
1: คุณอาทิตย์ดีนะคะพูดกับคนขับรถสุภาพจัง
0: อ๋อคือผมอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนกันนะครับเราถ้อยทีถ้อยอาศัยคือสมมุติว่าถ้าเขาทำอะไรผิดเนี่ยผมก็จะไม่โกรธเขาเราก็นึกถึงใจเขาใจเราครับแล้วถ้าสมมุติว่านายวีเขาเป็นเจ้านายผมแล้วถ้าผมทำอะไรผิดมานายวีเขาก็จะไม่โกรธนะนายวีนะ
2: ครับ
1: ค่ะงั้นไปก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
1: ขอบใจจ้ะขอบคุณมากนะคะที่มาส่ง
0: ครับแล้วไว้ผมโทรหานะครับ
1: ค่ะไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ขอบใจมากนะนายวี

0: โอ้ยคุณยังไงนักนี่น่ารักนะคุณวีนะ
1: กลับบ้าน
0: โอเคกลับบ้านกลับบ้าน
1: แกครับ
0: นี่ไงครับนี่ครับเดินมาเปิดประตูให้เชิญครับคุณชายเชิญเลยครับเชิญทางนี้ครับเชิญครับแหมแค่นี้เองไม่เห็นต้องโกรธเลยนิดเดียวนิดเดียวกลับบ้าน

ล็อกแล้วทางนี้เนี่ยคุณแจ๊ก็ไม่ได้เอาไปพี่เวกพี่เวกแม่พ่อหายไปไหนกันหมดเนี่ย

0: กลับมาแล้วเหรอนั่งตัวดี
1: คุณมน
0: เห็นไหมคะคุณมนจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้คนอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นจองของสิ้นดีทำตีตนเสมอนายดูสิเนี่ยขโมยของของนายไปใช้ตั้งแต่หัวจดเท้านี่คงจะสมรู้ร่วมคิดกันทั้งบ้านเลยละสิ
2: อ้าวคุณต๋อยพูดให้มันดีๆหน่อยสิ
1: ไม่ใช่นะคะพ่อแม่ของวิไลไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวตรงไหนถ้าเธอไม่มีพ่อแม่แบบนี้แล้วก็พี่ชายแบบนี้คอยให้ท้ายเธอจะกล้าทำแบบนี้ไหม
3: ใจเย็น
0: ๆพาฉันไปดูเดี๋ยวนี้นะว่าเธอหยิบอะไรไปจากตรงไหนบ้างไปค่ะคุณมน
1: วิไลขอโทษค่ะ
0: อย่าไปฟังมันค่ะคุณมนไปค่ะเร็วสิ
1: ค่ะ
0: เร็วสิแกนี่มันลูกเสือลูกตะเข้แท้ๆฉันอุตส่าห์ล็อกห้องคุณมนอย่างแน่นหนาแกก็ยังอุตส่าห์ไปงัดแงะเข้าไปจนได
1: ้วิไลไม่ได้งัดนะคะวิไลแค่หยิบกุญแจไปเปิดตอนที่คุณต่อแอบหลับกลางวัน
0: ถามอะไรฉันไม่เคยหลับกลางวันนะยะฉันแค่พักสายตาไปค่ะคุณมนเร็วสิหยุดพวกแกอย่าขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะฉันขอเตือนไปค่ะ
4: ไม่ต้องมาเชื่อมันไป
5: คุณมนจะไล่พวกเราออกไหมพ่อ
6: ถ้านางต่อยยุ่งอย่างนี้นะก็มีสิทธิ์อยู่อะนี่พวกเราช่วยภาวนาให้พ่อถูกรางวัลที่หนึ่งแต่งวดเนี้ยจะได้ออกกระบะให้แม่เองเวลาโดนได้ออกจะได้สบาย
7: โอ้ยใ
6: ครฮะ
7: คิดแต่เรื่องหวยเนี่ยห่วงลูกก่อนป่ะ
8: มองอะไร
7: ทำไม
0: ดูสิคะคุณมนดูคนโปรดของคุณมนทำสิคะ
1: ค่ะ
0: เธอหยิบอะไรมาจากตรงไหนบ้างเอาไปเก็บที่เดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นางวิไลมันสารภาพแล้วจับส่งตำรวจเลยดีไหมคะคุณมนนิสัยอย่างนี้เลี้ยงเอาไว้ไม่ได
9: ้คุณมนครับคุณมนครับอย่าจับลูกผมเลยนะครับถ้าจะจับได้จับผมเถอะครับผมผิดเองที่เลี้ยงลูกไม่ดีครับ
1: ค่ะค่ะเราสองคนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ค่ะไล่ออกก็ได้หรือทำอะไรก็ได้อย่าไปจับนางวิไลมันเลยนะคะมันเองเล็กมันไม่รู้เรื่องอะไรค่ะ
5: จับผมเลยนะครับคุณมนผมอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับคุณมนจับผมเถอะครับคุณมน
9: ดีกว่าผม
5: จะจับผมนะครับ
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทำแบบนี้เลยจ้ะวิไลผิดเองมนค่ะลงโทษวิไลเถอะนะคะวิไลผิดเองค่ะ
0: ไม่ต้องมาขอพวกแกโดนกันทั้งบ้านแน่ๆคุณมนคะป้าเรียกตำรวจเลยนะคะกุ๊กกิ๊ก
10: ค่ะ
0: เรียกตำรวจ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: กุ๊กกิ๊กไม่ต้อง
0: ทำไมล่ะคะคุณมน
11: มนขอคุยกับวิไลก่อนนะคะถ้าจะลงโทษยังไงเนี่ยเดี๋ยวมนจัดการเอง
0: แต่นางวิไลมันเป็นขโมยนะคะ

0: ุณมนคุณมนจะเลี้ยงขโมยไว้ในบ้านไม่ได้นะคะ
1: มนว่าวิไลไม่ใช่ขโมยหรอกนะคะถ้าวิไลจะเป็นขโมยเนี่ยวิไลไม่ใส่เสื้อผ้ากลับเข้ามาที่บ้านแบบนี้หรอกค่ะ
0: ยังไงมันก็ต้องกลับมาที่นี่สิคะก็พ่อแม่มันอยู่ที่นี่อ่ะแล้วคุณมนคิดดูสิคะด่าขนาดนี้มันยังไม่ไปถอดเลย
1: โอ๊ยถอดสิเขา
2: ถอดเด
1: ี๋ยว
2: ถอด
1: เลยเอาวิไลเขาจะถอดได้ยังไงล่ะคะคุณต๋อยเพราะคุณต๋อยดึงเข้าไปดึงเข้ามาแบบนี
0: ้ไม่รู้ละค่ะ
1: เอาละค่ะทุกคนกลับไปที่ห้องพักก่อนนะคะมนขอคุยกับวิไลตามลำพัง
0: แต่คุณมนคะคุณมนต้องลงโทษนางวิไลอย่างเด็ดขาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้อื่นค่ะ
1: ค่ะคุณต๋อย
0: นางกุ๊กกิ๊ก
3: ค่ะ
0: ไป
3: ค่ะ
1: วิไลกลับไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วตามฉันขึ้นไปข้างบน

0: คุณวีครับคุณวีผมขอโทษอีกทีนึงนะครับคุณวีบอกเรื่องนี้กับแม่ผมเลยนะครับถ้าแม่ผมรู้เนี่ยผมโดนแม่ด่าตายเลยนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
1: แกไม่ต้องมาทำสำนึกผิดเลยนี่ถ้าฉันจับไม่ได้แกก็คงจะขโมยรถฉันไปหลอกสาวอีกใช่ไหม
0: ผมสัญญา
1: แกสัญญาไปแล้ว
0: งั้นผมสาบานก็ได้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ใช่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปฉันจะไม่ให้แกมาแตะต้องรถของฉันอีก
0: เอาแล้วผมจะขับรถให้คุณวีได้ยังไงล่ะครับ
1: ก็ไม่ต้องขับไงเพราะฉันไล่แกออก
2: ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย
1: น่าใช่เหมือนล้อเล่นนะนี่มันถึงขั้นขโมยรถกันเลยนะเว้ยถ้าต่อไปมีปัญหาใหญ่กว่านี้ฉันจะไว้ใจอะไรแกได้

0: วิไลขอโทษนะคะคุณมน
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วิไลทำใช่ไหมวิไลทำมากี่ครั้งแล้วว
0: ิไลทำมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะคุณมนคะคุณมนอย่าโกรธอย่าเกลียดพ่อแม่แล้วก็พี่เวกเลยนะคะวิไลผิดคนเดียวค่ะคุณมนไล่วิไลออกเถอะนะคะ
2: แล้ววิไลเนี่ยไม่อยากทำงานกับฉันแล้วเหรอจ๊ะถึงอยากให้ฉันไล่วิไลออก
0: อยากค่ะวิไลอยากทำงานกับคุณมนคุณมนเป็นเจ้านายที่วิไลรักแล้วก็เคารพที่สุดแต่วิไลไม่ควรทำแบบนี้ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นวิไลทำแบบนี้ไปทำไมล่ะจ๊ะฉันรู้นะว่าวิไลเนี่ยเป็นเด็กช่างฝันเป็นคนทะเยอทะยานแต่วิไลก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี
0: ่วิไลแต่งตัวออกไปหาเพื่อนค่ะ
1: ใครอ่ะใช่ผู้ชายที่วิไลคุยด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะเขาชื่อคุณอาทิตย์ค่ะตอนที่รู้จักกันเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าวิไลเป็นลูกคุณหนูแล้วพอเขานัดเจออีกวิไลก็เลยต้องปลอมตัวเอาชุดคุณมนใส่ไปเจอเขานะคะคุณมนขำอะไรเหรอคะ
1: อ๋อฉันไม่ได้ขำวิไลนะแต่ฉันขำตัวฉันเองเพราะวันนี้ฉันเพิ่งปลอมตัวเป็นแม่บ้านหนีคุณภูมาเนี่ย
0: หนีทำไมคะคุณมนไม่ชอบคุณภูเหรอคะทั้งหล่อทั้งรวย
1: วิไลจ๊ะคนเราคบกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวหรอกจ้ะแล้ววิไลชอบคุณอาทิตย์หรือเปล่า
0: เปล่าค่ะ
1: ไม่ได้ชอบเขาแต่ขนาดยอมเสี่ยงขโมยกุญแจจากคุณต๋อยยอมเสี่ยงให้พ่อแม่ดุแล้วก็ยอมเสี่ยงว่าฉันจะจับได้หรือเปล่าถ้าวิไลไม่ชอบเขาอ่ะวิไลจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะแล้วถ้าวิไลจะไปเจอเขาครั้งต่อไปอ่ะวิไลจะทำยังไงหรอ
0: ไม่รู้ค่ะ
3: ไล่ออกพวกแกโดนไล่ออกกันทั้งครอบครัวแน่ๆอ่ะนี่จะมานั่งทำอะไรอยู่ล่ะทำไมไม่ไปรีบเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านไปซะ
4: ไอ้เวกครับพ่อเอ็งรู้ไหมพ่อได้แม่งมาไง
5: ยังไง

0: เมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็ปากจัดด่าพ่ออย่างนี้เลยด่าอย่างนี้เลยพ่อเลยปั้มทางหลังๆพ่อเป็นอะไรไม่รู้ชอบผู้หญิงอ้วนๆอวบๆปากจัดๆเพราะอยากปั้มมันเหลือเกิน
1: ไอ้บ้าไอ้แก่ตันหากลับ
2: ก็ยังดีกว่าเป็นคนใช้แล้วเอออยากจะเป็นเจ้านาย
3: คุณต่อยคะให้กุ๊กกิ๊กเนี่ยช่วยเก็บของพวกนี้ไปให้หมดเลยดีไหมคะ
4: ไอ้ไอ้กุ๊กกิ๊กไม่ต้องพ่อไม่ต้องคนเนี้ยมันต้องเวทปล่อยปล่อยปล่อย
3: น้ำหน้าไอ้แกนะไม่ได้เห็นไม่แต่ขาเอาเสื้อไอ้เวท
4: เฮ้ยนั่นอะไรหล่นไปในเสื้อแกอ่ะ
3: ไอ้เวทขำไม่เลยถ้าโดนไล่ออกจากบ้านนะจะขำไม่ออกคุณต่อยคะนางตัวดีมาแล้วค่ะ
1: ไงล่ะคุณมนไล่แกออกไปทั้งครอบครัวใช่ไหมล่ะไปเก็บเสื้อผ้ากันได้ละ
2: คุณต่อยคะคุณมนให้ขึ้นไปหาเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: เอาแน่นอนเพราะถึงยังไงคุณมนก็ต้องปรึกษาฉันว่าจะเอายังไงกับครอบครัวของพวกแกดีและที่แน่ๆยังไงฉันก็จะบอกคุณมนให้ไล่พวกแกออกไปให้หมดรีบไปเก็บเสื้อผ้ารอไว้ได้เลย
4: กูทนไม่ไหวแล้วของกูปั้มมันหน่อยเหรอ
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตันหากลับไอ้โรคจิตไอ้ลามกไอ้ทุเรศ
2: นี่วิไลคุณมองว่ายังไงบ้าง
0: ไหนที่กูก็โดนไล่ออกจนได้หวยก็ยังไม่ถูกเลยเนี่ย
3: ที่ไหนแก่แท้ๆ
1: อะไรนะคะไม่ไล่ออกแล้วคุณมนยังจะให้นางวิไลชวนเพื่อนมาทานข้าวที่นี่อีกเหรอคะ
5: ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขานัดวันกันได้แล้วรบกวนคุณต่อยจัดอาหารบนโต๊ะนี้ทีนะคะ
1: คุณมนจะให้พวกมันมาทานข้าวกันในห้องนี้เลยเหรอคะป้าว่ามันไม่เหมาะนะคะ
5: มนตัดสินใจแล้วค่ะคุณต่อยรบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณน้อยนะคะ
1: คุณมนคะคุณมน
6: แม่ครับให้เด็กไปเล่นผมมีอะไรครับ
7: วันมะรืนนี้11โมงถึงบ่าย2ให้ซุ้มโอเคคิวให้หรือยัง
6: เคลียร์คิวเคลียร์ทำไมอ่ะแม
7: ่ก็แม่บอกลูกตั้งนานแล้วไงจ้าว่าไปทานข้าวของหนูลูกใหม่ไง
8: คุณลูกเขาก็บอกไว้ตั้งนานแล้วนี่นะว่าเขาไม่ไป
7: แต่ฉันอยากให้ไปนี่คะ
8: ขอโทษครับผมลืมไปว่าคุณใหญ่ที่สุดในบ้าน
7: แม่นัดกับแม่ของลูกใหม่เขาไว้แล้วถ้าไม่ไปลูกเสียหน้าแย่เลยนะ
9: แม่ครับนี่มันสมัยไหนแล้วครับเขาเลิกคุมถุงชนกันไปนานแล้วเดี๋ยวพ่อนะ
7: ตะวีจะเล่นตัวไปทำไมฮะลูกหนูลูกใหม่เนี่ยนะสวยก็สวยฉลาดชาติตระกูลก็ดีเขาเหมาะสมที่มาเป็นลูกสะใภ้บ้านเราที่สุดนะลูก
9: แม่ครับถ้าดีอย่างที่แม่ว่าเนี่ยผมว่าป่านนี้น่าจะมีลูกมีสามีไปแล้วนะครับไม่น่าจะยังโสด
8: อันนี้ผมเห็นด้วยนะคุณ
7: คุณคะคุณก็เห็นด้วยทุกคนน่ะยกเว้นฉันนี่ตวีเขาเป็นคนช่างเลือกลูกจำไว้นะวันมะรืนนี้11โมงต้องไปและแม่จะให้ตาอาทิตย์ขับรถไปส่งโอเค
9: แม่ครับ
7: หยุด
9: พ
7: ่อหยุดด้วยค่ะนะจ๊ะ11โมงนะลูกมันมารื่นโอเค
9: พ่อพ่อช่วยพูดกับแม่หน่อยดิ
8: วีให้พ่อตายในสนามรบเถอะอย่าให้พ่อตายที่บ้านเลยนะ
9: ไม่ได้ช่วยผมเลยอ่ะ
10: พ่อไม่ลองคุยกับแม่สักทีอ่ะพ่อ

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
1: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
2: ขายดีมาก

0: ่คือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหมุดหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้โหคิดถึงอยาก
0: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่
0: ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
2: ่
0: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
0: ุ
2: ณ
0: ผู้ชมใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที
0: ่
2: ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
0: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
0: ชิ้นใหญ่
2: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
0: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
0: น
2: คุณ1ตัวที่ทอดมาแล้ว
0: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกไปพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
0: กรอบไหมล่ะ
2: นี่นี
1: ่อุ้ย
0: อุ้ย
2: อุ้ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
0: น้ำลายไหล
2: ทั้งเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวต้ม
1: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
0: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
0: ใช
2: ่1ตัว80บาท
1: เลยค่ะสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
0: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
0: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
0: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
1: ้อ
0: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
0: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออุ๊
0: ย
2: ต้องแบ่งเหรอ
1: เออ
2: ต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นแล้วเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
0: ุ
2: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
0: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทวันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อหนึ่งนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อหนึ่งเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสับทั้งหมดนี่5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
2: น่
0: าทานมากเลยอ่ะ
2: ของน
0: ุ้
2: ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกั ับปลาสลิดแบบนี้
0: ขอโทษ
2: น
0: ะ
2: ไ
0: ปแล้วนะว้าวหิวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
2: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆขอด้วยได้ไหมฝั่งนี้กินเลยคะ
2: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวเผ็ดน้ำพริกโอ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
0: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบๆคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ้าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผื่อพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
0: สาย
1: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
0: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
1: โอ้โห
2: คุณพ่อใช้เป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
1: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เซ็นแล้วคุณพ่อ
0: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
0: 4
2: ห่อ4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซ็ต32เซ็ตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
0: ใช่
2: แล้วตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
2: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช่
1: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช
1: ่แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่ที
2: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
0: ั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
1: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสรรพกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: คุณผู้ช

0: ันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่มาร์ค

0: วันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผลิตสูตรใหม่ออกมากระสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
0: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอ
1: ลด
0: ให้ไปด้วยโทยทานคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแกะผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
1: ๆ
0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68
1: โอ้
0: ผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสม.ไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอก
1: โอ้
0: เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
1: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมขามันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได้
1: เยอะมาก
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไรอยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็น

0: จุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่อย่าใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่อย่าไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอนี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่มะไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่นะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายเลยคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้ อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่มาบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอาเข้าไปเติม
0: และแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ชายที่เข้ามาจีบแกมากินข้าวที่บ้านเขาต้องรู้ดิว่าแกเป็นคนใช้อ่ะ
1: ไม่รู้หรอกจ้ะคุณมนต์ให้ฉันปลอมตัวเป็นคุณหนูวิไลลักษณ์ต่อไม่ใช่แค่นั้นนะพ่อกับแม่ก็ต้องแต่งตัวเป็นคนรวยไปกินข้าวกับคุณอาทิตย์ด้วย
2: แกจะบ้าเหรอ
1: แม่ไม่ใช่ความคิดหนูนะความคิดคุณมน
3: ต์แม่แต่ว่าฉันก็ว่ามันดีเหมือนกันนะเพราะฉันจะได้เห็นหน้าในอาทิตย์ทีว่าหน้าตาเป็นยังไงไว้ใจได้หรือเปล่ามาจีบลูกสาวแล้วอ่ะ
2: อุ้ยทีเถอะทำไมต้องไปกวนคุณมนต์เขาขนาดนั้นด้วยฮะนรกจะกินกับบ้านแก
1: แม่จ๊ะแต่ถ้าไม่ทำตามเนี่ยคุณมนต์บอกจะไล่ออกจากบ้านนะ
3: เวรกรรมหวยก็ไม่ถูกแถมจะมาโดนไล่ออกอีกแม่จริงๆเลยนี่ทำเพื่อลูกใครนี้ไม่ได้ไง
0: แม่ทำเพื่อลูกหรือทำเพื่อตัวเองพ่อ
3: มันนี่มึงมาให้กูเตะมันที่มึงมานี
2: ่เบื่อพ่อแกจริงๆอะไรเนี่ยจะออกไปทำงานแล้วไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลย
4: พักร้อนนะแม่
2: พักร้อนพักร้อนบ้านป้าแกน่ะสิพักร้อนบ้านป้าแกน่ะสิไปทำอะไรให้คุณวีโกรธใช่ไหมบอกมันเดี๋ยวนี้ใช่ไหม
4: นี่แม่เป็นแม่หนูนะจะเข้าข้างหนูบ้างไม่ได้เลยหรือไงเนี่ย
2: ก็เพราะเป็นแม่แกน่ะสิฉันถึงไม่เข้าข้างแกตกลงไปทำอะไรผิดมาบอกมาเดี๋ยวนี
4: ้ไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นแหละคุณวีเขาให้หนูพักร้อนจริง
2: จริงอ่ะ
4: จริงๆ
2: เชื่อแกหรอกฉันไม่เชื่อแกอ่ะต้องโกหกเหมือนลูกพี่ไม่มีทางนี
4: ่แม่ออกไปข้างนอกก่อนนะ
2: ไม่ไปรับตรงนี
4: ้ต้องออกไปข้างนอก
2: ไม่ไป
4: ไปข้างนอกก่อน
2: ไม่ออกรับตรงนี
4: ้ไม่ออกใช่ไหม
2: ไม่ออก
4: ไม่ออกใช่ไหม
2: ไม่ออก
4: ให้หนูไปเอง
2: ไอ้ทิดนี่
1: ยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ยุ่งเลยครับคุยได้ครับผมคุณได้รักโทรหาผมเนี่ยคิดถึงผมแล้วครับ
1: เปล่าค่ะ
4: งั้นแค่นี้นะครับ
1: เอ้าเอ้า
5: โอ้
4: เล่นครับล้อเล่นโอ้อย่าเพิ่งวางไปจริงๆนะครับ
5: ถ้าวางไปจริงๆเนี่ยอาทิตย์
4: ใจหายวาบเลยคุณได้รักโทรหาผมเนี่ยมีอะไรล่ะครับ
1: คือ
6: วันเสาร์นี้คุณ
1: อาทิตย์ว่างมั้ยคะแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะ
4: แล้วตกลงอยากให้ผมว่างหรือไม่ให้ผมว่างกันแน่ครับ
1: วิไลกลัวจะรบกวนคุณอาทิตย์นะคะ
4: โอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับสำหรับคุณวิไลรักเนี่ยอาทิตย์ว่างเสมอทำไมล่ะครับ
1: คือวิไลอยากจะชวนคุณอาทิตย์มาทานข้าวที่บ้านนะคะแต่ถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ
4: โอ้ไปได้ครับตอนกี่โมงดีครับวันเสาร์กี่โมงดีครับ
1: 11โมงค่ะ
4: 11โมง
5: ได้ครับผม
4: เดี๋ยวเจอกันครับวันเสาร์11โมงวันเสาร์11โมงโอ้โหวันเสาร์11โมงสามดับกินข้าว
1: คุณอาทิตย์จะมาจริงๆด้วยความจะแตกมั้ยเนี่ย
4: สวยล่ะจะไปไงวะเนี่ย

0: คุณวีครับคุณวีคุณวียังโกรธผมอยู่เหรอครับ
1: เปล่า
2: ทำไมเสียงยังแข็งอยู่เลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่ายังโกรธผมอยู่ใช่ไหมใช่ไหม
3: ยังโกรธผมใช่ไหม
2: โกรธอยู่ใช่ไหมใช่ไหม
1: เพิ่งมากวนใจฉันน่ะฉันกำลังเครียดอยู
2: ่กำลังเครียดเครียดอะไรครับคุณวีถ้าเกิดคุณวีเครียดนะครับคุณวีระบายกับผมได้เลยนะครับคิดซะว่าผมเป็นชักโครกเป็นซุ่มซึมเป็นบ่อเกลือสำหรับคุณวีเนี่ยผมเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณวีสบายใจ
1: แม่ฉันไม่กินข้าวผู้หญิงว่ะ
2: ก็ดีสิ
1: ผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จัก
2: อ่ะหน้าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ชีวิตจะได้มีอะไรหวือหวาเคยฟังไหมครับเรือเล็กควรออกจากฝั่งพี่ตูนบริษัทเขาบอกไว้จะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจเคยฟังไหมครับ
1: นี่แตะบ้าอะไรของแก
2: หายเครียดใช่ไหมล่ะ
1: ตอนนี้หายเดี๋ยวพอไปเจอเขาฉันก็ต้องเครียดอีก
2: ตกลงว่าคุณวีจะต้องไปเจอเขาตามที่คุณท่านนัดไว้ให้แต่ว่าคุณวีไม่อยากกลับไปเจอเขาอีกใช่ไหมครับให้ผมช่วยนะครับผมเห็นคุณวีเครียดเนี่ยอาทิตย์ก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยนะครับให้ผมช่วยนะโอ้คุณวีครับคุณวีถือซะว่าให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสชดใช้ที่ผมทำตัวไม่ดีกับคุณวีเอาไว้นะครับน้าให้ผมช่วยนะน้านั่นตัวเองนะเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยน้าน้า
1: แกแน่ใจนะว่าแกจะช่วยฉันได้ก็ได้แล้วแกจะช่วยฉันยังไง
2: จะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจตามนั้นครับ
1: ไอ้ทิศตกลงแผนของแกคืออะไรเนี่ย
2: อ้าวบอกได้ที่ไหนแล้วครับถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่สมจริงเดี๋ยวคุณวีเนี่ยเล่นตามน้ำผมไปแล้วกันนะโอเคเอ้ยแล้วคุณวีไม่เคยเจอคุณลูกใหม่มาก่อนแล้วคุณวีจะรู้ได้ครับว่าคุณลูกใหม่เนี่ยคนไหน
1: เห็นคุณลูกใหม่เขาบอกฉันว่าเขาจะถือดอกกุหลาบแล้วก็จะรอฉันแถวน้ำพุนี่แหละ
2: แถวน้ำพุ
4: แถวน้ำพุ
2: คุณลูกใหม่นี่ใช่สตรีคนที่กำลังถือดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมครับ
1: แกรู้ได้ไง
2: ก็รู้ไงดูท่านี่เด็ดมาทั้งสวนเลยเนี่ยโอ้แต่ผมว่านะดูทรงแล้วเนี่ยเขาไม่น่าชื่อลูกใหม่นะครับน่าจะชื่อคุณลูกออสมากกว่าเอ้าหรือไม่จริงนี่ดูดิครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเจริญเติบโตกลายเป็นกบแล้วนะครับ
1: ปากเสียเหลือเกินแล้วแกเนี่ย
2: โอ้ยอย่างนี้เรียกว่ารักแรกพบปกป้องกันซะดิบดีเลยนะ
1: ไม่ได้ปกป้องเว้ยฉันไม่ชอบให้แกมาว่าผู้หญิงแบบนี้
2: จ้าประเทศพังดูเอาเป็นว่าคุณวีเนี่ยอยู่ทำตัวตามสบายเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอจะทานข้าวก็ไลน์มาบอกผมว่าจะกินร้านไหนแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้โอเคคุณลักเดี๋ยวเพิ่งจูบกันนะครับก็เดี๋ยวจะทุกออสจะกลายเป็นกบ
1: โอ้ยบ้า
2: โชคดีนะบ๊ายบาย

0: คุณลูกใหม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหนีแน่ๆเลยอ่ะ
0: มารอนานแล้วเหรอครับ
1: นี่นานแล้วค่ะพี่บ่นไม่เหนื่อยเลย
0: หนักไหมครับ
1: ไม่ถึงนะคะพอรับดอกไม้แล้วรับลูกใหม่ไว้ในใจด้วยนะคะ
0: โอ้ยกระเป๋าสวยนะครับ
1: เป็นคนถืออะค่ะคุณมีรู้ใช่ไหมคะว่าที่คุณแม่ของเราสองคนนัดให้เรามาเจอกันเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านอยากจะให้เราแต่งงานกันตอนแรกอะลูกใหม่ก็ไม่อยากเลยค่ะแต่พอลูกใหม่เห็นรูปคุณวีแล้วอะลูกใหม่ก็รู้เลยค่ะว่าควรจะเชื่อคุณแม่ให้โอกาสคุณวีดูสักครั้ง
0: ครับคุณลูกใหม่หิวหรือยังครับ
1: หิวแล้วค่ะ
0: งั้นเราทานอะไรกันดีครับ
1: คุณวีอะคิดจะจีบลูกใหม่ทั้งทีคุณวีก็ลองเดาดูสิคะลูกใหม่ชอบทานอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณวีทายถูกนะคะลูกใหม่จะให้คะแนนคุณวีพิเศษเลยต้องใครมา
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันสิครับถ้าเป็นผมผมทานอะไรก็ได้ครับ
1: เฮ้ยคุณวีรู้ได้ยังไงอะคะลูกใหม่ทานอะไรก็ได้อะขอบใจจนไลฉันแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณวีควอลิฟายผ่านแล้วค่ะ
0: ครับงั้นเราไปทานอาหารญี่ปุ่นนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: อ่ะฮะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล้มโอ๊ยโอ๊ยจะล้ม
0: โอ๊ยครับระวังครับ
2: คุณเมียบอกแต่อ่างลูกใหม่อ่ะ
1: คิดอะไรกับลูกใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็เมื่อกี้เห็นคุณลูกใหม่บอกว่าคุณลูกใหม่จะล้มไม่ใช่เหรอครับผมก็เลยมาช่วยประคองไว้ให
1: ้นี่คิดก็บอกว่าคิดลูกใหม่อะชอบผู้ชายพูดตรงๆค่ะเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยพูดมาสิคะพูดตรง
0: ๆผมหิวข้าวครับไปกินข้าวกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญครับ
1: โอ้ยจะล้ม
0: จะล้มอีกแล้วเหรอครับงั้นเดินไปด้วยกันเลยนะครับ
1: ปากไม่ตรงกับใจอ่ะ
3: ร้านฟูมิ

0: มีธุระต่อเหรอคะ
1: เ
0: ออหรือว่านัดคนอื่นไว้ด้วยนัดลูกใหม่ด้วยนัดคนอื่นด้วยแบบเนี้ยลูกใหม่ไม่ปลื้มนะคะ
1: เปล่าครับทานดีกว่าครับคุณลูกใหม่ทานผักไหมครับ
0: โอ๊ยลูกใหม่ไม่ทานผักค่ะ
1: งั้นสั่งอะไรแซ่บๆไหมครับ
0: โอ้แซ่บไม่ได้ค่ะว่าลูกใหม่ไม่ทานเผ็ด
1: ไม่ผักไม่แซ่บงั้นหอยเชลอบเนยไหมครับ
0: โอ้มีได้เลยค่ะเพราะว่าลูกใหม่แพ้อาหารทะเลนี่แค่เห็นยังแบบรู้สึกคันขึ้นมาเลยอะค่ะ
1: สั่งอะไรใหม่ไหมครับเดี๋ยวผมเรียกเด็กให้
0: คดีค่ะ
1: น้องครับ
2: ฮัลโหลวีอุตาวีเขาไม่ชอบสีแดงวีรอนานไหมรถติดม
1: อคุณลูกใหม่ครับนี่อาทิตย์เพื่อนสนิทครับ
2: เพื่อนสนิทอ๋อนี่คุณลูกใหม่ที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหม
3: ใช
2: ่
0: ฮะเล่าให้ฟังว่าอะไรคะ
2: อ๋อไม่มีอะไรหรอกนี่ขอนั่งร่วมโต๊ะด้วยได้ไหมรังเกียจหรือเปล่า
0: คือเราสองคน
2: ขอบคุณ อุ๊ยแล้วว่าแต่คุณลูกใหม่รู้จักกับวีได้ยังไงเนี่ย
0: คือว่าคุณวีค่ะเป็นลูกของเพื่อนคุณแม่ลูกใหม่ค่ะ
2: แม่ทั้งสองคนก็เลยอยากให้ทำความรู้จักกันหุ้ยมันไส
0: ว่าแต่ว่าคุณอาทิตย์นะคะรู้จักกับวีได้ยังไงล่ะคะ
2: ติสเหรอคือตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยติสเนี่ยนะเช่าห้องอยู่กับวีเขา
0: คือเป็นรูเมทกันเหรอโ
2: ซลเมทไอ้วีนะ
1: เดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันเลยนะครับ
2: โอเค
1: น้องครับขอเมนูหน่อยครับขอบคุณครับ
2: ผู้ตายไม่มีกลิ่นดอกกุหลาบแบบไหนก็ไม่รู้โอ้โอ้ยขอโทษทีหลุดมือรบกวนเก็บให้หน่อยนะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ตายเห็นแล้วเหรอเนี่ยวีนี่ก็ไม่ต้องปิดแล้วล่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกันหรอกค่ะแต่ว่าเราสองคนเป็น
1: คนลูกใหม่ใจเย็นๆครับคนลูกใหม่ใจเย็นยังไม่ได้จับยังไม่ได้โดนเลยครับ
2: เห็นไหมเนี่ยว่าคุณลูกใหม่เขาไม่ยอม
1: เฮ้ย
0: ตายแ
4: ป๊ะไปไอ้คิด
2: ครับเจ๋งอ่ะดิกินข้าวของเหลือทำไรกินข้าวแล้วกินข้าว
4: อร่อยเนาะเรื่องไปแล้ว
2: ตามน้ำไปคุณวี
4: คิดมากไม่เป็นอันทำเมื
5: ่อไรคิดได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะ
1: และวันนี้ก็จัดมาเป็นเซตที่เอาใจสาวๆทุกคนที่อยากใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายกับซาบีน่าเป็นคอเลกชันใหม่
0: เพราะว่าเป็นเซตใหม่สีใหม่จัดมาให้แล้วคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคาแต่วันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดมาให้ซื้อ2แถม3ได้ไป5ชุด5ลายลายตามนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวมิ้นท์สีน้ำเงินและสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว5ตัวนี้ถ้าเป็นยุคนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นลดทันที200แล้วจ่ายแค่ 1,199 บาทเท่านั้นจริงๆแล้ว1ชุดคือราคา990นะคะแต่วันนี้เหลือชุดละแค่200กว่าบาทนิดๆเท่านั้นและมีจำกัดให้แค่100เซตในรายการค่ะ
1: รีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ทั้งหมดนี้5ชุดนับให้ก็ได้เสื้อกางเกงคุณได้รวมไป10ตัวเลยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,199 บาทราคาดีแบบนี้มีที่นี่ค่ะ1252ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วในเรื่องของดีเทลเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงขายดิบขายดีแล้วคนนี้คนที่โทรมาคือคนที่เขาซื้อเซ็ตก่อนหน้านี้เพราะว่าเซ็ตนี้เขายังไม่มีเป็นลายใหม่ไงคุณผู้ชมนะตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วมาดูดีเทลกันนิดนึง
1: และย้ำว่าเป็นคอลเลคชั่นที่ใครใส่สวยหวานผิวพองไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนอย่างที่เราชอบคือการดีไซน์ตัดเย็บซาบีน่ารู้ใจสาวไทยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเป็นคอปาดที่ปาดไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ตื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยนกชอบตรงที่เวลาก้มเวลาเงยเนี่ยไม่โป๊ใครมีเนื้อตรงนี้อบอิ่มเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ลังเพราะว่าคอเขากำลังปาดพอดีแล้วตรงท้องแขนตรงเนี้ยช่วงหัวไหล่เขามากำลังพอดีดังนั้นคุมหัวไหล่ดังนั้นแม่จ๋าที่ผ่านการคลอดบุตรอาจจะมีท้องแขนที่ห้อยๆหรืออวบอิ่มก็ไม่ต้องกังวลแบบนกเพราะว่าทางต้นแขนและตรงนี้ค่ะเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะแบบนี้ไม่ติดไม่รังและอย่างนึงคือรอบอกนกดึงให้ดูนะรอบอกอ่ะอย่างนึงคือผ้าเขาสวย
0: ไม่ยับด้วยนะมี
1: ใช่เนี่ยคือแค่แบบซักสะบัดตาแล้วรอบอกได้ถึง47นิ้วและยืดขนาดนี้ใส่ได้สบายรวมถึงนะคะตัวผ้าคลุมสะโพกได้พอดีจ้า
0: ใช่แล้วยังไม่หมดค่ะมาดูความพิเศษของเขาที่ตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาเป็นการตัดเย็บตะเข็บที่เป็น2ชั้นแบบนี้และข้างในเขาเย็บโพงคุณผู้ชมค่ะนุ้ยจะดึงให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีความยืดหยุ่นทนทานเพราะนี่คือเส้นได้ที่ใช้กับชุดชั้นในที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงและที่สำคัญคุณขาคุณดูแบบนี้ตรงไหนอะที่บอกว่าเป็นซาบีน่
1: า
0: เขากลัวคุณคันค่ะเขาเลยจัดมาให้ตรงนี้เพราะเวลาเราใส่ทับกางเกงลงไปใช่ไหมมันก็จะโดนกางเกงมันก็จะไม่คันนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า78เซตในรายการแล้วสายเข้าเยอะสีสวยมากด้วย
1: เขาจัดสีมาพอดิบพอดีเหมาะเจาะกับทุกคนใส่ได้สวยตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำสีเหลืองแบบน้องเป็นสีเหลืองดอกลายเดซี่นะคะแล
0: ้
1: วก็ผ้านุ่มเย็นไม่บางแล้วก็คือใส่ไปไหนก็ไม่โปด้วย
0: แล้วใช่แล้วลายดอกไม้สีแดงที่นุ้ยใส่อยู่ก็จริงๆนะแม่ชอบอยู่แล้วสีแดงอีกลายนึงค่ะเป็นลายป๊อปอาร์ตสีน้ำเงิน
1: สวยมาก
0: ลายนี้จะเป็นลายที่แบบสดใสซาบซ่าดูเด็กลงขึ้นมาทันทีใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรต้องคิดเยอะใส่สีนี้ดูสดใสเลย
1: สีเขียวลายใบไม้เหมือนใบไม้ไหวมีความผิวไหวแล้วคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วจะดูเด็กดูอ่อนยาวถ่ายรูปก็ขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเขาสะท้อนเล่นแสงดี
0: อุ๊ยละมุนมากเลยสีเขียวและอีกลายนึงค่ะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เขาคิดลายมาให้แล้วเป็นลายหินขาดคุณขาเขาจะมีสีอยู่ในลายสีดำตรงนี้ก็จะดูคลาสสิกดูน่ารักสดใสไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดำเกินไปหรือเปล่า
1: ฟิลแบบดำไม่โจมอ่ะดำแล้วผ่องอ่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่บ้านดูเราอยู่ถือสายไว้โทรมา1252วันนี้นุ้ยบอกว่าจัดเซซาปิน่าเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันนี้ใหม่จริง
0: ๆใช่แล้วเราได้ลายใหม่ไม่ซ้ำเดิมด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะว่าลายปกติแล้ว5ชุดนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทแต่วันนี้ลด200เอาไปเลย200เก็บไว้ทำอะไรได้เยอะเลยนะแล้วจ่ายมาแค่ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้ว1ชุดนี้เหลือแค่ชุดละ200กว่าบาทค่ะ
1: ต้องโทรให้ทัน1252นกย้ำอีกรอบ1252ถ้าออกไปซื้อข้างนอกเซต1,900กว่าบาทนะ
0: ใช่แล้วคุณดูเนื้อผ้านิดนึงให้ดูเนื้อผ้าแบบนี้ว่าทำไมสาวๆถึงโทรมากระหน่ำขนาดนี้และเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื้อผ้าเขาเย็นเน
1: ื
0: ้อผ้าเขาพลิ้วแล้วก็ใส่สบายแห้งไวไม่ต้องรีดมันสบายใจกับแม่บ้านอย่างเรามาก
1: อะไรบ้างเหมาะกับช่วงอากาศเมืองไทยร้อน ชื้นร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกดังนั้นถ้าแห้งง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอับด้วย
0: ใช่ที่สำคัญในเรื่องของไซส์คุณผู้ชมดูไซส์นิดนึงนะคะน้องคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วแล้วรอบสะโพกก็อยู่ที่46นิ้ว
1: แล้วดูสิน้องก็คือแบบยืดหยุ่นได้สบายขนาดน้องเขาเป็นน้องอวบนะและอย่างนึงที่นกชอบคือตรงที่เลยปะสำคัญแม่บอกว่ากางเกงล่ะนกมาดูกางเกงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกบางทีหัวเป้ามันจะแคบเลยเป้าลึก1 2 3ขออนุญาตนะตัวผ้าลงเนี้ยและยาวลงมาตรงหัวเข่าคุมเข่าตรงนี้ยังไม่พอเลยมาตรงนี้ปั๊บหน้าขาแล้วบางคนบอกหน้าขาเนื้อเยอะจ้ะนกได้อยู่เพราะว่าหน้าขาให้ผ้ามาเยอะอยู่นะจ๊ะไม่ติดแล้วก็ย้ำคือรอบเอวตรงเนี้ยรอบสะโพกได้ไปถึง46นิ้ว
0: บวกไปเลยคุณผู้ชมขาได้เยอะๆแล้วขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขยำให้ดูแบบนี้เวลาปล่อยลงมาสะโพกไม่พอผ้าไม่ยับแล้วคุณสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปรับลูกใส่ไปตลาดใส่ไปซื้อของเอารวมไปจนถึงแบบวันนี้เหนื่อยแล้วนอนกับชุดนี้ไปยังได้เลย
1: ใส่ตั้งแต่เช้าจดเมื่อจดค่ำก็ไม่มีใครรู้แล้วนี่คือซาบีน่าที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่จัดมาให้สาวไทยทุกคนใส่ได้สวยสบายในทุกสไตล์เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วแล้วนี่คือสีใหม่คุณผู้ชมค่ะสีใหม่แล้วอยากบางคนกังวลในเรื่องของการซักเอามาให้ดูแบบนี้เลยสีเหลืองกับสีดำใส่ลงไปด้วยกันแบบนี้เราแช่มานานมากแล้วนะ
1: จ้า
0: แช่มารอเวลาเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขออนุญาตบิดให้พร้อมๆกันสำหรับ2ตัวนี้
1: ค่ะ
0: สีดำและสีเหลืองคุณดูนะสีไม่ตกสีที่คุณเห็นอยู่ในน้ำคือเป็นฝุ่นนะคะเท่านั้นและนี่คือน้ำแรกให้ดูสีเหลืองยังเป็นสีเหลืองไม่มีสีดำและสีดำที่มีลายสีขาวก็ไม่มีสีไหนไปตกใส่
1: หมายความว่ายังไงซักรวมในเครื่องซักผ้ากับสามีกับคุณลูกๆได้ย้ำว่าสีไม่ตกและต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าซักง่ายแห้งไวซักสะบัดต่างและอย่างหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีต้องรีบเป็นเจ้าของ 1,199 บาทตกชุดหนึ่ง200กว่าบาทเอง
0: นะเฮ้ยตกชิ้นหนึ่งคุณเสื้อตัว100กว่าบาทกางเกงตัว100กว่าบาทเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วคือถ้าคุณไม่โทรมาตอนนี้ราคานี้ไม่ให้แล้วนะคะ200บาทหนูอาจจะต้องเก็บนะคุณผู้ชมขาฉะนั้นตอนนี้ชุด1เสื้อกับกางเกงจริงๆแล้วราคาอยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาเต็มของเขา
1: เกือบ1แบงค์เ
0: ทา
1: แต่ว่าวันนี้คุณซื้อในราคา200กว่าบาทเท่านั้น
0: เฮ้ยราคาดีแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่แล้วคือมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะอะไรเขาระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: จัดไปจัดไปมาทดสอบกันหน่อยอย่างที่บอกแม่บอกอยากเห็น
0: ให้ดูสีครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำ5ตัว5สีนี้ไม่ต้องเลือกสวยทุกลายแล้ว5ตัวคือ10ชั้นไปเลยค่ะ
1: ซาบีน่าเขาทำให้เราสบายใจซาบีน่าทำให้เราสวยแล้วก็ดูแลแบบคือจริงๆนะเหมือนดูแลเราตลอดเวลาให้เราได้ใส่เสื้อสวยตลอดเวลาละ
0: ใช่สวยไม่พอใส่เอ็นใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จัดมาให้5ชุด5สีไม่ต้องเลือกแล้วสวยทุกสีและที่สำคัญนี่คือลายใหม่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกๆในประเทศที่คุณจะได้ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนคนในหมู่บ้านใส่ก่อนคนในอำเภอใส่ก่อนคนทั้งประเทศ
1: ดังนั้นต้องรีบเป็นเจ้าของ20กว่าเซตสุดท้ายที่คนต้องได้เป็นย้ำว่าโทรมา1252แล้วสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นฟรีไซส์หน
0: ้
1: าอกอย่างที่บอก47นิ้วรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วใส่สวยสบายตั้งแต่เช้าจดค่ำจ้า
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า21เซตแล้วคุณผู้ชมค่ะซื้อ2แถม3คุณได้ไปทั้งหมด5ชุด5ลายใหม่ตามนี้คุณได้เสื้อไป5ชิ้นกางเกงไป5ชิ้นเท่ากับได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้คุณต้องจ่าย 1,399 วันนี้เหลือ 1,199 แล้วจริงๆแล้ว1ชุดคือ990ใช่ไหมคุณเพิ่มเงินอีกแค่เท่าไหร่100บาท
1: ดังนั้น
0: 200บาทเพิ่ม200บาทได้5ชุด
1: อ่ะคุ้มไหมล่ะ5ชุด10ตัวแล้วก็รับส่วนลดคือเรียกว่าให้ทั้งเพิ่มชุดยังไม่พอลดให้อีก200บาทเน็ตๆ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาจ้า1252จ้า
0: ใช่แล้วพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะๆคือสายที่โทรมาเคยสั่งซื้อเซตเก่าๆกันมาแล้วแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรคุณอาจจะโทรไม่ทันแล้วนะย้ำครั้งหนึ่งซื้อ2แถม3ได้ไป5ตัว5สีตามนี้เลย5ชุดนี้คือเสื้อ5กางเกง5ได้ไป10ชิ้นส่วนลด200จะหมดแล้วค่ะ10วิสุดท้ายจ่ายแค่ 1,199
1: ย้ำว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะใหม่ๆที่มาตอนนี้ไงรีบโทรมา1252วันนี้เราจะคนลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรให้ทันรอสั่งค่ะ

0: เอาหลังแกจะมาแผนให้แกบอกฉันด้วย
1: โอ้ยถ้าผมบอกเนี่ยคุณวีจะยอมเหรอครับ
2: ก็ไม่ยอมไง
1: นั่นไงผมถึงไม่บอกคุณวีไงครับหรือว่าเมื่อกี้หรือว่าเมื่อกี้เคลิ้มจริง
0: ๆถ้าคราวหลังแกจะมาแผนเนี้ยแกควรจะบอกฉันก่อนเข้าใจไหม
1: จ้าเข้าใจแล้วจ้าตัวเองไม่โกรธเขานะไม่โกรธเขานะโอ้ยเลอะอะไรนักหนาเนี่ยเลอะอะไรนักหนาเนี่ย
0: คุณจะบอกใครก
3: ็ลูกไปจะฟ้องคุณแม่ว่าพี่วีเป็นแก
1: โอ้โหเฮ้ยนี่ไงครับกลายเป็นกบเรียบร้อย
2: อุ้ยพลาดด้วย
1: โอ้จะไม่รู้กบพันไหนนะนี่ครับนี่เมื่อกี้ยังเช็ดยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยสแคร์ตัวหน้าจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ถ้าไรผมไม่ได้เป็นโรคนะครับ
2: แกเป็นโรคโรคจิต
1: กรรมขออาทิตย์ทำดีไม่เคยได้ดีนี่อุตส่าห์ช่วยนะครับเมื่อกี้นี่คุณลูกออที่กลายเป็นกบขับรถหนีแทบไม่ทันเลยนะ
2: เขาชื่อลูกไหม
1: ลูกไหมลูกไหมอุ้ยตอนเด็กๆก็แก้ผ้าอาบน้ำก็เคยมาแล้วนี่แค่หอมแก้มเนี่ยทำเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวไปได้โถว่าแต่สบายใจแล้วใช่ไหมครับผมมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดนึง
2: นั่นฉันรออยู่แล้วว่าแกจะทวงบุญคุณฉันเมื่อไหร
1: ่วีไม่กล้านะครับคนอย่าทิพย์ไม่กล้าทวงบุญคุณเลยแต่ผมมีเรื่องอยากจะขอร้อง
2: แกจะยืมรถฉันใช่ไหม
0: ได้
2: ฉันจะให้แกยืมแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ
1: ขอบคุณครับโอ้โหแต่ว่าไม่ยืมแค่รถนะครับขอยืมตัวด้วยไปเป็นคนขับรถให้ผมนะครับ
0: ของลึกนะทำไมฉันต้องไปเป็นคนขับรถให้แก
1: ก็วันเสาร์นี้คุณวิลาลักษณ์เขาชวนผมไปทานข้าวที่บ้านนะครับสาวชวนไปทานข้าวที่บ้านทั้งทีมันก็ต้องเปิดตัวให้ดูดีอลังการสักนิดนึงเออที่ผมยังเล่นเป็นคนรักของคุณวีได้เลยนะครับ
0: เรื่องละทะลึ่งละฉันเอะใจตั้งแต่แกยอมเป็นบอกเกลือให้ฉันละ
1: ตกลงยอมใช่ไหมครับ
0: ไม่ฉันจะไม่ยอมเล่นเป็นคนขับรถให้แกเด็ดขาด
1: เฮ้ยคุณวีเดี๋ยวก่อนไม่ได้พูดเล่นเลยนี่ซีเรียสมากคุณวี
2: เดี๋ยวก่อนฟังผมก่อน

0: ุ้ยครับแม่ชื่น
1: ทำไมแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้ล่ะคะแต่งตัวอย่างกับประเสริฐนะคะ
2: โอ้โหไปกันหรือยังล่ะครับโอ้โหนี่ต้องทำในขนาดนี้เลยครับเนี่ยลงทุนสุด
0: ๆแม่ชื่นยืนอยู
2: ่
3: โอ
2: ้
3: แม่จ๋า
4: ทิพย์มานี่เลยมานี่
1: จะชวนมีไปทำมันเหลวไหลอะไรที่ไหนอีกแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรนี่เป็นแค่คนขับรถนะไม่ได้ไปเดินแบบจะต้องรออะไรกันนักหนาฮะไปเปลี่ยนเลยทั้งสองคนนะคะโดยเฉพาะคุณวีอ่ะแต่งอย่างเงี้ยป้ามองเหมือนเผลอนะคะนึกว่าคนขับรถเลยค่ะ
0: งั้นก็แปลว่าใช้ได้ครับ
1: ใช้ได้อะไรคะ
0: เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับเช้านี้มีประชุมขอตัวนะครับแม่ชื่น
1: ค่ะ
5: ไปแล้วจ้ะแม่สวัสดีจ้า
1: เดี๋ยวก่อนเลย
5: ต้องเหลวไหลไปละต้องไปละเดี๋ยวจนหายไปสายไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: Non.
1: Ah, pardon. Oh, oh.
2: ตกลงไม่มีใครยอมเป็นคนรับใช้ให้วิไลจริงๆหรอคะ
3: ให้ไปรับใช้ครอบครัววิไลกุ๊กกิ๊กไม่เอาด้วยหรอคะ
4: อยู่ดีๆจะให้มาคอยรับใช้คนรับใช้ด้วยกันถึงจะแต่งตัวให้มันดูดีแต่มันก็แค่ผู้ดีจอมปลอมนะคะ

0: ิไลไม่ต้องมีคนรับใช้ก็ได้ค่ะคุณมน
1: ไม่ได้หรอกจ่าวิไลบ้านช่องใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีคนรับใช้เขาก็สงสัยกันพอดีนะสิตกลงไม่มีใครจะยอมเป็นจริงๆใช่ไหมคะก็ดีเหมือนกันนะอันนี้แหละวิไลจ๋า
0: คะ
1: คุณมน
0: คุณมนจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ

0: อ้าวถ้ามนไม่ทำแล้วใครจะเป็นคนรับใช้วิไลล่ะคะ
1: ยังไงมันก็ไม่เหมาะไม่ควรอยู่ดีนะคะคุณมนค่ะ
0: คุณต่อยค่ะไม่เหมาะตรงไหนสนุกดีออก
2: คุณมนคะเป็นคนใช้สนุกตรงไหนคะ
0: อ้าวก็สนุกตรงที่ทำอะไรแปลกๆที่ไม่เคยทำมาก่อนไงล่ะจ๊ะ
2: แต่คุณมนคะยังไงมันก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะคะ
0: โอ้ยตายแล้วแม่เมี่ยนในวงลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยลุกขึ้นนี่มนให้มาเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณหนูวิไลลักษณ์นะคะทำตัวให้สมกับเป็นคนรวยหน่อย
3: พ่อกับแม่แต่งตัวดีๆนี่ก็ดูราศีจับเหมือนกันนะ
1: ราศีหรือขี้กลากเกาอยู่นั่นอะ
4: จะกาวให้ฉันยังไง
0: ในวง
4: ครับ
0: ถุงเท้าไปไหน
4: คืออย่างนี้ครับคือผมใส่ไปแล้วครับแต่มันคันนะครับ
0: ทนหน่อยสิจ๊ะเพื่อคุณหนูวิไลแล้วนี่ถุงเท้าอยู่ไหนเนี่ยไปเอามา
5: บอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วต้องใส่อยู่ดีนี
0: ่ใส่จ้ะ
4: ครับไอ้ยังพอสิเว้ยเฮ้ย
0: ถ้าเกิดคุณอาทิตย์มาเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่รับไหว้แล้วขึ้นรถไปเลยนะ
5: เอาเราจะให้บอกว่าไปไหนล่ะคะ
0: อ้าวก็บอกไปทำธุระสิจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสั่งให้นายเว้งเนี่ยพาแม่เมียแล้วก็นายวงออกไปกินกาแฟพอเสร็จแล้วค่อยกลับมานะ
3: ได้ครับคุณมน
2: คุณทำไมต้องทำอะไรเยอะแยะอย่างนี้ล่ะคะคุณมน
5: พวกแกคนเดียวนางวิไลเดือดร้อนไปทั่วเลยเนี่ย
2: แม่หนู
1: คุณมน
0: โอ้ยหยุดพูดแล้วค่ะคุณต่อยขามนตัดสินใจแล้วเอาตามนี้นะคะส่วนใครที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับไปเรือนเล็กและอย่าออกมาวุ่นวายอีกเข้าใจนะคะกุ๊กกิ๊กรอเปิดประตูรั้วได้จ้ะ
2: ค่ะ
0: อ้าวทำไรอยู่ล่ะเร็วสิเดี๋ยวเขามาแล้วแผนแตกกันพอดีเลย
2: เ
0: ตรียมตัวพูดแต่ละนายวงเดี๋ยวก่อนเอากางเกงออกจากถุงเท้าเดี๋ยวนี้เลยเอาไปใส่ไว้งั้นได้ยังไง
2: เอากางเกงออกบอกเอากางเกงออก
4: เอากางเกงออก
0: ไม่ใช่กางเกงเลยกางเกงข้างล่าง
4: อ๋อครับครับโทษโทษครับ
0: เอ้ยแวกดูแลพ่อด้วย
2: แต่อย่าให้แผลแตกนะคะแผลแตกแล้วคะ
4: โอ้เอาออก
2: เอาออกสิ
6: คุณมนคะ
0: หยุดได้แล้ววิไลหยุดเรียกฉันว่าคุณมนสักทีต่อไปนี้ฉันชื่อมนทาเป็นพี่เลี้ยงของเธอแล้วเธอจะใช้อะไรชนะใช้มาเต็มที่เลยวิไลอย่าทำหน้าแบบนี้สิจ๊ะแค่เริ่มต้นนี่ก็ไม่สมจริงแล้วนะนะคะคุณหนูวิไลกุ๊กกิ๊กยืนทำอะไรล่ะไปเปิดประตูสิ
2: ค่ะ
0: ทุกคนพร้อมนะ
4: คร
5: ับๆครับๆๆทำกังวลทำกังวล
3: พอเร็วไม่ทันแล้ว
4: แล้ว

0: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์
2: สวัสดีครับคุณแม่รัก
1: ในวีวนรถไปจอดที่นู่นได้เลย
3: เอ้าเอารถไปจอดสิยืนนิ่งทำไมอะไปจอด
0: ครับ
1: คุณอาทิตย์คะนี่คุณพ่อคุณแม่ของวิไลลักษ์ค่ะ
3: โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม
4: ่ไหว้พระไหว้พระ
1: คือพอดีคุณพ่อคุณแม่มีธุระด่วนนะคะคงอยู่ทานข้าวด้วยไม่ได
3: ้อ้าวเสียดายจังเลยนะครับน่าจะได้อยู่ทานข้าวด้วยกัน

0: อันคุณพ่อคุณแม่จอกไปไหนล่ะครับ
1: ไปทำธุระไปกินกาแฟ
0: ตกลงคุณพ่อคุณแม่จอกไปไหนล่ะครับ
2: ไปกินธุระ
1: ไปทำกาแฟ
3: คือพ่อกับแม่รีบไปนะคะเดี๋ยวจะสาย
1: แต่
3: กัน
1: นะคะขอตัว
0: โอ้ครับสวัสดีครับ
4: เชิญครับ
0: เจอกันโอกาสหน้าครับผม
3: เดี๋ยวเชิญในบ้านดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะคุณอาทิตย์
0: ครับผม

0: บ้านไหมแม
1: ่อยากไปดูไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ
2: ไอ้เวก
3: เชิญค่ะเอ้าคุณพี่มนวิไลช่วยถือนะคะ
4: ไม่เป็นไรค่ะคุณหนูคุณหนูรับแขกเถอะนะคะ
3: ขอบคุณนะคะเชิญนั่งค่ะคุณอาทิตย
0: ์ครับ
4: น้ำค่ะคุณอาทิตย
0: ์ขอบคุณครับ
4: นี่ค่ะคุณหนู
3: คุณอาทิตย์คะนี่พี่มนพี่เลี้ยงส่วนตัวของวิไลค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: แหมบ้านคุณวิไลรักเนี่ยหลังใหญ่จังเลยนะครับ
3: ใหญ่ไปก็ไม่ดีหรอกค่ะทำความสะอาดเหนื่อยเหนื่อย
4: คือว่าคุณหนูหมายความว่าคุณหนูเป็นห่วงคนใช้ที่บ้านนะคะกลัวพวกเราทำความสะอาดเหนื่อย
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่งั้นพี่มนขอตัวก่อนนะคะ
3: ค่ะ

0: พี่มนว่าเดี๋ยวให้คุณหนูเนี่ยชวนคุณอาทิตย์ไปเดินดูรอบบ้านดีไหมคะ
1: โอ้ผมเกรงใจครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับ
2: ไม่ต้องเกรงใจค่ะวิไลอยากโชว์ค่ะ
0: เอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยมนให้คนในครัวเนี่ยเตรียมอาหารไว้รอดีไหมคะไปเถอะค่ะ
2: เชิญค่ะคุณอาทิตย
1: ์ครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: ไปเลยค่ะคุณอาทิตย์ไม่ต้องเกรงใจค่ะไปเลยค่ะ
2: ค่ะเชิญ
0: ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวครับ
0: คะ
1: ผมลืมมือถือไว้ครับไปครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้นะคะ
0: โอ้ยเกือบไปแล้ว

สวยแล้ว

0: Kelapa.
1: ตายแล้วนี่แนะนำอะไรของนายอ่ะ
2: ผมแค่จะล้างหน้าแล้วก็เปิดก๊อกแล้วมันก็หลุดติดมือผมมาคุณ
1: ฮะเฮ้ยนี่นายทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยน้ำมันไหลออกมาหมดแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ย
2: คุณจะมามัวด่าผมทำไมคุณไปปิดวาล์วน้ำบ้านคุณก่อนสิ
1: วาล์วน้ำอยู่ไหนอ่ะ
2: นี่คุณวาล์วน้ำบ้านคุณคุณไม่รู้หรอว่าอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่ได้อยู่บ้านคุณซะหน่อยผมจะไปรู้ได้ไง
1: วาล์วน้ำวาล์วน้ำ
2: นี่คุณ
1: ฮะ
2: นั่นใช่วาล์วน้ำบ้านคุณเปล่าอ่ะนู่น
1: คือใช่มั้ง

0: เฮ้ยคุณคุณทำอะไรของคุณอ่ะเอ้ยฉันเปียกหมดแล้วปิดเดี๋ยวนี้เลย
1: เฮ้ยคุณเฮ้ยคุณผมขอโทษ
0: ไม่ขอโทษไม่ทำจับฉันไปคุณคุณจะไปไป
1: โอ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
1: ขอโทษ

0: คุณมายืนทำอะไรอยู่อะคุณมาปิดน้ำที่นี่ฉันเปียกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นครับ
0: เห็นครับก็ไปปิดสิ

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอะเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ

0: ย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
1: ริ้วรอย
0: มาเลย
1: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เห
1: ็
0: นแบบน
1: ี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่
1: องเอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่เอ
0: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
0: ไ
1: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไป
0: เ
1: ป็นแบบนี้นะแม
0: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได
0: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเน ื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำ

0: คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้าก
1: ร
0: ้านทา
1: เนี่ยเรา
0: ไ
1: ม่เคยติดหน้า
0: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่
0: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UVให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เ
0: ขาจะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให
1: ้
0: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ Give me more

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: สการค่ะ
1: เชิญนั่งสนทนาธรรมกัน
0: นมัสการพระอาจารย์นะคะ
1: เจริญพร
0: การที่พระอาจารย์อยู่ในการเป็นพระเนี่ยค่ะเอาว่าหลายๆคนคาดหวังว่าคนเป็นพระเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์คนเป็นพระต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระไม่ทุกข์พระไม่เศร้าก็พระบวชแล้ว
1: อุดมการณ์ไม่เพียงพอก็จะมีความทุกข์เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตพระนั้นก็เป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโลกต้องออกไปบิณฑบาตกับข้าวจากชาวบ้านอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันดูทีวีจอเดียวกันนั่งรถถนนสายเดียวกันชาวบ้านที่ไปที่มาก็คือชาวบ้านโลกธรรมดานี่แหละไม่ได้มีชาวบ้านที่เป็นพระอริยบุคคลที่ไหนหรอกและคนที่มาบวชเป็นพระก็มาฝึกเป็นสมมติสงฆ์ยังไม่ได้มีใครเบื่อหน่ายโลกแล้วก็หนีมาบวชซะทีเดียวมีเหมือนกันบางคนเนี่ยเบื่อหน่ายครอบครัวเบื่อหน่ายโลกแล้วก็อยากจะบวชมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยก็จะบวชตั้งแต่เล็กๆส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ต่อมาอยู่ต่อมานะมีภาระหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนื้อหาเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิภาวนาบางทีก็เรียนหนังสือถึงระดับสูงๆแล้วก็สอนในต่างประเทศอย่างนี้ก็มีฉะนั้นพระที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเป็นทั้งพระแบบสังคมสงเคราะห์เป็นทั้งพระแบบเห็นไหมที่วัดอะไรล่ะหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อไพเราะที่เด็กกำพร้าอ่างทองอ่
0: ะ
1: เด็กนี่หลายพันคนน
0: ะ
1: หลายพันคนนี่ก็สังคมสงเคราะห์ถ้าไม่ปล่อยวางเนี่ยสิ่งนี้หมดแล้วไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าสังคมสงเคราะห์บางรูปเด็กกำพร้าบางรูปเด็กชาวเขานะดูแลบางรูปนี่คนตาบอดบางทีโรคเอดหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ที่สกลนครดูแลโรคเอดพระอาจารย์ที่ลพบุรีท่านก็ดูแลโรคเอดนะหรือถ้ำกระบอกดูแลเรื่อง
0: ยา
1: เสพติดนะฮะพระดีๆเนี่ยท่านทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกมากคือปล่อยวางชีวิตทางโลกแต่หันมาอุทิศตนเองเนี่ยเพื่อชีวิตทางธรรม
0: พอปล่อยวางชีวิตทางโลกนั่นก็ปล่อยส่วนหนึ่งพอมาทางธรรมในขณะที่ทำจิตต่างๆ
1: มีทุกข์ไหม
0: มันต้องมีทุกข์อ้อมอยากจะบอกคนว่าเดี๋ยวพระก็คนเขาก็ต้องทุกข์เป็นมดกัดพระก็ต้องเจ็บ
1: ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย
0: เพราะว่าอ้อมเคยนะครับอาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่5วัน7วันกลับมาบ้านขโมยขึ้นบ้านมีตำรวจถามอ้อมว่า
1: ถูกไหม
0: เฮ้ยไปนั่งสมาธิมาทำไมขโมยยังขึ้นบ้านเดี๋ยวขโมยมันไม่ได้เลือกนี่ว่าของวัดมันยังขโมยเลยนี่ไม่ใช่พระนะสำนักนี่ไม่ใช่วัดคือแบบทำไมเราถึงคิดแค่ว่าพระต้องไม่ทุกข์พระต้องไม่เป็นพระต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
1: เราเข้าใจผิดไงเราคิดว่าพระนี่คือพระพุทธรูปที่นั่งอยู่เฉยไอ้นั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนแน่ๆเลย
0: ใครพูดอะไรก็ไม่ทุกข
1: ์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าไม่มีจิตวิญญาณนะ
0: ค่ะ
1: เราไปคิดถึงขนาดนั้นฉะนั้นคนที่เข้ามาบวชเนี่ยในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยโหเป็นเทวดาไปหมดเลยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยต้องกราบต้องไหว้ต้องบูชาคือหมายได้ว่าให้เกียรติพูดง่ายๆสังคมเนี่ยให้เกียรติมากแต่เผอิญว่าคนที่เข้ามาบางคนนี่เราไปเอาคนเข้ามาฝึกคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แย่มากเช่นติดเหล้าติดบุหรี่ติดอะไรเอาเข้ามาเพื่อจะฝึกแต่มันฝึกเนี่ยมันยังไม่ได้มันก็มีเสียตามมาด้วย
0: คือทุกอย่างพระอาจารย์กำลังบอกว่าเวลาเราฝึกเดี๋ยวไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันมีทั้งฝึกได
1: ้
0: ฝึกได้เร็วอาจจะฝึกได้ช้าหรือบางคนอาจจะฝึกไม่ได้แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้กำลังฝึก
1: กำลังฝึกกำลังศึกษาก็เรียกว่าเสขบุคคลอย่างพระสมมติสงฆ์เนี่ยเสขบุคคลแต่ถ้าบรรลุธรรมแล้วเรียกว่าอเสขบุคคลแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติขัดเกลาอะไรอีกแล้วกิเลสหมดแล้วอย่างเนี้ยหายาก
0: ก็ต้องฝึกกันต่อไปจนถึงจุดนั้น
1: ฉะนั้นความทุกข์ของพระที่เราเห็นเนี่ยนะมันก็มีทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับทางโลกเราจะเห็นข่าวคราวของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้เอ๊ะทำไมพระเป็นอย่างนั้นทำไมพระเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย อันนี้มันเหมือนกับทั่วๆไปคือแล้วแต่เราจะตีแผ่อะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเราตีแผ่ทหารเป็นอย่างนั้นทหารเป็นอย่างนี้บางยุคนะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจเป็นอย่างนั้นตำรวจเป็นอย่างนี้อัยการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีหมดเลยมีทุกวงการเลย
0: มันคือเรื่องปกติที่มีอยู่ทุกวงการ
1: มันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าด้วยนะ
0: ในคนดีมันก็ต้องปนเปกับคนไม่ดีเพราะมันคือสังคมที่เป็นปกติ ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพอมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์พระอาจารย์กำลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แต่มันต้องมีเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาคาดหวังว่าเราจะไม่มีแต่พระเนี่ยปล่อยวางทุกข์ยังไงคะต่างจากคนไหม
1: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาตมาเนี่ยบวชเป็นผ้าขาว1ปีอายุ11ขวบพออายุ12ขวบก็ถูกคัดเลือกมาให้บวชเป็นสามเณร
0: ค่ะเพราะว่าจะเป็นผ้าขาวปีหนึ่งเหรอคะ
1: ปีหนึ่งอายุ11ขวบจบป.4อายุ10ขวบจบป
0: .4
1: จะ11พอดีแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลวงปู่ก็เอาไปอยู่ด้วยก็ทำทุกอย่างสมัยโบราณเนี่ยมันก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรไฟฟ้าไม่มีทุกอย่างก็คือจุดเทียนหุงต้มก็ก่อไฟธรรมดาความทุกข์มีไหมมีเพราะว่าหลวงพ่อดุไม่มีวันไหนไม่ถูกดุไม่มีวันไหนที่ทำอะไรถูกทำอะไรไม่เคยถูกเลยถูกดุทุกอย่างทุกเรื่องเพราะเราคิดว่าการดุคือทำผิดบางทีทำถูกก็ถูกดุน
0: ะ
1: ท่านไม่ชมไง
0: ผู้ใหญ่บางท่านเป็นอย่างนี
1: ้เป็นอย่างนั้นในที่สุดแล้วเนี่ย เราก็เลยเป็นคนเจ้าระเบียบนะเจ้าระเบียบไม่ค่อยชม
0: เอาง่ายๆเรียกชมไม่ค่อยเป็นอ่ะ
1: ชมชมน้อยหน่อย
0: ชมน้อยนิดนึง
1: ทีนี้บางทีเราก็มานั่งนึกว่าคนเราเนี่ยนะการที่ผู้ใหญ่ฝึกเนี่ยมันเหมือนกับม้าเหมือนกับวัวควายถ้าฝึกได้ดีแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได
0: ้
1: ความรับผิดชอบสิ่งต่างๆบริหารจัดการชีวิตได้เหมือนกับลูกที่พ่อแม่เลี้ยงดีฝึกไม่ตามใจอันนี้ใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: พึ่งตัวเองได้แล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ได้ถามว่าเราเนี่ยปล่อยวางความทุกข์ยังไงโตขึ้นมาแล้วเนี่ยโตขึ้นมาก็เป็นผู้ที่รับใช้ผู้ใหญ่นี่พระเถระผู้ใหญ่เนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยอยู่กับท่านตลอดเป็นกระโถนนะคุณน้อมพระเนี่ยเป็นกระโถนเหมือนกระโถนนะไม่ใช่เป็นกระโถนเป็นเสมือนกระโถน
0: เอาไว้รองรับนี้เหรอคะ
1: คนก็มาคนมีความทุกข์อะไรก็มาเล่าให้ฟัง
0: ค
1: นมีความสุขอะไรก็มาเล่าให้ฟังคนมีอะไรอยากให้ก็เอามาพระก็ผ่านไปหลวงปู่หลวงพ
0: ่
1: อก็จะผ่านทุกอย่างสะเดาะเคราะห์มีโชคมีลาภพระเจอหมดเลยแต่พระก็วางทุกวัน
0: เพราะพระเนี่ยฟังทุกเรื่องถ้าพระไม่ปล่อยสักเรื่องเอามาเป็นอารมณ
1: ์ใช่ฮะ
0: มันก็กระโถนเต็ม
1: กระโถนเต็มล้างกระโถนทุกวันก็คือล้างใจทุกวันเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาต้องการน้ำยาล้างใจน้ำยาล้างใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขากราบแล้วเขาเล่าความทุกข์ให้ฟังแล้วจะไปนั่งกระทือรื้ออยู่ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้สอนอะไรมันก็ไม่ใช่ละ ก็ต้องบอกว่าโยมอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรามองเห็นปัญหาผมมองเห็นทางออกคนที่เขามีเรื่องเนี่ยเขามองไม่เห็นทางออกหรอกแต่พอเจอปัญหาเราบางทีเรามองไม่ออกก็ต้องไปหาคนที่เขามองออกผงเข้าตาไงบางทีเนี่
0: ย
1: เพราะนั้นพระเองก็มีความทุกข์นะทางอ้อมไม่ได้ว่าพระไม่มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะพระเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาสามัญธรรมดาแต่รู้จักบริหารความทุกข
0: ์แล้วพระปล่อยยังไงคะพระอาจารย์
1: วิธีปล่อยก็คือพระเนี่ยอยู่กับหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสุดยอดของหลักคิดมากเลยนะพระจะถูกสอนอย่างเงี้ยมาตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตาผ้าสามผืนนะนอนเสื่อผืนหมอนใบพระจะถูกสอนอย่างนี้ถึงเวลาหนึ่งก็ไปทุดงถึงเวลาหนึ่งก็สละหลวงปู่หลวงพ่อของอาตมาเนี่ยทำยังไงรู้ไหมสมมติว่าอยู่ที่นี่3เดือนของมันเยอะหลวงพ่อเดินแล้วใครอยากเอาอะไรไปเชิญเลยมันหนักนี่คนต้องคิดแล้วว่าอันไหนควรทิ้งอันไหนเอาไปได้ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อไปอยู่ที่นั่น3เดือนพอเดี๋ยวของมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: ไปอีก
1: หลวงพ่อสละละไปต่อฝึกอย่างนี้เลยนะ
0: จะไม่มีการยึดของตัว
1: ไม่มี เด็ดขาดเลยอยู่ในถ้ำ
0: มันฟังดูเหมือนกับปล่อยของข้างนอกนะคะเหมือนของใช้อ่ะแต่การที่จะปล่อยของใช้ได้ใจต้องปล่อยก่อน
1: หลักคิดเป็นหลักคิด
0: มันไม่ใช่แค่ปล่อยของทิ้งนะคุณผู้ชมเวลาจะทิ้งอะไรสักอย่างเราต้องมีความเสียดายเราต้องตัดใจตรงนั้นให้ได้
1: ใช่ฮะ
0: ถ้าเราปล่อยตรงนี้เป็นเราฝึกเรื่องอย่างนี้ได
1: ้
0: ทุกเราก็ไม่ต้องไปถือมันเราก็จะปล่อยได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ก็วางอารมณ์นะให้ไม่รับจับไม่ถือ
0: เนาะให้ไม่รับ
1: จับแต่ไม่ถือ
0: จับไม่ถือ
1: ก็คือทำใจให้เป็นกลางหมายความว่าใครจะเอาอะไรมาให้มีครับเราต้องมีความรู้สึกว่าเราจะให้ต่อไปยังไงเขาเงินมาให้เราจะให้ต่อไปยังไง
0: ให้ไม่รับก็คือให้มาเราจะส่งเงินนี
1: ้ต่อไปยังไง
0: ไปเป็นประโยชน์อย่างไร
1: เป็นประโยชน์ยังไงต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราเอามาปั๊บเนี่ยนะมันจะพอกพูนมากเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสอย่างหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายนะอย่างอาตมาไม่มีคนอะไรมาให้หรอกเพราะว่าเป็นพระเด็กๆพระธรรมดาแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อคูณหลวงปู่หลวงพ่อวิริยังหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็จะ
0: เยอะคนถวายเพียบ
1: คนถวายเยอะ
0: แต่เพราะท่านคิดว่า
1: ท่านก็ไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไม่รับไม่รับ
0: ไม่รับในที่นี้คือรับแล้วส่งไปเป็นประโยชน์ท่านไม่เก็บไว้เป็นประโยชน์ตน
1: ไม่เก็บไม่ถือครองไม่เอาไว้เป็นเจ้าของครอบครองให้เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างหลวงปู่อย่างหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านก็เป็นทางผ่านใครอยากได้เครื่องมือแพทย์คนหมอพยาบาลก็จะมาบอกไว
0: ้
1: เครื่องดูดเสลดเครื่องหายใจพอคนมาหลวงพ่อก็บอกปั๊บก็ให้ต่อเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ต่อเลย
0: นี่มันคือการไม่ถือเพราะฉะนั้นพอไม่ถือเริ่มต้นมันก็ไม่ทุกข์แล้ว
1: ไม่ทุกข์
0: มันยังไม่แทบไม่ต้องปล่อยมันยังไม่ต้องถือในมือเลยมันปล่อยตั้งแต่ยังไม่เข้ามือด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกคือ
1: มันมองปลายทางแล้วว่าจะเอาไปที่ไหน
0: คือปล่อยแล้วมันก็เบาจริง
1: เบา
0: คือมันไม่ต้องมีอ่ะมันก็เบาจริงเพราะฉะนั้นทุกข์ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่รับมันตั้งแต่ต้น
1: แล้วก็นะถ้าสมมติว่าพระอาจารย์บอกว่าจะเอานาฬิกายี่ห้อแพงๆมาให้น้องอ้อมนะเพราะอ้อมดีใจยังดีใจแล้วนะเริ่มดีใจแล้วใช่ไหม
0: เขารู้สึกว่าขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณดีใจแต่ถ้าวันหนึ่งบอกว่าเอามาแล้ววางไว้ตรงนี้ไม่รู้หายไปไหนเสียใจไหม
0: น่าจะเสียใจเพราะว่าเมื่อกี้มันน่าจะเป็นของเรา
1: ใช่
0: แต่ยังมาไม่ถึง
1: ยังมาไม่ถึงเลยนะ
0: ล่วงหน้า
1: ความรู้สึกไงมันเป็นความรู้สึก
0: เราไปจับมัน
1: ทันทีเลย
0: แค่ได้ยินว่าจะให้ก็เอามาดีใจแล้ว
1: ใช่คนอื่นเอาไปแล้วโอ้โหไปตามเลย
0: อยากจะฆ่ามันเลยนะ เพราะมันแพงนี่แหละค่ะก็ก็ว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ทุกข์ได้แต่อยู่ที่ว่าวิธีที่จะปลดปล่อยทุกข์นั้นแต่ละคนเลือกที่จะทำอย่างไรนะคะถ้ามองทุกข์ว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นปล่อยผ่านเหมือนปล่อยเงินให้เป็นประโยชน์ทุกข์เราก็ปล่อยผ่านไปเราก็ไม่ต้องแบกมันเราก็จะใจสบายทั้งสุขทั้งทุกข์ปล่อยมันสบายทั้งคู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์
1: ธนาสาธุ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจขณะที่อาตมภาพเดินทางมาที่เบลเยียมถามว่าถวายสังฆทานกับปฏิบัติธรรมอันไหนได้บุญมากกว่ากันก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆนะถวายสังฆทานเนี่ยก็คือวัตถุสิ่งของถวายเป็นของส่วนรวมเอาไปสงเคราะห์คนอื่นได้นอกจากผู้รับจะรับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไปสงเคราะห์คนอื่นได้นี่เรียกว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นส่วนกลางส่วนรวมสังฆะแปลว่าส่วนรวมทานที่ให้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอันที่สองปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทอาตมภาพเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีบุญได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีบุญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมลองรักษาศีลดูลองเจริญสมาธิภาวนาดูลองปฏิบัติในฐานะบารมีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตามีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติมีสมาธิปฏิบัติพวกนี้แหละมีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ทุจริตไม่โคดโกงนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและนำความสุขความร่มเย็นมาให้ครอบครัวของเราในสังคมของเราด้วยขอเจริญพร

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนัดตรวจวัดข้อบ่างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระ

การตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะฟันเดอร์โชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้

0: ทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
1: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย

0: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วเหรอครับ
1: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
2: เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
3: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
4: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
3: โจรเลย
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
6: 4พนันคุณนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอปลดตัวเขยอินเตอร
7: ์สจ AI
8: สจ AI
7: ใช่เป็นลูกของคุณประหลัดใหม่ลูก
8: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
9: ค่ะใช่คร
8: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม่ใช่โอ้ my god
10: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
3: บ้า
10: อุ๊ย
8: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
6: ใช่พุธนี้3:30ทางช่องวัน31
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
1: ดอกคูรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูยังไงก็ไม่รู้นะคะ
12: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับท่านเอง
13: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
14: คนนี้อยากตัดใจ
15: คนนี้ล่ะพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสอสอไต่ผมแน่ๆ
16: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
14: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีเนี่ย99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียมโทรออก
18: ให้ความรักปูปันในหัว
19: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
4: ครับ
3: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
19: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
3: แต่ก็
5: แวะเวียนบ่อยไหมพี่บั่นชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
19: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรเงี้ย
3: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
19: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
10: ที่พี่ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
2: ฮะ Welcome to Owl's House ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนิวานเด็กใหม่บ้านเรา
6: สวัสดีพี่ว่าน
2: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
6: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
12: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
6: ผมไม่ชอบคุณ
12: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่ชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
17: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
17: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
8: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ให้เข้านะ
20: มาจะให้เข้า
8: เอ้าหรือว่าจะขึ้นมานอนไง
14: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
21: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามนะครับเขาช็อกตายนะครับ
22: เพื่อนนางรำใครมาครับ
14: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากที่

0: ในช่วงวัน31หรือย้อนหลังแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่ม
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: ถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ขึ้นประกาศให้พวกเราเถอะครับ
3: หยุดเรียกชื่อประกาศเมียผมชื่อรัฐ9
4: ผมว่านะครับตรวจ DNA ดีมั้ยครับ
5: พี่รัฐ9
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: นางฟ้ากรรมกร
0: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1ทุ่มตรง
0: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
0: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ที่ว่าจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยเราจะชำระจิตให้ผ่องใสชำระใจให้เบิกบานได้อย่างไรหลักของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสใช่ไหมละชั่วเช่นรักษาศีล5ละชั่วแล้วนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประทุษร้ายไม่ลักไม่ขโมยไม่คุกคามทางเพศไม่ล่วงละเมิดทางเพศไม่ผิดคู่ครองคนอื่นไม่โกหกไม่สอดเสียดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อใส่ร้ายไม่เสพสิ่งเสพติดสุราเมรัยยาบ้าไม่ขายอันนี้ถือว่าละชั่วแล้วแต่ก็ต้องทำดีด้วยนะทำดีคืออะไรทำดีก็คือหลักธรรมเมื่อกี้นี่หลักศีลหลักศีลละชั่วนี่คือหลักศีลทำดีนี่เป็นธรรมะละเช่นเจริญในเมตตาพรหมวิหารเจริญในอริยมรรคมยงค์8เจริญในอิทธิบาท4พวกนี้ทำดีหมดเลยการสังคมสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเผื่อแผ่มีเมตตาพวกนี้ก็จะเป็นส่วนของการทำดีทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยคุณยอมทราบไหมว่าจะพิสูจน์ว่าเราได้ทำแล้วเกิดผลเนี่ยพิสูจน์ที่ไหนพิสูจน์ที่อิ่มใจได้ทำดีแล้วอิ่มใจไหมได้ละชั่วอิ่มใจไหมสมมติว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าอาตมาสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมีโอกาสเขาเอาลายเซ็นมาให้เซ็นปั๊บเนี่ยได้เงินทันทีเลยร้อยล้านเอาเงินมากองไว้ให้เลยแต่รัฐมนตรีคนนี้เซ็นนะรู้ว่าจะได้รู้ว่าเขาเอามาให้ถ้าเซ็นปั๊บได้เลยร้อยล้านแต่รัฐมนตรีคนนี้ไม่เอาไม่เอาเลยนะนี่แสดงว่าผ่องใสหรือยังใจของเขาเนี่ยผ่องใสพิสูจน์เลยว่าใจที่ผ่องใสนี่คือใจที่มีกำลังกำลังตัวนี้จะอยู่เหนือความโลภอยากได้ความทุจริตประพฤติผิดพอมันอยู่เหนือปั๊บเนี่ยมันอิ่มหลับตาลงทีไรอิ่มทุกทีเลยจะฆ่าเหนียวไกลปืนอยู่จะฆ่าแต่ไม่ฆ่ามีสติรู้เท่าทันเป็นยังไงอิ่มไหมใจอิ่มฉะนั้นสำคัญที่ใจพระพุทธศาสนาของเรานี่บอกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยมยามนัสสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาทุกอย่างสำคัญที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจได้รับการประทุษร้ายทุกอย่างก็ประทุษร้ายหมดได้ใจได้ทุกอย่างสำคัญที่ใจนะได้ใจได้ทุกอย่างเวลาที่เราแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่งกับทรัพย์สินหรือแต่งกับหัวใจแต่งกับอะไรแต่งกับหัวใจพอได้ใจปั๊บได้อะไรมั่งได้หมดเลยจริงไหมได้ใจได้ทุกอย่างสุขใจสุขทุกอย่างอิ่มใจอิ่มทุกอย่างพอใจพอทุกอย่างภูมิใจภูมิทุกอย่างถ้าภูมิใจเนี่ยในทางตรงกันข้ามเสียใจเสียทุกอย่างไหม เสียทุกอย่างทุกใจมีแต่ทุกเลยทีนี้ถ้าทุกใจน้อยใจท้อใจตรอมใจโศกเศร้าเสียใจมันก็จะเสียทุกอย่างเช่นเดียวกันแปลว่าจิตจะผ่องใสหรือขุ่นมัวอยู่ที่เราแหละจะต้องมีวิธีเอาขยะใจออกมาให้ได้นี่สำคัญตรงนี้วันนี้เอาขยะใจออกมาให้ได้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่ว่าเป็นจุดเด่นเลยที่โลกทั้งหลายเขายกย่องเชิดชูเนี่ยก็เพราะว่าเรามีวิธีถอนพิษทางใจพิษทางใจที่มีอยู่เนี่ยเราถอนออกได้หมดเลยเนี่ยนั่นแหละเราชนะตรงนี้อ่ะอาตมาภาพจะยกตัวอย่างสมมติว่าเราอาฆาตพยาบาทเราก็บอกว่าให้อภัยจริงไหมขอโทษให้อภัยจบนะคนไทยเนี่ยขอโทษกันให้อภัยกันเนี่ยเรื่องก็จบไปเพราะว่าในกรรมมีอโหสิกรรมในกรรมมีวิบากไหมในกรรมนี่มีแต่ในขณะเดียวกันในกรรมก็มีอโหสิกรรมด้วยนะในเมล็ดข้าวก็มีทั้งเมล็ดข้าวที่ปลูกติดใช่ไหมเปรียบเสมือนวิบากมีทั้งเมล็ดข้าวรีบที่ปลูกไม่ติดเปรียบเสมือนกับกรรมที่เป็นอโหสิกรรมเราขออโหสิกรรมแล้วกรรมนั้นไม่ตามไปราวีชาตินี้ชาติหน้าพบไหนก็ตามมันจบเหมือนเราเป็นหนี้เขาเราบอกว่าเราอโหสิเราไม่เอาละถึงแม้ว่าเขาจะไม่คืนหนี้ให้แต่เราก็ไม่เป็นหนี้เขาเขาก็ไม่เป็นหนี้เราไม่มีอยู่ในใจไม่ค้างอยู่ในใจนี่มีความสำคัญมากวิธีชำระใจด้วยอโหสิกรรมชำระใจด้วยการให้อภัยเนี่ยถือว่าเป็นการทำใจให้ผ่องใสที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้คนมันเครียดมากเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเครียดไหมตอนนี้โอ้โหพยาบาลก็เครียดลืมมีดลืมหมอก็เครียดลืมพยาบาลครูก็ลืมนักเรียนพ่อแม่ก็ลืมลูกพระก็ลืมโยมโยมก็ลืมใส่บาตรพระทุกคนเครียดก็ไม่รู้เครียดไปทำอะไรต่างคนต่างเครียดกันเหลือเกินขับรถขับราก็โอ้โหเกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยเลยไม่เครียดได้ยังไงคลิปเครียดอยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลยตื่นเช้าขึ้นมาเปิดดูแล้วโยมคว้าโทรศัพท์ก่อนเลยนะตื่นมาปั๊บคว้าก่อนเลยก่อนนอนคว้าก่อนเลยคุณโยมก่อนนอน1ชั่วโมงอ่ะทิ้งโทรศัพท์ก่อนนะอ่านหนังสือหนังหาทำสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระล้มตัวลงนอนก็อย่าเอาโทรศัพท์มาถืออีกโยนไปไกลๆก่อนโทรศัพท์ปิดอย่าให้มันดังลั่นตื่นนอนปั๊บถ้าโทรศัพท์มันอยู่ข้างหมอนเราคว้าปั๊บเลยนะจริงไหมอ้างว่าดูเวลาแต่ที่ไหนได้เข้า YouTube แล้วดูไลน์แล้วส่งกันละจิตของเราจะฟุ้งซ่านมากมายก่ายกองเกิดขึ้นไม่รู้จักพักผ่อนหลับตาลงมีแต่ YouTube แล้วจะไปทำสมาธิได้ยังไงทำสมาธิไม่ได้หรอกหลับตาลงมีแต่ YouTube ทางอารมณ์ของเรานี่มากกว่า YouTube ในโทรศัพท์มือถือนะในโทรศัพท์มือถือบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราไม่ถูกบันทึกหรอกแต่เรื่องของเรามันถูกบันทึกหมดตั้งแต่เล็กจนโตไม่เชื่อลองหลับตาลงสิโยมก็ไปเห็นสุนัขที่บ้านคนใช้ที่บ้านลืมนั่นลืมนี่ไอ้นั่นอยู่ที่ทำงานคนโน้นทำว่าอย่างนั้นคนนี้มันจะชัดออกมาหมดเลย YouTube มันวิ่งปุ๊ดไปหาเรื่องนั่นปุ๊ดไปหาเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้เราทำสมาธิไม่ได้ใจไม่ผ่องใสอารมณ์ที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ร้อน อารมณ์คุณใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปพอใจคุณปั๊บนี่ไม่มีวิธีจะเอาออกไม่รู้จะทำยังไงเอาออกก็ไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้อ้าวเกิดปัญหาสิทีนี้ไปบวงสรวงไปสะเดาะเคราะห์อาตมานี่รับสะเดาะเคราะห์เยอะแยะมากมายบวงสรวงบางทีก็เอาลูกไปสะเดาะเคราะห์บางทีก็ไปดูหมอหมอก็บอกว่าให้ไปขัดห้องน้ำสะเดาะเคราะห์บางทีก็ไปปล่อยวัวสะเดาะเคราะห์ปล่อยไก่ปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าปล่อยนกมีโยมคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อหนูไม่รู้เป็นอะไรปล่อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์เล็กก็ปล่อยสัตว์ใหญ่ก็ปล่อยหมดแล้วมีหลวงพ่อจะแนะนำว่าให้ปล่อยอะไรอีกไหมสัตว์ใหญ่หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่ออึกอักอยู่สักพักหนึ่งหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมเคยปล่อยพระบ้างไหมปล่อยพระบ้างนะแล้วโยมจะหมดเคราะห์คือเอาชีวิตไปฝากไว้ที่พระอย่างเดียวสะเดาะเคราะห์ตลอดเลยหลวงปู่หลวงพ่อก็เลยแกล้งพูดไปอย่างนั้นแหละให้ปล่อยพระซะมั่งหัดเป็นตัวของตัวเองซะมั่งหัดคิดเองหัดมั่นใจในตัวเองบ้างไม่ใช่เอาเคราะห์ไปไว้ที่นกพิราบเอาเคราะห์ไปไว้ที่ปลาไหลปลาช่อนปลาอะไรสารพัดอย่างบางทีก็ไก่ไปแถวเยาวราชเขากำลังจะฆ่าไก่ซื้อมาปล่อยเต็มวัดเลยเมื่อก่อนวัดอัตมภาพเนี่ยมีไก่เป็นพันตัวนะคนเกิดค่านิยมอะไรไม่ทราบต้องซื้อไก่มาปล่อยวัดพระราม9เต็มเลยทั้งไก่ตัวผู้ตัวเมียออกลูกเต็มเลยเหมือนกันไก่ป่าก็มีหูขาวหลังแอ่นหูขาวไก่ป่าเต็มเลยคลอดลูกเป็น10คอกหลวงพ่อก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ซะละมั่งลูกเอ้ยอย่างนั้นเราจับไปปล่อยที่อื่นดีไหมนี่วิธีชำระจิตของคนเนี่ยเขาคิดว่าสะเดาะเคราะห์นั่นแหละคือชำระจิตให้ผ่องใสบางคนไปบวงสรวงบวงสรวงกับเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางสารพัดอย่างไปไกลๆด้วยนะไปไหว้พระโน่นฮ่องกงก็มีไต้หวันก็มีไปอินเดียก็เยอะไปสะเดาะเคราะห์ไปลอดท้องช้างก็มีช้างเหยียบแบนตั๊ดแต๋ก็มีเลยนะไปนอนให้ช้างเดินข้ามมันเดินข้ามอีท่าไหนไม่รู้คงอยากก้าวไม่หมดเหยียบลงไปเลยก็มีนี่มีคลิปเร็วๆเนี่ยมีน้องคนหนึ่งถูกช้างเล่นงานใช่ไหมเห็นไหมนักศึกษาอายุ19ปีอยู่จังหวัดสุรินทร์น่ะไปขี่บนงาช้างกะจะไปสะเดาะเคราะห์โอ้โหมันเล่นเอาซะแต่โชคดีไม่เป็นอันตรายมันแค่เวียงไปเวียงมาเนื่องจากเด็กคนนี้ฉลาดกอดงาช้างกอดไว้เลยถ้าอยู่งาช้างเนี่ยรอดแทงไปตรงไหนมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันต้องเอางาแทงอันนี้อยู่ที่โคนของงาเลยนะกอดแน่นเลยนี่เคราะห์ดีสะเดาะเคราะห์กับงาช้างเลยเคราะห์ดีรอดตัวไปเราจะไปสะเดาะเคราะห์เพื่อทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นประเพณีนะที่ทำกันมายาวนานฝรั่งสะเดาะเคราะห์ทำใจให้ผ่องใสฝรั่งไม่รู้จักรู้แต่สังคมสงเคราะห์คนพิการคนตาบอดหูหนวกง่อยเปรี้ยเสียขาคนอนาถานั่นแหละทำบุญเขาแหละเขาไม่ได้ทำบุญกับนักบวชนะฝรั่งเนี่ยคนตาดีหูดีมือทำงานได้เขาไม่ทำบุญด้วยทุกคนต้องทำงานจะเป็นบาทหลวงเป็นอะไรก็ต้องทำงานต้องหาเลี้ยงชีพเหมือนกันต้องทำงานแต่เขาทำบุญกับคนตาบอดหูหนวกคนพิการคนปัญญาอ่อนคนแก่เด็กเล็กคนชราคนบ้านแตกสระขาดคนป่วยนี่เขาถือว่าได้บุญเยอะแต่ของเรานี่ทำบุญเนี่ยมีหลายอย่างเครื่องมือแพทย์เราก็ทำโรงพยาบาลเราก็ทำ

โรงเรียนแล้วก็ทำสะพานแล้วก็ทำบ่อน้ำพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการไปเรียนเราทำหมดแหละทำจิตให้ผ่องใสเอาไว้ระลึกเอาไว้ลำลึกถึงนี่แหละคุณโยมวิธีทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยก็คือทำบารมีอะไรที่ยากๆแล้วทำให้มันถึงอกถึงใจเราเขาเรียกว่าทำจิตให้ผ่องใสด้วยการสร้างบารมีอะไรที่ง่ายๆเราไม่ต้องทำหรอกจิตของเราไม่สูงขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทำแต่อะไรก็ตามถ้าทำจิตของเราสูงขึ้นแสดงว่าจิตผ่องใสมันจะเป็นบุญบารมีที่ยกชีวิตของเรามันเหมือนกับนักมวยที่ต่อยข้ามรุ่นต่อยข้ามรุ่นได้มากเท่าไหร่แสดงว่ามีความสามารถมากเท่านั้นทำน้ำหนักขึ้นไปฟิตฝีมือเข้าไปในที่สุดก็ชนะเป็นแชมป์โลกไอ้นั่นแหละเปรียบเสมือนกับเราเอาชนะกิเลสของเราชนิดต่างๆได้มากเท่าไหร่เราก็มีบุญบารมีมากเท่านั้นจิตของเราก็มีพลังมากผ่องใสแจ่มใสขึ้นมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของจิตมันมีอยู่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของคนตะวันตกเทรนด์ที่ว่านี้คืออะไรเทรนด์ mindfulness คุณโยมเคยได้ยินหายใจสั้นก็อายุสั้นหายใจสั้นก็คิดสั้นคนทุกวันนี้หายใจสั้นไหมเนี่ยสั้นหรือยาวจิ้มอยู่นั่นแหละจิ้มโอ้โหไม่สั้นได้ยังไงอ่ะบางทีเนี่ยจิ้มจนลืมหายใจสักพักหนึ่งก็ถอนหายใจสัตว์ที่มีอายุยืนทั้งหมดเป็นสัตว์ที่หายใจช้าเต่าเป็นยังไงเต่านี่นานๆขึ้นมาโผล่หายใจทีหนึ่งคนญี่ปุ่นเวลาที่เอาปลาเขาจะต้องเอาปลาที่อยู่น้ำลึกที่สุดน้ำลึกที่สุดเกือบจะเรียกว่าไม่หายใจเลยมารับประทานเขาบอกว่าจะทำให้สุขภาพดีร่างกายดีเห็นไหมแม้แต่สัตว์ที่เรากินเป็นอาหารเช่นข้าหมูข้าหมูเนี่ยบางทีข้าวัวสารพิษมันหลั่งมามันกลัวมันก็ทำให้เราเป็นมะเร็งมันหลั่งสารพิษออกมามันกลัวมันสาบแช่งไว้ด้วยนะใครกินเนื้อข้าพเจ้าใครกินเลือดข้าพเจ้าเลือดหมูขอให้เป็นมะเร็งใครกินเนื้อข้าพเจ้าขอให้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ไก่ก็เหมือนกันผสมกับยาพิษเข้าไปอีกผสมกับยาพิษอะไรนะพาราคอตอะไรเนี่ยผสมกับนั่นกับนี่เข้าไปในที่สุดได้โรคมาเลยเรามีความจำเป็นจะต้องใช้อากาศออกซิเจนของเราเข้าไปช่วยบำบัดนะฉะนั้นอาตมาภาพก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาจากการเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยขออย่างเดียวขอข้อเดียวเท่านั้นแหละคือทำจิตใจให้ผ่องใสทุกวันละชั่วทำดีแล้วทำใจให้ผ่องใสไม่ใช่ละชั่วทำดีแล้วใจไม่ผ่องใสถือว่าผลของการละชั่วการทำดียังไม่ปรากฏนะมันเหมือนกับว่าหย่อนเมล็ดเตรียมดินแล้วหย่อนเมล็ดลงแต่มันไม่งอกอ่ะนึกออกไหมมันไม่งอกก็ถือว่ายังไม่ปลูกใช่ไหมจะไปบอกว่าปลูกแล้วไม่ได้นะอาบน้ำแล้วแต่มันไม่สะอาดอ่ะไม่รู้สึกสะอาดก็ถือว่ายังไม่ได้อาบน้ำข้อสำคัญคือสบายใจสบายกายนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะนั้นอาตมาภาพเองก็มีของฝากมาฝากสาธุชนทั้งหลายเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาในวันนี้ก็คือสรุปเรื่องของโอวาทปฏิโมกก็คือคำสอนอันเป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธเรานิยมไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายเรานิยมเรื่องความเรียบง่ายของชีวิตเรานิยมเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวัง
ไม่ให้ตก

เป็นเมืองขึ้นของคนที่เอารัดเอาเปรียบจากความแม่น้ำใจดีของเราดังที่เราได้เห็นอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นซึ่งเกิดขึ้นมากมายเพราะความไม่เข้มแข็งความถูกหลอกให้เป็นคนใจดีใจกว้างใจมีเมตตาแต่ในที่สุดก็ถูกเข้ารัดเอาเปรียบจนเสียบ้านเสียเมืองไปฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการของพระแก้วองค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชองค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์มีสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีในหลวงของเราคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดจนถึงพระราชบิดาผู้มีอุปการะคุณบุพการีผู้ก่อสร้างก่อตั้งศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นมาจงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากทุกภัยโรคโศกศัตรูปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขทุกเมื่อ

0: ับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
0: วันนี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะก็จะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมค่ะผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวย
1: เพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเน
1: า
0: ะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟร
0: ี
1: คัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวยมากสวยยันตะแค
0: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
1: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
1: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
1: คือเวลาเราซักเราบิด
0: บิดใช่ไหมขยำ
1: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
1: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
0: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะ

0: รีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
1: ต้องจินตนาการ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยังยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
1: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
1: อุ้ย
0: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
1: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูทอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำก็ไม่ถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
0: ๆ
1: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
0: ๆ
1: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นแล้วให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
1: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
1: คนนี้ไซส์ 2XL
0: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
1: 46
0: มาดูกัน
1: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
1: อยากให้ด
0: ู
1: ตรงน
0: ี
1: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
1: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
1: เพราะว่าซาลิน่าบอกว่าตัวนี้ตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
1: นั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่
1: ย
0: ัง
1: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
1: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
1: ใช่ไ
0: หมคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
1: ใช
0: ่มาดูกัน
1: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
0: ซักรวมซักรวมมา
1: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
0: โอ้
1: โห
0: ต้องซักต่อเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
1: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
0: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
1: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
0: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
1: มาดู
0: ค่ะทดสอบกันเลย
1: ให้ดูพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
0: นี
1: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
0: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
1: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
0: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
1: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพง
0: ค่ะ
1: มันดูแพงทำให้เรารู้ส ึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต่200กว่าบาทแม
0: ่เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
1: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
0: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะ

0: ใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วผ้าไม่ยับไม่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
0: เป็นท่อนท่อนท่อนเลยอ่ะ
1: ใช่เราเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
0: จริง
1: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
0: ใช่
1: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
0: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุย
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
1: ให้ดูให้ดูราคานิดนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
0: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้มีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แล้วแม่ล้อเล่นนะครับโอ้ยต่อไปพบกับตลกคณะสามปอโอ้
1: เจอกันอีกแล้วกับพวกเราตลกคณะ3ปอเมื่อวานเว้ยข้างบ้านฉันนี่เขาจัดงานแต่งงาน
2: ฮะ
1: โอ้ยมีนักข่าวมาเพียบเลยแสดงว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นหมาแต่มันไม่แปลกหรอกเพราะบ้านนี้เขาเป็นคนรักหมา
2: โอ้
1: แต่เนี่ยฉันสงสัยไอ้หมาจะไปบอกเจ้าของยังไงตอนที่มันอยากมีเมียน่ะ
2: สงสัยบอกแบบนี้
1: ไงวะ

0: คนเดียว
1: แสดงว่าเวลาหมาอยากมีเมียมันร้องอย่างนี้เหรอ
0: เออไม่ใช่หมาหรอกเขาเนี่ย
2: ชุดเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยเออ

0: เฮียวันนี้มีอะไรเปล่าคะเนี่ยทำไมมองอ้วแปลกๆอ่ะ
1: จะมองแฟนต้องมีอะไรด้วยเหรอ
2: มีบ้างก็ได้นะมันที่ทำงานครับว่างนั่งได้ไง
1: เปล่า
2: ว่างนั่งก็ไปล้างถ้วยล้างจานล้างส้วมกันไป
3: โอ้โหแล้วแกอะไรอ่ะหัวว่างมากไงถึงได้มายืนกันหน้ากันแหมลูกเขยอ่ะ
4: ค่าช่วย500
2: โอ้ยจนบ้าเลยครับผ
4: มปวดร้อนเล่นน้ำอิ่มแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยป๋องขอ
2: รับประทานโทษนะครับโอ้โหทำมากมาเลยเลยครับผมอะไรเนี่ยให้ไปเฝ้าหน้าร้านไปรับลูกค้าแล้วมาทำไมเนี่ยจะทำไหมงานทำไหมทำไมทำแล้วจะหาคนอื่นมาทำแทน
5: คร
2: ับ
5: คร
2: ับ เอาเข้าไปส
5: ิครับครับครับ
4: โอ้โหเป็นของตบยึดร้านดีไหม
2: อะไรมาไงไม่ให้ซุ้มไอเสียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตอนไอ้ขี้คองเลย
4: เอาไปครับครับ

โอ้ เดี๋ยวไปขัดท่วมกันครับ

0: ากๆเนี่ยเวลาเขามาขอระวังราคาจะตกนะ
1: โอ้ยขัดตัวครับโอ้ยโอ้ย
2: เฮียเฮียจะขอจะดูแต่งงานแล้ว
3: เจมส์แบบเรายัง
2: เรียบร้อยแล้วดูหน่อยดูหน่อย
1: สวยเลยสวยสวยสวยสว
2: ยแต่นี่เลือกแหวนของผู้หญิงนี่มันยากมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: เอ้าถ้าเลือกแหวนของผู้หญิงยากเลือกแหวนของผู้ชายไหมล่ะเฮีย
2: ครับอันนี้ลิงไปสรุปว่ายังไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าเฮียจะขอบุ้งเขาแต่งงานพวกนี
3: ้บอกแล้วเอ้าแค่โอนเขาเนี่ยเฮียก็เฮียไม่ก็บอกพวกก็ไม่บอก
2: ครับไม่มีอะไรครับ

0: โอเคคนแล้วปลอดคนเลยนะเฮียมาขอแต่งงานเจ๊บุ้งกับอัวได้เลยรอเล่นเจ๊บุ้งคนเดียวโอเคเฮียได้นะโอเคโอเครีบมานะ
1: คุยกับใครหรอ
0: ไม่มีอะไรเจ๊แค่มีความสุข
1: บ้า
2: อ้าวบุ้งอะต้องเฮ้ยมันที
3: ่เดี๋ยวค่ะน้องป๋อง
2: มันที่มันที่เฮ้ยอีก2วันเนี่ยจะเป็นงานวันเกิดของอาเจนเขาไม่ใช่เหรอ
0: เออใช่
2: แล้วพวกแกตัดสินใจกันยังว่าจะจัดเลี้ยงกันที่ไหนฉันน่ะล้างท้องรอเลยนะเว้ย
3: ยังไม่ได้คิดเลยน้องป๋องต้องถามอาป้าก่อนอะ
2: โอ้โห

0: ามไอ้อ้วนก็จบกันละสิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าคือถามไอ้อ้วนมีหวังพวกเราได้กินแจ็คโบ้ผัดไข่กันแน่เลย
1: โอ้โห
0: เมื่อปีกายนะฉันจำได้เลยนะว่าไอ้ฮวดเนี่ยมันพาไปเลี้ยงที่เยาวราชฉันก็นึกว่ามันจะพาไปที่ภัตตาคารหรูๆโอ้โหที่ไหนได้อ่ะมันพาฉันไปกินอะไรรู้ป่ะ
2: กินอะไร
0: ขนมจีนข้างคูน้ำคำเลย
1: โอ้โห
0: ฉันนี่เซ็งมากเลยเนี่ยฉันนะแยกไม่ออกเลยนะว่าอะไรคือน้ำยาอะไรคือน้ำคำ
1: ไม่เดินแล้วเหรอครับ
0: โอ้ยจะเดินไปทำไมกูเมื่อยโอ้โหเดี๋ยวเดินกลับมาที่เก่าอีกอ่ะ
1: แล้วสรุปว่าน้ำบอกก็เลยไม่กิน
0: สามชามคนมันมาโหหิวแม่ไม่กินได้ยังไงแต่ไอ้ที่เจ็บใจเลยเว้ยไอ้เรื่องกินขนมจีนน้ำยาฉันไม่เท่าไหร่หรอกมันให้ฉันจ่ายตังค์มันบอกเอ้ามึงมาจ่ายไปดิฉันน่ะเป็นเจ้าภาพนะเว้ยส่วนแกเป็นเจ้ามือ
1: โอ้ย
0: ไอ้เขี้ยวเขี้ยวละดิ้น
3: ล่ะ
0: กาไม่ได้นินทากำลังบอกอาห้วนเนี่ยเป็นคนใจดีมีน้ำใจ
4: ขอให้ด้วยจริง
5: คือ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดี
6: อยู่กันเต็มบ้านเลย
7: บ้านเขา
4: จะอ่านหร
1: ไหนดีในงานวันเกิดนะครับ
0: ป้าเพื่อนพ่อด้วยเพื่อนพ่อ
7: ขอโทษครับ
4: เพื่อนพ่อแหมเส้นใหญ่นะ
1: เราไปตกลงกันข้างในดีกว่าว่าจะพามาไปกินที่ไหนดี
4: โอ้ย
1: ที่
4: ไหน
1: ที่ไหน
8: ไอ้นี่เนี่ยพาไปกินที่รัชดา
1: โอ้โหเจ๊โอ้รัชดาก็ดีแต่ว่าเจ๊นั่งตรงนี้ก่อนเจ๊
4: เฝ้าหน้าร้านไปก่อนเลยนะเจ๊
1: ช่วงนี้ขโมยกระจอกมันเยอะไปที่ไหนก็จะได้ไหมก็จะได้ดีเหรอ
6: บงชาก
8: ูว่านะของจริงที่บ้านมันอะไรไม่ซื้อเครื่องงาน
4: ไงอย่างสองอย่างแล้ว
1: เอามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปวันเกิดเนี่ยปีนึงแค่ครั้งเดียวไปจัดข้างนอกก็ไม่เปลืองหรอกเนอะ
4: ไปข้างนอกเหรอ
1: ไปตกลงข้างในดีกว่าไปจัดที่ไหน
8: มันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะ
6: คือบงชามันจะรวบรัดไปไหมถ้าเฮียอยากจะบอกว่า
8: โอ้ว่านะเนี่ยไปจับที่ข้างแม่ดีกว่าของเราเสียเงินแค่เพื่อมาแต่งตัวให้มันเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็ร้องเพลงด้วยอยากมีซ้ำวันซ้ำวัน
1: เ
8: ลยอยาก
1: ได้เลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตกลงข้างใน
6: บงแ
1: จ๊ว่าเราไปร้านคาราโอเกะเลยดีกว่านะครับทุกคน
8: ร้านคาราโอเกะ
1: ไม่เมา
8: ทุกคนคาเฟ่ของเราเฮ้ยที
1: ่แรกทุกคนครับเราไปตกลงกันข้างในดีกว่าไหมครับ
0: จะเดินเข้าเดินออกกันติดสักกี่รอบเนี่ยฮะโอ้เมื่อยแล้วนะเว้ยนี่ขาเนี่ยจะเป็นตะคริวอยู่เลย
4: แต่ว่าอย่าให้มันแพงนักนะ
8: ไอ้ละ
1: ตกแหนตกทั้งบ้านยังเข้าไปทีไรนี่ออกมาเยอะกว่าเดิมทุกทีเลยโอ้ขอโทษเฮียอันนี้ครบทั้งบ้านแล้วแล้วคราวนี้กูจะไม่ออกมาอีกแล้วโทษทีเฮีย
6: พวกเราทุกคนว่าเราไปตกลงข้างในกันต่อดีกว่านะนั่งสบายๆแล้วคุยกันไงโอ้ยได้เลย
8: ใครวะเนี่ย

0: เออนี่เฮียตกลงเฮียมีเรื่องอะไรจะคุยกับอ้วะเหรออ
1: ๋อเดี๋ยวเฮียออกไปคุยกับตรงแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเต็มบ้านขนาดนี้แล้วเฮียจะขอบุ้งมาแต่งงานยังไงอะตง
2: ไม่เป็นไรป๋องก็ช่วยได
1: ้สวัสดีครับผมเจ้าของร้านครับฉันเลือกตามสบายเลยนะครับ
3: พี่จะตีคุยกับใครครับว้า
4: คือพี่ซ้อมคุยกับลูกค้าไง
1: อ๋อขอบคุณพี่ติ่งมากเลยครับที่ฝากมา
3: เฝ้าร้านแทนแจ็คอะ
1: ไม่เป็นไร
3: แจ็คพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดไม่จำเป็นอะแจ็คไม่อยากทิ้งร้านไว้หรอกครับสมัยนี้โจรยิ่งชุกชุมอยู่ด้วยแต่พี่ตลกเขาบังคับครับจ๊ะก็เลยต้องไปอ่ะ
2: ไม่ต้องห่วง
3: นี่ได้เวลาแล้วนะครับเนี่ยไม่มาสักทีเลยพี่ตลกสามปอมันจะมาสักทีนะโอ้แล้วแจ๊กยิ่งเป็นห่วงอะไรด้วยพี่ติ๋งต้องดูแลพี่ติ๋งครับอย่างนี้จะเฝ้าร้านแจ๊กไหวไหมครับเนี่ย
4: พี่ตั้งติ๋งล้อเล่นน้องแจ๊กกังวลมากเกินไปหรือเปล่าครับ
3: กังวลสิครับสมัยนี้ขโมยขโจรเนี่ยชุมมากเลยนะครับถ้าเกิดพี่ติ๋งเฝ้าร้านอยู่คนเดียวนะครับแล้วแจ็คเนี่ยเป็นโจรเข้ามาปล้นร้านพี่ติ๋งจะทำไงครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไปไปจะไปไหนแล้วครับเนี่ยร้านแจ็คเลยครับ
4: ไม่แจ้งตำรวจครับน้องแจ็ค
3: ฉลาดมากเลยแล้วถ้าเกิดไอ้โจรคนนี้นะครับหยิบปืนขึ้นมาแล้วจ่อพี่ติ๋งแล้วบอกว่าหยุดนี่คือการปล้นส่งของมีค่ามาให้หมดพี่ติ๋งจะทำไงครับ
4: เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลย
3: จะไม่ยอมง่ายแล้วล่ะครับ
4: ไม่ยอมมันก่อนเลยไปแจ้งตำรวจที่หลังครับ
3: โอ้ยสุดยอดเลยถ้าเกิดไอ้โจเนี่ยชักปืนมาแล้วยิงพี่ติ่งพี่ติ่งจะทำไงล่ะครับพี่ติ่งครับตอบครับ
4: ตอบได้ไงครับก็โจมันยิงพี่ตัวจริงตายไปแล้วครับ
3: พี่ติ่งครับนี่มันเรื่องสมมติครับจะเฝ้าร้านแจ็คไหวไหมครับเนี่ย
5: พี่ตลกดีกว่าร
6: อนานไหม
7: แจ็คพวกพี่สามคนพร้อมแล้วไปเร็วเดี๋ยวแก้บนไม่ทัน
3: ไปไป
1: ไปไปไปไป
3: โอ้ยจะไปไหนล่ะครับคนที่ไปคือแจ็คพี่ติ๋งกับเฝ้าร้านครับ
4: แหมน้องแจ็คพูดเรื่องจนน้องจนพี่ติ๋งก็กลัวสิครับ
3: โอ้เฝ้าร้านเลยครับแจ็คไปรีบกลับ
5: เออนึกว่ารู้เรื่องกันแล้ว
3: จะไม่ไปได้ไหมอ่ะ
4: ไม่ได้
3: ต
4: ้
3: องไป
4: ต้อง
3: มาแล้วต้องไป
5: ไปไปไป
3: ไปไป
5: ไป
3: คือไม่ได้ติดครับโ
5: อ้ยโอ้ยไอ้น้องแจ็คอยู่ทำไมไม่บอกครับ
3: ไอ้เหรอคือแจ็คเป็นห่วงร้านนะครับให้พี่ติ๋งเฝ้าคนเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโจรมาพี่ติ๋งจัดการไม่ได้ทำไงล่ะครับเอางี้ดีกว่าครับแจ็คขอพิสูจน์อะไรบางอย่างได้มั้ยครับ
8: โอ้แจ็คจะมาพิสูจน์อะไรเรื่องแก้บนของพวกพี่อ่ะ
3: แจ็คนี่แหละครับแจ็คมีแผนครับมาเลยนะครับซัน
8: เฮ้ยแกไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเว้ยฉันน่ะหลอกพวกไอ้หวดอ่ะไปดูลูกอีดำที่บ้านแล้วพักใหญ่ๆเว้ยถึงจะกลับมาเดี๋ยวพอตรงนะเอาอบุ้งมาแกก็พาอบุ้งหนีได้เลย
9: อะไรๆๆ
8: เฮ้ยฉันจะบอกอะไรให้แกรู้นะเว้ยไอ้บุ้งเนี่ยมันก็เหมือนลูกหลานฉันคนนึงนะเว้ยยังไงอ่ะฉันก็อยากจะให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาบ้างนะเว้ยดูแลมันด้วยนะเว้ย
10: ได้ครับก็พออ
11: ะไรไอ้ต
12: อง
11: ข
12: อแล้ว
0: เห็นนะต้องบอกว่าเฮียมีเรื่องจะคุยกับอัว
3: เป็นยังไงเจ๊งั้นเดี๋ยวตามสบายไหมเจ๊เฮีย
8: ตามสบาย
3: ผมจะ

0: ผมจะ
1: ไม่เป็นไรเจ๊ว่าแต่เจ๊อย่าบอกอาม่านะว่าอู๋หลบอยู่ในห้องน้ำ
2: บอกเหมา
1: โอ้อาม่าครับนี่อู๋ยังไม่ได้ไปซ่อนเลยนะครับ
2: ยังไงลึกก็แพะว่าเลี้ยงนะลึกก็ต้องไปหาว่าลาตันเนี่ย
1: อู๋เบื่อแล้วอาม่าอู๋ว่าเราเลิกเล่นกันเถอะ
2: เราเล่นอะไรกันล่ะ

0: ไอ้เมาส์ถูลึกก็เล่นเป็นเพื่อนอาม่าหน่อยไม่ได้ไงแล้ว
1: อ้วนอยากเล่นซ่อนหาอาม่าหัวไปรอหน้าบ้านนะครับ
0: มาเล่นกันหน้าบ้านเร็วนะ
2: ผมจะเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะบุ้งเฮียอยากจะ
3: ไม่น่าเชื่อ
4: เ
3: ข้ามาอะไรอ่ะคิดสกัดจำครับสกัดจำ
5: เสียงหลานนั้นไม่ได้ไปเยี่ยมลูกกับลำไยอีน่ารักมันมาจากเราอีฝั่งอีน่ารักยังไงนะอีน่าเป็นสีชมพูแ
3: ก้วจะเป็นไงนะอาจารย์นี่ทำอะไร
0: ออกกำลังกายไงป้าสก็จำไงได้แรงขา
3: เอา
0: พอแล้ว
3: จะไปรู้เหรอ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูล
5: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
6: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
9: 4พนันคุณนี้
10: พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์
11: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
12: ์สจ AI
13: สจ AI
12: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
13: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
14: ค่ะใช่คร
13: ับ โอ้ my godผมจะออกไปก่อน
15: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
13: ว้า
15: อุ๊ย
13: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
16: พุธนี้3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
17: แดงไปเล่2ตอนสุดท้าย
18: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
19: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
20: จะพูดอีกครั้งในกูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
21: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
22: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
20: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
22: มึงกับกูมันได้จบสักที
8: ช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
23: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
24: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
25: แสงเธอเป็นโทษ
26: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
27: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
28: ตลกมีทุกรสชาติ
29: ดีนี
28: ่
29: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
30: แอบน้ำตาคลอด้วย
31: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
32: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของไปแล้วหรอครับ
1: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานเราแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
2: เรา work from home กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
3: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
4: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
5: โจรเลย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
7: ให้ความรักปูพันในหัว
8: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
9: ครับ
10: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
8: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
10: แต่ก็
11: แวะเวียนบ่อยไหมพี่บั่นชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
8: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
10: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
8: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
12: ที่พี่ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
13: หนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
14: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
13: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
15: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
13: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
16: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
17: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
13: ใช่ค่ะ
16: คอยระวัง
18: ชั้นสองมาด้วยอ่ะ
19: โอ้ยพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องปีนขึ้นบ้านคนอื่นเนี่ยป๋องถนัดนะป๋องก็ตีแมวเก่านะเว้ยอยากดูลีลาการย่องไหมนี่ดู
20: ไม่ได้แล้วไปเร็ว
21: เร็ว
20: จะคุยกับเมื่อกี
21: ้รอ
20: เ
21: ดี๋ยว

0: ะว่าโอ้โหไอ้งามไส้ไม่เคยคิดจะช่วยกันเลยไงคืออย่างนี้ป้าคืออัวให้น้าป๋องนี่ไปตามมาป้าลงมากินข้าวไง
1: เดี๋ยวก่อนนะก็ยังไม่หิวหรอก
0: เอาป้าไม่อยู่แล้วทางสะดวกเดี๋ยวอัวไปดูต้นทางให้ขึ้นมาเลยรีบไปดูเลย
2: ป๋องจะช่วยไม่ช่วยเนี่ยนะป๋อง
3: เ
2: ป็นพ่อขัดจังหวะป๋องเลย
3: โอ้ขอร้องนะครับรีบนะครับ
2: รอเดี๋ยวแล้วกันมั่นใจสิมั่นใจในตัวฉันบ้าง
4: อาหมาลีฝานะ
0: ระวังระวังระวังมาเดินดีนะ
1: ไปก็เดินฮะ
2: เที่ยวนี้ไม่มีพลาดหน้าแต่ว่าต้องช่วยเอาออกก่อนดี
5: ปีนี้นะเอาปลาลื่นนะโรแมนติกซื้อของขวัญวันเกิดให้อ้วนนะเป็นแหวนเพชร

0: อุ้ยแต่มาแล้วโอเคบอกแล้วนี่นะโอ้จะต้องเอาของนี่นะไปวางไว้ที่เก่านะเพราะว่าอีนะถ้ารู้ว่าโอรู้กอกใช่ไหมอีจะเสียความตั้งใจนะเออเออแล้วก็วางที่เก่าของ
1: วางไปชัดๆนะไปนี้เนี่ย
2: นี่ทำไงเนี่ยครั้งเนี้ย
1: ใจเย็นได้ไหม
2: ใจเย็นไม่ได้
3: เท่านี้พวกเราทุกคนก็เป็นโจรเรียบร้อยแล้วครับ
4: นี่เด็กการเป็นโจรต้องทำแบบนี้ด้วยเหรออ
3: ้าวก็ผมพี่เขาติ่งเนี่ยจำสีผิวพวกเราได้ครับก็ต้องพรางนิดนึงเข้าใจใช่ไหมครับกระดานนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับลุยเลย
5: เกิดไอ้ตัวติ่งมันขัดขืนเราทำไงกันนะ
6: อ้าวข้าหมกคอหันเลยครับ
3: มาเล่นนะครับเขาไม่ขัดขืนหรอกเราแค่ทดสอบอย่าตีจริงสิครับ
5: ทดสอบนะ
3: พร้อมนะครับไอ้ขอจอนนำนะครับเดี๋ยวลองเช็คกลับมาจะได้ดูสลากเขาดูเลยยังดีเลย
7: หยุดนะนี่คือการปน
3: นี่จังอย่าร้องเล่นนี่จังจังจังออกมาจังเ
7: ลยลบไปเฮ้ยเอาของมีค่ามาให้หมด
8: ครับ
7: ครับ
8: แล้ว
7: นี่ครับดีมากพวกเราได้ไหปลาแล้วเราไปหาข้าวเหนียวข้างหน้าไปปลาเนี่ยมันมีค่าตรงไหนครับ
8: มันมีค่าทางใจกับต้อยติงมากครับปลาไหเนี่ยแม่ต้อยติงเป็นคนหมักให้เองกับมือเลยครับ
7: มีค่าจริงด้วยไปพวกเรากลับเถอะครับ
5: แจ็คอยู่เฉยเดี๋ยวพี่เอง
6: ไปเฮ้ยไอ้จะมีของส่งเงินและของมีค่าในเกมมาให้หมดไม่งั้นเองตาย
8: ต้อยติ่งไม่มีเงินหรอกครับขอยืมพี่ก่อนได้ไหมล่ะ
7: เอาไปเลยครับ
4: บ้าเรามาปล้นเขาเรียกเงินไหมเขา
3: ก็เขาไม่มีเงินแล้วเราจะปล้นอะไรล่ะครับเราก็ต้องเงินให้เงินเขายืมก่อน
4: คุณเบคครับ
3: เขาถึงจะมีให้เราเต้นไม่เห็นยากเลยครับ
7: แล้วรีบมาใช้คืนด้วยล่ะ
8: ปล้นบ้านตัวเองทำไมเนี่ย
7: คือแจ็คไม่ได้ปล้นบ้านตัวเองหรอกครับแต่ว่าแจ็คเอาพวกพี่ตลกคืออยากจะมาทดสอบพี่ติ่งว่าสามารถเฝ้าร้านให้แจ็คได้ไหมครับ
8: ไม่น่าทำแบบนี้เลยน้องแจ็ค
3: ครับ
8: เห็นหรือยังว่าพี่ต้อยติ่งอ่ะดูแลร้านน้องแจ็คอย่างดีเลยนะเนี่ย
3: เห็นแล้วครับแจ็คขอโทษครับ
8: ตัวรีบไปสิ
3: ไปไหนคร
8: ับ ไปแก้บนไง
6: ไปไหนแล้วแก้บนไม่ต้องไปแล้ว
3: ทำไมครับ
6: พาไอ้ช่อนไปหาหมอกันเถอะ
8: ทำไมอ่ะ
6: มาดูนั้นดูดิช่างเป็นประชดโดนทุบหัวเลยช่วยแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไอ้ยังไม่เป็นไรแม
2: ่ลุงห้วนเอาแหวนขึ้นไปแล้วอ่ะนั่นเจงยังมาเข้าใจผิดที่ว่าแหวนของเฮียเป็นแหวนที่ลุงห้วนซื้อให้กูไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะนักเฮียจะขอก็แต่งงานไงอ่ะ
4: มึงไงนะป๋อง
2: เท่าไหร่รู้อ่ะ
4: กินเถอะกินเถอะ
7: นั่งกินเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับพอกินอิ่มแล้วตังวางไว้ด้วยนะเป็นอะไรเปล่าเนี่ย
9: ไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าแต่ว่าลืมเมื่อยไหมเดี๋ยววันว่าใครลืมนะลืมจริงเลย
5: ที่ข้ามามารู้ความจริงตอนหลังว่าไม่ใช่แหวนของอามานะมาต้องเสียใจมากเลยนะเฮีย
7: ว่าแต่ลืมไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ
9: ก็บอกแล้วว่าอุ้มไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าลืมนะสิเป็นสามีที่น่ารักที่สุดในโล

0: โอ้โหนี่ว่าจะเชื่อล้มได้ไหมครับตัวพี่ขนาดเนี้ยพี่จะเอาอะไรไปสู้กับหมา
1: โอ้โหงอน
2: เกรงใจนะอะ
0: ไรผัดเอาใจพี่เหมือนที่นัดเกรงเขาเอาใจลุงฮวดบ้างได้มั้ยเนี่ย
2: จะมาว่าลำไยได้ไงล่ะคะถ้าพี่ตออยากจะให้ลำไยเอาใจเนี่ยพี่ตอก็ต้องซื้อแหวนเพชรอย่างที่เฮียฮวดให้เจ๊เก่งสิคะ
0: โอ้โห
3: แหวนเพชรอะไรอ่ะ
2: หมาความจริงอ่ะลึกยังไม่น่าพูดไปเลยนะเผลอปากอะเจ๊เอาว่าคือว่าได้รู้ความจริงหมดแล้วนะว่าเลือกซื้อแหวนเพชรให้เป็นของขวัญวันเกิดอ้ว
3: แจ้งว่าไม่ได้ซื้อ
2: ไม่ต้องเขิงไปหรอกนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์นะแต่อ้วนแล้วก็ดีใจที่สุดในโลกเลยเอาว่า
3: ก็บอกแล้วไงว่าอ้วนไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปซื้อลิปสติกให้ลื้อนี่ไง
2: ลิปสติกเหรอเออแล้วแหวนเพชรที่วางอยู่บนหัวเตียงน่ะ
3: ก็ไม่ใช่ของลื้อไอ้ยาว่าก็นึกว่าของลืมแล้วอาม่าเนี่ยไปหยิบมาเล่นแล้วก็ลืมไว้ก็มาเจอก็หยิบไปคืนให้กับเท่านั้นเองอ่ะ
2: เอ้าม
3: ันของใครอ่ะ
2: ไม่ใช่ของ
4: แหวนเพชรเนี่ยไอ้ซันมันซื้อมาเพื่อจะขออาบุ้งแต่งงาน
3: ฮะจริงเหรอซัน
5: จริงครับคือผมกับบุ้งก็คบกันมานานแล้วครับผมคิดว่าผมพร้อมแล้วผมอยากจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะครับลุงพวดลุงพวดจะอนุญาตไหมครับ
3: ว่ามีลูกสาวคนเดียวว่าก็รักของอัวไอ้การที่จะให้ลูกสาวอัวเนี่ยออกเหย้าออกเรือนไปเนี่ยว่าก็ต้องดูคนที่อัวไว้ใจมากที่สุดแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ต้องคุยกับเจ้าตัวเขาเองมายืนกันหน้าสลอนทำไมเนี่ยฮะไปได้แล้วไป

0: longtemps. Puis, acted.
1: ไม่มีอะไรทำกันแล้วนายไปยืนหัวสลอนเดี๋ยวไปมีอะไรทำกันไปทำกันไปเลยโอ้โหตอนรู้ตอนเห็นเรื่องชาวบ้านแล้วชอบนักไอ้พวกนี้นี
2: ่ด้วยแอฟว่าไปเลย
1: ไปเลยค่ะ
3: ทิ้งข้าวเก็บไม่ยอม
0: เฮียรู้นะว่าวันนี้มันเป็นการขอแต่งงานที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่พุงจะแต่งงานกับเฮียไหม

0: ียจะดูแลบุ้งให้ดีที่สุดเลยนะ
1: แต่พวกนี้มีเรื่องดีใจอะไรกันเหรอ

0: คืออย่างนี้ค่ะคือน้องเฟิร์นก็ขอน้องปุ๊กแต่งงานนะคะ
1: ฮัลโหลโอ้ยหิวอะไรใจด้วยดีแต่งเมื่อไหร่อ่ะว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ
0: เดี๋ยวว่าพี่มาบอกขอบคุณนะคะน้องหมา
1: เนี่ยรู้นี่ว่าจะแต่งชุดนี้ละไหน
0: ไหวออกมาอันนั้นมันชุดเจ้าสาวนี่คะ
1: อ
0: ้
1: าวก็งานแต่งอ้วนเนี่ยว่าก็ต้องใส่ชุดเจ้าสาวสิ
2: ไม่ใช่แล้วครับอาม่างานแต่งของเจ๊บุ้งเขา
0: เจ้าสาว
1: ว่าลืมไป
3: ไม่รู้จะเหอกันไปทำไมนักหนานี่ดูกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ย
0: วักหรือมันรู้ชุดนี้นี่โอ้ชุดนี้สวยไหมนี่เนี่ยว่าจะใส่ชุดนี้งานแต่งงานบุ้งนะ
3: อะไรมันทำไมต้องแพงอย่างนี้ฮะชุดละตั้งหลายหมื่นอ่ะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกค่าเยี่ยมวดเพราะว่าน้องสันเขาจะออกให
3: ้โอ้มันเอาสักสองชุดเนาะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่ปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหย
1: ิ
0: บคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห
1: ็
0: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งค
1: ุ
0: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยม
1: ัน
0: ถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้า

0: โครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอมเรื่องปกติ
0: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อยซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
0: ู
1: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียก
1: กระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
1: ๆ
0: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้า
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
1: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
0: นี่นะ
1: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนครับอยู่น
0: ู่น
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้น ไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม
0: ้
1: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
0: ุ
1: ณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: นี่คือแบบรอบเดียวจบค
1: ่ะอันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะค
0: ุ
1: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว
0: ่
1: าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่างนี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
0: ัน
1: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยอุ้ยมีอินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

วัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจนาไพรินครับ31สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปข่าวอื่นข่าวใดเลยวันนี้วันสุดท้ายนะฮะใครก็ตามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้ถึง5ทุ่มเท่านั้นดังนั้นเหลือเวลาอีก50นาทีผมเลยเอามาเตือนก่อนจะเข้าข่าวอื่นอนุญาตให้ไม่ต้องตั้งใจดูรายการผมมากก็ได้วันนี้ถ้าใครอยากจะลงทะเบียนนะคือเปิดทิ้งไว้แล้วฟังแล้วก็ไปตั้งใจลงทะเบียนให้เสร็จนะลงในมือถืออุทธรณ์กันนะเผื่อจะได้เอามาเตือนก่อนนะครับอยากให้ทุกคนได้นะถ้าคนมีสิทธิ์นะครับอ่ะเราไปกันต่อที่รายการของเราวันนี้เราขอเริ่มต้นรายการแรกข่าวแรกก็คือข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอรุณยารามดูเหมือนว่าก็จะมีฝ่ายนึงแผ่วๆแล้วนะฮะทนายความนั้นเดินหน้าสู่ขั้นตอนการชี้ขาดกรรมสิทธิ์นะครับโดยที่ไม่ง้อลายเซ็นจากฝั่งของทายาทแล้วอ้าววันนี้ฮะคุณโกวิทย์แสงสากลทนายความวัดป่าอรุณยารามนั้นเป็นตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำเอกสารข้อเสนอและก็ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอรุณยาราม2ฉบับรวมกว่า200หน้ายื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นฮะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดเนี่ยจะเห็นว่าสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทายาทของผู้บริจาคอีกแล้วเราบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วทนายย้ำครับว่านี่ไม่ใช่การกดดันเจ้าหน้าที่เพราะว่าคดีนี้ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตามกฎหมายขณะที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นระบุบอกว่าตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการรอเอกสารจากกรมที่ดินก่อนส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั้นพิจารณาตามขั้นตอนคราวนี้ทนายความคุณอนันชัยชัยเดชนะฮะทนายกองทัพธรรมซึ่งเป็นทนายของฝั่งวัดนะบอกว่าวันนี้จะเดินทางเข้าพบแล้วก็ไปแล้วนะฮะเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามตอนขากลับออกมาเนี่ยก็บอกว่าอะไรบอกว่าสำนักพุทธชี้แจงแล้วว่าวัดนั้นจัดตั้งโดยชอบโดยกฎหมายมีหลักฐานการตั้งวัดตราตั้งการขออนุญาตประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เห็นว่าประเด็นนี้พอเหอะยุติได้แล้วไม่ต้องมาเถียงแล้วอีกฝั่งนึงนะแล้วก็ยังเรียกร้องให้นายวรเดชครับที่ปรึกษาฝ่ายทายาทจำได้ไหมที่ห้อยพระเยอะๆอ่ะนะฮะเข้ากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสภายใน7วันเพราะว่าถ้อยคำบางส่วนนั้นมีการกล่าวหาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอาจเข้าข่ายเป็นการดูหมิ่นแล้วก็ไม่เหมาะสมหากไม่มาจะเข้าแจ้งความกับผู้ชายด้านซ้ายมือที่สภ.เมืองขอนแก่นแต่นายวรเดชช่างบุกกลับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กล่าวหาหรือว่าหมิ่นคณะสงฆ์ครับไม่ได้หมิ่นเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็ท้าว่าหากเห็นว่าผิดจริงให้ไปแจ้งความหรือฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดส่วนกรณีให้เวลา7วันไปขอขมาเจ้าอาวาส

0: ยืนยันว่าตัวเองจะไม่ไปเพราะว่ามองว่าเป็นการดำเนินการไม่ชอบโดยกฎหมายเจ้าตัวสุดท้ายวันนี้ปฏิเสธหมดเลยแต่มาจบที่ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาทายาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามก็คือเนี่ยที่ไปทำงานวันนั้นไปวันเดียวแล้วก็อีกวันหนึ่งไปออกรายการแล้วจากนั้นก็จบเพราะเห็นว่าเดินคนละแนวทางกันกู๊ดบายป้าดาลองฟังครับ
1: มันไปคนละทางกันแล้วผมก็กำลังจะมีคดีการมีคดีเนี่ยที่ทนายเขาจะฟ้องผมมาตามข่าวนะผมก็ต้องสู้คดีต้องป้องกันตัวเองเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดผมทำอะไรผิดไปเนี่ยผมผิดคนเดียวแต่ถ้าผมไปถอนตัวเนี่ยไอ้คณะทายาทเขาก็จะเดือดร้อนด้วยเพราะผมนำทำในนามเขาอีกด้วยเพราะนั้นผมทำคนเดียวดีกว่าผมจะป้องกันตัวเองแล้วผมก็ยังจะช่วยเขาอยู่ถ้าเขาถามผมมานะแต่ถามในสิ่งที่ถูกผมก็ช่วยถ้าถามเรื่องผิดผมก็คือไม่ช่วย
0: นะฮะก็เตรียมตัวที่จะต้องสู้คดีให้กับตัวเองนะฮะนะก็ลำพังตอนนี้ไปก็ต้องนั่งสวดมนต์แล้วล่ะนะครับก็น่าจะเป็นคนใจบุญนับถือพระอยู่เห็นห้อยมาเยอะนะฮะหลังจากที่นายวรเดชนั้นชิงลาออกจากที่ปรึกษาฝั่งทายาททีมข่าวก็เลยโทรสอบถามไปยังป้าดาป้าดาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกก่อนอีกไม่นานนั้นจะออกมาชี้แจงอีกครั้งถึงแนวทางการต่อสู้นะฮะส่วนกรณีที่ถูกตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนี่ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่18นี้ในข้อหาร่วมกันบุกรุกวัดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเตรียมข้อหาเพิ่มคือฐานอ้างยี่ซ่องโจรป้าดาบอกว่ารับทราบแล้วจะเดินทางไปรับทราบข้อหาตามระเบียบแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนก็คงต้องไปแล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่ไปก็คือโดนหมายจับแค่นั้นเองนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราไปกันต่อครับเราเกาะไม่ปล่อยกันมาเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น31สิงหาวันนี้ก็คือวันเดดไลน์ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศนั้นจะต้องเพิกถอนชื่อคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่สุดแล้วรักษาการอธิบดีสถ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะบอกว่าวันนี้นั้นปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วทุกจังหวัดไอ้ปิดจ็อบที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดนะหมายความว่าจัดระเบียบการบรรจุข้าราชการเสร็จแต่ว่าถ้าใครมีคดีเดินต่อนะฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยระบุบอกว่าทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นปิดจ็อบการเซ็นเพิกถอนข้าราชการครบแล้ว 3,868 คนชี้แจงบอกว่าตัวเลข 5,925 คนก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็นตัวเลขของคนที่บรรจุไปแล้วมี 3,868 คนกับรอบรรจุ 2,000 กับอีก57คนวิธีการก็คือไอ้บรรจุไปแล้วเนี่ยท่อนบนน่ะ 3,868 คนอันนี้ต้องเพิกถอนเขาส่วนรอบรรจุ 2,057 คนอันนี้ปล่อยเบลอก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้ครับหลังจากดำเนินการเพิกถอนกลุ่มผู้ทุจริตเรียบร้อยแล้วสถ.ประกาศดักคอไว้ก่อนเลยนะจะไปเรียกไอ้คนเหล่านั้นน่ะที่ถูกเพิกถอนหรือว่าไม่ถูกบรรจุเนี่ยนะเข้ามาทำงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลงอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็มีกำหนดการจะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองที่ถูกต้องตามลำดับคะแนนเข้ามาบรรจุทดแทนในช่วงเดือนตุลาคม59นี้ลองฟังดูครับ
2: เนี่ยพอท่านรองที่บีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งนึงเอาคนฝั่งนึงไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3,868 นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3,868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
3: ตุลาคม
2: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละ
0: และที่ผมพูดว่าดักคอเมื่อสักครู่นี้คือดักคออะไรใครก็ตามถูกเพิกถอนไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางคนไปจ้างเหมาบริการใช้วิธีจ้างเหมาบริการดักคอไว้ก่อนเลยนะใครก็ตามไปเรียกคนพวกนั้นมาจ้างเหมาบริการคุณจะผิดเอาแค่นี้เนี่ยฮะมันมีทางออกเสมอสำหรับใครก็ตามที่คิดไม่ดีนั้นต้องดักไว้ก่อนเอาละครับสลับมาที่ซีรีส์แมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟตอนนี้เรื่องราวกำลังชวนติดตามมากๆเลย

0: จากคู่แข่งในสนามสู่คู่ซ้อมที่เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างมากกว่าคำว่าเพื่อนในแมชพอยต์ครับรักนี้ต้องเสิร์ฟ EP 6นะฮะเกมหัวใจก็กำลังเดินหน้าแบบชัดเจนขึ้นเมื่อเบขอเดินหน้าจีบซันแบบจริงจังงานนี้ไม่ใช่แค่ส่งลูกเทนนิสต่อไปแต่ว่ากำลังส่งสัญญาณให้หัวใจนั้นรับรู้ด้วยแต่ว่าการจีบคนที่เคยเป็นคู่แข่งนั้นจะง่ายเหมือนชนะในสนามหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรรับชมแมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟ EP 6ดูย้อนหลังได้แล้วตั้งแต่วันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นหากใครกำลังมองหาซีรีส์ที่ดูสบายอบอุ่นสนุกครบรสแล้วก็ทำให้เผลอยิ้มตามได้ในทุกตอนแมชพอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟคืออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดลูกค้า AS ครับห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงพิสุดสุดโปรแรงสุดพิเศษวันสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมลูกค้า AAS ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับโปรพิเศษเช่นนี้วันสุดท้ายวันนี้เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับเอาละฮะได้เวลาที่เราจะต้องไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจครม.สัญจรลงไปที่ภาคใต้เริ่มต้นกันที่หาดใหญ่สักครู่ครับ
1: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: ดีใจนะจะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกันแล้วมันก็เดี๋ยวนี้ไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
4: กูว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
5: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
6: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
4: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
7: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
9: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
10: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
11: ขึ้นปากกาให้พวกเราเถอะครับ
12: หยุดเรียกชื่อปากกานะเมียผมชื่อรัฐ9
13: ผมว่านะครับตรวจ DNA ดีมั้ยครับ
12: เฮีย9
14: เฮ้ยนี่มัน9มันอะไรคะเนี่ย
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: นางฟ้ากรรมกร
17: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
16: ีเวลา 1:00
17: นพ
16: ิเศษลูกค้า AS
17: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาท
17: ต่อเดือน
16: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
17: โทรออก
18: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: กลับมาว่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สงขลานั้นวันนี้คึกคักหน่อยนะฮะครม.สัญจรลงไปที่นั่นมีการประชุมหลักแล้วก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะประชุมหลักนะวันนี้เดินทางไปก่อนนะครับแล้วก็ไปค้างวันนี้ท่านนายกนั้นนำครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็รับฟังข้อมูลก่อนจะนำไปประชุมคณะใหญ่วันพรุ่งนี้ลงพื้นที่ครม.สัญจรวันนี้ครับจุดสำคัญแน่นอนไปสงขลาก็ต้องไปหาดใหญ่นายกนั้นลงไปดูเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าปีที่แล้วกระอักกระอ่วนไปเยอะมากกลายเป็นว่ามีช็อตที่ขโมยซีนเป็นไฮไลท์ช่วงที่ท่านนายกนั้นไปเจอกับนายกแป้นจำได้ไหมครับนายกแป้นที่บอกปีที่แล้วเอาอยู่อ่ะแต่ว่าท่วมเลยนะคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่ก่อน

0: านี้หากจำกันได้น้ำท่วมปีที่แล้วดูเหมือนว่าท่านนายกนั้นจะไม่ค่อยพอใจการทำงานของนายกแป้นด้านขวานะฮะวันนี้ช่วงที่ไปดูจังหวะการซ่อมแซมฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1นายกแป้นเดินเข้ามายกมือไหว้ท่านนายกนะท่านนายกก็ถามกลับบอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนายกแป้นบอกว่าดีขึ้นแล้วครับท่านครับหลังจากท่านนายกพูดต่อในเชิงว่านี่อย่าเอาไปนินทาอีกนะเพราะว่าเรายังต้องทำงานด้วยกันเรื่องการเมืองเนี่ยช่างมารดาช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านของเรามาก่อนอ้าวลองฟังท่อนนี้ฮะ
1: ท่านนายกท่านนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่ยืนทายนะไม่ได้ต้องทำงานด้วยกันเห็นไหมการเมืองช่างมารดาเป็นของเราชาวบ้านของเราทำกันมาเราพวกเดียวกันครับนายอำเภอเก่าเนี่ยครับ
0: นั่นแหละช่างมารดาก่อนนะนายกแป้นนะเผื่อปีนี้น้ำจะมาอีกไงหาดใหญ่ก็ต้องลุ้นนะประมาณตุลาครับคุณผู้ชมครับปลายหน้าฝนนะฮะทั้งคู่เจอกันอีกครับนายกก็แนะนำกลุ่มครม.ที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมกันพอมาถึงข้าราชการนั้นก็มีจังหวะของนายกแป้นเข้ามาด้วยนายกอนุทินกวักมือเรียกมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยกอดคอตบไหล่เบาๆนายกบอกว่านี่คนนี้เขาชอบนินทาผมรับหลังจะทำหน้ายังไงเจอนายกแล้วนายกบอกว่าเนี่ยคนนี้ชอบตินทาผมรับหลังก็มีแอบมือต้องกุมไว้จะไปยังไงต่อดีเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยนี่กอดกันแบบนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่านี่ถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยหอมแก้มไปแล้วนะแต่กลัวหอมแล้วมันลื่นอ่ะเหงื่อมันชุบเนี่ยเหงื่อมันเคลือบที่หน้าพอหอมปั๊บเดี๋ยวมันแฉะแหลบไม่เอานะฮะก็เลยถามคนดูว่านายกแป้นน่ะทำงานกับตัวเองได้ไหมแล้วก็ยื่นไปถามนายกแป้นเจ้าตัวก็รีบตอบเลยตอบได้ยังไงลองดูครับ
2: ผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบนินทาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
3: ได้ครับครับ
2: ได้ไม่ได
3: ้ได้ครับ
2: ครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาครับรถไปรับเองเลยนะ
0: ไม่ได้แล้วนะถ้าอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปพาท่านนายกแป้นออกมาเลยนะจับตาวาระสำคัญครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นะฮะเตรียมอัดเมกะโปรเจกต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็มีสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเดี๋ยวรอเราสรุปให้ฟังพรุ่งนี้เห็นว่าจะมีสะพานใหญ่นะฮะจากหาดใหญ่สงขลาที่ข้ามไปพัทลุงข้ามทะเลน้อยไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเห็นมีคำว่าเมกะโปรเจกต์นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาและแล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้นั้นเริ่มประสบอุทกภัยนั่นคือสระบุรีช่วงหน้าอัปเดตกันครับ

0: 4พฤษภาคมนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
1: ์สจ AI
2: สจ AI
1: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
2: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god
4: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
5: ว้า
4: อุ๊ย
2: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
0: ใช่พุธนี้ส

0: ุ่มครึ่งทางช่องวัน31
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
2: แดงใบเล่2ตอนสุดท้าย
3: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
4: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
5: กูจะพูดอีกครั้งนะไอ้ปู่กูไม่ได้วางแผนฆ่าม
6: ึงอะไรที่ออกจากปากมึง
5: คือคำโกหกไอ้แดง
7: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัย
8: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
9: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
10: มึงกับกูจะได้จบสักที
1: ช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: แดงใบเล่
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
11: พิเศษลูกค้า AAS
1: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเรียล
1: โทรออก
12: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
13: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
12: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
14: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
13: ก็มานามสกุลคูบุรี
12: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
13: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
15: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
16: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
13: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
17: เราจะดีเราสองคนจะคุยกัน
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
11: โทรออก
18: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่าด้วยเรื่องของฝนฟ้าอากาศพายุภัยแล้งวันนี้ว่าด้วยเรื่องของอุทกภัยก่อนนะฮะฟ้าฝนวางใจไม่ได้กลางดึกที่ผ่านมาสระบุรีโดนแล้วครับน้ำหลากอย่างรุนแรงนักท่องเที่ยวนั้นต้องหนีตายกลางดึกท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากนี่คือนาทีสุดระทึกนะฮะนักท่องเที่ยวหลายรายต้องหนีตายกลางดึกหลังจากมวลน้ำป่าจำนวนมากเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะฮะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวบางส่วนเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกยังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ตามปกติพอเห็นว่านักท่องเที่ยวห้องอื่นๆเนี่ยเขาไม่อพยพนะก็ไม่เป็นไรนี่แต่ไม่นานมวลน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไล่เขาไล่ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วผู้ดูแลที่พักนั้นรีบเข้าช่วยเหลือครับพานักท่องเที่ยวแต่ละห้องนั้นออกจากพื้นที่เสี่ยงในทันทีหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของที่พักก็เร่งประสานงานหาที่พักแห่งใหม่เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดนั้นไปพักอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนรถของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยที่พักก็เตรียมหารือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือกันต่อไปนะเช่นเดียวกันกับที่มวกเหล็กนะฮะก็ติดกันตรงนั้นน่ะหนักหน่วงไม่แพ้กันครับเป็นนาทีชีวิตขณะที่รถของนักท่องเที่ยวกำลังพยายามข้ามคลองมวกเหล็กฮะท่ามกลางกระแสน้ำป่าที่ไหลแรงก่อนจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจนเสียหลักแล้วก็ตกจากฝายลงไปในคลองนะฮะมีผู้ติดอยู่ในรถด้วยครับหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยจุดมวกเหล็กนั้นรับแจ้งเหตุรถประชาชนถูกน้ำป่าตกจากฝายกักน้ำฝายตักฝายกักน้ำนะฮะถูกพัดตกลงไปที่บริเวณหมู่หนึ่งบ้านหมากตำบลมวกเหล็กก็เลยรีบเข้าช่วยเหลือฮะสามารถนำผู้ประสบภัยนั้นออกจากรถได้แล้ว3คนอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็โพสต์ข้อความเตือนผู้ประกอบการว่าให้ผู้ประกอบการนั้นติดป้ายเตือนให้ชัดเจนว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดนั้นงดข้ามคลองไม่ว่ารถคุณจะถูกสร้างมาให้โอ้โหฝ่าฟันที่ดินทุรกันดารอะไรขนาดไหนขอความกรุณาอย่านะฮะส่วนที่อำเภอบ้านนานครนายกครับตรงนั้นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอยู่แถบเดียวกันเนี่ยแหละมันลิงก์กันก็แน่นอนฮะจุดรับน้ำตรงนี้เนี่ยไหลมาจากชะอมแก่งคอยที่สระบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำเบื้องต้นนั้นคาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ200หลังคาเรือนเบื้องต้นวันนี้ครับนายกนั้นขออภัยนครนายกฮะต้องเปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์

0: พร้อมกับส่งสัญญาณเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งตำบลพิกุลออกอำเภออาสาตำบลทองหลางตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาแล้วก็ตำบลทรายมูลแล้วก็อำเภอองครักษ์นะฮะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในที่ปลอดภัยแม้ว่าระดับน้ำในคลองบ้านนาเริ่มทรงตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกซ้ำมวลน้ำสามารถที่จะไหลลงมาเพิ่มเติมได้อีกนะฮะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มต่ำริมคลองขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับขึ้นเหนือฮะเราไปกันที่โรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่า27สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งถูกน้ำท่วมไปยังไม่ได้ทันฟื้นฟูให้สะอาดดีล่าสุดเย็นนี้โดนอีกแล้วครับน้ำป่าจากลำน้ำแม่สเปไถลไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้แล้วก็พื้นที่ชุมชนบ้านแม่สเปใต้ซ้ำอีกครั้งเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่งระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาน้ำท่วมอีกครั้งนี้ขณะที่ในอำเภอขุนยวมพร้อมกับนายกอบต.ขุนยวมแล้วก็กำลังอส.อาสาสมัครเนี่ยนะฮะลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์เบื้องต้นน้ำจากลำน้ำแม่สเปจะไหลลงสู่แม่น้ำสุรินทร์ก่อนจะไหลออกที่เมียนมาต่อไปครับภาพรวมอากาศดูกันหน่อยฮะสัปดาห์นี้จะฝนตกเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนชื่อจังหวัดขึ้นอยู่กรุณาอ่านว่าเป็นจังหวัดท่านหรือเปล่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนมีผลถึง2กันยายนพื้นที่ที่น่าห่วงที่สุดคือภาคเหนือด้านตะวันตกอีสานตอนบนภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเราปิดท้ายด้วยข่าวดีฮะและเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนไทยนะฮะก่อนหน้านี้เพิ่งได้ภาคภูมิใจกันไปกับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราเข้ากีฬากันครับมีอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยนั้นเฮกันอย่างสุดเสียงอีกครั้งกับผลงานของทีมตบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับ
1: มาบอลแรกน้องๆบอลแรกมาวะ
0: นี่ก็คือวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยฮะทีมนักตบลูกยางสาวชุดนี้พลิกสถานการณ์ครับเอาชนะทีมเจ้าภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนี่ครองแชมป์เกือบตลอดเลยอ่ะนั่นคือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะเราเอาชนะจีนครับพร้อมกับคว้าแชมป์สมัยที่4แล้วก็โควต้าไปแข่งโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะฮะเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาทีมนักวอลเลย์บอลของเราก็เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางแฟนๆกีฬาแห่ไปต้อนรับกันเต็มสุวรรณภูมิไปหมดฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็อบอุ่นกันเป็นอย่างมากครับลองดูภาพฮะ
2: วันนี้นะคะก็หลายกล้องมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือหนูคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริง
0: ๆเอาใครอยากดูอีกนะฮะรอดูนะมันจะมีอีกกีฬาฮะนั่นคือเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ซึ่งถ่ายทอดทางช่องวัน31ด้วยเอาละครับติดตามเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องของโอลิมปิกตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับอ้าวรวมถึงพรุ่งนี้นะประชุมครม.เราก็ยังอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามปะทะกับเอแม่ค้าใจดีและก็เป็นอามที่คว้าชัยไปครองรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่2พร้อมหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปทั้งสิ้น 15,000 บาท
1: ด้านนี้ฮะไปพบกับอดีตนักร้องวงอิเล็กโทรนวัยเก่าที่ขอสู้หาเงินสร้างวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งฮะแฟนๆรอการกลับมาของวงพี่เอ๋อยู่ใช่ไหม
2: ครับผม
1: บอกอะไรกับแฟนๆเพลงหน่อยครับ
2: เดี๋ยวมาโดนเพลงชิงทุนเพื่อจะหาทุนไปตั้งวงใหม่ครับผม
1: เออ

0: ับผมแฟรงค์มกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ด้วยเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลยสู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
9: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของไปแล้วเหรอครับ
10: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานเราแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
11: เรา work from home กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
12: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
13: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
14: โจรเลย
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
15: ทุกวันอังคาร
16: เวลา 3:30
15: นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: ื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
0: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
4: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อกับ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
4: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช
6: ่
2: เ
6: นี่
2: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1
9: ใช้ไมบาซิน OTC มิ้นยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ
10: ต้อนรับกลับมาสู่ดนตรีเพลงชิงทุนนะวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับวงร็อกอีสานเลือดใหม่มาแรงจากค่ายจีนี่เรคคอร์ดครับผมวงฟูมากับเพลงทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ

0: วงโฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยตัวจริงอยู่กับแก๊งนี้พร้อมมีเรื่องแนะนำตัวแนะนำตัวกันหน่อยเชิญเชิญเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมโอ๋วงฟูครับมือกีตาร์ร้อง
2: สวัสดีครับผมชาบวงฟูเล่นกีตาร์ครับ
3: สวัสดีครับเอมือคีย์บอร์ดครับ
4: สวัสดีครับฝันตีกลองครับ
5: ครับผมเบนเล่นเบสครับ
0: สวัสดีครับผมแฟงครับผมเล่นไฟแช็กครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนถามเรื่องนี้ก่อนเพลงทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซับพอร์ตเสมอ
1: ครับ
0: คิดว่าจะไปออกรายการไหมตอนตั้งชื่อเพลงมันยาวแท้เลยไม่ได้เพลงวันนี้ไม่ได้ยังไง
1: คือเพลงเนี้ยมันมีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสเพลงเก่าครับพี่คอมเมนต์ว่าทุกการเติบโตจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอผมก็เลยเห็นคำว่าซัพพอร์ตมันน่าเอามาใช้มากเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเขียนเป็น
0: อุ่นใจดีมันรู้สึกอบอุ่นดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็เลยตัดเป็นเพลงนี้ขึ้นมา
1: ใช่พี่
0: อ๋อไปเจอกันได้ยังไงสมาชิกวงนี้
1: เจอกัน
0: ดูเหมือนจะเป็นที่อาควจร
4: เรื่องยาว
0: เรื่องยาว
1: เรื่องยาว
0: ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
4: ไปเล่นกลางคืนแล้วก็เจอกันครับแค่นั้นเลย
0: เล่นกลางคืนแล้วก็เจอกันอ๋ออยู่คนละวงกันมาก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับก็เลยดึงกันมา
0: ทำไมถึงฟอร์มวงเป็นวงนี้ขึ้นมา
1: คือก็อยากได้วงดนตรีที่มันแบบเป็นฟิลแบบล็อกแอนด์โรลหน่อยสไตล์เดียวกันหน่อยอะไรเงี้ยครับคือผมอยากทำเพลงที่มันเป็นแบบใส่ความลูกทุ่งลงไปในเพลงล็อกอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เพื่อนๆมา
0: คนที่มีเจตนารมณ์เดียวกันอุดมการแบบเดียวกันฝากบทเพลงนี้กับท่านผู้ชมหน่อยครับ
1: ฝากด้วยนะครับเพลงนี้ฟังได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับชื่อว่า Ginny Lock นะครับผมครับชื่อเพลงทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ
0: เอาล่ะวงฟูครับผมเดี๋ยวพี่โอนั่งกับเราพี่โอนั่งกับเรา
6: เป้าหมายที่มาดวลเพลงชิงทุนวันนี้อยากได้เงินสักก้อนไปจะเอาไปซื้ออุปกรณ์ของอิเล็กโทรนมาเพื่อเอาไปหากินกันต่อไปจะได้มีเงินเข้าบ้านจะไปทำสิ่งที่เรารักอีกสักครั้งหนึ่ง
7: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
8: ใครที่คิดถึงแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมหอมอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ดเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
9: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
10: สวัสดีค่ะ
9: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
10: จริงๆเนี่ยแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับร้านนาแท้ๆที่เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลยอยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม2ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
8: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือฉีกซองทานได้เลย
10: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
9: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม้วนกินลำคือไม่ใช้การทอดด้วย
10: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค์เหมาะสำหรับนะคะพอ พ่อแม่ๆที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
9: และเซตเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ๆออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยเอียบ่อเจียไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
11: คือคุณเบิร์ดพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
10: จริงๆอ่ะเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
9: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะเอื้อมาเจ็กที่บ้านอ่ะ
10: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
9: เนื้ออร่อยมาก
11: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
10: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
11: แล้วใช้หมูอะไรคะ
9: ใช้หมู
10: จริงๆอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
9: คุณเบิร์ดอย่าง
11: ว่าตอนนี้ถ่ายแน่นมาก
9: เลย
11: ถ่าย
9: แน
11: ่นแล้วขอแม่ถ่ายนิดนึงขอ
9: ขายคุณขายก่อนตอนน
10: ี้แพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อๆแม่ๆที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
11: ได้ไหม
10: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังเลงในอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไว

0: โทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนั้น1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
2: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี้ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีก2พร้อมทานเลย
0: ฉีก2พร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คั้นส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
2: จริงแล้วก็
0: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
2: แล้วมันที่ปลูกในบ้านหลายบ้านมีเด็กเล็กๆนี่ยตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้แล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสว่านน่ะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
0: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
1: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วเหลือ42เซตวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
0: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสว่านนะอบที่ผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
2: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยเธอ
0: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
2: ระบบปิดแค่สาม
0: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
1: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
0: าจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
2: แล้วเซตนี้นกบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
0: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
2: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราอ่ะลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอ่ะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
1: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
0: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
2: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันคือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
0: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
2: ไม่ได้มา
0: พิเศษ พิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
1: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอะไรยัง
3: อยู่หน้าจอกับรายการสดของเราวันนี้นะคะผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
4: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
3: ้
4: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
3: วันนี้แล้ว
4: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
3: ้ลดทันที500บาท
4: ลด500นี่ของใหม่นะ
3: ถูกต้องก็งั้นในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทโทรด่วน1252ค่ะ
4: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูไลน์นิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมค่ะผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
3: สวยเน
4: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนิดเคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพรีแบบพรีแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่อันนี้ผ้าเขานุ่ม
3: สบายเนอะ
4: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
3: เป็นไงบ้าง
4: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
3: มาตรฐานซาบีน่าเลย
4: ถูก
3: ค่ะ
4: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
3: ไหนดูซิ
4: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
3: เป็นไงคะ
4: ที่เขาอันคัตไหม
3: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บกันหรอ
4: ฟร
3: ี
4: คัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
3: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
4: เขาเย็บดีทุกจุด
3: พลิกดู
4: แล้วเขาเย็บสวย
3: โอ้โห
4: สวยยันตะแค
3: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
4: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
3: ตรงไหนคะ
4: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
3: ้ค่ะ
4: ตัวแล้วเมื่อกี้เราย้ำ
3: ค่ะ
4: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
3: เป็นไงคะ
4: คือเวลาเราซักเราบิด
3: ใช่ไหมขยำ
4: ขยี้ใช่ไหม
3: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
4: แล้วปล่อย
3: ค่ะเป็นไงคะ
4: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
3: นี่แหละถูกใจใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
4: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสวยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สี
3: แค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
4: คนนี
3: ้ไซส์อะไรอ่ะ
4: คนนี้ไซส์ 2XL
3: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
4: สะโพก46
3: มาดูกัน
4: 46ให้ดูนะคะอยากให้ดูตรงนี
3: ้
4: หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
3: ไม่อึดอัดเลย
4: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
3: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
4: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
3: ค่ะ
4: ฉะนั้นดึงให้ดูว่าน
3: ี่โอ้โห
4: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
3: ดูนะคะ
4: ย
3: ัง
4: ไปขนาดนี้ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
3: ซักรวมซักรวมมา
4: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
3: โอ้โหคุณผู้ชม
4: ก็จริงๆกำลังเกิดไม่พอ
3: โอ้โห
4: ต้องซัก
3: ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
4: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
3: ่ใสกิ้งรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
3: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
4: มาดู
3: ค่ะทดสอบกันเลย
4: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
3: นี
4: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
3: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
4: ์แล้ววันนี้ลด500จ่าย1,199 บาท

0: ลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทานตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ผิวสวยพิชิตมงเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาเรายังอยู่กับแชมป์2สมัยอาร์มสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามวันนี้ต้องมาเจอกับอดีตนักร้องวงอิเล็กโทรนวัยเก่าที่ขอมาคว้าทุนสร้างวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งเราไปเชียร์นักสู้ทั้งสองกันครับ
3: แชมป์ในวันนี้แชมป์2สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 15,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะอาร์มจากมหาสารคาม
4: พร้อมครับ
3: ครับผมด่านนี้ฮะไปพบกับอดีตนักร้องวงอิเล็กโทรนวัยเก่าที่ขอสู้หาเงินสร้างวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งฮะพี่ออดจากอยุธยาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ
5: ผมชื่อสายันครับผมชื่อเล่นชื่อออดมาจากอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: ผมไม่หน่อยพี่ออดมีวงอิเล็กโทรนอยู่แล้วครับ
5: ครับมีวงอิเล็กโทรนอยู
3: ่อ๋อรับงานมานานหรือยังล่ะ
5: ก็ประมาณ4ปีฝ่าๆครับผม
3: รับงานได้4ปีกว่า
5: ครับ
3: ตอนนี้ไม่มีวงอิเล็กโทรนแล้ว
5: ไม่มีน้ำท่วมหมด
3: อ๋อน้ำท่วมหมดเหรอ
5: คร
3: ับ เป็นไงล่ะแฟนๆไม่คิดถึงกันแย่เหรอ
5: ก็ขี่รถผ่านหน้าบ้านก็เมื่อไหร่จะตั้งวงใหม่
3: วงดนตรีหรือว่าวงไพ่หรือว่าอะไรหรือเปล่า
5: ดนตรีครับผม
3: วงดนตรีใช่ไหมครับผม
5: ดนตรี
3: วันนี้มาหาทุนก้อนนี้แหละเนาะ
5: ครับจะมาหาทุนสร้างวงใหม
3: ่ถ้าใช้เงินทุนเยอะไหมกับการตั้งวงใหม่เนี่ย
5: ก็สักแสนคงพอครับผม
3: อ้าวไปดูเรื่องราวของพี่ออดกันครับใช่ครับ
6: ผมเป็นพ่อบ้านตอนนี้ไม่มีอาชีพอะไรก็ดูแลคนเจ็บคนไข้มีคนป่วยที่บ้านคือภรรยาป่วยเป็นเบาหวานความดันไขข้อหัวเข่ากดไหลย้อนก็ช่วงนี้แกทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องคอยดูแลแกทุกวันนี้ก็ดูแลภรรยาด้วยการเอายาให้กินข้าวน้ำให้กินตกเย็นก็ฉีดยาเบาหวานให้ส่วนพี่ชายแกก็เกิดอุบัติเหตุโดนชนที่ขาแตกไปอีกเป็นคนพิการไปแกพิการมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนี้มีลูกทั้งหมด4คนคนโตก็ได้เสียชีวิตไปแล้วคนที่2ก็ชื่อเอ๋จะมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ครูฝึกนักมวยฝึกเด็กๆไปชกตามงานส่วนคนที่3ไม่มีครอบครัวชื่อหนองคายคนที่4ก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปกิจวัตรประจำวันเช้ามาก็ไปส่งเหลนไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนก็หาข้าวให้พี่ชายกินหาจุกหายาให้ภรรยากินเสร็จการจากงานกิจวัตรประจำวันแล้วก็ร้องเพลงเราเกะสนุกไปทุกวันผมชอบร้องเพลงมากร้องแล้วมันชื่นใจมีความสุขผมอายุขนาดนี้ผมร้องเพลงวันประมาณ20เพลงเรี่ยวแรงยังดีอยู่ร้องได้ทั้งวันครอบครัวผมชอบร้องเพลงกันทั้งบ้านเมื่อก่อนผมมีวงอยู่วงอิเล็กโทรนวงดนตรีชื่อเอ๋วริญญาเป็นชื่อของลูกชายตัวผมก็เป็นนักร้องแล้วลูกๆ3คนก็เป็นนักร้องไปออกงานทีก็ไปทั้งครอบครัวตะเวนออกงานจนคนในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้จักกันหมดเลยตอนนั้นทำวงรู้สึกว่าดีมากไปไหนก็ไปด้วยกันมันสุขใจดีเวลาออกงานผมเป็นคนร้องเพลงเปิดวงพอร้องเสร็จก็ส่งให้ลูกๆต่อผมจะขึ้นมาอีกทีก็ช่วงเพลงสามช่าร้องเพลงมันก็จะไปพวกสติงต่อวงอิเล็กโทรนเริ่มมาจากตอนนั้นรับเหมาก่อสร้างอยู่ทำบ้านทรงไทยพอไปจะต้องตะตังบ้างก็ซื้ออุปกรณ์ดนตรีเพราะว่าใจชอบซื้อทีละชิ้น2ชิ้นจนเป็นวงอิเล็กโทรนก็ไปร้องตามงานแฟนเพลงเขาติดใจก็เลยคิดเอาวงดนตรีเนี่ยเป็นหลักก็เลยทำวงดนตรีกันเรื่อยมาเริ่มทำวงอิเล็กโทรนได้ 4-5 ปีน้ำก็ท่วมยันหลังคาบ้านของ

ไม่ทันพวกตู้พวกอะไรคอมเครื่องอะไรเสียหายไปหมดเลยพอน้ำแห้งน้ำลดมันก็ไม่มีเครื่องมือหากินแล้วก็รับงานไม่ได้แล้วจะไปซื้อก็ไม่มีทุนอยากจะตั้งวงใหม่ก็ไม่มีทุนตอนนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาถามไทยว่าเมื่อไหร่จะตั้งวงอีกเขายังปลื้มใจว่าเขายังนึกถึงเราอยู่เป้าหมายที่มาดวลเพลงคิงทุนวันนี้อยากได้เงินสักก้อนไปจะเอาไปซื้ออุปกรณ์ของอิเล็กโทรนมาเพื่อเอาไปหากินกันต่อไปจะได้มีเงินเข้าบ้านจะไปทำสิ่งที่เรารักอีกสักครั้งหนึ่งฝากถึงแฟนเพลงของเอวริญญาอยากจะมาตั้งวงอีกสักครั้งหนึ่งช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

0: ร้องแบบประคองไปนิดนึงอารมณ์เพลงมันเลยยังมาไม่สุด
1: มันเหมือนอามลังเลเรื่องเนื้ออยู่นะเป็นคนร้องเพราะแต่เอาหน้าเวทีไม่อยู
2: ่ไทลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
3: คนนี้ล่ะพี่ตามผมมา
4: ต้องเป็นคนของสสไทยพบแน่ๆ
5: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
2: คนนี้จะโดนตัดตอน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดหล่อทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีเนี่ย99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
8: จะให้เข้าเอ้าไหนว่าจะขึ้นมานอนไง
2: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
9: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามอะครับเขาช็อกตายนะครับ
10: เพื่อนนางรำใครมาครับ
2: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ขึ้นปากกาให้พวกเราเถอะครับ
12: หยุดเรียกชื่อปากกานะเมียผมชื่อรัฐ9
13: ผมว่านะครับตรวจ DNA ดีมั้ยครับ
12: พี่9
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้
15: พี่จินเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม
16: ่เพชรยูเทสตายเพชรยูนเพชร
17: พ่อคะพามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
18: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
19: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
20: หยุดอย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาด
14: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 2:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: วิมานอากาศ
6: Sky Castle Thailand
10: วันจันทร์อังคาร
6: เวลา 2:30
10: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
22: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
21: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
23: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
21: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
22: คือเราว่าเราชอบรัว
24: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
25: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
22: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
23: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

0: ใส่ใจทั่วเรือนราง
1: ผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสะอาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วเราได้รับชมเรื่องราวของพ่อออดอดีตนักร้องวงอิเล็กโทนวัยเก่าวันนี้เรามาเอาใจช่วยพ่อออดกันครับว่าเขาจะสานต่อความฝันสร้างวงขึ้นมาได้อีกครั้งหรือไม
2: ่ไอ้ยังแข็งแกร่งอยู่เมื่อก่อนนี้รับจ้างเป็นรับเหมาเงี้ยเหรอครับผม
3: ครับ
2: ทำงานประเภทไหน
3: รับเหมาทรงไทยครับผม
2: อ๋อทำบ้านทรงไทย
3: ครับผม
2: อ๋อปัญหาของมันคืออะไร
3: ก
2: ็มีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างถูกต้องไหม
3: ครับผม
2: เขาไม่ได้สร้างบ้านกันตลอด
3: ครับ
2: แล้วเมื่อก่อนเวลาที่รองานสร้างบ้านทีหนึ่งไปทำอะไรกันก่อนที่จะมีวง
3: อ๋อช่วงนั้นก็ทำวงเล็กๆไปก่อนทำวงเล็กๆไปก็ร้องตามหมู่บ้านไปก่อนพอมีตังก็
2: เก็บสะสมขึ้นมา
3: สะสมจนเป็นอิเล็กโทนใหญ่
2: อ๋อเป็นอิเล็กโทนใหญ่ครบวงขึ้นมา
3: ครับ
2: เป็นไงบ้างนั้นตอนช่วยที่รับงานเป็นไงอู้ฟู่ไหม
3: โอ้ดีครับดี
2: ความรู้สึกในครอบครัวเป็นยังไงบ้าง
3: ชื่นใจ
2: ตอนที่วันนั้นที่น้ำมาเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์มันเป็นยังไง
3: โอ้โหน้ำมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ตอน
3: แค่เอวเลย
2: ตอนนั้นกี่โมงอะที่น้ำมันเข้ากลางคืนหรือกลางวัน
3: ช่วงเย็นช่วงเย็น
2: ช่วงเย็นๆใช่ไหมครับผม
3: ช่วงเย็น
2: ครึ่งชั่วโมง
3: สูงขึ้นเอว
2: สูงขึ้นเอว
3: ครับผม
2: เก็บของอะไรทันบ้าง
3: ไม่ทันเลย
2: ไม่ทันเลยสักอย่าง
3: ครับมันไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มันไม่ทันเลย
2: แล้วมันสูงสุดก็คือท่วมบ้านเลย
3: ยันหลังคาเลย
2: ยันหลังคาเลย
3: ครับ
2: ไอ้เครื่องมือที่ซื้อมาเป็นธรรมะอาชีพของเราพังหมด
3: หมดพังหมดเลย
2: วันนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแหละเอาเครื่องมือหากินเราไปหมดเลยน้ำก็มานี่ก็อยากจะได้ใหม
2: ่มานี่ก็อยากจะได้ใหม่อยากได้รับงานเหมือนเดิม
3: ครับผม
2: อยากให้ความสุขเราได้มีรายได้จากความสุขของเราด้วย
3: ครับหากินก็ครอบครัวมันสบายใจดี
2: แล้วตอนนี้แต่ละคนแยกย้ายไปทำอะไรกันบ้างฮะ
3: ลูกๆเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วช่วงนี้เขาก็แยกย้ายกันไปแต่เอ๋ก็อยู่ก็ใกล้ๆผมเขาช่วยกันดูแลไป
2: ได้บอกลูกๆไหมที่แยกย้ายกันไปว่าถ้าเราตั้งวงกันอีกทีกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะ
3: ก็มาด้วยกันอีกต้องมาเล่นด้วยกันอีก
2: ลูกๆว่ายังไงบ้าง
3: โอเคครับผม
2: เขาบอกเขาพร้อมเลยไหม
3: ครับ
2: เหลือวันนี้คุณพ่อออกหน้ามาก่อน
3: ครับ
2: มาหาทุน เดี๋ยวถ้าคุณพ่อได้แชมป์ไปได้เงินไม่พอเดี๋ยวลูกมาอีกครับผมเชื่อมเด้อเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้นะครับ
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่โอเรื่องราวของพี่ออดครับ
4: ครับผมเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับคุณลุง
3: ครับขอบคุณครับ
4: เข้าใจดีเลยครับผมคือมันทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าของมันอยู่เฉยน้ำมันก็มาใช่ไหมครับก็สู้ๆครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแฟนๆรอการกลับมาของวงพี่เอ๋ใช่ไหม
3: ครับผม
2: บอกอะไรกับแฟนๆเพลงหน่อยครับ
3: เดี๋ยวมาโดนเพลงกิงทุนเพื่อจะหาทุนไปตั้งวงใหม่ครับผม
2: ขอหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลง
3: ไอ้หนุ่มรถไถ

0: นี่อย่าครับผมมีการปล่อยไม้ให้แฟนขับร้องตามด้วยเว้ย
1: เป็นยังไงบ้างครับพี่โอครับ
2: โอ้โหคุณลุงอายุขนาดนี้ยังจ้าบขนาดนี้ครับผมครับสุดยอดเลยครับผมเชื่อว่าคุณลุงได้แน่นอนครับได้เหมือนกับวงคืนอะไรเงี้ยครับให้แฟนคลับคุณลุงแบบกลับมาติดตามเหมือนเดิมนะครับผมครับเป็นกำลังใจให้คุณลุงครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
4: ฟังเรื่องเล่าของพี่ออดเนี่ยผมอยากพี่ออดได้เลยนะเพราะพี่ออดเป็นคนที่รักเสียงเพลงมากอายุ70ยังซ้อมมาละ20กว่าเพลงอ่ะเหมือนมีดนตรีในหัวใจอ่ะพี่ออด
3: ครับ
4: อยู่กับการร้องเพลงแล้วมันมีความสุขแล้วไม่ใช่แค่พี่ออดคนเดียวนะทั้งครอบครัวพี่ด้วย
3: ทั้งครอบครัวเลยครับผม
4: เห็นแววตาเห็นความตั้งใจและครอบครัวพี่อ่ะมันมีความสุขกับการร้องเพลงนะครับอยากให้พี่ออดได้ดังใจหวังนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่ออดร้องเพลงเป็นสไตล์ของตัวเองมีการเอื้อนแบบเป็นของตัวเองแต่มันฟังดูดีนะครับพี่มีเพียงแต่ว่าวันนี้พี่อาจจะเหม่อหรืออะไรก็ไม่รู้หรืออาจจะตื่นเต้นกับเวที
3: ตื่นเต้นหน่อยครับผม
4: ใช่เพราะว่าเพลงนี้ผมว่าพี่ออดร้องจนชำนาญแล้วด้วยอาจจะแบบตื่นเต้นกับเวทีไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: เชิญพี่อันครับ
5: พี่ออดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
5: โหหนูรู้แล้วว่าทำไมพี่ออดถึงแบบยังดูหนุ่มอยู่เนี่ยเพราะเป็นคนอารมณ์ดีรักเสียงเพลงคือทุกครั้งที่แบบในวิดีโอที่อันเห็นเงี้ยค่ะคือแบบร้องเพลงกันทั้งครอบครัวไงมันเป็นแบบเสียงเพลงมันช่วยทำให้คนเราดูหนุ่มเนาะเหมือนคนที่นั่งข้างๆแอนทั้งซ้ายและขวาเนี่ยค่ะยังดูหนุ่มอยู่ทั้งนั้นเลย
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไม่ร้องเพลงเลยไงโอ้
5: โหยิงตัวเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจด้วยให้พี่ได้แบบว่าเรียกพี่เลยเห็นมั้ยเพราะว่ายังหนุ่มอยู่ให้พี่ได้แบบประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้มันอาจจะมีแบบช่วงที่แบบขาดตอนไปสักนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนขึ้นมาตอนแรกแอนชอบเลยนะแอนรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีเสน่ห์อ่ะเป็นคนที่แบบจับร้องขึ้นมาแล้วดูมีเสน่ห์โดยภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นคนร้องเพลงดีนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นไงครับกุศลาครับ
6: ด้วยความดังของสายันสัญญาเนี่ยเวลาได้ยินชื่อสายันเราจะมีคำนำหน้ามาพี่เป้าสายันแต่วันนี้เจอพี่ออดสายัน แล้วก็ร้องเพลงสายันเหมือนกันด้วยอย่างพี่ไทยบอกเลยครับว่าต้นฉบับสายันร้องว่ายังไงไม่รู้หรือเวอร์ชันนี้ไม้พิรมพรร้องว่ายังไงไม่รู้แต่พี่ออดร้องแบบตัวเองตรงไหนยากก็ไม่ทำ

0: รงไหนที่มันไปอีกอย่างนึงเราไปไม่ได้ก็ไปแบบเรามันไม่ผิดเลยตั้งแต่ต้นจนจบรอบแรกผมชอบทั้งหมดเลยนะครับเสียดายมาเมอร์ซึ่งผมเข้าใจนะพี่ออดอาจจะชินกับดนตรีของสายันและมาเจอดนตรีของไม้นี่เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเข้าตอนไหนหลังจากโซโล่แล้วเนี่ยก็เลยลังเลเดาว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยมีแผลเล็กน้อยแต่พี่ออดก็มีสัญชาตญาณในการเป็นนักร้องมืออาชีพก็คือจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหัวใจจะไปต่อและมันก็ร้องจนจบภาพรวมดีครับมีแผลเล็กน้อยเราเปรียบเทียบครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับถึงกับเวลาดีครับ
3: มาถึงหน้าที่ของแชมป์2สมัยอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามเขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้การศึกษาได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับ
2: ที่บ้านอามทำเกี่ยวกับร้อยพวงมาลัยถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
2: ขายอยู่ที่ไหนนะครับ
4: ขายอยู่3แยกไฟแดงก่อนเข้าอำเภอพยัคฆ์ครับผม
2: อ๋อขายไปพยัคฆ์กับภูมิจะต้องเจอร้านนี้ดักหน้าตลอด
4: ใช่ครับ
2: ขายมากี่ปีแล้วร้านนี
4: ้ขายมาได้
2: ตั้งแต่ผมยังน้อยเนาะ
4: ครับตั้งแต่ผมยังน้อย
2: ครับขอคุยกับพ่อเลยแล้วกันนะพ่อสวัสดีครับพ่อจ๋าร้านนี้ขายมานานยังครับพ่อ
5: 5ปีครับขายไฟแดงครับอยู่ที่ไฟแดงครับ
2: ขายอยู่ที่ไฟแดงตรงก่อนเข้าพยัคฆ์ภูมิถูกต้องไหม
5: มาจากสารคามก่อนเข้าพยัคฆ์ครับ
2: เป็นยังไงบ้างการขายพวงมาลัยลูกชายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไหม
5: ก็ช่วยครับเวลาวันหยุดของเขาก็บางวันก็ไปขายช่วยครับ
2: ลูกชายช่วยร้อยด้วยไหมช่วยร้อยพวงมาลัยด้วยไหม
4: ช่วยครับผม
2: เป็นไหมทำเป็นไหม
4: ทำเป็นครับ
2: ทำเป็นเริ่มทำมานานแค่ไหนแล้ว
4: ตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
2: ตั้งแต่เด็กๆ
4: ครับผม
2: มีอยู่กี่แบบครับพ่อที่ขายอยู
5: ่มาลัยกรที่เขาไหว
2: ้เอิ่นก็มาลัยมืออย่างนี้ใช่ไหม
5: ขอให้สั่งครับทำได
2: ้ขอให้สั่งทำได้หมดทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ที่สี่แยกนั้นเน้นพวกแขวนหน้ารถ
5: ครับผม
2: อ๋อ
5: ถ้าเทศกาลวันแม่ก็เป็นมาลัยไหว้แม่อย่างนี้ครับ
2: อ๋อแล้วแต่เทศกาลไป
5: ครับ
2: วันนี้ลูกชายมาสู้เพื่อปลดหนี้การศึกษามีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายบ้างครับ
5: สู้ๆครับสู้ๆลูก
2: ขอบคุณพ่อครับเอาล่ะวันนี้ขอหนึ่งเพลงตอบโต้ไอ้หนุ่มรถไถเขาหน่อยนั่นก็คือเพลง
4: สุดท้ายคือไอ้เจ็บครับ

0: ครับผมเป็นไงบ้างครับพี่โอ๊ค
1: เสียงดีเลยครับน้ำเสียงดีเลยครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่เป็นกำลังใจให้นะครับผมครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ตาครับ
2: เวลาอาร์มเลือกเพลงของพี่ไผ่มาดูว่าจะเข้าทางด้วยเนื้อเสียงด้วยเราเป็นคนเสียงดีนะเสียงเพราะวิธีการออกเสียงดีลูกคอดีเป็นคนมีทักษะในการร้องเพลงแต่เพลงนี้พี่ไทยรู้สึกเล็กๆเองว่ามันเหมือนมันยังไม่เจ็บมันยังไม่เจ็บจริงอ่ะมันยังไม่เข้าไปในเนื้อสังเกตตอนท่อนโอ้ยหัวใจสิครับเจ็บนักขนาดมันยังดูเหมือนมันยังยิ้มอยู
0: ่
2: มันเพราะไหมมันเพราะแต่ยังพี่ไทยว่ามันยังขาดเรื่องกินในเนื้อเพลงจริงๆมันน่าจะคนเจ็บน่าจะเศร้ากว่านี้แต่นี่มันร้องเหมือนยิ้มครับแค่นิดเดียวเองพี่ว่าเราทำความเข้าใจอีกสักนิดนึงก็จะดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่อันครับ
3: จริงเห็นด้วยกับพี่ไทยว่าเสียงดีนะคะแต่แค่อาจจะยังไม่แบบไม่หลุดออกมาแอนดูว่ามันดูประคองไปนิดนึงร้องแบบประคองไปนิดนึงความเจ็บมันเลยยังไม่อารมณ์เพลงมันเลยยังมาไม่สุดซึ่งจริงๆเราน่าจะใส่มาแบบสุดได้นะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเสียงดังหรือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าอารมณ์พอมันไม่ต้องกังวลมันอันนี้มันอาจจะดูเจ็บแบบหล่อๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบหลุดตรงนั้นไปเลยอย่างเงี้ยแอนว่ามันจะทำให้ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้แต่ก็ให้กำลังใจค่ะ
0: ขอบคุณครับยังไงครับคุณสลาครับ
4: ด้วยความเป็นอาร์มเนี่ยถ้าที่ได้ฟังมาก็การร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะนี่มันอยู่ในความเป็นอาร์มเลยแต่ที่ทักมาตลอดก็คือความเบานี่แหละซึ่งวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของอาร์มนะว่าพยายามจะเร่งให้มันดังขึ้นแต่มันก็ดูเหมือนว่ายังไม่พอยังอยากได้อีกนะครับยังอยากได้อีกแต่รายละเอียดเสียงร้องทุกอย่างมันเป็นต้นทุนที่ดีมากเลยมันมีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าท่อนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนอาร์มลังเลเรื่องเนื้ออยู่นะจบแต่ละท่อนขึ้นหัวแต่ละบักนี่เหมือนยังลังเลอยู่ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี่เป็นคนร้องเพราะแต่ภาษาเขาจะใช้คำว่าเอาหน้าเวทีไม่อยู่คือมันไม่สามารถสยบสู้กับดนตรีได้และมันอาจจะไม่สะกดคนฟังข้างหน้าได้ทั้งที่เราต้นทุนเราดีหมดแต่ทีนี้พอเปรียบเทียบเนี่ยคนหนึ่ง70ยังแจ๋วเลยนะ70แล้วนะพี่ออดแต่เราได้ยินเสียงพี่ออดชัดกว่าอาร์มแต่รายละเอียดอาร์มดีกว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วจะออกใครสักครู่ครับ
0: ครับเป็นพี่ออดครับเอาละฮะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญมาครับตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์2สมัยของเราตั้งรับการมาเยือนของหัวหน้าวงดนตรีฮะชัดธนกรศรีสยาพี่ออดฮะมากับไว้70แต่ว่าเรียวแรงดีเหลือเกินดูสิว่าผลจะออกไปอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับวันนี้แชมป์2สมัยของเราออกอาการอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องฮะและที่ขวาอยู่หน้าคือพี่ออดซะด้วยถึงวันนี้มาเต็มฮะข้าจะมีตกหล่นไปบ้างดูซิว่าใครจะออกนำก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่อามครับผมฉันบอกแล้วฮะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของอามครับก็แชมป์สมัยที่3ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ออดเสมอกัน1ต่อ1นะฮะจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปอุสวาคุณวุฒิมอบคะแนนให้กับอามครับผมแชมป์3สมัยครับขอดูแลอย่างพี่แอนครับอามครับเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครู
4: ทีมวันนี้เสียดายแทนพี่ออดนะครับเพราะว่าน้องอาร์มเนี่ยเขาร้องเนียนร้องดีร้องเพราะแต่ว่าเขาทิ้งที่ว่างไว้อยู่คือเสียงเขาเบาแต่พี่ออดมาเต็มมาอิ่มแล้วก็ร้องในแบบของตัวเองได้ดีมากๆเลยแต่มันมีแผลใหญ่ตรงที่เราหลังโซโล่ฮะมันก็เลยทำให้เป็นรองชัดเท่านั้นเอง แต่ผมก็หวังว่า FC ของพี่ออดที่รอการกลับมาเนี่ยจะไม่ได้ผิดหวังเพราะการร้องโดยภาพรวมยืนยันว่าพี่ออดยังอยู่ยังไปได้อยู่และเชื่อว่าวงยังฟื้นฟูได้ให้กำลังใจครับพี่ออดครับ
5: ครับขอบคุณครับ
0: พี่ออดถามหน่อยถ้าก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อเขาสูบไม่เขามีวงอยู่ใช่ไหมจ้างพี่ออดไปร้องอย่างเดียวนี่พี่ออดไปไหม
5: ไปครับผม
0: เอางั้นทิ้งเบอร์ไว้หน่อยละกันเบอร์อะไรที่ติดต่อ
5: 095
0: เออ
5: 073
0: อื
5: ม5984
0: ครับผมแล้ววินทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่ออดครับต้องขอบคุณทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์3สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์3สมัยไปเท่าไรดีลุยไปไปนั่นแหละเอาไปเยอะๆเป้าหมายคือ 100,000 บาทนะตอนนี้มีอยู่ 15,000 บาท

5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 15,000 บาทมีรับทุนใหม่ 5,000 บาทถ้าไปตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 20,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุน

0: ูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้น

0: รรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: ลิสาอยู่ไหน
0: เขาจะมาถามฉันทำไม
2: อุ๊ยฉันถามว่าลิสาอยู่ไหน
0: ฮะอะไรเนี่ย
2: ปล่อยนี่นะเกะปล่อยฉันนะโอ๊ยมันอยู่กับโลกฉันใช่ไหมลิสาอยู่ไหนฮะ
3: ปล่อยฉันเก
2: ะก็บอกมาสิว่ามันอยู่ไหนมันอยู่กับโลกฉันใช่ไหม
4: เกะ
2: ไม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวกูหาเอง
4: เก
0: ิดอะไรขึ้นนะหมอ

0: ลิซาเป็นยังไงบ้างป้องยอมคุยดีๆหรือยัง
1: ยังเลยค่ะ
0: นี่อะไรป่านนี้ลิซายังอยู่ในห้องนอนอีกเหรอเนี่ย
1: น่าจะใช่ค่ะ
0: เอ๊ะนี่ตะป้องจะปล่อยให้ลิซาหิวข้ามคืนเลยหรือไงนี่เขาท้องอยู่นะ
1: เห็นคุณป้องบอกว่าไม่พ้นเย็นคุณลิซาออกมาจากห้องแน่ค่ะม่า
0: ป้องจะเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นเนี่ย
2: ขอโทษนะคะเห็นแล้วมันใจคอไม่ดีเลยค่ะ

0: วิสาออกมากินข้าวเถอะวิสากับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: กินอะไรก่อนดีวะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็กรอบหอมอาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะผมไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเนี่ย
1: นี้ดีกว่านี้แล้วกัน
0: วิสาผมรู้นะว่าคุณยืนอยู่หน้าประตูอ่ะกรอบกรอบอร่อยมากวิสามากินเถอะอร่อยมากยังร้อนอยู่เลยด้วยอันนี้ก่อนอันนี้บ้างดีกว่าโอ้อันนี้หอมมาก

0: ไปกินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
1: อะไร
2: เดี๋ยวผมประคองให้ไงเดี๋ยวล้มเดี๋ยวก็กระทบลูกหรอก
1: พี่ต้องเอาลูกมาอ้างได้ไหม
2: ไปค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเร็วช้าๆนะ
1: ฉันเดินเองได้
2: ไม่เป็นไร
1: ถึงแล้วฉันเดินเองได้โอ๊ยดิโอ๊ยดิเธอปล่อย
2: หิวไหม
1: ไม
2: ่วิสาไม่หิวแต่ลูกผมหิวงั้นผมป้อนลูกก็แล้วกันมา
1: ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเอาลูกมาอ้างจริงใจต้องหน่อย
2: พี่สาอย่าดิ้นสิเดี๋ยวเขาต้องพบถึงลูกหรอก
1: ไม่กิน
2: เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวคำหนึ่งก่อนชิมอยู่นิ่งๆ
1: น
2: ิ
1: ่
2: งๆถ้างั้นก็ได้คนเดียวจะให้เธอฟังเสียงถ้าไม่กินก็จะอยู่อย่างนี้แหละ

0: ช็ดปากให้พอดีเข้าติดปาก
1: ทิชชู่ก็มี
0: ผมอยากใช้ปากเช็ด
1: ไปทำแบบนี้ทำไม
0: ใช้ปากเช็ดอะนะ
1: ไม่ใช่นี่ฉันหลอกให้ฉันมาที่นี่ทำไม
0: นิวิสาไม่เข้าใจจริงๆเหรอ
1: ฉันส่งคนไปกระทืบเธอเนี่ยจำไม่ได้หรือไง
0: นิวิสาว่าผมหลอกวิสาก็หลอกผมเหมือนกัน
1: ฉันหลอกอะไร

0: ผมรู้ว่าวิสาไม่ได้เป็นคนทำ
1: คือฉันนี
2: ่อย่าเถียง
1: ก็ฉัน
0: ถ้าเถียงอีกก็จะหอมอีก
1: นี่
0: ถ้าเถียงอีกผมจะจูบแล้วนะ
1: หยุดจะทำแบบนี้ทำไมเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็ตามใจนะ
0: แม่ให้พ่อจ้างคนมากระทืบผมแล้วบอกว่าริสาเป็นคนทำผมไม่รู้จะเสียใจเรื่องไหนก่อนดีเรื่องที่พ่อแม่ผมจ้างคนมากระทืบผมหรือว่าเรื่องที่ริสาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ผมทำ
1: มันก็สมควรแล้วนี่เธอจะได้เลิกยุ่งกับฉัน
0: แล้วมันทำให้ผมเลิกยุ่งได้ไหมล่ะ
1: พาฉันกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี
0: ้เราต้องคุยกันเรื่องลูกก่อน
1: ฉันไม่คุยอุ๊ยไม่ปล่อย
0: เมาโอ๊ยวิสาเดี๋ยวก่อน
3: วิสา
0: เดี๋ยวก่อนวิสามาก่อนวิสาเดี๋ยว
1: ปล่อย
3: นี่กัดผมทำไมอ่ะทำไมใจร้ายจัง
1: สมควร
3: เลือดออกหมดแล้วเนี่ยมารับชอบเลย
1: ไม
3: ่วิสาถ้าคุณอยากทำให้ผมเจ็บแล้วทั้งตัวทั้ง

0: ใจแต่มันทำให้ผมเกลียดคุณไม่ได
1: ้พูดไปเลยนะ
2: ไม่กลัวตุ๊กแกแล้วเหรอ
1: เธอเป็นหน้ากลัวตุ๊กแกอีกอย่าเข้ามานะฉันบอกว่าอย่าเข้ามาออกไปอย่าเข้ามา
0: อุ๊ยนี่อุ๊ยอุ๊ย
2: ลิซ่า
1: อะไร
2: เปิดประตู
1: ฉันไม่เปิด
2: เปิดประตูเร็วลิซ่า
1: ไม
2: ่เปิดประตู
1: ไม่
2: ตุ๊กแกลิซ่าผมกลัวตุ๊กแกผมกลัวตุ๊กแกมากเลยลิซ่าเปิดประตู
1: จะไม่เชื
2: ่อลิซ่าเปิดประตูเร็วตุ๊กแกมันขยับแล้วลิซ่าตุ๊กแกมันกระโดดแล้วลิซ่าเปิดประตูขอร้องผมกลัว
1: ฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะเธอต้องรับปากฉันมาก่อนว่าจะพาฉันไปส่งกรุงเทพ
2: ก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งคุณที่กรุงเทพเองแล้วลิซ่าเปิดประตูนะ
1: อย่าหลอกฉันอีกนะ
2: ผมไม่หลอกผมสาบานเลย
1: แน่ใจนะ
2: แน่ใจเปิดประตูแล้วลิซ่าเปิดประตูแล้ว
0: ลิซ่า
1: หลอกฉันอีกแล้วนะเธอหลอกฉันอีกแล้วนะ
0: เบาๆลิซ่าม
1: ีอะไรเชื่อฉันเธอเนี่ยมีอะไรเชื่อเธอได้บ้าง
0: ผมรอเล่นเฉยๆ
1: พาฉันกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้พาฉันกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉัน
0: ลิซ่า
1: พาฉันกลับกรุงเทพนะปล่อย
2: ลิซ่าฟังผมก่อนลิซ่า
0: ผมขอร้องเลยนะให้โอกาสผมเถอะคุณทนเห็นลูกเรียกคนอื่นว่าพ่อได้จริงเหรอ
1: หมอไม่ใช่คนอื่นเขาเป็นสามีฉันเป็นพ่อของลูกเธอนั่นแหละเป็นคนอื่นปล่อย
0: ผมไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะยอมรับความจริงคุณว่าผมเป็นเด็กคุณนั่นแหละที่เป็นเด็กดื้อแล้วยังโกหกอีก
1: ฉันไม่ได้โกหกเด็กเป็นลูกของหมอปล่อย
0: วิสาหมอเขาบอกความจริงผมหมดแล้ว
1: อะไรนะ
0: เด็กในท้องเป็นลูกของผมตั้งแต่หมอยุ่งกับแม่ของผมหมอก็ไม่ได้นอนกับคุณอีกเลยวิสาผมรักคุณนะแล้วผมก็รักลูกของเรามากด้วยผมขอร้องนะคุณให้โอกาสผมได้ดูแลลูกกับคุณเถอะนะ
1: ฉันทำแบบนั้นไม่ได
0: ้ทำไมล่ะ
1: เพราะถ้าฉันเลือกเธอแล้วแม่เธอล่ะ
0: แม่เคยทิ้งผมไป
1: แต่ฉันยังมีหมอที่ต้องคอยดูแลความรู้สึกของเขา
0: แม่เราลิซ่าหมอเขาไม่อยู่กับคุณแล้ว
1: หมายความว่ายังไง
0: หมอเขาเซ็นใบหย่ามาให้คุณแล้วแค่คุณเซ็นคุณกับหมอก็จะไม่เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันอีก
3: เป็นไงสองคนนั้นเขาโอเคกันหรือยัง
4: ตกลงอัมพาจะให้หนูวิ่งไปวิ่งมารายงานข่าวอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอคะ
3: อ
4: ้
3: าวก็ใช่นะสิแล้วตกลงเขาโอเคกันหรือยัง
4: ไม่รู้อ่ะ
3: แกนี่มันไม่ดีเรื่องเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยไป
4: ค่ะ
1: ทำไมหมอถึงบอกเธอ
0: เพราะหมอเขารู้ว่าลิซ่ารักใครไงลิซ่าก่อนที่ชีวิตผมจะมาเจอลิซ่าผมไม่รู้ว่าผมมีชีวิตไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครเพราะงั้นลิซ่าอย่าไล่ผมเลยนะอย่าทิ้งผมไปอีกเลย
5: แบ็กเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาด

0: ชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
1: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
0: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: พี่นะคุณถูกยิงนะครับ
4: ฮะคุณภาษาครับคุณภาษา
5: คุณภาษาครับ
4: คุณพยาบาลครับ
3: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดภาษา
6: แต่ลูกชายของฉันถูกสร้างปัญหาไปแล้วแล้วจะให้ฉันคิดยังไง
7: นายโกหกไม่จริงทำไม
8: พี่ใส่เนื้อ
9: ตั้งสติคุณนักเรียนไปอย่ามายก
10: น็อตคืนนี้เวลา 22:30 นทางช่องวัน31
11: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
12: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
13: แสงเธอเป็นโคตร
14: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
15: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
12: ตลกมีทุกรสชาติ
16: ดีนี
12: ่
16: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
17: แอบน้ำตาคลอด้วย
18: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
12: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
19: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
9: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
19: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุริน
19: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: ตัวเกี่ยวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปที่ไหน
4: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
21: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ฟูนี่ก็ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แต่ฉันยังมีหมอที่ต้องคอยดูแลความรู้สึกของเขา
2: ไม่หรอกลิสาหมอเขาไม่อยู่กับคุณแล้ว
1: หมายความว่ายังไง
2: หมอเขาเซ็นใบหย่ามาให้คุณแล้วแค่คุณเซ็นคุณกับหมอก็จะไม่เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันอีก
3: เป็นไงสองคนนั้นเขาโอเคกันหรือยัง
4: ตกลงอาม่าจะให้หนูวิ่งไปวิ่งมารายงานข่าวอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอคะ
3: อ
4: ้
3: าวก็ใช่นะสิแล้วตกลงเขาโอเคกันหรือยัง
4: ไม่รู้อ่ะ
3: แกนี่มันไม่ดีเรื่องเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยไป
4: ค่ะ
1: ทำไมหมอถึงบอกเธอ
2: เพราะหมอเขารู้ว่าริสารักใครไงริสาก่อนที่ชีวิตผมจะมาเจอริสาผมไม่รู้ว่าผมมีชีวิตไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครเพราะงั้นริสาอย่าไล่ผมเลยนะอย่าทิ้งผมไปอีกเลยให้ผมได้รักลูกได้สอนให้ลูกเขารู้จักความรักเหมือนที่แม่เขาเคยสอนผมเถอะนะ
1: รู้ใช่ไหมว่าฉันอายุเท่าไหร
2: ่รู
1: ้เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันแก่กว่าเธอมาก
2: ผมรู
1: ้เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอกำลังจะมีเมียที่แก่กว่าเธอมาก
2: รู
1: ้เธอรู้ใช่ไหมถ้าเธอกอดฉันตอนนี้เธอจะปล่อยฉันไปอีกไม่ได้
2: ผมรู
1: ้เธอรู้ใช่ไหมถ้าเธอทิ้งฉันฉันจะฆ่าเธอ
2: ผมรู
1: ้ฉันจะให้โอกาสให้โอกาสเธอได้ตัดสินใจอีกครั้ง
2: ลิสาผมไม่ได้อยากได้โอกาสตัดสินใจเลยแต่ผมอยากได้โอกาสที่จะเป็นผู้ชายที่ริสารักอีกครั้งได้ไหม

0: าทำไม
1: สวัสดีค่ะอาม่าเกตมาหาป้องค่ะ
2: เสียงใครอะ
0: ป้องไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่นี่อาม่าจะช่วยหลานยังเมียคนอื่นเหรอคะ
3: เกตลิสาไม่ใช่เมียของผมแล้วผมเซ็นใบหย่าให้เธอไปแล้ว
0: ได้ยินแล้วใช่ไหมป้องไม่ได้แย่งเมียใครไม่เหมือนที่เธอแย่งผัวคนอื่น
1: อาม่า
0: เห็นฉันเฉยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันหูหนวกตาบอดฉันรู้ทุกอย่างว่าตั้งแต่เธอเอาป้องมาทิ้งเอาไว้เนี่ยเธอไปนอนกับผู้ชายอีกกี่คน
1: ก็ผัวเก๋มีผัวเฮงซวยอย่างลูกชายอาม่าไงชีวิตแก่มันถึงได้เป็นแบบนี้
0: ฉันก็มีผัวเฮงซวยฉันก็ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่เห็นต้องทำตัวเหมือนเธอเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวว่าเธอจะมีผัวดีหรือผัวเฮงซวยที่เธอได้เที่ยวไปนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้ามันเป็นเพราะความคันและทะเยอทะยานของเธออยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขา
1: หยุดนะคะมาอาม่าไม่ใช่แม่เกศแล้วพี่เกศยังเคารพอาม่าอยู่เป็นเพราะอาม่าเลี้ยงลูกชายของเกศมาแต่ตอนเนี้ยเกศกลับมาละเอาลูกชายของเกศคืนมาก
0: ลับมาแล้วเหรอมาดูแลลูกตัวเองด้วยการจ้างคนไปกระทืบลูกเนี่ยนะออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ฉันจะทนไม่ได้ไป
1: เกดจะออกไปต่อเมื่อเกดได้ลูกชายของเกดไปด้วยค่ะ
0: หยุดนะ
1: อาม่า
3: เกด
1: ไป
3: เกดคุณหยุดเถอะคุณไม่ได้รักลูกคุณหรอกที่คุณทำอยู่เนี่ยแค่ต้องการเอาชนะลิสาถ้าคุณรักลูกคุณนะคุณต้องปล่อยป้องไปเกด
1: นี่หมอไปมันก็เรื่องของหมอแต่เกดไม่ยอมปล่อยให้ป้องไปยุ่งกับนักลิสาแน่นอน
3: เกดอย่าทำแบบนี้
1: เกด
0: หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: อาม่าถอยไปนะคะ
0: ไม่อ
1: าม่า
4: แม
1: ่นักลิสา
2: เกด
1: ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับลูกฉัน
3: ต้องรีบพาม่าไปโรงพยาบาลแล้วไปดู
1: แม่ขอโทษด้วยลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจ
4: นี่แม่ทำร้ายผมไม่พออยู่แล้วครับ
1: ป้อง
4: แม่สู่คนมากระทืบผมไม่พอแม่ทำร้ายอาม่าอีก
1: แต่ที่แม่ทำไปเพราะแม่รักป้องนะลูก
4: แม่ไม่ได้รักผมแม่รักตัวเองนะครับ
1: ป้องแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษ
3: พอได้แล้วปล่อยป้องเราต้องรีบพาม่าไปโรงพยาบาลแล้วนะ
1: ขอโทษลูก
4: ถ้าแม่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการแม่แล้ว
1: ป้อง
3: ไปเร็วป้อง
1: ป้องแม่ขอโทษ
4: ป้องเร็ว
1: ป้องแม่ขอโทษ
4: อาม่า

0: ีครับ
1: เป็นอะไรไหมครับ
2: ไม่เป็นไรจ้ะพี่เดินไม่ค่อยไหวอ่ะพาพี่ไปส่งคอนโดได้ไหมจ้ะ
1: ได้สิเฮ้ยคุณ
2: ไปด้วยกันไหมจ้ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณจะพาผู้ชายไปหมดนี่เลยเหรอ
2: ทำไมอ่ะก็ฉันชอบให้ผู้ชายมันลุมล้อมฉันเยอะๆยิ่งแย่งฉันได้เนี่ยฉันยิ่งชอบแต่นี่มันผัวกูใครผัวมึงเผอิญว่าผู้ชายของกูเยอะอีนี่อีนี
0: ่
2: ไปที่ผัวเหรอคุณชอบกูขอได้ไหมกูทนไม่ไหวแล้วมันWhat?

0: าพยับเยินเป็นหมาเลยนะเดี๋ยวสิ
1: มาทำไมจะมาของเงินเหรอฮะไอ้ขอทาน
0: ได้ข่าวว่าผักแม่ฉันจนสลบเลยงั้นเหรอ
1: แม่แกดันมาขวางสนับสนุนให้ป้องเมียแก่ข่าวแม่ขับมันก็เลยตามทันแม่กันเลยโอ้สิตอบสิหยุดทำไม
0: ยังดีที่แม่ฉันไม่เป็นอะไรมากถึงจะคืบเ
1: ถอะก็ทำเลยรออะไรอ่ะแน่จริงก็จะดีแต่ปากวะเหม็นน้ำลายเว้ย
0: สภาพแบบนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรเธอหรอกดูก็รู้ว่าตอนนี้เจ็บเจียนตายจนแทบจะไม่มีน้ำตาให้ไหลอยู่นะจากผู้หญิงที่เคยมีผู้ชายมาให้เลือกไม่ซ้ำหน้าตอนนี้ไม่เหลือใครสักคนแม้แต่หมาสักตัวมันไม่อยากเดินตามเธอเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเวรกรรมเว้ยฉันเลวฉันเป็นแมงดาแต่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนเว้ยไม่เหมือนกับเธอหรอกอยากจะเอาชนะเพื่อนไปลากหัวเพื่อนมากินแล้วเป็นไงโดนเพื่อนเอาลูกไปทำผัวสุดท้ายแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้แบบโง่ขอให้มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เหลือใคร
1: ไอ้เลว

0: ป็นอะไร
1: หมอครับอาม่าเป็นยังไงบ้าง
2: จากผลเอ็กซเรย์ที่ส่งมาจากโรงพยาบาลทางอยุธยาก็ไม่พบอะไรผิดปกติแต่คนไข้อายุมากแล้วและถูกกระแทกที่ศีรษะหมอก็ขอให้คนไข้นอนดูอาการสักวันสองวันก่อนดีกว่านะครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอตัวก่อนครับ

0: ีร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: แบ๊ก
2: แบ๊กเหรอ
3: แม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
0: คยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีทุกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
4: แอบน้ำตาคลอด้วย
5: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: ำได้อยู่ดี
1: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามอะครับเขาช็อกตายนะครับ
2: เพื่อนนางรำใครมาครับ
3: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ที่เดียว
4: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: แซงไปเลย2ตอนสุดท้าย
7: พวกเราทำงานพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
8: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
9: จะพูดอีกครั้งในกูไม่ได้วางแผนข้ามอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
10: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
11: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
9: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
11: มึงกับกู
9: จะได้จบสักที
3: ช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: แดงใบเล่
3: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: 34 35
13: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
14: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
15: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเอิร์ธ
16: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
17: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้แฟนกีฬาแห่ต้อนรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกนายกอนุทินยศชนันขึ้นเวทีร้องเพลงกระชับความสัมพันธ์ปิดภารกิจวันแรกประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาสุดชื่นมื่นกรมอุตุเตือนไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามรายละเอียดในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร
18: เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่ง
19: หมอก็ขอให้คนไข้นอนดูอาการสักวันสองวันก่อนดีกว่านะครับ
10: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
19: ขอขอตัวก่อนครับ
2: เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอาม่าต้องไม่เป็นอะไร

0: อคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: สักพักแล้วผมขอคุยอะไรกับลิซ่าหน่อยได้ไหม
0: ซองอะไรคะ
1: เอกสารการหย่า
0: หมอคะ
1: ผมคิดว่าป้องคุณคงบอกคุณหมดแล้วใช่ไหมเอกสารเนี้ยผมเซ็นเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ลายเซ็นของคุณ
0: ทำไมหมอต้องทำแบบนี้ด้วย
1: ผมทนเห็นคุณไม่มีความสุขอีกต่อไปไม่ไหวแล้ว

0: ผมควรยอมรับความจริงได้แล้วต่อให้ผมต่อรอยแตกที่มันแตกไปแล้วยังไงมันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ผมพยายามแค่ไหนของที่มันพังไปแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได
1: ้พิสาขอโทษ
0: พิสาไม่ผิดผมเป็นคนทำให้ทุกอย่างมันพังเองผมหวังว่าพ่อคุณเขาจะดูแลคุณได้ดีกว่าผมนะ

คุณมากนะผมต้องไปแล้วล่ะ

0: ขอโทษนะเขมที่ต้องกลับมาอยู่กับเธออีกพอหมอเซ็นใบหย่าแล้วฉันก็ไม่อยากจะอยู่ที่บ้านหมออีก
1: ยังไงเธอก็ไปอยู่บ้านป้องไม่ได้เพราะยังไม่ได้เคลียร์กับนางเกดมันใช่ไหม
0: ยังไงฉันรบกวนขออยู่ที่บ้านเธออีกสักพักนึงนะ
1: ถึงเธอไม่ขอฉันก็จะให้เธออยู่ที่นี่ดีกว่าไปอยู่บ้านเดียวกับนางเกดคิดถึงตอนที่มันมาบีบคอฉันที่ไรเนี่ยนะบอกตรงๆฉันกลัวมันจะไปทำอะไรเธอลิสานี่ฝากไปบอกป้องด้วยนะว่าถ้าว่างเนี่ยช่วยพาแม่ไปหาจิตแพทย์บ้างฉันว่านางเกดมันป่วยนะ
0: แต่ฉันสงสารเกดตั้งแต่วันที่อาม่าเกิดอุบัติเหตุเกดก็หายไปเลยฉันอยากให้เกดเข้าใจว่าฉันไม่ได้แย่งป้องถึงป้องจะรักฉันแต่ยังไงป้องก็เป็นลูกของเกดแม่ลูกยังไงใครก็ตัดไม่ได
1: ้ฉันว่านะนางเกดมันไม่ฟังเธอหรอกตอนนี้มันบ้าใครโทรมา
0: เกด
1: เฮ้ยไม่ต้องรับเลยนะ
0: เข็งฮัลโหล
2: ฉันอยากให้เธอช่วย
0: เธอจะให้ฉันช่วยอะไร
2: ฉันอยากไปเยี่ยมอาม่าอยากไปขอโทษป้องแต่ฉันไม่กล้าไปฉันกลัวลูกเกลียดเธอพาฉันไปหน่อยได้ไหมนี่ฉันไม่เหลือใครแล้วเธออย่าทิ้งฉันไปอีกคนนะลิซา

0: ลิสาอย่าไปเลยนะฉันเพิ่งพูดหยอกๆนะว่านางเกดมันบ้า
1: เกดไม่ได้บ้า
0: ถ้าไม่ได้บ้าจะมาบีบคอฉันอย่างวันนั้นเนี่ยหรอ
1: เอานะเข็มฉันแค่พาไปเยี่ยมอาม่าเองแล้วโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้แค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอก
0: แล้วถ้าเกิดนางเกดมันอาละวาดใส่เธอขึ้นมา
1: ตอนนี้เกดไม่เหลือใครแล้วนะอีกอย่างฉันก็อยากให้ป้องคุยกับเกดด้วยยังไงเกดก็เป็นแม่ของเขา
0: เธอเนี่ยอีกนิดก็จะนิพพานแล้วนะลิสา
1: ฉันไปนะ
0: เดี๋ยวก่อนเอามือถือเธอมาก่อน
1: ทำไม
0: อ่ะเอามาเถอะนะ
1: โหลดแอปอะไรอ่ะ
0: ติดตามมือถือเธอไงโอเคเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนด้วยทีเนี้ยฉันก็จะได้รู้ว่านางเกดเนี่ยพาเธอไปโรงพยาบาลไม่ได้พาเธอไปที่ไหน
1: คิดมากน่ะ
0: ฉันคิดมากก็ดีกว่าคิดน้อยน่ะฉันไม่ไว้ใจมันน่ะ
1: เรียบร้อยแล้วนะจะไปละ
2: ผมมาเยี่ยมอาม่าที่โรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าเข็ม
0: คือว่านิสากำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าจะไปกับเกดอะ
2: อะไรนะพี่สาวมากกับเกดเหรอ
3: พี่สาวไปไหนกับแม่เหรอครับ
2: โอเคเข็มงั้นยังไงผมฝากเข็มดูสัญญาณมือถือของลิสาด้วยนะถ้าเกดเขาพาลิสาออกนอกเส้นทางมาโรงพยาบาลรีบโทรบอกผมนะ

ลัวเหรอเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอทั้งนั้นแหละฉันไม่อยากให้ใครเกลียดฉันอีกแล้ว

0: ฮัลโหล
1: วิสามากับแม่เหรอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว
0: กำลังไปโรงพยาบาลแต่รถมันติดอ่ะเดี๋ยวถ้าฉันถึงแล้วฉันโทรหานะฟ้องโทรตามเหรอเขาแค่ถามเฉยๆเพราะว่าเห็นว่าออกจากบ้านตั้งนานแล้วยังไม่ถึงโรงพยาบาลสักทีก็รถมันติดอ่ะฉันว่าเราไปทางลัดดีกว่าทางลัดเหรอใช่ทางลัด
2: เกศพานิสาไปไหนเนี่ยฮัลโหลหมอคะคือเกศพานิสาไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะ
3: คือมันไม่ใช่ทางไปโรงพยาบาลอะ
1: เข็มบอกทางมาว่าเกศพาลิสาไปทางไหน
0: นี่เราอยู่ที่ไหนอะ
4: ทางลัดไง
5: เย็นหน่อยสิลูก
0: เกศโทรศัพท์ฉัน
5: ฉันทำมันตกอ่ะเอาไว้เดี๋ยวรถจอดแล้วเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะ

0: ใหญ่ออกไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยฮัลโหลป้องเหรอตอนนี้ป้องกับหมออยู่ไหนแล้วอะ
1: คือเกดไม่ได้พาลิซ่าไปโรงพยาบาลอะแต่พาไปไหนก็ไม่รู้อะ
2: ตอนนี้ผมกับหมอกำลังขับรถไปตามที่พี่เขมบอกแล้วครับแม่พาลิซ่าไปไหนครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือพี่ก็ไม่แน่ใจอะ
1: เดี๋ยวพี่ขอลองเช็คดูอีกทีนะ
2: ครับ
3: นี่มันไม่ใช่ทางไปโรงพยาบาลแล้วนะฉันจำผิดอะเธอไม่ได้จำผิดหรอกเธอจะพาฉันไปไหนเอาโทรศัพท์ฉันมาฉันจะเปิดดูทางเกดได้ยินฉันพูดไหม
2: ตอนนี้แม่พาลิซ่าออกนอกกรุงเทพแล้วครับเราต้องขับรถให้เร็วกว่านี้นะครับหมอ
4: ผมรู้แล้ว

0: เทนขับให้ช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: กลัวเหรอ
0: ใช่ฉันกลัว
1: เธอกลัวอะไรล่ะกลัวเธอจะตายหรือลูกเธอจะตาย
0: เทน
1: ชีวิตเธอมันมีอะไรดีกว่าฉันนักหนาแต่หมอก็ยังทิ้งฉันไปหาเธอ

ายควรจะแย่งฉันไม่ใช่แย่งเธอแต่ที่ทุกคนแย่งเธอก็เพราะเธอท้องถ้าไม่มีมัน

ื่อโชคชะตามันไม่เข้าข้างฉันฉันก็จะต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวของฉันเธอคิดจะทำบ้างอะไรเมื่อฉันไม่มีความสุขคนอื่นก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขเลยนะเพื่อนรักเกดปล่อย

0: พี่สาแม่ครับ
1: เอาคุณออกมาก่อนนะ
0: พี่สา
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2019ของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีครับ Facebook YouTube TikTok ทุกช่องทางโซเชียลฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุยข่าวกันได้ที่ข่าวช่องวันนะครับ
1: เราเริ่มต้นไปดูปรากฏการณ์สนามบินแตกเมื่อคืนนี้